0: or experiential learning are typically very limited, it is imperative to demystify science and show the simplicity hidden in the most fundamental principles. The study of science provides a mental framework of rigorous, systematic, and progressive analysis useful for many activities in daily life. On the other hand, many students have little interest in what they do, in what they do not see as pragmatic. I am often asked in class, and what is this good for? Sometimes I have to answer that it is likely that in their professional lives, they will never directly use the material that we're studying. But that is not what really matters. The attitudes, values, abilities, problem-solving skills are more important than knowledge itself. Therefore, science teaching should be used for inserting these elements of comprehensive training in their education. Too often, we find that many teachers miss this opportunity. In a science class, one cannot speak of values. This is a cliché phrase. Without a why and a wherefore, the what's and the how's come superfluous. Science is never neutral. It is for humans to achieve their growth towards wholeness in a society with a primordial care for human beings and an increasingly urgent care for our environment. We certainly hope that through this joint effort, we will provide a grain of sand to accompany the long walk in this direction. Thank you very much.
1: Well, thank you. Now I would like to invite Khun Pansak Sumetjarat on behalf of TOT Company Limited.
2: SOTS, Professional Nabhapon Chan Ocha, Vice Chair of the Distance Learning Foundation. SOTS, Professional Dr. Supawan Tantiyanon, Professor from Ibero Americana University, Mexico. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure for me to join with you on today in the opening ceremony of the distance video conference teacher training program for Summit Teacher. It is one of the many programs of the distance learning foundation TOT have been supporting as part of the corporate social responsibility. TOT is pleased to provide expertise in the telecommunication network in order to help promote the distance learning foundation education program, which will benefit not only teachers but also students and Thai education at a whole. I wish you all benefit for this program. Thank you.
1: Thank you. May I now just make a short speech on behalf of the Chemical Society of Thailand under the patronage of Her Royal Highness Princess Jullaporn Mahidol. We are really pleased in this to have this occasion. In fact, this is because of the year, International Year of Chemistry, 2011. However, because of the flood that happened in many provinces in Thailand, it has been postponed until today. This event is very important for our next generation and also for the country, as Professor Jorge Ibanez already described. And this work has been collaborated with many people, not just only us, but also my students and my colleagues at Geelong Kong University. You will see that these 5 days that we are going to do, it really will highlight on how to learning chemistry by doing. And I believe that from this event, teachers has more idea how to carry on for our young students. This collaboration has been also supported not just only by the Design Learning Foundation, TOT Remitted Company, also has been supported financially by IRPC Company Limited, PTT Group, Bangkok Bank, and Merck Company. So I really appreciate for all organizations that helping to make this happen. Thank you. I think it's time now. We would like to thank Ajahn Narapon and Khun Pansak, and also George, Jorge, you still stay with us, right? Okay.
0: Yes.
1: ค่ะ
3: ก็ speech เมื่อกี้นะคะก็ขอกล่าวเป็นโดยสรุปเลยละกันว่า professor ก็คือกล่าวขอบคุณทีมงานทั้งที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางฝั่งเม็กซิโกนะคะกับการอบรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็ประเด็นหลักก็คือว่าวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความก้าวหน้าต่างๆเป็นที่น่าแปลกใจว่าหลายประเทศในโลกละเลยความสำคัญของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์หนึ่งในสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่สูงของการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ด้วยความร่วมมือจากNational Microscale Chemistry Center ที่ Merrimack College, University of Oregon, Creighton Jesus University ณประเทศสหรัฐอเมริกาและสถาบันต่างๆทั่วโลกกว่า50ประเทศได้มีการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านอุปกรณ์และสารเคมีที่มีชุดการทดลองขนาดเล็กต้นทุนต่ำการทดลองไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีประสิทธิภาพที่เรียกว่าปฏิบัติการแบบย่อส่วนทำให้การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน25ปีที่ผ่านมาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านเคมีจะไม่มีประสิทธิภาพเลยหากการเรียนรู้เป็นในรูปแบบที่อาจารย์หรือครูสอนอยู่หน้าห้องแล้วอธิบายให้นิสิตนักศึกษาหรือนักเรียนฟังหรือแม้แต่เรียนรู้ผ่านการสาธิตจากหน้าห้องเรียนโดยที่ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้ทำการทดลองจริงการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงหากผู้เรียนมีโอกาสได้ทำการทดลองสังเกตสัมผัสและรู้สึกตื่นเต้นไปกับการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองหากแต่การทดลองด้านวิทยาศาสตร์นั้นในรูปแบบปกติต้องใช้อุปกรณ์และสารเคมีในปริมาณที่มากพอควรทำให้ต้นทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สูงเป็นเหตุให้หลายประเทศในโลกไม่สามารถผลักดันการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพได้การศึกษาวิทยาศาสตร์แบบย่อส่วนหรือ small scale science เปิดโอกาสให้การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเคมีเป็นไปอย่างง่ายขึ้นไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำสามารถกระจายไปได้ทั่วทุกถิ่นในประเทศไปถึงระดับโรงเรียนและยังเปิดโอกาสให้ผู้สอนมีโอกาสสอดแทรกนอกจากทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วยังสอดแทรกแนวคิดค่านิยมต่างๆทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคตต่อไปไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้จะนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืนในที่สุดขอบคุณค่ะ
1: think

0: at this time, we should introduce Martha and Lupita first, and then I will introduce my colleagues, and then Jorge will start your lecture. Will you?
1: It is my privilege to introduce to two of our most valuable colleagues, Martha Ibargengoitia. Martha has been with us for the past 10 or 12 years or so, teaching general chemistry and conducting lab sessions to students from this university and from something like 20 different countries as well. And Lupita, here on my right hand side, has been with us for the past 30 years or so, teaching anywhere from general chemistry to physical chemistry, and also giving workshops in many places. So it is really a privilege to have Martha and Lupita with us today, and we are very thankful that they did all the preparations to be ready for this event.
0: Thank you. ค่ะก็ผู้ที่ทำงานเตรียมงานทั้งหมดเนี่ยนะคะจากฝั่งทางด้านของประเทศเม็กซิโกนะคะมหาวิทยาลัยชื่อว่าIbero-Americana นะคะแล้วก็มีเซ็นเตอร์คือศูนย์นะคะศูนย์ปฏิบัติการเคมีย่อส่วนซึ่งเขาใช้ชื่อว่าเป็น Mexican Center for Green and Microscale Chemistry นะคะผู้ที่เตรียมงานรายละเอียดของการทดลองนะคะก็คือMartha can you just raise your hand Martha yes okay นะคะชุดสีแดงนะคะ Martha ค่ะค่ะอีกคนนึงค่ะลูปิตา where are you Lupita can you wave your handOkay, good. Okay, นะคะก็ลูปิต้าทั้งสองคนนี้ก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ภาควิชาจริงๆก็เป็นภาควิชาวิศวกรรมเคมีนะคะแต่สอนวิชาเจนเนอรัลสอนวิชาเคมีทั่วไปอะค่ะนะคะมาทานี่ก็ทำการสอนมาเป็นเวลานาน 10-12 ปีแล้วนะคะแล้วก็ส่วนลูปิต้านี่ก็สอนมันอีก 3-30 ปีนะคะนอกจากสอนในมหาวิทยาลัยก็ยังสอนในที่อื่นๆอีกโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยด้วยนะคะ Thank you. I also would like to introduce our colleagues also but we can do it a little later. Now I would like you to start your lecture, please, Jorge, and then I will introduce in between during your lecture. Thank you.
1: Sure, it will be a pleasure. Well, thanks again to the organizers and to the sponsors and to all the people that contributed to do this. In the next slide, we have my name, that by now everybody knows. Okay, you have my name there, and I'm a professor of chemistry, and now I'm the director of the Department of Chemical and Engineering Sciences, and I'm also the coordinator of the Mexican Green and Microscale Chemistry Center at this university, which was founded in 1943 by the Society of Jesus, better known as the Jesuits, in Mexico City. You have my email there in case anybody wants to communicate further. And here is our country, as you can see. We are just south to the United States. I would like to make a point to all of us that have witnessed the electronics, the way they have been changing through the years. Electronics go to the miniaturization, and we have witnessed that. And we believe that now it's the time for chemistry. There is no reason why the teaching of chemistry shouldn't be done at the small scale.
0: ค่ะก็ Professor Jorge Ibanez นะคะก็เป็นผู้อำนวยการเขาเรียกเป็นผู้อำนวยการนะคะของภาควิชาเคมีแล้วก็ทางวิศวกรรมเคมีนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้อำนวยการของศูนย์ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนแล้วก็ทางด้านกรีนเคมิสตรีด้วยนะคะซึ่งศูนย์เนี้ยก็ก่อตั้งมาเป็นเวลานานแล้วนะคะในภาพนี้จะเห็นว่าเม็กซิโกซิตี้

0: คือเมืองที่มหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่นะคะศูนย์นี้ก็อยู่ในมหาวิทยาลัยนี้นะคะก็จะเห็นว่าอยู่ใกล้กับประเทศอเมริกานะคะอยู่ในทวีปอเมริกานั่นเองค่ะก็โปรเฟสเซอร์ฮอเฮก็เน้นว่าเรื่องของทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เราเห็นโทรศัพท์มือถือนะคะโทรศัพท์บ้านแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะคะตอนนี้โทรศัพท์มือถือเองก็เล็กลงเล็กลงนะคะก็เลยเปรียบเทียบให้เห็นว่าเราพูดถึงเรื่องของเคมีก็เช่นเดียวกันในสมัยก่อนเราใช้อุปกรณ์เครื่องมือขนาดใหญ่นะคะใช้ปริมาณสารมากมายน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราควรจะทำการทดลองด้วยปริมาณที่เล็กลงได้เช่นเดียวกัน Please continue
1: The history of the development of microscale chemistry is a very long historyAnd there are many, many people throughout the world involved in this endeavor. I would just like to point out that perhaps the two groups that have been the strongest in spreading this news around the world were the people from South Africa through Professor John Bradley's group, through a collaboration with UNESCO and IUPAC, and the people at the Merrimack College at the National Microscale Chemistry Center.In the United States. We are seeing the picture of professors Ronald Pike, Zvi Safran, and Mohan Singh, who founded this center back in 1992. We were very lucky to be in close contact with them, and then we started spreading the same ideas in Latin America. In the next slide.
0: Okay, ค่ะ ก็ Professor Jorge นะคะ ก็ได้พูดถึงการจุดประกายของการเริ่มต้นของการศึกษาทำการทดลองการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเนี่ยนะคะก็มีหลายคนที่ถือว่าเป็นไพโอเนียร์นะคะก็จะมีจอห์นแบรดลีย์ซึ่งอยู่ที่ยูเนสโกนะคะช่วยงานของยูเนสโกก็ได้ทำการทดลองที่ใช้ปริมาณสารเคมีน้อยๆบุคคลสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็ตามในภาพสไลด์นะคะก็คือ Professor Pike นะคะ Professor Safran แล้วก็ Professor Singh นะซึ่งอยู่ที่ Merrimack College อยู่ที่อเมริกานะคะก็บุคคล3คนนี้ก็เป็นผู้ที่เรียกว่าบุกเบิกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเคมีอินทรีย์ที่ทำใช้สารปริมาณน้อยนะคะโปรเฟสเซอร์ฮอยเฮ่ก็บอกว่ารู้สึกขอบคุณกับบุคคลเหล่านี้ที่ทำให้มีการทดลองแบบเคมีแบบย่อส่วนได้นะคะฮอยเฮ่ I want to also introduce my colleague on my right hand side Dr. สุภกรFrom Thammasat University, and he also our member of the Chemical Society Thailand, so he will help translate your lecture.
1: If we go to the next slide, I would like to say here that we soon realized that in order to spread these ideas, we needed some backup information, and without books, we wouldn't be able to do that.So we learned from our American colleagues that they published several books, as you can see, organic, inorganic, general chemistry, high school chemistry. So through these books, they were able to spread their ideas around. So that's a learning that we had from them, and we have been trying to reproduce those ideas by publishing our own books.
2: ครับผมโปรเฟสเซอร์ก็ได้อธิบายถึงเรื่องข้อมูลเนื้อหาที่จะใช้ในการทำการทดลองหรือว่าในการปฏิบัติการนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากหนังสือซึ่งจะมีหนังสือทั้งที่เป็นออร์แกนิกก็คือเป็นเคมีอินทรีย์หนังสือที่เป็นพื้นฐานเคมีความรู้เคมีทั่วไปนะครับในระดับมหาลัยและระดับมัธยมซึ่งในขณะเดียวกันก็ทางไมโครสเกลก็จะได้ทำหนังสือด้วยเหมือนกันครับ
1: We showThis is a brief history of our group, what we do and why we do it. We try to use micromolar amounts, and we have found many benefits, including environmental stewardship. We have been working on this since 1990 in spreading the word about microscale or small-scale chemistry.
2: ครับผม

0: ก็ในการทำไมโครสเกลนี่ก็เพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งงานก็ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ในปี1990ครับแล้วก็ได้แพร่หลายในระดับไมโครสเกลทั่วไปครับ
1: In the next in this slide we can see that there are many different definitions of micro scale or small scale chemistry. It just depends on which book you look at. They give different definitions. We are trying to be consistent, and in order to be consistent, we say that this micro scale chemistry is the use of micromoles or microliters of at least one reagent, and or the use of a reactor with at least one micrometric dimension to perform a chemical reaction.
0: ครับผมสำหรับปฏิกิริยาที่อยู่ในระดับไมโครสเกลนี่ก็จะใช้ความหมายของคำว่าไมโครสเกลว่าอยู่ในระดับเล็กมากนะครับซึ่งสารที่ใช้จะอยู่ในระดับไมโครลิตรหรือไมโครโมลนะครับซึ่งจะสามารถทำปฏิกิริยาได้เช่นกันครับ
1: Just to be sure that our definition goes in the right direction, we searched the Journal of Chemical Education, which is probably the most important journal in the world in chemical education. And we found that out of 306 papers that have microscale as a keyword, 93% of them conform to our definition. So we feel very confident that we are talking correctly.
0: ครับเพื่อให้ความหมายของคำว่าไมโครโมลหรือไมโครสเกลเนี่ยที่เข้าใจได้ถูกต้องก็โปรเฟสเซอร์ก็ได้อธิบายถึงการหาไปสืบค้นข้อมูลในเปเปอร์ต่างๆที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์นะครับ306เปเปอร์โดยใช้คีย์เวิร์ดหรือใช้คำค้นหาคำว่าไมโครสเกลก็พบว่ามากกว่า 93% เนี่ยทำการทดลองในระดับไมโครโมลและไมโครมิลลิลิตรไมโครลิตรซึ่งก็แปลว่าการทำวิจัยในระดับไมโครโมลเนี่ยหรือระดับไมโครสเกลเป็นที่ยอมรับแพร่หลายครับ
2: Well, Jorge, may I just add a comment? Well, yes, you call a micro scale or we call small scale chemistry, and that's IUPAC also call it small scale chemistry, and we include those microliter, micromole also. What do you think?
1: I agree. I completely agree. The idea is to do things small. So small scale chemistry is fine, or as Professor Bradley calls it, he calls it microchemistry, is also fine with us. So we're not going to argue about the name.
2: Okay, thank you.
1: In the next slide, we want to emphasize that the whole idea of doing things in small scale, the whole idea is.To be able to apply the principles of green chemistry. I am not going to discuss these principles because Professor Ken Doxey already did in the previous talk that he had with you, that's my understanding. But I just want to emphasize that we are part of that movement. We want to have small scale or micro scale chemistry as part of a broader view which is green chemistry.And here's Professor Ken Doxey at the University of Oregon with one of our colleagues at Iberoamericana University, Carmen Doria. Together, they have coined the term green chemistry in microscale.
0: ครับผม professor ก็ได้อธิบายถึงการใช้ไมโครสเกลหรือ small scale หรือว่า lab ที่ใช้สารปริมาณน้อยนะครับเพื่อว่าให้สอดคล้องกับชื่อว่า green chemistry ซึ่ง green chemistry เนี่ยก็มี professor Kenที่เคนด็อกซี่จากมหาวิทยาลัยที่ออริกอนนะครับก็ได้อธิบายแล้วก็ได้ทำเกี่ยวกับกรีนเคมิสตรีเนี่ยไว้เยอะแล้วก็ได้อธิบายใช้ความหมายของไมโครสเกลเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกรีนเคมิสตรีด้วยครับ
2: ค่ะก็ตรงนี้นะคะคุณครูหลายๆท่านคงจะได้เข้ามีส่วนในการอบรมนะคะกรีนเคมิสตรีเมื่อของปีที่แล้วนะคะเป็นซีรีส์ยาวเลยนะคะก็ Green Chemistry ก็มีหลักการอยู่12ข้อนะคะแล้วก็จะมีข้อหนึ่งก็คือลดมลภาวะใช่ไหมฮะลดปริมาณของเสียลดอะไรพวกนี้ดังนั้นการที่เราจะลดปริมาณของเสียได้ก็คือเริ่มต้นทำตั้งแต่น้อยๆของเสียมันก็จะน้อยตั้งแต่ต้นเขาก็เลยถือว่าการทำ Micro Scale Chemistry เนี่ยมันก็คือเป็น

0: ส่วนหนึ่งของ Green Chemistry นั่นเองนะคะ
1: I have realized that we have many slides and with the translation this could take long time so I will just make a summary of each one if it's okay with you
0: Fine thank you
1: Okay from the environmental perspective I would like to say that the amount of wastes as you can see in the slide can decrease dramatically when you go to micro or small scale so we are talking about pollution prevention at the very source
2: ครับผมก็คือว่าเขาได้อธิบายถึงการลดปริมาณของเสียนะครับให้ลดลงแล้วก็มีผลที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: I'm sure that some of us, when we were in school, we used to get headaches after working in the lab with solvents. Go home and, oh, my head hurts. Well, with this, we are using very small amount of solvents and we have a cleaner laboratory atmosphere.
2: ครับครับผมจากใช้การปริมาณน้อยเนี่ยก็ช่วยทำให้เราอาจจะไม่ปวดหัวหลังจากทำแลบแล้วเวลากลับบ้านแล้วก็ห้องแลบมีความสะอาดมากขึ้นครับแล้วก็การจัดการได้ง่ายขึ้นด้วยครับ
1: Microscale chemistry also increases environmental awareness in the students and in the teachers. You can see there a quote from Yale University that said, "A great educational institution teaches not only through its curriculum." But also through its actions.
2: ครับในระดับ micro scale chemistry ก็ได้กล่าวถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมการระมัดระวังในสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยเยลนะครับ professor ก็ได้กล่าวถึงว่าอาจารย์หรือผู้สอนเนี่ยไม่ใช่แค่จะสนใจในเรื่องที่กำลังจะสอนแต่ว่าต้องสนใจในกิจกรรมที่กำลังจะทำด้วยครับ
1: Columbia University, for example, from the economic perspective, they reported that their annual disposal costs at the normal scale were something like $17,000. When they went to small scale or micro scale, they reduced this down to $200.
2: ครับในส่วนของในเรื่องของของเสียครับก็คือว่าจากแต่เดิมเนี่ยจ่ายปีละ 17,000 US ดอลลาร์แต่ถ้าเกิดว่าใช้ในระดับไมโครสเกลก็จะจ่ายเหลือเพียงแค่200 US ดอลลาร์ครับ
0: อันนี้เสริมนิดนึงอะค่ะว่ามหาวิทยาลัยต่างประเทศนะคะเขามีกฎหมายของเสียเนี่ยจะทิ้งลงท่อน้ำไม่ได้นะคะจะทิ้งด้วยเปื่อยไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีบริษัทมารับกำจัดซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็เขาจะแสดงให้เห็นว่าก่อนที่จะเปลี่ยนแนวทางการทำการทดลองจากใหญ่ๆให้มาเป็นเล็กลงเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนน้อยลงเนี่ยแทบจะหายไปเลยค่าใช้จ่ายอันนี้ Continue please
1: If we look at the global costs in the next slide please Hello Oh I'm sorry The global costs at the University of Wisconsin at Madison, for example, for one specific organic reaction, they reported that in the normal scale, they were spending $545. When they switched to micro scale, the cost went down to $13 for 100 students.
2: ในตัวอย่างของที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินนะครับก็คือในกลุ่มงานของส่วนของเคมีอินทรีย์เนี่ยนะครับเขาก็ได้เสนอราคาว่าถ้าราคาปกติระดับไมโครสเกลเนี่ยไมโครปฏิกิริยาเนี่ยครับก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ545 US ดอลลาร์แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นไมโครสเกลแล้วเนี่ยก็จะจ่ายเพียงแค่13 US ดอลลาร์ครับต่อนักศึกษา100 คนครับ
0: ค่ะอันนี้หมายถึงว่าในการให้นักศึกษานะคะทำการทดลองนะคะเรื่องนี้เรื่องวิธีรีแอคชั่นเนี่ยค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยร้อยต่อร้อยคนเนี่ยคือ545คือค่าสารเคมีค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างๆนะรวมทั้งค่าจำกัดกำจัดของเสียด้วยพอใช้ของ small scale แล้วหรือว่า micro scale แล้วจะลดลงไปเยอะเลย
1: Kept one reaction. I mean,
0: fine. You can. Mm-hmm. Could, you can.
1: could you go back to one slide, please? Yeah, there you go. The previous one. Yeah, that one. From the social perspective, the American Chemical Society published this report on public views of the different industries. And maybe the letters are too small, but if you look at the very, very small, at the one that is at the very bottom, the industry that people view with the worst eyes is the chemistry industry. The chemical industry is at the bottom of the public perspective, perception. And this also leads to a chemophobia. In the right, the pie type of plot that you have there shows that something like 75% of the public is afraid of chemistry and chemicals. So really this leads to a chemophobia. And to have chemophobia in the minds of people is very bad, because then we don't get students wanting to do some chemistry.
2: ครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสมาคมเคมีในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับในความต้องการหรือว่าการใช้งานเกี่ยวกับเคมีนะครับก็คือว่าในภาพล่างก็จะกล่าวถึงเรื่องของอินดัสทรีที่ระบบอุตสาหกรรมที่มีความโอเคหรือว่ายอมรับกับการใช้ระดับไมโครสเกลนะครับส่วนในกรณีของเคมีโฟเบียก็จะได้กล่าวถึงบางส่วนที่เคมีที่ได้ใช้นะครับไมโครสเกลก็เข้ามามีส่วนร่วมคนทั่วไปก็จะกลัวนะครับในการใช้เกี่ยวกับสารเคมีประมาณ 75% ครับที่ซึ่งมีผลต่อไม่ทำให้เด็กสนใจเรียนนะครับอันนี้ก็คงเป็นปัญหาคล้ายๆกับเมืองไทยครับ
1: In the next slide, we show that there is a vicious cycle of poverty and education. There is some funding, and funding brings opportunities, but they are not equally distributed. So this brings to inequity. Inequity brings to poverty. Poverty limits the access to education. And the limited access to education brings a technological gap, which again leads to inequity. So where do we break this circle? We're trying to break it in the part of the access to education. We're trying to provide education even to very poor or low-income schools so that they can do really good experimentation with small-scale chemistry.
2: ก็คือว่าในสไลด์นี้ professor ได้กล่าวถึงเรื่องของปัจจัยทางการเงินต่อผลการศึกษานะครับก็คือว่าในสภาวะที่การเงินที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะครับก็จะส่งผลที่จะทำให้เกิดการเข้าสู่ระบบการศึกษาเนี่ยแล้วก็จะทำผลต่อไปต่อระบบเทคโนโลยีนะครับนอกจากนั้นก็คือการที่จะทำให้การทำ small scale นี้ก็สามารถทำให้เข้าสู่ระบบการศึกษาได้ดีขึ้นคือใช้จ่ายน้อยกว่าครับ
0: ค่ะอันนี้ก็สมมุติว่า เรามีงบประมาณน้อยนะคะแต่ถ้าเราทำ micro scale หรือ small scale เนี่ยงบประมาณน้อยเราก็สามารถให้นักเรียนทุกคนทุกโรงเรียนเนี่ยใช้ทำการทดลองได้ถ้าเราแบบเดิมๆเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่มีกำลังที่จะจ่ายค่าโรงเรียนแพงๆเท่านั้นที่จะทำการทดลองได้อันนี้คือความหมายของเขาว่าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำไมโครสเกลซะทุกคนก็ได้เรียนรู้เท่ากันหมดพอเรียนรู้เท่ากันหมดในทุกอย่างก็พัฒนาเทคโนโลยีก็พัฒนาไปด้วยนะคะโอเค please
1: another key aspect is the legal perspective as we know environmental legislation involves more and more substances to be regulatedin smaller and smaller amounts. So we want to be aware of that, and we want to use the smallest possible amounts. Also, with this, we reduce chances for workers' health damage and liability suits. If one of my workers gets hurt by using some chemicals in the laboratory, it's not only his health that is jeopardized,but also the school's liability is jeopardized.

0: ค่ะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางกฎหมายด้วยคือต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีกฎหมายที่รุนแรงมากนะคะในทวีปอเมริกาในทวีปยุโรปนะคะถ้าเราทิ้งของทิ้งสารเคมีอย่างนี้นะคะหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติงานเนี่ยเกิดเจ็บป่วยนะคะเป็นเรื่องจากไอของสารเคมีหรือถูกสารเคมีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะฟ้องร้องกันนะคะแล้วก็การทำโทษเขาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเขาถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจะเห็นว่าถ้าสมมติเราใช้ปริมาณสารน้อยลงโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงเหล่านี้หรือว่าอันตรายเหล่านี้ก็จะลดลงไปด้วยค่ะ please
1: also the lower risks of accidents is obviousThe University of Colorado State in the United States, they also work very strongly with micro-scale or small-scale techniques. And they issued a statement saying that in over 30 years of use at Colorado State University, no student has required professional medical treatment and no legal action has been initiated as a result of using small-scale chemistry. We have observedthe same thing at Iberoamericana University in 22 years of using microscale chemistry.
2: ครับผมในสไลด์นี้ก็ได้กล่าวถึงว่าการใช้small scale เนี่ยก็ทำให้นักไม่มีนักเรียนที่จะต้องนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการศึกษาแล้วก็ไม่ต้องเข้ารับบาดเจ็บนะครับไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีผลทางกฎหมายที่ต้องมาใช้กับการควบคุมตรงนี้นะครับโดยการที่เป็นผลมาจากการใช้ small scale ครับซึ่งมหาวิทยาลัยครับซึ่งมหาลัยของเขาก็ยอมรับอันนี้นะครับก็ได้ใช้กับ University อีกที่หนึ่งด้วยครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าที่เขาโค้ดมาเนี่ยค่ะที่ Colorado State University นะคะเขาก็ได้เก็บข้อมูลนะคะแล้วก็สรุปว่าไม่เคยมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บใดเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาเรื่องทางกฎหมายทางIberoAmericana University ของเขาก็เช่นเดียวกัน22ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องนักเรียนบาดเจ็บหรือใครเป็นอันตรายนะคะ please
1: I'm sorry that we are keeping lawyers out of business with this anyway from the time management perspective if you see the bars on the left sidethat is how in Mexico the common lab book used to require something like 2 hours for one of the steps in the production of a specific organic dye. They used to require 2 hours for the addition step, almost 25 minutes for the diazotation, and something like 40 minutes for the coupling step. So if you add all that,you're talking about 3 hours for doing this reaction. We have been downsizing the amounts more and more until you can see that we use sometimes with a few milligrams, it's enough to perform a chemical reaction.
2: สำหรับสไลด์นี้ก็แสดงให้เห็นว่าการใช้ small scale ก็จะลดเวลาในการทำปฏิกิริยาด้วยจากแต่เดิมทำใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าใช้สารปริมาณน้อยก็จะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นกว่าเดิมครับ
1: Also from the perspective of versatility we have been offering workshops in many many areas so with a little imaginationYou can use this for any area that you want. You can see all the areas. I will not go through all of them. You can see them on the screen. But we have offered workshops in something like 20 different areas.
2: ครับระดับ small scale หรือว่าปฏิกิริยาที่ใช้เนี่ยก็สามารถใช้ได้ในทุกฟิลทุกรูปแบบของที่เป็นเคมีนะครับแล้วเขาก็มีเวิร์กช็อปให้กับหลายๆที่ด้วยนะครับ
1: And lastly from the perspective of space we used to have a stockroom that was overflowing when we switched to small scale chemistry all of a sudden our stockroom was enough to house all the things that we requireSo there are much smaller requirements for storage space when you switch to these techniques.

0: ครับเมื่อเราใช้เทคนิค small scale แล้วเนี่ยก็จะประหยัดพื้นที่ในการเก็บสารเคมีแล้วก็เก็บเครื่องแก้วได้ด้วยนะครับ
1: Following the example of our North American friends, we have also been very active in the book publishing area, and we have published

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
2: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
3: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
4: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
3: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
1: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆ ก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
2: กากากากา
5: ไม่ใช่กากากากากาย
2: ากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
3: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
2: อักษรสูงผันได้3เสียง
3: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ

0: อ๋อ
1: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
0: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
1: ไม่ใช่3เสียงต่างหาก
2: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
3: ๆคุณผีเสื้อ
2: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
3: ดีค่ะ
2: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
4: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค
2: ่
4: ะ
2: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
5: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
2: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
1: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
2: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
1: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
2: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
3: กะ
6: กะ
3: กะ
6: กะ
5: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
2: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขาข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนูสองคนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
0: ครับ
2: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
1: คาค่าค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่าคะขาคือเสียงโทตรีจัตวา
3: ค่าคะขา
0: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
2: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
4: ปอปอปอปอปอเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
5: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกัน

0: ันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่หมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่

0: นะคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรนี่ตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูพิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงแม
3: ่โถ
4: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ฮะทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้แม่นู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะสงสัยจะพาเราไปวัดโพธิ์แน่เลยไปกันเถอะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
2: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: พิธีกรและดีเจหนุ่มของวงการบันเทิงเอิร์ธสันอิทธิสุขนันเขาเป็นศิษย์เก่าคนเก่งลูกแม่รำเพยโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งหากย้อนเวลากลับไปร่วม20ปีสิ่งดีๆที่เอิร์ธได้รับจากที่นี่ก็ทำให้เขารักและผูกพันโดยเฉพาะครูทุกท่านที่เคยสั่งสอนและอบรมบ่มนิสัยจนทำให้เขาประสบความสำเร็จและแม้เวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนทุกวันนี้เขาก็ยังโทรศัพท์หรือไม่ก็กลับไปเยี่ยมคุณครูผู้มีพระคุณอยู่เสมอและวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เขาจะได้กลับไปหาคุณครูที่เขาคิดถึงและย้อนรำลึกถึงความทรงจำดีๆในรั้วเทพศิรินทร์โดยครั้งนี้เราได้นัดหมายเอาไว้ที่ร้านชั้นขนมหวานซึ่งเป็นกิจการของเขาเอง
1: สวัสดีครับเอิร์ธสันอิทธิสุขนันท์ครับก็ผูกพันนะครับเพราะว่าก็อยู่มา6ปีครับอยู่ตั้งแต่ม.1จนถึงม.6ผูกพันกับเพื่อนผูกพันกับโรงเรียนครับเพราะว่าก็คือช่วยกิจกรรมโรงเรียนเยอะนะครับหลังจากที่จบไปแล้วก็อาจารย์ก็ยังเรียกกลับไปบ้านนะครับผูกพันกับคุณครูไหมก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วแต่ก็พอด้วยภาระหน้าที่การงานทำให้เลยปัจจุบันก็ห่างๆไปบ้างถ้าตามปกติคุณครูจะบอกว่าเป็นคนแบบร่าเริงแจ่มใสครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อยนะครับคุณครูจะบอกก็คือตั้งแต่สมัยเข้าไม่ว่าจะเป็นประถมหรือมัธยมเนี่ยครับแต่งตัวตามระเบียบเป๊ะมากนะครับโดยส่วนมากจะเป็นเด็กที่คุณครูรักพูดแล้วเหมือนเข้าข้างตัวเองไงชอบคนแต่ว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับคือจะเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อย
2: ทีนี้พูดถึงครูบ้างให้เอิร์ธเนี่ยพูดถึงครูที่ประทับใจ
1: จริงๆประทับใจหลายท่านครับแต่ว่าเท่าที่ผูกพันเยอะหน่อยแล้วก็ยังมีบางท่านที่ยังติดต่อกันบ้างในปัจจุบันอาจารย์วันธนีผูกพันในแง่ของอาจารย์เขาเคยสอนคืออาจารย์เขาประจำชั้นอีกห้องหนึ่งในโปรแกรม2เราก็จะไปผูกพันแล้วก็ไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นเหมือนคุณแม่ที่รักลูกอ่ะที่สอนคือด้วยการแต่งตัวเลยครับก็คือแบบนานๆทีอาจารย์จะแต่งตัวสวยงามแบบครบเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็อย่ามาแซวชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วดูแล้วเขาชอบเนี่ยอาจารย์ท่านต่อไปก็จะมีอาจารย์วรรณาครับคนนี้ที่แปลกคือไม่ได้ประจำชั้นแต่ว่าก็ผูกพันเพราะว่าเพื่อนสนิทเป็นที่ปรึกษาเป็นอาจารย์นะครับเราก็จะได้เข้าไปพูดคุยเล่นได้แล้วอาจารย์ก็ไม่ได้สอนด้วยซ้ำนะเป็นคนล่าเริงเป็นกันเองนะครับคือดูเหมือนปากร้ายแต่ใจดี

0: วันนี้นอกจากความคิดถึงที่จะนำไปฝากคุณครูแล้วเขายังเตรียมสิ่งที่คุณครูชอบรับประทานไปฝากคุณครูด้วย
1: พี่ละท่านก่อนนะครับอาจารย์วรรณาก็ต้องมีแบบนี้ไปด้วยครับจำได้ว่าอาจารย์ชอบทานมะเขือเทศมากสมัยก่อนเวลาตอนมาถึงโรงเรียนปุ๊บนะครับมันก็ต้องเดินผ่านตึกไปก่อนที่จะขึ้นบันไดไปชั้นบนเนี่ยครับก็จะผ่านห้องพักครูซึ่งอาจารย์วรรณาก็จะนั่งอยู่กับอาจารย์อีกหนึ่งท่านครับสังเกตได้ทุกเช้าเขาจะต้องมีมะเขือเทศวางอยู่บนโต๊ะเอาไปฝากอันที่สองถ้าจะเป็นอาจารย์วรรณีก็จะมีขนมไปฝากอีกหนึ่งท่านก็จะมีขนมไปฝากด้วยพร้อมกับของว่างด้วยแล้วก็ถ้าเป็นอาจารย์สุษณีอาจารย์ชอบทานพวกแบบผัดขิงก็เอาไปฝากด้วยเหมือนกันเตรียมของเรียบร้อยครับผมนะครับงั้นเดี๋ยวท่านแรกที่เราจะไปหาจะเป็นอาจารย์วรรณีครับแต่ว่าอาจารย์เกษียณแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนครับก็อยู่ที่บ้านเดี๋ยวต้องโทรไปถามก่อนว่าอยู่บ้านหรือเปล่า
2: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สบายดีครับ
2: ใครพูดเหรอคะ
1: สันครับสันสันครับ
2: เหรอคะโอ้ยดีใจจังเลย
1: สบายดีครับอาจารย์ครับ
2: สบายดีเหรอลูก
1: สบายดีครับวันนี้อาจารย์อยู่ไหนครับนี่

0: อ๋อมา
1: ไหว้พระ
0: โอ้โหพอดีเลยประจวบเหมาะงั้นเดี๋ยวผมกำลังจะไปหาอาจารย์วรรณากับอาจารย์สุษณีที่โรงเรียนงั้นเดี๋ยวผมแวะไปหาด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับโอ้โหประจวบเหมาะพอดีเลยครับงั้นเดี๋ยวเราก็เรียกว่า one stop shopping ครับเราจะได้ไปที่เดียวแล้วครบเลยทั้ง3ท่านครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวไปครับ
2: หลังจากที่ทราบว่าครูวันธนีตันทวุฒโธออกมาทำบุญที่วัดเทพสิรินระหว่างทางเขาก็เลยแวะซื้อเครื่องสังฆทานเพื่อไปทำบุญกับครูที่วัด
0: ถึงแล้วครับโรงเรียนเทพสิรินครับก็งั้นเดี๋ยวแวะไปหาคุณครูเลยดีกว่าครับหาอาจารย์วันธนีก่อนคนแรกครับเพราะบอกว่าอยู่ในวัดตะกี้โทรเช็คแล้วเรียบร้อยอันนั้นตึกโชดึกครับเป็นตึกข้างๆกับตึกแมนเข้ามาแรกๆเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นมัธยมต้นฝั่งนั้นเป็นมัธยมปลายแล้วก็จะได้เรียนม .1 2 3ที่นี่ก่อนแต่พอจะได้ไปเรียน4 5 6ที่นู่นพี่แกก็สลับฝั่งครับก็เลยกลายเป็นว่า4 5 6ก็ยังเรียนอยู่ที่นี่เหมือนเดิมก็จะอยู่ประจำชั้นที่ตึกตอนม .1 ด้วย1ครั้งแล้วก็ม .6 ด้วยอีก1รอบสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวให้ฟังนิดนึงครับคนนี้คืออาจารย์วรรธนีครับที่ตะกี้แอบนินทาถึงอาจารย์กำลังจะไปไหนครับ
3: จะเข้าไปในวัด
0: ไปวัดครับผมนะครับงั้นเดี๋ยวไปนี่ดีกว่าพอดีผมคุยกับอาจารย์ตะกี้ก็เลยซื้อชุดสังฆทานมาด้วยจะได้ไปทำบุญกับอาจารย์เลยพร้อมกัน
3: ได้เลย
0: โอเคงั้นเดี๋ยวไปเอาของที่รถก่อนตอนนี้เวลากลับบ้านผมก็จะผ่านทางนี้แหละครับแล้วก็จะผ่านนี่ครับที่เก็บอัฐิของเจ้าคุณหนอพระที่เป็นเคารพสักการะของเด็กเทพสิรินเนาะเจ้าคุณหนอจะเป็นพระที่เป็นพระรูปที่แบบเน้นเรื่องราวของการปลงนะครับก่อนที่ท่านจะอาพาธแล้วก็มรณะไปท่านจะจำวัดในโรงนี่คุณแม่ผมเล่าให้ฟัง
3: ตอนคุณครูมาทำงานใหม่ๆเนี่ยคุณครูก็มาทันท่านนะ
4: มาทันท่าน
3: มาทันท่านแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานท่านก็มรณภาพ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: จะเป็นเด็กที่โดยรวมแล้วตั้งใจเรียนเรียนเก่งเรียนใช้ได้ค่ะแล้วนอกจากเรียนเนี่ยเขาไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะคะเขาจะทำกิจกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเอิร์ธก็จะมีเพื่อนเยอะแยะมากเลย
1: อาจารย์วันธนีในความทรงจำของเอิร์ธเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
2: เป็นคนนิ่งๆเลยครับคือจะไม่แบบไม่ค่อยแต่งตัวสำหรับตัวเองนะครับวันไหนแต่งตัวสวยมาก็จะโดนลูกศิษย์แซวมากตลอดเวลาไม่รู้ว่าอาจารย์เขาจะเลยเขินไปเลยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าด้วยเรื่องของภาระความรับผิดชอบเรื่องของการใส่ใจเรื่องของวิชาการการเรียนการสอนเนี่ยเต็มที่คือเหมือนประมาณว่าเรื่องของตัวเองไว้ทีหลังอะเอาเรื่องลูกศิษย์ไว้ก่อนอย่างที่บอกตอนต้นนะครับเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อยครับอยู่ในโอวาทของอาจารย์ตลอดกำลังจะถามว่ามีครั้งนึงที่อาจารย์จำได้ว่าอาจารย์เรียกผมตอบแล้วผมตอบไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์เองจำได้ถึงปัจจุบันเลยอะ
0: ช่วงนั้นสอนเรื่องศาสนาเปรียบเทียบแล้วก็เล่าให้เขาฟังถึงเรื่องกำเนิดศาสนาคริสต์โมเสสเนี่ยขึ้นไปบนเทือกเขาซีนายแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็กลับลงมาเนี่ยบังเอิญพอดีเขาคุยกับเพื่อนเขาก็ก้มลงไปหยิบของในกระเป๋าเหมือนจะเอาขึ้นมาให้เพื่อนดูจังหวะที่เขาหยิบของขึ้นมาเนี่ยครูก็ถามเขาว่าโมเสสนำอะไรมามันก็เข้าจังหวะที่เขาหยิบของขึ้นมาแทนที่เขาจะพูดถึงโมเสสเขาก็เลยตอบว่าเขาเอาอะไรขึ้นมาพอดีจังหวะตรงนั้นก็เป็นที่ขำขันของเพื่อนทั้งห้องเลยเพื่อนก็เลยบอกว่าให้ตอบอีกตามอีกครูก็ถามนะฮะว่าไงนะอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าครูไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาตอบเขาก็ตอบซ้ำอีกทีนึงตัวเขาก็คงจำได้จนถึงทุกวันนี้
2: คือเราก็นึกว่าไอ้เพื่อนก็ถามเพื่อนประมาณบอกประมาณว่าแบบจานถามว่าเอาอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็หยิบแล้วก็ตอบอย่างแบบชัดเจนมากถ้อยชัดคำหรือแบบหน้าซิดๆด้วยอะไรเงี้ยถ้าเราเผลอแวบไปแค่แบบ2นาที3นาทีบางครั้งมันอาจจะหลุดเรื่องของความรู้ที่มันจำเป็นไปอาจจะไปออก entrance ข้อนั้นก็ได้หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ครับก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็คือก็ไม่ควร
1: แล้วคุณครูล่ะครับประทับใจอะไรในตัวเอิร์ธบ้างครับ
0: ปกติแล้วเนี่ยนะคะสันเนี่ยจะเป็นนักเรียนที่มีสัมมาคารวะห่วงหาอาทรอย่างเวลาเดินผ่านเนี่ยอาจารย์ทานข้าวหรือยังอาจารย์จะไปไหนปกติถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้ากล้ามาคุยกับครูสักเท่าไหร่แต่เขาเนี่ยจะปฏิบัติกับอาจารย์ทุกท่านเพราะนั้นขณะที่เขาอยู่ในโรงเรียนเท่าที่ครูรู้จักเขาเนี่ยก็จะเป็นที่รักของครูบาอาจารย์ทุกคนนะคะ
1: ถึงวันนี้คุณครูภูมิใจไหมครับได้ติดตามผลงานไหมครับ
0: ติดตามผลงานแล้วก็ภูมิใจคุณครูเคยพูดกับเขาเวลาที่พบเขานะคะบอกว่าก็รู้ว่าเขางานเยอะบอกว่าเอิร์ธเป็นยังไงครูคิดถึงเธอครูก็ต้องเปิดทีวีดูเขาก็จะขำๆตอน
2: ที่อาจารย์จะชอบแซวว่าแบบว่าหญิงนะเดี๋ยวนี้เรียกแล้วไม่หันเพราะว่าเรียกผ่านทีวี
0: แล้วก็จำได้ไหมตอนที่เอิร์ธยังเรียนอยู่เนี่ยคุณครูเอาขนมชั้นมาให้ทานอะ แล้วเอิร์ธบอกกับครูว่าอย่างไร
2: ว่าจำไม่ได้แล้วครับ
0: ขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอ
2: เรา
0: ก็ไม่คิดเลยนะคะว่าตอนนี้ก็จะไปทำขนมขายเป็นอาชีพ
2: แล้วก็ขายขนมชั้นซะด้วยวันนี้ก็มีมาด้วยครับ เป็นขนมที่ร้านครับพร้อมของว่างแล้วก็มีขนมชั้นครับพวงมาลัยครับ
0: ค่ะก็คุณครูก็ขอให้ลูกเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเป็นที่รักใคร่ของพ่อแม่และครูบาอาจารย
2: ์ครับ
0: มีเพื่อนมากมายนะคะร่ำรวยยิ่งขึ้นไป
2: ขอบพระคุณครับผมมีการ์ดด้วยครับเรียนอาจารย์วันธนีคือปกติแล้วถ้าสมมติว่าเวลาเราเขียนจดหมายถึงคุณครูครับเราก็ต้องขึ้นต้นด้วยคำสุภาพครับขอบคุณสำหรับคำสั่งสอนนะครับเราก็ปิดท้ายด้วยความรักครับว่ารักนะจุ๊บจุ๊บ

0: นี่คือบรรยากาศในโรงเรียนครับตะกี้อย่างที่บอกไปคือในฝั่งนู้นอ่ะเอิร์ทจะได้เรียนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะกลายเป็นตอนมอต้นอันนี้จะเป็นพี่มอปลายเรียนแต่พอเองเป็นพี่มอปลายก็จะกลายเป็นน้องมอต้นมาอยู่ฝั่งนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้จะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เฉพาะช่วงเวลากลางวันครับเพราะว่าโรงอาหารอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็จะมีเห็นเป็นคำไม่ควรเป็นคนรกโลกนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาเฉพาะเลยจริงๆเราจะเรียกกันว่าณสิยาโลกวัฒโนนะครับก็คือเป็นคำขวัญของนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับเพื่อจะเป็นการปลูกฝังต่อไปในอนาคตว่าทำยังไงก็ตามอย่าเป็นคนรกโลกก็คือเนี่ยแหละครับคำขวัญของนักเรียนแล้วก็คำขวัญของโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับไม่ควรเป็นคนรกโลกครับเป็นดอกรำเพยนะครับมีมอม้าครับพาทิตย์แล้วก็ณสิยาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนรกโลกครับตรงนี้คือหน้าโรงเรียนอีกหนึ่งฝั่งครับที่เดินเข้ามาแล้วก็ทุกคนจะต้องมาสักการะครับเพราะว่าเป็นในนี้เขียนเลยนะครับเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับพระองค์ท่านคือรัชกาลที่8นะครับเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับ
1: ได้หวนรำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆในโรงเรียนกันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้พบกับครูวรรณาอาชาสันติสุข
0: ตอนนี้จะไปหาอาจารย์อีกหนึ่งท่านครับคนนี้ไม่ได้ประจำชั้นครับไม่เคยสอนด้วยนะครับแต่ว่าก็ผูกพันมากเหมือนกันครับอาจารย์วรรณาเดี๋ยวไปที่ตึกนู้นครับขึ้นมาที่ชั้น2ของตึกแมนครับตึกนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าเรียนทั้งมอต้นมอปลายนะครับม.1 เรียนอยู่ข้างล่างครับห้องประจำชั้นแต่ว่าตอนม.6 เนี่ยครับห้องประจำชั้นอยู่ห้องนู้นตรงที่เป็นเขียนว่า6/5เก่าแต่ว่าปัจจุบันคือตัวเลขเขาจะสลับกันไปนะครับสมัยก่อน6/นั่นทางนู้น6/6อยู่นู่นแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็น6/5แล้ว6/6ตรงนี้คือ6/7เก่าซึ่งเป็นห้องประจำชั้นของอาจารย์ที่กำลังจะมาหาเนี่ยครับอาจารย์วรรณา

0: ห้องเปลี่ยนไปครับแต่ว่าห้องพักครูนะครับอยู่ที่เดิมตลอดแต่เดี๋ยวนี้ไฮโซติดแอร์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์วรรณาครับสวัสดีอาจารย์วรรณานี่ครับเป็นอาจารย์พิเศษอีกหนึ่งคนครับที่ประจำชั้นก็ไม่ได้ประจำครับสอนก็ไม่ได้สอนครับแต่ก็ผูกพันครับ
1: ตอนเด็กๆก็เป็นยังไงก็เป็นคนน่ารักความประพฤติดีเนื้อเรียบร้อย
0: ครับ
1: เขาก็มีน้ำใจเพื่อนเขาเนี่ยจะอยู่ที่ห้องประจำชั้นครูเพราะฉะนั้นก็เลยแบบก็จะสนิทกันไปด้วย
0: แต่ก็แปลกนะไม่ได้สอนด้วยไม่ได้ประจำชั้นด้วยนะครับแต่ว่ารู้สึกผูกพัน
2: เห็นบอกว่าอาจารย์เนี่ยดูเป็นคนปากร้ายแต่ใจดี
0: ดูดุนะครับจริงๆดูเหมือนดุแต่จริงใจดี
1: ถ้าคนไม่ได้มาสัมผัสด้วยก็จะรู้สึกว่าดุก็อาจจะเป็นคนหน้าดุแต่ว่าพอสัมผัสแล้วก็จะเป็นอีกแบบ
2: เห็นอย่างนี้แต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยรัก
1: ก็ไม่รู้รักจริงคร
0: ับรักไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์วรรณาถ้าเป็นเด็กถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนก็ตามก็ดูดิครับเป็นอาจารย์ที่เปิดบ้านให้เด็กเข้าไปถล่มได้ถึงบ้านเนี่ยครับไปทำกับข้าวกินกันที่บ้านอาจารย์ไปครับอาจารย์ก็จะทำไว้บางส่วนทำเลี้ยงด้วยมาเดี๋ยวฉันให้นั้นอะไรเงี้ยบอกไม่ต้องมาเดี๋ยวฉันจัดการนี้ให้แล้วแต่ทุกคนก็จะเกรงใจก็จะหิ้วกันไปแล้วก็วิ่งเล่นกันในบ้านได้แบบอาจารย์ก็เต็มที่อ่ะใจดีครับแล้วก็อยู่กับอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเยอะหลายเรื่องครับเพราะว่าอาจารย์ตอนอยู่ม.6 นี่คือนอกจากเรื่องเรียนกำลังจะ entrance แล้วเนี่ยครับก็มีเรื่องของกิจกรรมทำหนังสืออนุสรณ์กิจกรรมที่ต้องช่วยโรงเรียนช่วยอาจารย์ขายหนังสือ
1: เพราะพอดีตอนนั้นรับหน้าที่ขายหนังสือของเรียน
0: คืออาจารย์นอกจากอาจารย์วรรณาเนี่ยครับนอกจากรับผิดชอบเรื่องของการสอนตัวเองแล้วอาจารย์จะเหมือนดูแลในเรื่องของงานบริหารด้วยครับมีภาระรับผิดชอบเรื่องอื่นด้วยครับค
1: ือ
0: ถ้าเป
1: ็
0: นไปได้ก็จะช่วยอาจารย
1: ์สาระ
0: อะไรเงี้ยครับนอกจากงานสอนก็จะต้องดูแลงานอื่นๆของโรงเรียนเวลาเขามีกิจกรรมเวลาเขาจะต้องเปิดเทอมจะต้องมาลงทะเบียนจะต้องผู้ปกครองต้องพาเด็กมาซื้อหนังสือพวกน้องใหม่ๆม.1เขาก็จะเอารุ่นพี่ๆเดี๋ยวไปช่วย
2: ก็เลยแบบว่ายิ่งสนิทกันมาก
1: ก็จะสนิทค่ะเพราะเวลาเขาพวกนี้เขาก็จะแบบมีอะไรเขาก็มาคุยอะเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะมาคุยจุกจิกจุกจิกไอเดี๋ยวฟ้องคนนั้นทีฟ้องคนนี้ทีนึงก็เหมือนจะเป็นคนแก้ปัญหาให้เขาอยู่เรื่อยๆอ
2: ่
1: ะ
2: ปรึกษาได้ทุกเรื่องป่ะครับ
1: ได้ทุกเรื่องไหมก็ค่อนข้างเนาะ
0: ทุกเรื่องครับทุกเรื่องจริง
2: ๆให้เอิร์ธพูดถึงใจกับครูนิดนึงครับ
0: คือจริงๆเหมือนเป็นแม่หนึ่งคนนะครับด้วยความที่อาจารย์ให้ก่อนให้ตั้งแต่เรื่องของการเรียนการสอนให้เนี่ยตอนสมัยเรียนตอนสมัยเรียนจริงๆเนี่ยคนอาจจะแบบดูว่าแบบดุอย่างนี้ที่อาจารย์บอกแต่พอจบไปแล้วเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงคิดถึงอาจารย์ตลอดเวลาว่า
1: ส่วนมากคนที่ถ้าเรียนด้วยจะรู้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้เรียนด้วยก็จะว่าดุแต่ถ้าที่เรียนด้วยก็จะไม่กลัวนะไม่เคยกลัว
2: ประทับใจอะไรในตัวเอิร์ธบ้างครับ
1: ก็ประทับใจก็คืออย่างน้อยเวลาเขาเป็นดาราดังแล้วเขาก็ยังไม่ลืมครูคือแบบถึงแม้จะไม่ได้สอนน่ะแต่ก็เขาก็ให้ความเคารพเรา
0: วันนี้มาเยี่ยมอาจารย์ทั้งทีครับนอกจากมีความคิดถึงมาฝากแล้วนะครับก็เลยมีของติดไม้ติดมือมาฝากด้วย
1: ขอบคุณค่ะ
0: พร้อมกับการ์ดด้วยครับอาจารย์
1: การ์ดใช่ไหม
0: การ์ดมาก็ต้องมากราบขอบพระคุณครับอาจารย์จะได้สุขภาพแข็งแรง
1: ก็ขอให้หน้าที่การงานแล้วก็ร้านเจริญรุ่งเรือง
0: ขอบคุณครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกหนึ่งอย่างครับอันนี้ผมว่าผมจำไม่ผิดแน่นอน
1: ว่า
0: ตอนที่ผมเดินเข้ามาทั้งตึกประจำอาจารย์จะต้องอยู่กับอาจารย์ประพันธ์ห้องมุมขวามือก่อนขึ้นบันได
1: นั่งกินกาแฟ
0: นั่งกินกาแฟแต่ที่สำคัญคือกินกาแฟพร้อมกับมะเขือเทศถูกไหมครับ
1: ใช่
0: วันนี้ก็เลยนึกถึงใจครับเลยมาเยี่ยมก็เลยมีกระเช้ามะเขือเทศมาฝากอาจารย์
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: เรียนอาจารย์บรรณาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขนะครับ
0: ขอบคุณสำหรับคำสั่งสอน
1: ทุกคำครับ

0: และครูท่านสุดท้ายครูสุสนีชาวลิตครูผู้ซึ่งจุดประกายให้เขาอยากเรียนภาษาอังกฤษและทำให้เขารู้สึกว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยสมัยเด็กๆก็ไม่ได้ชอบภาษาอังกฤษมากอะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันไม่เห็นจะเป็นจะต้องเป็นวิชาที่จะต้องขวนขวายเยอะมันต้องมานั่งท่องตลอดเวลาแต่ว่าอาจารย์สุสนีทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันสนุกแล้วมันก็คือมุมมองกับภาษาอังกฤษของเราเปลี่ยนแปลงไปนี่มาอยู่ฝั่งตึกยาวครับเพราะว่าอาจารย์สุสนีอยู่ฝั่งนี้อาจารย์อยู่ชั้น5เดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาด้านบนกันครับซึ่งจะสารภาพว่าไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนอะดิเขาบอกห้องทางนู้นน่าจะอยู่ในห้องพักครูอยู่แล้วน่าจะอยู่ในห้องพักครูมากกว่าครับถูกต้องครับเจอแล้วครับแต่ว่าอาจารย์สอนอยู่ครับขัดจังหวะนี่ชอบคนสวัสดีครับ
2: สวัสดีลูก
1: ขออนุญาตน้องๆนักเรียนครับแม่หมอตอนนี้มาฝากอาจารย์ก่อนครับหนึ่งรอบ
2: อ๋อขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ที่มีกับข้าวมา
2: ใช่ทุกทีต้องมีผัดพริกขิง
1: นี่ครับ
2: อ๋อเหรอลูกยังจำได้สันเป็นนักเรียนชอบเอาผัดพริกขิงมาฝากขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณ
2: น้องๆลูกน้องๆเขาก็อยากเจอพี่สันอยากเจอพี่เอิร์ธ
1: รู้สึกเป็นครับคนไหนเป็นหัวหน้าห้องครับ
2: เขาเป็นนักเรียนโครงการ
1: ไอพีเคยเป็นมาก่อน
2: พี่เคยพี่สันเป็นค่ะเขาเป็นหัวหน้าห้องมาก่อนค่ะ
1: ไอเอพีคืออะไรครับงั้นแสดงว่าต้องเก่งภาษาอังกฤษมากเลยใช่ไหมครับ
3: ทำไมต้องเอาข้าวผัดพริกขิงฝากคุณครูครับ
1: สมัยเด็กๆโอ้แต่ถ้าถามจริงๆเลยคือไม่แน่ใจนะครับอาจจะลืมไปแล้วบ้างครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านทำหรือคุณแม่ชอบทานก็เลยเอามาฝากประมาณนี้ครับและคือที่เท่าที่จำได้อาจารย์สุสนีจะเป็นคนที่ไม่ชอบไปทานตามโรงอาหารจะทานข้าวที่ห้องพักครูตัวเอง
2: ใช่ค่ะใช
1: ่ก็เลยเอามาฝาก
3: ทีนี้ให้เอิร์ธพูดถึงความประทับใจที่มีต่ออาจารย์สุสนีนิดนึงครับ
1: อาจารย์คุณครูประจำชั้นตอนม.5ครับแล้วก็สอนด้วยสอนวิชาภาษาอังกฤษครับเป็นคนใจดีอยู่แล้วครับแล้วก็น่ารักอะครับก็คือเราจะใกล้ชิดกับอาจารย์ด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงเลยที่ประทับใจเลยคืออาจารย์เป็นคนทำให้มุมมองของภาษาอังกฤษสำหรับผมมาเปลี่ยนไปสมัยเด็กๆเราจะไม่ชอบเพราะผมเกลียดวิชาท่องมากแกรมมาต้องมานั่งท่องแบบต้องเรียนเทนส์ทั้ง12เทนส์ต้องท่องต้องโอ้มันรู้สึกว่ามันเป็นวิชาแบบไม่เห็นจะสนุกเลยนะครับแต่พอมาเจออาจารย์ตอนม.5เนี่ยครับหลายๆอย่างอย่างที่เวลาอาจารย์เขาได้มีโอกาสไปต่างประเทศอาจารย์อ่านหนังสือพิมพ์หรืออะไรเงี้ยครับเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆภาษาอังกฤษมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันก็จะมีหลายๆคำคืออาจารย์เขาจะมีการพูดคำสอนอะไรเงี้ยครับเลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยภาษาอังกฤษมันเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้อาจารย์เป็นคนแรกๆเลยมั้งที่สอนกับผมว่าแบบภาษาที่2มันเป็นส่วนสำคัญสำหรับชีวิตในการโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมีหลายๆคำที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กว่าไปร้านอาหารอาจารย์จำได้บอกไม่รู้
2: จำได้
1: เราก็บอกว่าต้องขอเมนูหน่อยบ้านเรารู้จักแน่นอนแต่ถ้าไปเมืองนอกขอเมนูเป็นร้อยครั้งก็จะไม่รู้จักอาจารย์ต้องบอกว่าเมนูพูดตามๆอะไรเงี้ยต้องเมนูนะอะไรเงี้ย
2: ค่ะครูก็จะเอาเรื่องราวในชีวิตประจำวันเนี่ยมาแทรกเข้าไปในการสอนให้เรียนจำได้เช่นบางทีนักเรียนทำเวรเนี่ยนะคะอยากจะขอยืมไม้กวาดขอยืมอะไรจากเพื่อนเนี่ยเด็กสมัยก่อนยังไม่รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยไม้กวาดนี่เรียกว่าบรูมนะอะไรเงี้ยก็สอนก็บอกนักเรียนส่วนใหญ่วิธีสอนก็เอาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาสอนในห้องเรียนด้วย
1: มันไม่ต้องมานั่งท่องไงครับคือถ้าท่องแล้วมันจะนึกไม่ออกแต่ว่าพอใช้แล้วมันจะจำได้อะมันเหมือนกับแบบเราไม่ได้นั่งคือไม่ได้นึกเป็นภาษาไทยแล้วต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับนั่งบนแชร์ก็คือนั่งบนเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นประมาณนี้คืออันนี้คือแบบเปรียบเทียบง่ายๆนะ
3: เห็นบอกว่าครูเนี่ยไม่ชอบเห็นอะไรที่ปิดระเบียบ
1: เออว่าจริงๆก็โดยส่วนมากก็เป็นเขาเรียกว่าไงครับอยู่ในจิตวิญญาณของความเป็นครูแต่ด้วยความเข้มงวดเนี่ยนะครับจริงๆก็คือทำทั้งหมดด้วยความหวังดีว่าอยากให้ลูกศิษย์แบบโตขึ้นไปเป็นคนดีไม่ใช่เฉพาะในแง่ของวิชาการนะครับ
2: ยังครูยังจำได้เรื่องนึงอะค่ะสันเนี่ยสมัยนั้นคงจะเริ่มเป็นวัยรุ่นรุ่นสันเนี่ยก็จะมีการใส่เจลที่ผมเนี่ยเยอะมากเลยนะคะบางคนก็ทำแหลมๆอะไรออกมาเนี่ยรอบๆผมเนี่ยก็เยอะมากเลยยังจำได้แต่จำไม่ได้ว่ามีสันด้วยหรือเปล่าในกลุ่มนั้นแต่รุ่นสันจำได้5ทับ8เนี่ยก็มีหลายคนเลยอ่ะ
1: ผมก็เคยโดน1ครั้ง
2: อ้าวเหรอ
1: แต่ว่ายังไม่ไปถึงอาจารย์ครับอาจารย์คนอื่นเห็นก่อนโดนล้างตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเข้าแถวแล้วหลังจากนั้นก็เข็ดเลย
3: ครั้งนึงที่เคยมีหนูวิ่งเข้าในห้องอ่ะครับเป็นเหตุการณ์

0: ประทับใจไม่รู้
1: หนูใช่ไหมคะ ครูก็กำลังยืนสอนอยู่หน้าห้องค่ะครูก็สอนเนี่ยทุกคนก็กำลังมองครูมาแต่สักพักเดียว2นาทีต่อมาตาทุกคนก็มองไปที่บนโต๊ะชั่วโมงต่อจากครูเนี่ยจะเป็นชั่วโมงวิทยาศาสตร์ครูรู้สึกว่าเขาคงจะเอาหนูเนี่ยมาเตรียมทดลองหรืออะไรก็ไม่ทราบมันก็วิ่งขึ้นมาบนโต๊ะเอ๊ะเมื่อทุกคนหันไปมองบนโต๊ะครูก็เลยหันไปมองตามน่ะก็พอเห็นเป็นหนูครูก็ตกใจมากก็กลัวมากครูก็บอกสันเป็นหัวหน้าห้องครูสันเอาไปใกล้ๆเอาไปไกลสันก็ตอบครูว่าอย่ากลัวข้าพเจ้าเดี๋ยวคนนี่มันหนูถีบจักหนูถีบจักอะไรครูก็ไม่เอาทั้งนั้นครูกลัวครูก็บอกอย่างเงี้ย
2: แต่เท่าที่จำได้คือมันเป็นภาพที่ฮามากนอกจากอาจารย์แล้วก็เพื่อนผมด้วยหลายๆคนนะครับก็กลัวคือจำได้ว่าคือแบบถ้าอาจารย์ก็จะแบบอย่างนี้คือกลัวจะวิ่งมาเพื่อนก็กระโดดขึ้นเก้าอี้อะไรเงี้ยครับก็คือแบบเราก็ต้องตั้งสติด้วยการขอหัวล้อก่อนแป๊บนึงแล้วก็ระดมกันมาจับใส่กล่องไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอาจารย์ก็สอนต่อได้แต่อาจารย์เขาก็หัวล้อต่อนะคือหลังจากนั้นนี่คือหัวล้อเหมือนอย่างเงี้ยครับว่าแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่น่าจะเกิดขึ้นในวิชาภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับ
3: สิ่งที่ได้รับจากอาจารย์ได้รับอะไรจากอาจารย์บ้างครับ
2: ก็ถ้าได้รับอะครับในแง่ของความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษได้แน่นอนอยู่แล้วครับอาจารย์สอนหลายเรื่องครับและทำให้ปัจจุบันคือมุมมองของภาษาอังกฤษเปลี่ยนไปจริงๆครับกลายเป็นคนชอบแล้วก็ทุกครั้งที่แบบได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศมันทำให้เราคุยกับคนอื่นรู้เรื่องและนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องแบบตอนที่รับปริญญาตอนจบปริญญาตรีไม่คิดว่าอาจารย์จะไปทั้งที่ความจริงคือแบบรับที่ธรรมศาสตร์นะครับที่จอดรถก็หายากคนก็เยอะพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะมากครับแล้วในสนามฟุตบอลน่ะคนเยอะมากครับเกรงใจมากอ่ะก็ยังอุตส่าห์ไปนะครับร้อนก็ร้อน
1: ครูก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้ลูกถือว่าประสบความสำเร็จมาตั้งครึ่งค่อนครึ่งค่อนจะเต็มร้อยอยู่แล้วมั้งด้วยซ้ำเนี่ยนะคะแต่ก็ทำงานเยอะก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยต่อไปเยอะๆเป็นที่รักของคนทั้งประเทศในฐานะเป็นพิธีกรเป็นดาราลูก
3: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
2: ทำธุรกิจขนมด้วยครับก็เลยเอาขนมมาฝากอาจารย์ครับขนมของที่ร้าน
1: อ๋อขนมของที่ร้านชั้นขนมหวานใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: นะคะก็ทราบอยู่ตลอดเวลาแหละติดตามอยู่ตลอดเวลา
2: แล้วก็มีการ์ดครับอันนี้เป็นขนมพอคำมีของว่างแล้วก็มีขนมชั้น
1: อ๋อมีขนมชั้นขอบคุณมากเลยค่ะ
2: แล้วก็พวงอะไรมากราบอาจารย์ครับขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับอาจารย์จะได้สอนลูกศิษย์ให้แบบเติบโตเหมือนผมต่อไปอีกหลายรุ่น
1: ค่ะวันนี้ครูก็มีของเตรียมไว้ให้สันเหมือนกันค่ะเนี่ยนะลูกนี่ก็เป็นสันจะได้จําได้นะคะสันเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนะคะเป็นผ้าพันคอลูกผ้าพันคอเขียวเหลือง
2: โอ้ยขอบคุณครับ
1: เผื่อสันจัดรายการหรืออะไรอากาศเย็นๆหรือไปต่างประเทศสันจะได้ใช้นะลูก
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ครูมาสอนให้โครงการ IEP เนี่ยก็มีสิ่งพิเศษที่น้องๆอยากจะมอบให้พี่เอิร์ธน้องบอกว่าวันนี้น้องเนี่ยจะบูมรับพี่เอิร์ธบูมเทพศิรินเนี่ยเขาทำให้สำหรับคนพิเศษเท่านั้นนะลูก
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ
2: ขอบคุณคร
1: ับ นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะแล้วเขาจะบูม
2: ก็วันนี้ประทับใจสุดๆนะครับได้แวะเวียนกลับมาโรงเรียนเทพศิรินอีกหนึ่งครั้งครับบรรยากาศก็โดยรอบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับแต่ว่าความผูกพันครับแล้วก็ความรักที่อาจารย์ยังมีต่อลูกศิษย์นี่ยังมีตลอดครับแล้วก็ประทับใจสุดๆเลยนะครับลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ
4: บูมท่าพอ

0: พิธีกรสาวมั่นมีความรู้และความสามารถคับแก้วนีน่ากุณัฐดาปัจฉิมสวัสดิ์หลายคนมักจะเรียกเธอว่าสาวไฮโซแต่เธอบอกว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นและพยายามทำในสิ่งที่ตนเองรักซึ่งก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอทำได้จนประสบผลสำเร็จแต่เบื้องหลังความสำเร็จในวันนี้ส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากการอบรมสั่งสอนทั้งด้านวิชาการและกิริยามารยาทที่ดีจากครูทุกท่านจากรั้วโรงเรียนมาแต่เดอีดังนั้นในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เธอจะได้กลับไปพบครูที่เธอคิดถึงและย้อนรำลึกวัยเรียนของเธอในช่วง14ปีในรั้วมาแต่เดอีซึ่งในวันนี้เราก็ได้นัดกับเธอไว้ที่สตูดิโอรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงที่เธอเป็นพิธีกรอยู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวนีน่าขอตัวไปเปลี่ยนชุดสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนมาแต่การไปพบครูของนีน่าค่ะสักครู่นะคะนีน่าประทับใจอะไรบ้างเกี่ยวกับโรงเรียนมาแต่ดีใช่ไหมคะแทบจะทุกอย่างเลยน่าขอบอกเลยนะคะว่าโรงเรียนมาแต่เนี่ยเป็นบ้านหลังที่สองของนีน่าเนี่ยยาวนานถึง14ปีเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นมัธยม6เลยนีน่าเป็นเด็กเงียบๆเฉยๆตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้หน้าที่นะคะก็เลยเวลาอยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็จะพยายามตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่เพื่อที่เวลาสอบเราจะได้ไม่ต้องท่องหนังสือมากพูดถึงคุณครูของโรงเรียนมาแต่นะคะก็น่ารักแล้วก็มีเมตตากับนีน่าทุกท่านเลยแต่ว่าวันนี้นะคะนีน่าจะพาทุกท่านกลับไปพบคุณครูสีท่านที่โรงเรียนมาแต่ท่านแรกนะคะก็คือคุณครูเพ็ญงามคุณครูเพ็ญงามเนี่ยเป็นครูที่สอนนีน่าเป็นคุณครูประจำชั้นนะคะตอนป.4เป็นคุณครูประจำชั้นสอนทั้งพี่สาวคนโตแล้วก็พี่สาวคนที่2ด้วยแล้วก็มีความสนิทสนมกับคุณแม่เป็นพิเศษด้วยสำหรับคุณครูเพ็ญงามที่นีน่าจำได้นะคะใจดีมากๆเลยยิ้มตลอดเวลาเลยแล้วก็เป็นคุณครูที่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ฟังเด็กคุณครูยุพดีเนี่ยค่ะสอนสังคมด้วยนะคะเป็นอาจารย์ที่เก่งมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณครูก็ยังมีชื่อเสียงในด้านของการเป็นคุณครูฝ่ายปกครองซึ่งมีชื่อว่าค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะคะแต่พอนีน่าเรียนจบแล้วเนี่ยพอกลับไปโรงเรียนมาแต่อีกทีเนี่ยนีน่าเห็นเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วคุณครูเนี่ยเป็นคุณครูที่ใจดีมากๆเลยงั้นตอนนี้ตามนีน่าไปที่โรงเรียนมาแต่เดอีกันเลยค่ะไปเลยค่ะ
0: หลังจากที่ทุกอย่างพร้อมล้อก็เริ่มหมุนและเมื่อเราได้ถามถึงความรู้สึกของเธอในวันนี้เธอก็บอกกับเราว่า
1: ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็เป็นความตื่นเต้นที่ปนดีใจด้วยทุกครั้งที่นีน่าจะได้กลับไปที่โรงเรียนก็จะรู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็เหมือนว่าอบอุ่นใจยังบอกไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะเวลาโรงเรียนเนี่ยมีกิจกรรมพิเศษก็จะเรียกนีน่าให้ไปร่วมกิจกรรมอะค่ะอย่างเช่นบางทีก็มีประชุมศิษย์เก่าบ้างหรือว่าเรียกให้เราไปบรรยายให้น้องๆฟังบ้างเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์การทำงานของเราหรือว่าบางทีก็ต้องกลับไปซ้อมคอนเสิร์ตนะคะเพื่อที่จะเตรียมแสดงในคอนเสิร์ตของโรงเรียนหรือว่าบางทีก็กลับไปเป็นพิธีกรให้กับงานโรงเรียนอย่างนี้ค่ะ

าถึงโรงเรียนมาแต่แล้วนะคะมาถึงก็ฝนตกเลยตอนนี้ดีน่าก็มาอยู่ที่ลานเล่นของชั้นประถมอะค่ะพอกลับมาโรงเรียนมาแต่ก็รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ท่านแรกที่ดีน่าจะมีโอกาสได้พบนะคะก็คืออาจารย์เพ็ญงามนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณครูที่ใต้ถุนวัดทีนี้ฝนตกดีน่าก็เลยต้องพามาทางลัดเราจะไม่เปียกนะคะก็คือจะพาเดินข้ามสะพานแดงนะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะคือสะพานแดงเป็นสะพานที่มีหลังคาแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นสะพานสีเขียวไปแล้วแล้วทางซ้ายเนี้ยค่ะที่เรามีเราไม่เหมือนใครก็คือตึกนะคะจริงๆเป็นห้องน้ำนะคะของนักเรียนของเรามี2ชั้นนะคะพูดถึงเรื่องห้องน้ำนะคะนีน่าก็เกิดจำขึ้นมาได้เรื่องนึงก็คือตอนที่นีน่าเป็นเด็กนักเรียนนะคะซึ่งธรรมเนียมนี้ตอนนี้ก็ยังคงอยู่นะคะเวลาที่นีน่าหรือว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะขอ

0: อนุญาตคุณครูไปเข้าห้องน้ำนะคะเราก็ต้องบอกกับคุณครูว่าคุณครูคะหนูขอลาไปสำราญนั่นก็คือมีความหมายว่าขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำนั่นเองค่ะก็เป็นภาษาของชาวมาแต่นะคะ
1: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เธอจะได้ไปพบครูท่านแรกนั่นก็คือครูเพ็ญงามเสนีวงศ์ณอยุธยาซึ่งจริงๆในปัจจุบันนี้ครูได้เกษียณไปแล้วแต่ครูก็ยังคงมาช่วยงานของโรงเรียนอยู่ตลอด
0: ครูขาสวัสดีค่ะเยี่ยมสวัสดีค่ะโอ้โหดีใจจังเลยได้เจอคุณครูวันนี้คุณครูเลยต้องลำบากนะคะ
2: ฝนตก
3: คุณน้านี่ผูกพันกับอาจารย์เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่เลยมีความประทับใจอะไรท่านบ้าง
0: สำหรับนีน่าเนี่ยคุณครูเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในครอบครัวเลยเพราะว่านอกจากตัวนีน่าแล้วเนี่ยค่ะคุณครูก็ยังสอนทั้งพี่สาวคนโตแล้วก็สอนพี่สาวคนรองด้วยค่ะแล้วตอนหลังก็ยังมาเป็นคุณครูประจำชั้นให้กับนีน่าตอนป.4ใช่ไหมคะครูขาแล้วก็สอนหลายๆวิชาด้วยค่ะสำหรับคุณครูเพ็ญงามเนี่ยนะคะก็เป็นคุณครูที่ใจดีเสมอแล้วก็เข้าใจลูกศิษย์อะค่ะอย่างที่น้าบอกไปแล้วคือผู้ใหญ่ที่ยอมเปิดใจรับฟังเด็กๆว่าเด็กๆ เขามีความรู้สึกเขามีความคิดว่าอย่างไรบ้างแล้วคุณครูก็จะให้คำแนะนำเรา
2: ก็เหมือนกับเป็นแม่เหมือนกับเป็นแม่คนหนึ่งคือเราให้ความรักนะคะเวลาเราสอนเราให้ความรักกับเขามีอะไรก็สอนผิดถูกก็เตือนกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้สอนส่วนตัวด้วยนะกับครอบครัวนี้ค่ะ
0: ก็อย่างที่ดีน่าบอกค่ะเวลามีอะไรสงสัยน่าก็จะถามครูอย่างเช่นเรื่องของวิชาการก็ดีเรื่องของการบ้านถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็ต้องวิ่งเข้าหาครูเพ็ญงามก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเพราะคุณครูเนี่ยสนิทสนมกับครอบครัวของเราเป็นพิเศษแล้วก็อย่างครั้งนึงค่ะไม่ทราบว่าหนูไม่แน่ใจว่าครูจำได้หรือเปล่าหนูงอนกับคุณแม่มากเลยค่ะโอ้ยงอนจนนั่งทำการบ้านไม่รู้เรื่องเลยนะคะครูก็บอกว่าแหมคุณแม่ก็ เป็นคุณแม่ของเรานะมีคนเดียวอย่าอารมณ์เสียใส่คุณแม่เลยเดี๋ยวพอรออารมณ์เย็นๆก็ให้ไปขอโทษคุณแม่ตอนนั้นสิ่งที่ครูพูดก็ทำให้เราแบบว่าใจเย็นลงก็นั่งทำการบ้านไปอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็พอวันนั้นนะคะทำการบ้านเสร็จก็เข้าไปคุยกับคุณแม่ก็ไปขอโทษคุณแม
2: ่ก็คือสอนไว้ว่าถ้าโมโหให้นับ1ถึง10ไว้ค่ะแล้วเราก็จะค่อยๆไปถ้า10ไม่หายก็ต่อไปเรื่อยๆถึง100
3: เห็นบอกว่าทุกครั้งที่เห็นครูเนี่ยจะวิ่งเข้ามากอดทุกครั้งเลยใช่มั้ย
2: ก็ทุกครั้งแบบเจอกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนี่หน้าก็จะวิ่งเข้ามากอดครูอย่างมีงานโรงเรียนเงี้ยครูยังไม่ทันเห็นเค้าก็วิ่งมาแต่ไกลเลยนะคะมาถึงก็มากอดเลยครูคะสวัสดีค่ะ
0: บางทีก็แบบว่าโพร่งตะโกนเสียงแบบดังมากก็ต้องแบบรีบปิดปากกลัวเสียมารยาท
3: แล้ววันนี้เนี่ยที่เราประสบความสำเร็จสิ่งที่นีน่าได้รับจากครูเนี่ยคำสอนคืออะไรบ้างครับ
0: ก็นอกจากวิชาการนะคะครูก็ปูให้หนูหลายวิชาทั้งมีเลขด้วยใช่ไหมคะ
2: เลขไทย
0: ภาษาด้วย
2: สังคม
0: ก็หลายวิชานะคะก็ได้รับวิทยายุทธจากคุณครูเพ็ญงามมานอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของมารยาทนะคะวิธีปฏิบัติตนเรื่องของคุณธรรมอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าได้รับมาจากโรงเรียนมาแต่พูดง่ายทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของคุณธรรมวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมอดออมแบ่งปันทำอะไรก็ทำให้ดีที่สุดเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่น่าได้มาจากคุณครูทั้งสิ้นเลย
2: ก็ให้นีน่าทำงานก้าวหน้าเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ภูมิใจในไม่ว่าทุกด้านที่นีน่าเป็นอยู่แล้วเห็นความก้าวหน้าของหนูนะคะภูมิใจมาก
0: ก็วันนี้นะคะหนูก็ทราบว่าคุณภูมิไม่อยากได้อะไรจากหนูเลยไม่เคยอยากได้อะไรแต่ว่าวันนี้ก็มีพวงมาลัยนะคะขออนุญาตมอบให้คุณครูนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็มีตะกร้าผลไม้ด้วยค่ะ
2: ไว้บำรุง
0: ฝากให้คุณครูแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: ไปพบนั่นก็คือครูยุพดีถังทองครูฝ่ายปกครองสมัยที่เธอเรียนชั้นประถมซึ่งในปัจจุบันนี้ท่านก็ได้เกษียณแล้วเช่นกัน
1: ค่ะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในมุมโปรดของนีน่านะคะนั่นก็คือสะพานปูนหน้าวัดนั่นเอง

0: สอนอย่างจริงจังมากเลยว่าไม่ให้ยืนรับประทานก่อนที่เราจะรับประทานเนี่ยเราต้องนั่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วช่วงนี้นะคะเดี๋ยวนี้น่าจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับคุณครูยุพดีถังทองก็นัดให้นีน่ามาเจอที่ตึกหน้านี่ละค่ะตามมาเลยค่ะตึกนี้ละค่ะคุณครู
1: สมัยก่อนเนี่ยครูยุพดีเป็นยังไงบ้างครับดุไหม
0: คุณครูยุพดีใช่ไหมคะสมัยที่หนูเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยค่ะจะมีความรู้สึกว่าคุณครูเข้มงวดค่ะแล้วก็เป็นคุณครูสอนสังคมที่เก่งรอบรู้ไปหมดนะคะแต่ว่าพอเรียนจบกลับมาแล้วนะคะถึงรู้เลยว่าคุณครูจริงๆเนี่ยเป็นคุณครูที่ใจดีมากๆแล้วก็เมตตากับนักเรียนสุดๆเลยค่ะพอกลับมาโรงเรียนเนี่ยค่ะหน้าก็เห็นหน้าคุณครูยุพดีก็ดีใจมากก็วิ่งเข้าไปทักทายคุณครูก็บอกว่าวิคุณนดาเธอมาทำอะไรเนี่ยก็อธิบายว่ามาทำธุระอย่างนู้นอย่างนี้เสร็จคุณครูบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวหนูทำธุระเสร็จเมื่อไหร่นะหนูไปพบครูข้างหลังนะแล้วเดี๋ยวคุณหนูครูเนี่ยจะพาหนูทัวร์รอบโรงเรียนเลยแล้วคุณครูก็ทำตามสัญญาจริงๆซึ่งวันนั้นก็เป็นวันที่หนูประทับใจมากนะคะแล้วก็คุณครูก็ยังพาไปเยี่ยมคุณครูท่านอื่นๆแล้วก็พาไปเยี่ยมรุ่นน้องด้วยก็เป็นวันที่กลับไปที่บ้านก็เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยความปลื้มใจอะค่ะ
1: แล้วคุณครูอะครับตอนเด็กๆลีน่าเป็นยังไงบ้างครับ
2: ลีน่าเป็นนักเรียนที่เรียนดีนะคะแล้วก็เป็นนักเรียนที่ทำกิจกรรมเก่งแล้วก็รู้จักแบ่งเวลารู้กาลเทศะเป็นมีวินัยในตัวเองแล้วก็รู้จักที่จะทำกิจกรรมนั้นดีได้ตรงไหนที่เขาสามารถจะทำได้ดีเนี่ยเขาเป็นประธานเชียร์โรงเรียนนะฮะเป็นประธานเชียร์โรงเรียนก็สามารถจะทำได้ดีด้วยแล้วก็เรียนหนังสือก็เรียนดีด้วยนะคะเวลาเรียนหนังสือเขาตาเขาเนี่ยค่ะตาเขาจะจ้องดูเราสอนอยู่ตลอดเวลานั่นคือสมาธิเขาดีแล้วก็ผลที่เขาได้ออกมาในการเรียนเขาก็ดีด้วยนะคะเขาไม่วอกแวกคือถึงเวลาเรียนเขาเรียนจริงๆถึงเวลาทำกิจกรรมเขาก็ทำดังนั้นหัวหน้าห้องก็มีภาระหน้าที่ที่แบ่งเบาภาระของครูประจำชั้นก็ช่วยดูแลห้องเรียนได้ดีด้วย
0: นีน่าก็ได้เรียนสิ่งดีๆได้รับจากคุณครูมาเยอะนะคะนอกจากความรู้วิชาสังคมนะคะเรื่องของความเป็นกุลสตรีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมอะค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้นีน่าบอกว่านีน่าชอบไปยืนอยู่ที่สะพานปูนหน้าวัดใช่ไหมคะบอกว่าบางทีจะถือถุงขนมมาด้วยแต่ไม่เคยยืนรับประทานเพราะว่าคุณครูสอนโดยเฉพาะคุณครูยุพดีเนี่ยแหละค่ะบอกว่าเนี่ยก่อนจะรับประทานอะไรเนี่ยให้เรานั่งให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะแล้วเราก็ต้องเป็นคนที่สะอาดเรียบร้อยมารยาทดีๆการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเนี่ยนีน่าได้เรียนจากคุณครูมาเยอะเลย

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: เอ๊ะใครมาร้องไห้อยู่แถวนี
2: ้เสียงอยู่ทางนั้นไงล่ะวิตตี
0: ้อ้าวพี่หมึกเป็นอะไรทำไมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
3: ก็เพื่อนพี่หมึกไม่ยอมเล่นกับพี่หมึกเลย
0: อ้าวทำไมล่ะครับพี่หมึก
4: ก็หมึกน่ะสิเวลาเล่นวิ่งไล่จับกันทีไรพอจับตัวได้ชอบพ่นหมึกใส่เพื่อนทุกทีเลย
5: ใช่ใช่ใ
4: ช่เพื่อนๆเลยไม่อยากเล่นกับหมึกแล้วเพราะหมึกอ่ะชอบรังแกเพื่อน
0: อ้าวทำไมพี่หมึกแกล้งเพื่อนแบบนั้นล่ะครับ
3: พี่ไม่ได้แกล้งเพื่อนนะก็พี่ตกใจอ่ะเวลาใครมาจับตัวพี่ก็จะชอบพ่นหมึกใส่พี่ไม่ได้

0: กใจก็พ่นแล้วเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะพี่หมึกจะพ่นหมึกเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้พรางตัวไม่ให้ใครหาเจอน่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
0: เอาแบบนี้ไหมครับพวกเราหาวิธีเล่นกันโดยไม่ทำให้พี่หมึกตกใจดีกว่า
3: ก็ดีนะว่าแต่พวกเราจะเล่นอะไรกันล่ะ
4: เล่นซ่อนแอบกันดีไหมพี่หมึกถนัดเลย
0: ได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนหาก่อนนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆทุกคนคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไง
1: พี่วิดดี้จะแบ่งขนมกับของเล่นให้เพื่อนๆครับเพราะพี่วิดดี้กับเพื่อนจะได้กินขนมและเล่นของเล่นด้วยกันน่าสนุกมากเลย
0: ส่วนพี่แว่นจะช่วยสอนการบ้านเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจนอกจากเพื่อนของพี่แว่นจะเก่งขึ้นแล้วพี่แว่นจะได้ทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไงพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือวิธีของน้องๆน่ารักมากเลยครับพี่แว่นคิดว่าน้องๆแต่ละคนต้องมีเพื่อนเยอะมากแน่ๆเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บรรยากาศเช้าวันนี้บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลแสงโสมคึกคักไปด้วยเด็กๆและผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งลูกของตนเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาแต่วันนี้ไม่ธรรมดาเพราะโรงเรียนกำลังจะมีกิจกรรมที่เด็กๆจะได้สนุกสนานและเรียนรู้ไปกับคุณครูคนใหม่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะรายการของเรานะคะหวังว่าโรงเรียนบ้านแล้วก็เด็กๆนะคะจะกลายมาเป็นส่วนเดียวกันได้อย่างกลมกลืนเพื่อเป็นโลกที่มีความสุขสำหรับเด็กๆนะคะแล้ววันนี้นะคะที่โรงเรียนอนุบาลแสงโสมก็จะมีความพิเศษเกิดขึ้นค่ะลองดูสิคะว่าสิ่งที่เด็กๆและผู้ปกครองรอคอยปีละ1ครั้งเท่านั้นเพียง3เดือนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเชิญทางนี้เลยค่ะดูสิคะว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู
2: ่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นกำลังเตรียมของกันอยู
2: ่ค่ะ
1: กำลังเตรียมอะไรกันอยู่คะ
2: จะเตรียมพวกอุปกรณ์นะคะสำหรับเครื่องดนตรีที่จะให้เด็กได้ใช้นะคะในการประกอบเล่านิทานเพลงนะคะแล้วก็จะมีหัวประกาศนะคะคือคุณแม่ก็จะร่วมแสดงด้วยนะคะ
1: นี่เป็นโครงการที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีส่วนร่วม
2: ใช่ค่ะแล้วก็นักเรียนก็จะมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสมมุติค่ะ
1: อ๋อคุณแม่ก็มีส่วนร่วมเด็กๆก็มีส่วนร่วมโอ้โหดีจังเลยนะคะอย่างนี้โรงเรียนบ้านแล้วก็เด็กๆก็กลายมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้โอ้โหวันนี้คุณครูชื่ออะไรคะ
2: ชื่อครูรัตน์ค่ะ
1: ค่ะแล้วก
3: ็คุณแม่เอกค่ะ
1: อ๋อคุณแม่สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นตัวแทนของคุณแม่ที่จะเข้าร่วมเรียกว่าเป็นกิจกรรมอาสาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแล้วกิจกรรมอาสาวันนี้จะเป็นอะไรคะ
2: ก็จะเป็นนิทานนะคะเรื่องหัวประกาศยักษ์แล้วก็จะมีนิทานเพลงนะคะอีเล้งเค้งโค้ง
1: โอ้โหเรื่องสนุกของเด็กๆเลยล่ะ
2: ค่ะ
1: นี่คุณแม่ก็จะเข้ามาเตรียมการเรียนการสอนหรือว่าทางโรงเรียนจะเตรียมไว้ให้คะ
2: ก็คุณแม่ก็จะเข้ามาช่วยด้วยนะคะในการเตรียมอุปกรณ์นะคะซึ่งก็มีเครื่องดนตรีนะคะสำหรับหัวประกาศเนี่ยก็จะมีการเตรียมก่อนอุปกรณ์เพื่อที่จะทำเป็นหัวประกาศนะคะ
1: นี่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านอาจจะบางคนใจเสียไงโอ้โหดูมันยากจังเลยฉันจะเริ่มต้นยังไงก็คือไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่าโรงเรียนช่วยได้โรงเรียนก็ช่วยไปเลยหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความคิดสร้างสรรค์ก็นำมาก็ได้ใช่ไหมคะไม่ทราบชิ้นไหนที่คุณเอกนำมาบ้างคะ
4: จะเป็นหมวกเนี้ยค่ะจะใช้มาร่วมแสดงค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็นำมาจากที่บ้านเอามาเป็นอุปกรณ์ประกอบในส่วนไหนคะ
4: จะแสดงเป็นผู้หญิงเฒ่าอะค่ะคุณยายในเรื่องหัวประกาศอะค่ะ
1: อ๋อค่ะก็เป็นหมวกของคุณยายที่เตรียมมาค่ะตอนนี้อุปกรณ์พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมคะไปดูกันเลยค่ะว่าเด็กๆจะสนุกแค่ไหน

็จะมาฟังนิทานนะคะเรื่องหัวประกาศยักษ์เช้าวันหนึ่งนะคะในบ้านหลังหนึ่งมีคุณตาท่านหนึ่งอาศัยอยู่คุณตาบอกโอ้วันนี้อากาศดีจริงๆเลยเนี่ยและแล้วคุณตาก็ต้องตกใจมากเลยเมื่อเห็นหัวประกาศที่ใหญ่มากเลย

0: คุณยายก็ต้องล้มลงเพราะหัวอากาศมันติดแน่นมากเลยร้านเอ้ยร้านฝ้ายร้านส้มโอมาช่วยตากับยายหน่อยลูกว่าแล้วทั้งหมดก็ร่วมแรงพลังกันอีกครั้งนึงแล้วก็ส่งเสียงดังๆว่าก็ล้มลงไปไม่เป็นท่าอีกครั้งหนึ่งเพราะหัวประกาศนี่มันโอ้ยช่างหนักอะไรอย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะคะคุณยายคะเดี๋ยวหนูจะไปตามพี่ยีราฟมาให้ว่าแล้วหลานทั้งคู่ก็รีบวิ่งไปเลยค่ะยีราฟจ๋าช่วยหนูหน่อยเร็วช่วยหนูด้วยนะคุณตาก็พูดว่าทุกคนมีแรงเท่าไหร่ออกไปให้หมดเลยนะครั้งนี้เราจะรวมพลังกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วก็ส่งเสียงดังๆว่าหลานจำไว้นะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าทุกคนมีความสามัคคีกันผลของมันก็จะสำเร็จไหมจ๊ะเด็กๆตบมือให้กับผู้แสดงด้วยค่ะเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยทุกคนเลยนิทานเรื่องนี้สนุกไหมคะเด็กๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่น้องของใครคะคุณแม่น้องนิวใช่ไหมคะที่มาร่วมแสดงละครกับเราด้วยเห็นไหมคะ
1: สนุกไหมคะคุณแม่เอก
2: สนุกมากเลยค่ะ
1: ไหนคุณแม่เอกลูกอยู่ตรงไหนคะ
2: ใส่หัวกว้างค่ะ
1: อยู่ไหนนะ
2: หัว
1: ลูกคุณแม่เอกวิ่งมาหาคุณแม่เอกสิ
2: วิ่งวิ่ง
1: แม่อยู่ไหนกอดหน่อยแม่อยู่ไหนกอดหน่อยกอดอื้อวันนี้แสดงเป็นตัวอะไรครับตัวอะไรนะหมาตัวอะไรนะหมูกวางแล้วคุณแม่แสดงเป็นอะไรฮะ
3: ยาย
1: แม่เป็นยายอยากให้แม่มาบ่อยๆไหมอยากแล้วดีจังเลยเอาคุณแม่พาคุณลูกไปนั่งที่เลย
4: คุณครูคะนอกจากนี้จะมีนิทานเรื่องอะไรไหมคะ
5: นิทานอีเลงเคงโคง
4: อีเลงเคงโคงก็คือเด็กๆ ก็จะมีส่วนร่วม
5: ค
4: ุณแม่ก็จะมีส่วนร่วมโรงเรียนก็จะมีส่วนร่วม
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะงั้นมอบเวลาให้คุณครูเลยค่ะ
6: นิทานจากคุณครูวันนี้เด็กๆและแม่อาสาจะมีส่วนร่วมด้วยค่ะแต่ตอนนี้ขอแจกอุปกรณ์ประกอบจังหวะกันก่อนดีกว่าค่ะ
0: เด็กค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาร้องเพลงนะคะมาร้องเพลงแล้วก็เล่าละครไปด้วยเล่านิทานนะคะอีเลงเคงโค้งค่ะมีห่างตัว

0: ข้ามามีส่วนกับโรงเรียนนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ
1: เปล่าค่ะก็มาทํากิจกรรมที่โรงเรียนเกือบทุกอย่างนะคะที่โรงเรียนจัดอย่างเช่นกีฬาสีใช่มั้ยคะโครงงานแล้วก็พ่อแม่อาสา
0: ค่ะแล้วตอนที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับตอนที่เข้ามามีส่วนร่วมนี่แตกต่างกันมากแค่ไหนคะ
1: ตอนแรกก็ไม่ทราบนะคะว่าโรงเรียนเนี้ยเป็นยังไงคุณครูเป็นยังไงแล้วก็เด็กๆที่เป็นเพื่อนๆลูกๆเป็นยังไงใช่มั้ยคะพอเข้ามาแล้วก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศของโรงเรียนได้มารู้จักคุณครูรู้จักอาจารย์แล้วก็รู้จักเพื่อนๆของลูกๆใช่มั้ยคะก็อบอุ่นมากแล้วก็ดีมากเลยค่ะ
0: ค่ะทำให้นึกออกนะคะว่าเวลาลูกเล่าถึงเพื่อนคนนั้นคนนี้เป็นยังไงคุณครูท่านนี้ท่านนั้นเป็นยังไง
1: ใช่ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
2: ส่วนห้องนี้เด็กๆ เขากำลังจะเรียนอะไรนะก็ดู

0: ุกรณ์บนโต๊ะแล้วเยอะแยะทีเดียว
1: ได้กลิ่นหอมๆมาจากห้องนี้นั่นเองค่ะลองตามไปดูซิว่าคุณพ่อคุณแม่จะมามีส่วนร่วมกับโรงเรียนได้อย่างไรสวัสดีค่ะโอ้นี่เราอยู่ในร้านอาหารหรือเปล่าคะเนี่ยเด็กๆเหมือนร้านอาหารเลยเนาะใครได้กลิ่นหอมๆบ้างโอ้ยหอมจังเลยหอมมากแล้วคุณแม่ท่านนี้คือ
2: แม่จ๋าค่ะ
1: สวัสดีคุณแม่จ๋าค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: วันนี้คุณแม่จ๋ามาเปิดร้านอาหารเลยเหรอคะ
2: วันนี้แม่จ๋าจะมาสอนเด็กๆทำขนมค่ะแต่ว่าแม่จ๋าไม่ได้สอนแค่ทำขนมนะคะแม่จ๋าจะมาพูดถึงโภชนาการของอาหารนะคะอาหารหลัก5หมู่ค่ะนะคะโดยวิธีการผ่านการทำขนมครกค่ะ
1: นี่คือขนมครก
2: ค่ะที่โรยหน้าด้วยอาหารหลัก5หมู่ค่ะข้าวโพดเผือก
1: ค่ะ
2: แครอทต้นหอม
1: ใครชอบทานขนมครกยกมือขึ้น
2: ว้าวเด็กๆจะชอบทานขนมครกนะคะอ
1: ร่อยแน่ๆเลยใครไม่ชอบทานขนมครกปรบมือ1ครั้งโอ้ยเก่งมากเลยเด็กที่นี่หูไวมากๆเลยเอาละค่ะถ้างั้นไม่รบกวนเวลาแล้วให้คุณแม่จ๋าได้ลงมือสอนเลยนะคะ
2: เวลาเตรียมงานกันนะคะพวกเราก็คุณแม่คุณครูอาจารย์ใหญ่นักเรียนก็จะได้มาคุยกันว่าเด็กๆคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูเตรียมอะไรให้เด็กๆทำบ้างนะคะเด็กๆตอบว่าเขาชอบทานขนมเขาอยากรู้คุณค่าของเรื่องอาหารคุณแม่ก็จัดเตรียมเรื่องที่เด็กๆต้องการมาค่ะ
3: หมู่ที่1นะคะได้แก่อะไรคะโปรตีนนะคะเด็กๆโปรตีนของเราก็ประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์ไข่ถั่วแล้วก็นมนะคะหมู่ที่2ก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวน้ำตาลเผือกแล้วก็มันนะคะต่อไปเป็นหมู่ที่3นะคะหมู่ที่3ได้แก่เกลือแร่นะคะเกลือแร่ได้แก่ผักใบเขียวแล้วก็พืชผักต่างๆนะคะหมู่ต่อไปคือหมู่ที่4อะค่ะคือวิตามินนะคะวิตามินก็ประกอบไปด้วยผลไม้ต่างๆนะคะและก็หมู่ต่อไปเป็นหมู่ที่5หมู่สุดท้ายคือไขมันนะคะเด็กๆไขมันเราก็ได้มาจากกะทิแล้วก็น้ำมันนะคะ
2: วันนี้คุณแม่เอากิจกรรมเรื่องให้ความรู้ทางด้านโภชนาการอาหารนะคะอาหารหลัก5หมู่ค่ะซึ่งในวัยของน้องตอนนี้ก็ในที่โรงเรียนก็กำลังเรียนเรื่องอาหารหลัก5หมู่อยู่แล้วคุณแม่ก็นำแผ่นชาร์ตมาแล้วก็นำตัวอย่างของจริงมาแสดงให้น้องเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเด็กๆเขาก็สนุกสนานมากเลยค่ะเด็กๆทุกคนเวลาคุณแม่ถามก็จะยกมือตอบแย่งกันตอบซึ่ง เป็นการฝึกความกล้าหาญของเด็กๆด้วยค่ะ
3: ช่วยกันหั่นเลยนะคะหั่นแล้วใส่ถ้วยเอาไว้เลยนะคะเด็กๆ
0: ซึ่งตอนนี้ก็ให้เด็กๆได้หั่นผักเตรียมส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าขั้นตอนการสอนทำขนมครกจากแม่จ๋าและแม่เอกจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
1: ตอนที่เข้ามาร่วมครั้งแรกนี่นานมาหรือยังคะ
2: ร่วมครั้งแรกเหรอคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกอะค่ะ
1: ครั้งแรกเหรอคะ
2: แล้วรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่ได้มาเห็นเด็กๆในสังคมของเด็กๆค่ะว่าเวลาเด็กๆเขาอยู่กับเพื่อนแล้วเขามีความสุขยังไงเขาสนุกยังไงกับเพื่อนๆค่ะเวลาที่ลูกเราไปคุยที่บ้านว่าเพื่อนของหนูชื่อนี้ชื่อนั้นแม่ก็จะได้เห็นภาพของเด็กๆจริงๆนะคะ
1: ค่ะอันนี้จะเป็นหมู่ของแป้งใช่ไหมคะหมู่ผักอะไรนี้ใช่ไหมคะเด็กๆชอบไหมคะ
2: เด็กๆชอบค่ะเพราะว่าขนมครกนี่ค่ะก็เด็กๆทุกคนก็ชอบอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะเวลาที่เขาชอบไม่ชอบนี่คุณแม่รู้ได้ยังไง
2: รู้ได้ยังไงพอเขาทานแล้วเขาก็จะบอกว่าขออีกค่ะขออีกค่ะอย่างบางครั้งเนี่ยอยากให้เขาชอบมากขึ้นแม่ก็เติมน้ำหวานลงไปเพื่อเพิ่มสีสันนะคะเติมน้ำเชื่อมลงไปสีแดงสีเขียวรสองุ่นสีม่วงส
1: ี
2: ส้มก็น้ำส้มคือพวกนี้คือเด็กๆสามารถหยอดได้เองแต่ว่าถ้าจะเป็นเพิ่มคุณค่าทางอาหารเราก็ใช้เป็นแครอทก็ใส่เป็นสีส้มลงไปฟักทองก็เป็นสีเหลือง
1: โอ้สีสันสดใสอย่างนี้รู้ใจเด็กๆอย่างนี้เนี่ยมีคำถามค่ะว่าคุณแม่จ๋าเนี่ยต้องจบเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือว่าครูศาสตร์การเป็นคุณครูมาหรือเปล่าคะ
2: ไม่ได้จบทางนี้เลยค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะจบมาทางด้านไหนคะ
2: แม่จบทางด้านโฮเทลแมเนจเมนต์นะคะ
1: ซึ่งไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเลย
2: ไม่เกี่ยว
1: แต่สามารถมาสอนได
2: ้
1: ดีมากๆเลยค่ะดูสิคะเนี่ยน่าทานทั้งนั้นเลย

0: ขอกลุ่มที่1ออกมาก่อนเลยนะคะต่อแถวกันมาใส่หยอดเลยนะคะมีแป้งข้าวเจ้าน้ำหางกระทิ
1: เด็กๆทุกคนมีส่วนร่วมที่จะได้ทำขนมครกและดูตั้งอกตั้งใจกับสิ่งที่คุณแม่เตรียมมาสอนกันใหญ่เลยนะคะซึ่งตอนนี้แม่จ๋ากำลังสอนให้เด็กๆทำตัวแป้งขนมครกค่ะ
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่2ส่วนเตรียมส่วนผสมของแป้งนะคะกลุ่มที่2มีแป้งข้าวเจ้าน้ำหางกะทิข้าวสุกแล้วก็เกลือป่นนะคะกลุ่มต่อไปเตรียมตัวเลยนะคะกลุ่มต่อไปนะคะแป้งข้าวเจ้าน้ำหางกะทิเกลือป่นข้าวสุกนะคะข้าวเจ้าเลยค่ะน้ำหางกะทิแล้วก็ข้าวสุกค่ะ
2: อันนี้สีสวยๆใส่อะไรคะ
0: ใส่น้ำหวานสีแดงค่ะ
2: เราใส่ลงไปในขั้นตอนของการผสมแป้ง
0: ค่ะ
2: เคล็ดลับเยอะแบบนี้เป็นเพราะว่าเรียนโฮเทลแมเนจเมนต์มาแล้วชอบทำอาหารหรือเปล่าคะ
0: ชอบทำอาหารด้วย
2: ชอบทำอาหารอันนี้แสดงว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วเราจะทำได้ดีถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะก็จะส่งผลไปถึงลูกด้วยค่ะลูกเราก็จะชอบทำอาหารตามคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ต่อไปเป็นส่วนผสมของตัวหน้ากะทินะคะเด็กๆต่อแถวกันมาเลยค่ะหน้ากะทิก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นนะคะ
3: เด็กๆใครเคยเห็นกะทิบ้างกะทิเป็นกล่องหรือกะทิเป็นลูกว่าแล้วเฉียวเด็กส่วนใหญ่ก็จะคิดว่ากะทิอยู่ในกล่องกะทิไม่ได้อยู่ในกล่องอย่างเดียวนะกะทิมันมาจากมะพร้าวแบบนี้ด้วยแล้วลูกเปล่าสมัยก่อนก็ใช้อะไรขูดมะพร้าวอ่ะ
4: ใช้ทุบเอา
3: แล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
0: แล้วมีวิธีไหนคะ
3: ใช้อะไรอีกใช้ช้อนขูดมะพร้าวแล้วอะไรอีกใครเคยได้ยินไหมสมัยก่อนเขาใช้กระต่ายขูดมะพร้าวกระต่ายแบบมีกระต่ายมีหูยาวๆเปล่า
4: ไม
3: ่
4: ใช
3: ่ไม่ใช่มันเป็นยังไง
4: น
3: ั่
4: งแล้วข
3: ูดโอ้ยปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนเก่งมากเลย
1: หลังจากรู้มาว่ากะทิมาจากไหนแล้วก็ถึงขั้นตอนการทำหน้ากะทิเพื่อไว้หยอดด้านบนตัวแป้งขนมครกกันแล้วล่ะค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือรับรองเสร็จไวแน่ๆเลย

0: ม่จ๋าคะคนไหนลูกคุณแม่คะ
1: ลูกแม่จ๋าชื่อน้องแบมอยู่ตรงนี้ค่ะ
0: คนที่ใส่ผ้ากันเปื้อนใช่ไหมคะหนูก็ว่าอย่างนั้นแล้วค่ะเพราะรู้สึกว่าจะกระตือรือร้นเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะ
1: อยู่ที่บ้านช่วยแม่จ๋าทำกับข้าว
0: แล้วพอคุณแม่มาที่โรงเรียนเขาก็ยิ่งตื่นเต้นใหญ่เลยใช่ไหม
1: คะ
0: สังเกตเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามามีส่วนร่วมจะทำให้เด็กๆนั้นมีความสุขแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการที่อยากจะเรียนเพราะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่นี่แหละเป็นหน่วยสนับสนุนของเขา
1: พอแม่มาเป็นผู้นำหน้าห้องก็จะกระตุ้นให้ลูกมาเป็นผู้นำของเพื่อนๆด้วยค่ะ
0: ดีมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะก็ต้องมีสีสันค่ะคุณแม่จ๋าก็เลยเตรียมสีสันเอาไว้แต่งหน้าขนมครกของเราวันนี้ด้วยค่ะ
2: หอมจริงๆเลยค่ะกับขนมครกฝีมือเด็กๆและคุณแม่แถมตัวแป้งที่หย่อนลงไปก็เต็มไปด้วยสีสันอันหลากหลายเลยทีเดียว
3: เด็กในวัยนี้บางครั้งจะไม่ค่อยชอบทานผักแล้วก็จะต่อต้านนะคะแต่คุณแม่ก็จะพยายามสอดแทรกโดยการเอาผักไปโรยหน้าในขนมนะคะก็ทำให้เด็กๆที่ไม่เคยทานผักก็ได้ทานผักเพราะว่าเขาอยากทานให้ครบทุกๆหน้าหรือว่าดัดแปลงนอกจากจะเป็นขนมครกธรรมดาแม่ก็ทำเป็นขนมครกไข่ด้วยค่ะโดยใช้ไข่นกกระทามาทำแล้วก็เด็กบางคนไม่ทานไข่ก็เริ่มมาทานไข่แล้วก็ยกมือขอทานไข่อีกรอบหนึ่งอย่างนี้ก็มีค่ะ
0: หอมมากเลยเดี๋ยวเด็กๆก็คงจะทานกันอย่างอร่อยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณแม่จ๋าแล้วก็คุณแม่เอกค่ะคุณแม่อาสาของที่โรงเรียนอนุบาลแสงสมค่ะ
2: หลังจากแม่อาสาได้ลงมือสอนและตัวเด็กๆเองก็ได้มีส่วนร่วมทำให้ขนมครกที่ได้กลายเป็นขนมครกแสนอร่อยเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยแหละค่ะ
4: เราขอขอบคุณแม่จ๋าที่มาสอนทำขนมครกพวกเราสนุกและอร่อยมากเลยค่ะพวกเราขอมอบของที่ระลึกให้กับแม่จ๋า
0: ขอบคุณ
4: พวกเราขอขอบคุณแม่เอกที่พวกเราจะมอบของที่ระลึกให้กับแม่เอกค่ะ
0: ขอบคุณมาก
3: กิจกรรมพ่อแม่อาสาให้ข้อดีกับทั้งเด็กๆแล้วก็กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะคือข้อดีนะคะของเด็กๆก็คือว่าเด็กๆได้ฝึกการเป็นผู้นำนะคะได้กล้าแสดงออกได้แสดงความคิดเห็นต่างๆค่ะพอมีคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มาก็จะทำให้ลูกๆภูมิใจในตัวของพ่อแม่ด้วยค่ะแล้วลูกๆก็จะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังว่านี่คุณพ่อคุณแม่ของฉันนะคะพรุ่งนี้เขาจะมาทำกิจกรรมอะไรให้เพื่อนๆค่ะ
5: ตอนแรกก็คงจะต้องดูตัวเราเองก่อนนะคะว่าเราถนัดทางไหนบางท่านถนัดทางศิลปะสิ่งประดิษฐ์อะไรพวกนี้นะคะบางท่านก็ทำอาหารเริ่มแรกก็คือพ่อแม่เนี่ยทำกับลูกก่อนแล้วก็ดูว่าลูกเนี่ยสนใจด้านไหนแล้วเสร็จแล้วก็นำสิ่งนั้นเนี่ยมาเสนอให้คุณครูหรืออาจารย์ใหญ่ดูว่าเราจะเอาสิ่งนี้เนี่ยมาทำที่โรงเรียนอาจารย์ใหญ่เห็นด้วยไหมพร้อมที่จะให้เรามาไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะชวนพ่อแม่ผู้ปกครองคนอื่นให้มาช่วยเราด้วยค่ะ
2: การที่ผู้ปกครองอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านโรงเรียนจนในเด็กเองยังได้รับความรู้ความเพลิดเพลินหรือฝึกทักษะต่างๆตามความถนัดของผู้ปกครองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็กอย่างมากเลยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้มาพูดคุยกันถึงฝั่งคุณครูบ้างนะคะว่าโครงการนี้มีมานานหรือยังค่ะมาพูดคุยกับอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณ
0: วราค่ะคุณมนทิรา
6: ค
0: ่ะสินนะคะอยากทราบว่าโครงการที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้มาทำกิจกรรมอาสาเนี่ยค่ะที่โรงเรียนมีมาหลายปีหรือยังคะ
6: ค่ะมีมาหลายปีแล้วนะคะเริ่มมาตั้งแต่ปีการศึกษา2550ก็ประมาณ4ปีแล
0: ้วแล้วตอนที่เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยค่ะมีแรงบันดาลใจอะไรไหมคะถึงได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมา
6: ก็คิดว่าอยากจะให้ท่านผู้ปกครองเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กๆด้วยค่ะเพราะว่าได้เห็นศักยภาพของผู้ปกครองแต่ละท่านว่ามีความถนัด หรือว่ามีงานอดิเรกที่น่าสนใจหรือว่ามีอาชีพที่น่าสนใจซึ่งหลากหลายมากค่ะเป็นประสบการณ์ที่หลากหลายมากแล้วผลประโยชน์ก็จะมาตกกับเด็กๆนอกเหนือจากที่คุณครูให้อยู่แล้วทุกวันค่ะ
7: ตอนเริ่มแรกเนี่ยยากไหมคะมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะเล่าให้เราฟังนิดนึง
6: ไม่ยากเลยนะคะเพียงเราสื่อสารกับท่านผู้ครองให้ได้ทราบวัตถุประสงค์ค่ะอุปกรณ์ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองผู้ครองก็เต็มใจเลยค่ะมีจิตอาสาที่ดีมากเลยค่ะ
7: แสดงว่าใช้จิตอาสาไม่ต้องใช้สตางค
6: ์ใช่แล้วค่ะอุปกรณ์เนี่ยท่านผู้ครองก็จะเตรียมมาบ้างถ้าขาดเหลืออะไรให้โรงเรียนช่วยเตรียมเราก็ช่วยเตรียมเลยค่ะถ้าให้จ่ายเล็กๆน้อยๆอย่างท่านผู้ครองมาโรงเรียนมาส่งลูกอยู่แล้วก็อยู่ต่ออีกนิดนึงทำกิจกรรมให้ลูกๆได้ทำให้เพื่อนลูกๆด้วยก็สนุกกัน
7: แล้วพอ4ปีผ่านไปนี่เห็นผลดียังไงบ้างคะ
6: ผลดีใช่ไหมคะผลดีอย่างแรกเลยก็ต้องเด็กเลยนะคะเพราะว่าเขาได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายเขาก็จะสนุกนะคะหรือว่าสกิลต่างๆอะไรเงี้ยนะคะบางท่านก็มาสอนเรื่องการพัดกอล์ฟอะไรเงี้ยนะคะ

0: ถ้าเป็นโปรกอล์ฟนะคะก็เด็กก็ได้สกิลตรงนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบ้านโรงเรียนคุณแม่คุณลูกหรือว่าคุณพ่อค่ะ
1: ส่วนประโยชน์ที่ได้นี่ก็คือเราได้รู้จักกับคุณครูนะคะเราได้รู้จักสภาพแวดล้อมว่าเด็กเนี่ยเรียนเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงคุณครูสอนยังไงได้รู้จักสภาพแวดล้อมของโรงเรียนว่าโรงเรียนดูแลดีแค่ไหนแล้วก็สนามเด็กเล่นอะไรพวกนี้ค่ะ
2: และ4ปีที่ผ่านมานี่คุณพ่อคุณแม่เข้ามาร่วมโครงการอาสานี้ประมาณกี่ท่านนะคะน่าจะเป็นร้อย
0: เป็นร้อยค่ะเป็นร้อยเพราะว่าปีนี้เองก็30กว่าท่านนะคะ
2: ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะและ30กว่าท่านนี่ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าทักษะที่คุณพ่อคุณแม่นำมาให้โรงเรียนนี่มีอะไรบ้างตะกี้เรามีคุกกิ้งทำอาหาร
0: ค่ะคุกกิ้งทำอาหารนี่ไม่ใช่ทำอาหารอย่างเดียวจะสอดแทรกความรู้ด้วยนะคะอย่างเช่นมาทำขนมครกเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะสอนเรื่องโภชนาการอาหาร5หมู่บางท่านออกกำลังกายเป็นประจำเล่นโยคะอะไรเงี้ยนะคะก็จะมาสอนเด็กโยคะด้วยค่ะนอกจากนั้นก็จะยังมีการทำศิลปะค่ะศิลปะก็จะดูแล้วแบบมีความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายนะคะเด็กก็จะได้ใช้วัสดุต่างๆใช้เทคนิคต่างๆซึ่งน่ารักมากค่ะนอกจากนั้นก็จะมีเล่านิทานหลากหลายมากค่ะ
2: มาสคอตอะไรอย่าง
0: นี้มีด้วยมีนะมาสคอตมาด้วยค่ะ
2: แล้วขอถามอีกนิดนึงนะคะว่าอย่างการวางแผนเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยค่ะเราควรจะให้เข้ามาทุกอาทิตย์ตลอดทั้งปีหรือว่าวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
0: คือของเราเนี่ยจะจัดเป็นช่วงค่ะนะคะประมาณ1เดือนในภาคเรียนค่ะแล้วก็จะมีจดหมายแจ้งผู้ปกครองไปก่อนแจ้งก่อนนานเหมือนกันค่ะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวแล้วเราจะจัดสเกดูลคือไม่ให้ตรงกันในแต่ละครั้ง
2: 1เทอมเนี่ย1เดือน
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะ1ปีก็2เดือน
0: ค่ะถ้าเราจัดได้2ครั้งนะคะ
2: แล้วปฏิกิริยาตอบรับของเด็กๆเนี่ยค่ะเขาชื่นชอบมากแค่ไหนแล้วก็เขาอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนคะ
0: เด็กๆชอบมากเลยค่ะอย่างเด็กที่อยู่อนุบาล1เนี่ยพอขึ้นอนุบาล2ก็จะอยากจะให้คุณแม่มาเราจะบอกแล้วนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะพ่อแม่อาสาอยากจะให้คุณแม่มาทำโน่นทำนี่บางทีช่วยคิดกิจกรรมเลยนะคะเพราะว่าพอมาแล้วเนี่ยลูกก็จะเป็นผู้ช่วยด้วยค่ะคุณแม่เนี่ยพอลูกเรียกร้องเนี่ยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าลูกแล้วค่ะก็มาแน่นอน
2: เพื่อลูกเพื่อลูกทำไมคุณพ่อคุณแม่มีอยู่คำเดียว
0: บางท่านก็จะแบบไม่ค่อยว่างภารกิจเยอะแต่ก็จะจัดเวลาให้ได้เพราะว่าลูกเนี่ยอยากจะให้มามากเพราะว่าเขาสนุกอะค่ะแล้วเขาก็มีความภูมิใจด้วยนะคะที่คุณแม่แบบได้มาทำกิจกรรมให้เพื่อนๆเขาด้วยเพื่อนๆก็ได้สนุกค่ะ
2: ค่ะสุดท้ายอยากจะให้ท่านอาจารย์ใหญ่ได้สรุปไว้ค่ะว่ากิจกรรมคุณแม่อาสานี้ได้ประโยชน์กับใครบ้างค่ะ
0: อย่างแรกเลยเด็กๆนะคะเต็มๆเลย 100% ได้ประสบการณ์หลากหลายได้ทักษะหลากหลายนะคะนอกจากนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้ประโยชน์ด้วยได้รู้จักเพื่อนๆลูกได้ใกล้ชิดกับลูกได้ใกล้ชิดกับโรงเรียนนะคะแล้วก็โรงเรียนก็ได้ประโยชน์เพราะว่าเด็กของเราได้ประโยชน์ค่ะจากทักษะที่หลากหลาย
2: ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดโรงเรียนไหนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่กำลังลังเลใจอยู่ไม่ต้องลังเลใจนะคะเริ่มได้เลยค่ะเพราะว่าประโยชน์สิ่งที่ได้นะคะอยู่กับลูกของเรา
3: ลูกที่เรารักที่สุดนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นนทิราค่ะ
0: คุณค่ะคุณลอร่า
4: การที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะเข้ามาเป็นคุณพ่อคุณแม่อาสาที่นะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านไม่ต้องลังเลใจเลยนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะท่านสามารถติดต่อประสานงานกับคุณครูประจำชั้นแล้วก็ถามเด็กๆได้เลยว่าเด็กๆต้องการให้คุณพ่อคุณแม่มาทำอะไรนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ถนัดด้านใดก็สามารถมาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เด็กๆทุกคนทราบได้เลยค่ะแล้วท่านจะได้เห็นถึงความไร้เดียงสาความน่ารักของเด็กๆนะคะที่เขาอยู่ที่โรงเรียนที่เขาอยู่ในสังคมของเขาอะค่ะ
2: กิจกรรมพ่อแม่อาสาดูเหมือนจะเป็นคำตอบที่ดีให้กับความสัมพันธ์ระหว่างบ้านโรงเรียนแล้วก็เด็กนะคะและสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือผู้ที่ได้รับประโยชน์และความสุขก็คือเด็กๆซึ่งเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ที่เรารักมากที่สุดนั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการโรงเรียนพ่อแม่สวัสดีค่ะ
5: วันนี้แม่จะมาสอนหนูทำขนมครกสนุกมากเลยค่ะหนูได้รู้จักผักต่างๆเยอะเลยค่ะ
6: ต้นหอม
5: แครอท
6: ข้าวโพด
5: ฟักทอง
6: เผือก
7: การ์ตูนอยากให้คุณพ่อคุณแม่มาสอนแบบแม่จ๋าในห้องเรียนบ้างครับ
2: แล้วน้องแบมอยากให้คุณแม่มาสอนอีกไหมคะ
8: อยาก
2: ร้องเย่ดังๆ
8: เย่

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะรายการที่หวังจะเป็นสื่อกลางให้ระหว่างโลกของโรงเรียนแล้วก็โลกของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอยู่ที่บ้านนะคะและรายการของเราในวันนี้นะคะก็ได้พบกับโลกใบหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่นำเอาบ้านแล้วก็โรงเรียนมาอยู่รวมกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังภูมิใจด้วยค่ะที่จะนำเสนอสารคดีหนังสือนะคะซึ่งชื่อว่าแมลงปอถึงหยดน้ำสุดท้ายและนกเงือกนักปลูกป่าหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่เด็กทำเองค่ะเด็กทั้งสองนี้นะคะมีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลืออยู่แล้วก็นำเอาสองโลกคือโลกของโรงเรียนแล้วก็โลกของบ้านมารวมกันดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะนั่นก็คือน้องทั้งสองนี้นะคะเรียนอยู่ในระบบที่เรียกว่าโฮมสคูลค่ะตอนนี้ลองไปพบกับเจ้าของหนังสือเล่มนี้กันเลยดีไหมคะอยู่ด้านในแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้เจอท่านอาจารย์ใหญ่ก่อนหรือว่าผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่หรือว่าจะได้เจอกับน้องๆนักเรียนทั้งสองลองไปดูด้วยกันข้างในค่ะ

0: ขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะ
1: อยู่ไหนเอ่ย
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแนะนำให้รู้จักกับคุณแม่หน่อยค่ะคุณแม่หน่อยเป็นอาจารย์ใหญ่หรือว่าเป็นครูผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่หรือว่า
2: จริงๆแม่หน่อยกำลังสงสัยตัวเองว่าสงสัยจะเป็นพันโรงอะค่ะ
1: ไม่ใช่หรอกค่ะทำไมถึงคิดว่าจะเป็นพันโรงคะ
2: แต่เป็นพันโรงที่สั่งครูใหญ่ได้ไง
1: จริงๆแล้วเป็นผู้อำนวยการมากกว่า
2: ก็มีบางครั้งที่ในช่วงการเรียนการสอนเวลาคุณพ่ออาจจะให้คะแนนแล้วแม่หน่อยเริ่มเป็นหน้าที่ผู้ปกครองคือครูใหญ่อะไรเง
1: ี้
2: ยว่าทำไมให้คะแนนลูกฉันน้อยไปอันนี้เป็นมุกระหว่างครอบครัว
1: โอ้ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนที่ทำผลงาน2เล่มนี้อยู่ที่ไหนล่ะคะ
2: มีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปพบละกันค่ะก็หมายถึงว่าทีมงานนี้ก็คือพ่อแม่ลูกค่ะ
1: ก็คือเป็นเด็กนักเรียนที่มีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลืออยู่ใช่ไหมคะ
2: คือพ่อแม่ลูกเนี่ยก็คือร่วมเรียนรู้ไปกับลูกค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจด
1: ี
2: ที่อาจจะกว้างอีกหน่อยก็คืออาจจะเป็นผู้ที่มีความรู้มากกว่าพ่อแม่ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการด้วย
1: ค่ะ
2: ที่ถึงเกิดหนังสือเล่มนี
1: ้ค่ะหนังสือเล่มนี้ก็คือเหมือนกับเป็นความคิดที่ตกตะกอนแล้วของนักเรียนทั้งสองใช่ไหม
2: คะ
1: ที่เรียนแบบโฮมสคูล
2: ค
1: ่ะขออนุญาตคุยด้วยได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะ
1: ค่ะนั่งตรงนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: บ้านถ้าจะรกก็คือรกแบบธรรมชาตินะคะ
1: ไม่หรอกค่ะคือสังเกตว่าที่บ้านนี่จะร่มรื่นค่อนข้างมากๆเลยนะคะเข้ามามีแต่ธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติ
2: อันนี้มันเป็นบรรยากาศแบบว่าแบบโฮมสคูลของเราอะค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าที่บ้านนี่เป็นโรงเรียนไปด้วยไงคะขอนั่งนะคะ
2: ค่ะ
1: คุณแม่หน่อยคะที่โรงเรียนแห่งนี้คือบ้านแล้วก็โรงเรียนอยู่ในโลกใบเดียวกันได้อย่างลงตัวเนี่ยนะ
2: คะ
1: มีการแบ่งหน้าที่กันยังไงคะระหว่างคุณพ่อและคุณแม่ซึ่งถือว่าเป็นผู้จัดระบบการศึกษาให้กับลูก
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากที่ดูลงตัวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนก็อาจจะไม่ได้รวมถึงแค่บริเวณนี้
1: ค่ะ
2: แต่จริงๆโรงเรียนเราไม่มีรั้วค่ะหมายถึงว่าสามารถเคลื่อนออกไปนอกชุมชนหรือว่าพื้นที่ไกลๆได้หมดเลย
3: น
4: ับ ครั้ง
5: ค่ะโอ้ก็เกือบร้อยคนเลย
3: ก็ที่น่าจะครับ
2: ค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะ
1: โอ้ยังไม่ทันเข้าบ้านก็เห็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วนะคะที่พื้นนี่เป็นฝีมือของคุณพ่อหรือคุณลูกหรือคุณแม่คะเนี่ย
2: ก็คือเด็กๆเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนนะคะหมายถึงเป
1: ็
2: นในแง่ของสิ่งที่เขาสนใจกับจินตนาการเขาอะค่
1: ะ
2: เขาก็อยากจะทำอะไรที่มันสื่อตรงนั้นแต่ว่าด้วย

0: ความที่เป็นเด็กเพราะฉะนั้นบางอย่างอาจจะไม่มีอยู่ในเรื่องจริงอะค่ะเช่นช่วงนั้นสนใจปลากับนกเงือกก็เลยกลายเป็นว่าเป็นปลาที่บินได้แต่มีหัวนกเงือก
1: อ่ะสุดยอด
0: ก็ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เด็กๆ เขามีอ่ะบางทีผู้ใหญ่ก็นึกไม่ถึง
1: ดีจังคือความคิดเขาจะตกตะกอนออกมาเป็นศิลปะอะไรต่างๆ
0: ก็จริงๆไม่ใช่แค่ในเฟรมผ้าใบหรือสมุดบันทึกข้างฝาบ้านอะไรก็
1: ทุกที่เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องขอเข้าไปดูในบ้านนะคะแล้วตรงนี้คืออะไรคะ
0: อ๋ออันนี้เป็นช่วงระหว่างซ่อมค่ะคือเกิดจากช่วงที่เขาสนใจเรื่องปลานะคะแล้วก็ทีนี้ก็ขุดบ่อกันเองพี่น้องก็เละเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็เสร็จแล้วก็เรียนรู้การผสมปูนโบกแล้วก็มีการฝังท่อให้น้ำไหลขึ้นมาแล้วก็มีการลดหลั่นมาเป็นบ่อลึกบ่อตื้นแล้วก็เป็นลำธารเป็นลงบ่อใหญ
1: ่ดีจังเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าบ้าน
0: เลย
1: นะคะ
0: เชิญเลยค่ะ
1: โอ้มีงานศิลปะเพียบเลย
0: อ๋อเป็น
1: นี่ของใครอะคะ
0: อันนี้ก็ลูกๆอะค่ะบางทีเขาไปทำนาบ้างบางทีเขาไปไปดูเหยี่ยวอพยพบ้างอะไรค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นงานที่เขาเขียนเล่นๆกันนะคะหมายถึงว่าบางทีเหลือตรงมุมนั้นมุมนี้ก็เลยพ่อก็ลกๆก็เก็บขึ้นข้างบนบ้างอะไรอย่างเงี้ย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนี่ใช่ไหมคะเจ้าของหนังส
0: ือใช่ใช่
1: สองเล่มนี้
0: โดนแดนและเพื่อนเพื่อน
1: ขอแนะนำตัวคนนี้ชื่ออะไร
2: โดนค่ะ
1: คนนี้ชื่อโดนแล้วคนนี
3: ้แดน
1: แดนพาคุณน้าดูบ้านหน่อยได้ไหมด
0: ู
1: โรงเรียนด
0: ูของเราอะล
1: ูกเชิญค่ะพี่หน่อย
0: เนี่ยอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยไปขี่จักรยานตอนเช้าที่เวลาเขาไม่ต้องเสียเวลาบนถนนนะคะเขาก็ไปสำรวจป่างูพันอะไรลูก
2: อันนี้พอดีไปขี่จักรยานเล่นกับเพื่อนตอนวันสงกรานต์นะคร
1: ับ แล้ว
2: เราฝนมันตกแล้วน้ำมันท่วมถนน
1: แล้วไงต่อ
2: มันก็ตายแล้วก็อืดขึ้นมาจาก
0: ถนนใ
2: บน้ำต้นพ่อใบน้ำแล้วก
1: ็เอามาทำอะไรครับอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
2: ดอง
0: อันนี้ค่ะอันนี้ล่ะงูอะไร
2: อันนี้งูเขียว
0: อันนี้
2: งูเขียว
0: อันนี้ล่ะลูก
1: แล้วใส่อะไรดองเหรอคะ
2: ใส่แอลกอฮอล์ค่ะ
1: สังเกตว่าในบ้านนี้จะมีพื้นที่ของเด็กค่อนข้างเยอะ
4: ก็โรงเรียนหมดเลย
1: เพราะเป็นโรงเรียนด้วยนะคะเอาไหนช่วยบอกหน่อยสิคะนี่เลี้ยงอะไรอุ้ยนี่คือกุ้งอะไรเนี่ยตัวสีขาวๆนี่กุ้งอะไร
2: เป็นกุ้งเคฟิชเป็นพันกุ้งสโนว์ไวท์
1: กุ้งสโนว์ไวท์จุดเด่นของเขาคืออะไรครับ
2: ตัวนี้เป็นกุ้งตัวสีขาวเป็นพวกกุ้งมันแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะคือกุ้งกล้ามหนาของกุ้งกล้ามโตกุ้งละอันนี้กุ้งสโนว์เป็นกุ้งกล้ามหนาตัวนี้เลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆมันจะรอบข้างเพื่อจะเริ่มเติบโตร่างกายใหญ่ๆขึ้นเรื
1: ่
2: อย
1: ๆอ๋อแดนอ่ะแดนชอบอะไรฮึ
3: ว
1: ิ่งอ้าววิ่งไปดูละอันไหนไปดูซิตรงนู้นอะไรนี่เหรอนี่เหรอไหนอธิบายสิครับมันมีปลาอะไรบ้างครับไม่ค่อยเคยเห็นเลยอ่ะ
2: ปลาเพียนเอามาจากบ่อตอนนี้บ่อกำลังซ่อมอยู
1: ่ก็ย้ายมาไว้ตรงนี้ก่อนบ่อข้างหน้าที่ทำเองใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวขอดูตรงนี้บ้างอันนี้ผลงานศิลปะของใครครับเนี่ยปั้นๆอะไรพวกนี้เนี่ยสวยนะ
2: พวกนี้เคยเอาไปแสดงที่ศิลปะ
1: นะคะ
2: หัวสัตว์
1: หยิบไปดูได้ไหมกลัวทำแตกอ่ะ
2: ตอนนี้เริ่มทำอันนี้คือปั้นหัวนกเงือกตอนนี้มันเหมือนแตกค่ะ
1: อันนี้คือหัวนกเงือก
2: นี่ดวงแรดมะพร้าวครับมันชอบบินมาตายอยู่แถวหน้าบ้านนะ
1: โอ้
2: แล้วก็เป็นตั๊กแตนเนาะตั๊กแตนหน้าแหลมครับ
1: แล้วข้างบนนี้นะครับอธิบายหน่อยสิไหนภาพไหนใครวาดมันคือภาพอะไรเนี่ย
2: เป็นภาพ
1: ต้นว่าวาดรูปไหนครับ
2: มันสมมติเป็นภาพที่แดนวาดมีแต่ภาพสองภาพนั้นที่โดนวาด
1: อันไหนภาพที่เท่าไหร่โดนวาด
2: ที่เป็นเหยี่ยวนกเลย
1: ภาพที่6อ่ะภาพนั้นคือภาพอะไรครับ
2: เป็นเหยี่ยวโดนวาดอันนั้นวาดยังไม่เสร็จ
1: อือ
3: แล้วพี่ก็มีวาดภาพพี่4วาดกับพี่โดน
1: อ๋อแดนกับโดนวาดด้วยกัน
5: ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ไม่ได้แสดงอะค่ะแล้วก็บางทีอาจจะวาดแล้วก็ยังไม่ได้สมบูรณ์อะไรเงี้ยค่ะจะมีอย่างเงี้ยทั่วบ้านเลย
1: ค่ะมีห้องเรียนป่ะตัวเองมีห้องเรียนป่ะ
5: มีมั้ย
1: ตรงนี้เป็นห้องเรียนป่ะ
5: เป็นห้องเลื้อยอ่ะเรียนได้ทุกห้องเลย
1: นี่เพราะว่าที่นี่คือบ้านเรียนใช่มั้ยคะทุกพื้นที่ในบ้านต้องเปิดกว้างแล้วก็สร้างสรรค์เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู
5: ้ก็ไปถึงถนนไปถึง

0: ในละแวกนี
1: ้อ่าฮะใช่ใช่
2: เรามาที่ใหม่ครับซึ่งน่าจะมีขอนไม้ผูกอยู่ครับซึ่งมีอาจจะมีด้วงครีมอาศัยอยู่หรือด้วงหนอนด้วงกว่างหรือด้วงแหลมมะพร้าวอันนี้ใจก็ได้ต้องลองไปตามหาสีมันเขียวๆมีจุดขาวๆ
3: เต็มวัยเลย
2: ฝั่งนี้เป็นด้วงหลอกไม้ครับ
3: คนละตัวเ
2: ต็มวัยครับกลับไปขุดดูต่อที่บ้านต้นมะพร้าวที่ถูกปนจะเลี้ยงหนอนด้วงได้ดีเพราะหนอนด้วงมันจะกินพวกไม้ผูก
1: ถ้างั้นตอนนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาพบกับคุณครูใหญ่ของที่บ้านนี้ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีคร
1: ับคุณครูนกเป็นคุณพ่อใช่ไหมคะแล้วก็เป็นครูใหญ่ด้วยตะกี้เห็นคุณแม่บอกว่าแบ่งหน้าที่กันก็คือถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาเนี่ยคุณพ่อจะดูแล
4: ครับ
1: ต้องขออนุญาตถามเพื่อความเข้าใจนิดนึงก่อนนะคะว่าเวลาที่เด็กๆเรียนโฮมสกูลเนี่ยเด็กๆต้องไปสอบเทียบวัดความรู้อะไรยังไงที่ไหนหรือเปล่าคะหรือว่าโฮมสกูลมันแบ่งเป็นกี่ประเภทบ้างคะ
4: ตอนนี้เราเรียกโฮมสกูลว่าบ้านเรียน
1: ค่ะ
4: แต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้คิดว่าเกิน100กว่าครอบครัวที่ทำระบบการศึกษาแบบบ้านเรียนก็คือพ่อแม่จัดการศึกษาให้ลูกแต่รูปแบบเนี่ยขึ้นอยู่กับวัยของเด็กด้วยถ้าช่วงชั้นที่1ช่วงชั้นที่2ป.1ถึงป.6เนี่ยครอบครัวสามารถจัดการศึกษาทำแผนการศึกษาแล้วก็ยื่นแผนการศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ได้รับการอนุมัติแล้วก็วิธีการเรียนรู้เนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านที่แผนการศึกษาเป็นยังไง
1: ค่ะอ
4: ย่างที่2ก็คือจัดแผนการศึกษาโดยครอบครัวร่วมกับโรงเรียนหมู่บ้านเด็กแล้วก็มีการประเมินโดยมีค่ายที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก1ครั้งแล้วก็มีการยื่นผลการเรียนรู้แล้วก็การประเมินคะแนนอะไรทั้งหมดด้วยเหตุว่าโฮมสกูลเนี่ยมันเป็นการเรียนจัดแผนการศึกษาส่วนบุคคลหมายความว่าเราจะจัดแผนการเรียนรู้ตามความสนใจของแต่ละเด็กแต่ละคนด้วยความถนัดแต่ว่ามันมีมาตรฐานหลักสูตรเป็นเกณฑ์ที่จะวัดมาตรฐานว่าการผ่านช่วงชั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีวิชาแกนสาระหลักๆ
1: กี่วิชาคะ
4: คณิตศาสตร
1: ์ใช่
4: ภาษาอังกฤษ
1: ภาษาไทย
4: วิทยาศาสตร์ภาษาไทยตรงนี้เนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยก็มีกรอบสาระการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็กเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าต้องศึกษามาตรฐานหลักสูตรว่ามันครอบคลุมอยู่ในสาระอะไรบ้างที่เหลือคือการมุมมองและการบูรณาการถึงสาระแต่ละเรื่อง
5: โฮมสคูลเขามีการจัดกิจกรรมอะไรใช่ไหมคะเราไปร่วมกับเขาทุกครั้งเลยแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ลูกไปทุกครั้งลูกก็สนุกแล้วความสนใจของเด็กๆในกลุ่มนี้อย่างซีโดนแดนเนี่ยเขามีความสนใจที่ตรงกันจนวันหนึ่งเนี่ยลูกก็ถามว่าทำไมแม่ไม่จัดโฮมสคูลให้เขาบ้างแล้วก็คือในจังหวะหลายๆอย่างเนี่ยจนถึงช่วงที่เราคิดว่าครอบครัวพร้อมคือตัวแม่กั้งพร้อมคุณพ่อพร้อมแล้วลูกโอเคนั่นนะคะเราถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เราตัดสินใจว่าเราทำโฮมสคูล

0: ันนี้รายการด็อกเตอร์คิสพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอกระดูกครับใช่แล้วครับหมอกระดูกแล้วหมอกระดูกทำหน้าที่อะไรสำคัญอย่างไรวันนี้น้องบอสจะพาเราไปทำความรู้จักกันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ชื่อบอสนะครับผมอยากเรียนรู้วิธีการเป็นหมอกระดูกอะครับ
2: ก็บอสมาหาทุกคนแล้วล่ะพี่เนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อนะครับวันนี้น้องบอสอยากรู้จักกับชีวิต

0: คลิปของพวกพี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: งั้นก่อนอื่นเราไปรู้จักกระดูกกันก่อนดีไหม
1: ดีครับ
0: งั้นเดี๋ยวพี่พาไป
1: นี่มือของจริงเหรอคะ
0: ไม่ใช่ของจริงเป็นของที่ทำจำลองลองจับดูดิจับดูสำหรับของหมอกระดูกและข้อเนี่ยเราจะดูแลโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกนะครับแต่ว่าเราจะเน้นที่กระดูกที่เป็นระยางระยางเนี่ยคือกระดูกที่ออกมาจากแกนกลางนะครับเช่นต้นแขนมือสะโพกขาเข่าหน้าแข้งเท้าเป็นต้นนะครับแต่นอกจากระยางแล้วเนี่ยเรายังดูกระดูกที่เป็นแกนกลางด้วยก็คือเป็นกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกกราม
2: น้องๆทราบกันแล้วนะครับหมอกระดูกดูแลกระดูกที่เป็นระยางและกระดูกแกนกลางแต่ดูเหมือนน้องบอสจะยังมีคำถามอีกนะครับคุณหมอ
1: มันแปลกนะคะกระดูกเนี่ยครับทำไมมันถึงมีเส้นเยอะจัง
0: มันมีสีแดงๆพวกนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็มีสีขาวๆใช่ไหมสีแดงอันเนี้ยก็คือกล้ามเนื้อนะครับเวลาที่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะขยับได้เนี่ยก็ต้องมีกล้ามเนื้อนอกจากกล้ามเนื้อจะต้องมีเอ็นด้วยนะครับถึงจะได้ขยับได้อย่างนี
1: ้เวลาเราเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะเหมือนกับตอนเราขยับแข้งขยับขาแบบน
0: ี้ใช่ถูกต้องเนาะงอเหยียดเข่าแบบนี้นะ
2: โอ้โหหมอกระดูกรู้จักส่วนต่างๆของร่างกายเยอะขนาดนี้แล้วเวลาตรวจคนไข้หมอใช้เครื่องมืออะไรครับถึงได้รู้ว่าคนไข้เจ็บตรงไหน
0: เราใช้มือครับเราสามารถคำได้มันมีตุ่มกระดูกนะที่นูนๆนะครับแล้วก็เวลาที่คนบาดเจ็บมันก็จะบวมนะแล้วก็ปวดนอกจากนั้นเรายังมีเครื่องมือพิเศษนะครับที่ไว้สำหรับตรวจซึ่งเฉพาะหมอกระดูกและข้อเนี่ยที่จะใช้อันนี้กันก็คือ
1: ไม้บรรทัดเนี่ยนะคะ
0: มันไม่ใช่ไม้บรรทัดบรรดานะเนี่ยมันเป็นไม้วัดมุมพวกเราหมอกระดูกและข้อจะต้องวัดว่าข้อของคนไข้เนี่ยข้อของผู้ป่วยเนี่ยสามารถขยับได้เท่าเดิมหรือเปล่าอย่างเช่นค่ะน้องบอสกระดกข้อมือขึ้นตึ้งเราก็วัดได้แล้วว่านะจากแนวระดับเนี้ยฮึบได้ตั้งเกือบ90องศามันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพิสัยข
1: ้อแล้วพิสัยข้อคืออะไรหรอครับ
0: พิสัยข้อนะครับหรือในภาษาทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่า range of motion ก็คือปริมาณมุมที่ข้อสามารถขยับได้ซึ่งแต่ละข้อก็จะมีปริมาณมุมที่อยู่ในค่าปกติที่ขยับได้ถ้าข้อต่างๆเช่นข้อศอกข้อมือข้อเข่าขยับได้น้อยกว่าปกติก็แสดงว่าน่าจะมีการบาดเจ็บหรือมีการเสื่อมหรือมีพยาธิสภาพใดๆซึ่งเราก็ต้องตรวจแล้วก็ใช้ไม้วัดมุมนี้แหละ
1: มันเหมือนเป็นยางลบเลยครับ
0: ใช่มันเป็นยางครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ลบนะมันไว้สำหรับเคาะข้อเข่าดีกว่าเห็นไหม
1: สบายดีครับ
0: นี่เห็นไหม
1: ทำไมมันกระตุกเลยคร
0: ับถ้าเส้นประสาทปกติเนี่ยก็จะมีขากระตุกได้บ้างแต่ว่าต้องไม่รุนแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่เส้นประสาทเนี่ยพองปึ๊บเนี่ยบีบขึ้นมาเตะขึ้นมา
2: สนุกใหญ่เลยนะครับน้องบอสแต่วันนี้การรักษาที่หมอจะสอนคืออะไรไปดูกันเลยครับ
0: วิธีการรักษาวันนี้ที่พี่อยากจะสอนก็คือการใส่เฝือกไว้รักษาคนไข้ที่มีกระดูกหัก
1: ผมจะได้ฝึกใส่เฝือกเหรอครับ
0: ใช่ถูกต้องงั้นเราไปกันเลย
1: ไปครับ
0: จะสาธิตวิธีการใส่เฝือกในคนไข้ที่กระดูกข้อมือหักนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือขอเช็ดมือก่อนนะครับแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเพราะว่าเฝือกนี้ต้องใส่อยู่อย่างต่ำเนี่ยคือ4สัปดาห์นะฮะก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้มันแห้งไวนะครับขั้นตอนที่2ก็จะใส่เป็นผ้าที่จะรองไว้ที่ผิวหนังก่อนแล้วก็พันสำลีนะครับเราจะพันเฝือกแล้วนะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เป็นเฝือกปูนนะครับเหมือนปูนพลาสเตอร์เลยใช้น้ำก่อนบอสต้องจำนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวบอสจะต้องโดนสอบนะ
2: เอาละสิครับน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
0: มาใส่ต้องใส่ให้สวยนะเพราะว่ากระดูกมันจะได้เข้ารูปดีนะครับและทำการขึ้นรูปเนาะลูกเนาะขอผู้ช่วย1คนครับมาจับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้หน่อยครับ
1: นิ้วโป้งกับนิ้วชี้
0: ถูกต้องนะโอเคตอนนี้เฝือกมันจะเริ่มแข็งแล้วนะครับเราก็จะทำการดัดเข้ารูปเนาะครับปึ๊บ
1: ต้องกดเข้าไปไหมครับ
0: จะต้องจัดเข้ารูปครับมันก็จะมีเทคนิคทำประมาณแบบนี้เพราะว่าเราต้องการให้ข้อมือเนี่ยอยู่ในท่ากระดกลงแบบนี้สักนิดนึงเราก็ต้องใช้มือกดตอนนี้มันจะเริ่มใกล้แข็งแล้วนะสุดท้ายเนาะรอบนี้เป็นรอบเก็บ ถ้าเกิดเราขึ้นรูปได้ดีเนี่ยในรอบที่1รอบที่2นี่คือเพียงแค่ให้มันแข็งแรงขึ้นเท่านั้นตัดหน่อยจ้าตัดเลยเก่งมากเก่งมากโอเค
2: แม่น้องบอสเก่งจริงๆเลยนะครับช่วยงานคุณหมอได้อย่างคล่องแคล่วเลยครับ

0: ดูคุณหมอสาธิตกันทำเฟือกแล้วคิดว่าทำได้ไหมครับน้องบอส
1: ก็เข้าใจครับก็คือเหมือนเราต้องพันปูนปลาสเตอร์2รอบครับรอบที่2อาจจะต้องใส่ถุงมือเพื่อให้มันเรียบบอสคิดว่าตัวเองทำได้ต้องผ่านครับเช็ดสำลี
0: ใจเย็นๆนะครับน้องบอสแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเนี่ย
2: ขั้นตอนต่อไปทำอะไร
1: ก็พัน
2: วัดดูก่อนอ่ะวัดดู
1: ความยาว
2: ความยาว
1: มือ
2: ถ้าเป็นช็อตก็ประมาณนี
0: ้ประมาณน
1: ี้ก็รัดเข้าไปก่อน
2: ลงต้องตัดตรงไหนนะ
1: ตรงนี้ครับ
2: ตรงนิ้วโป้ง
3: ตรงนี้ตัดแค่นิดเดียวก
1: ็ชื่อแล้วก็เย็นหรือเอานิ้วโป้งไป
2: เรื่องทำอะไรต่อ
1: พันเจ้าสำลีตอนที่ทำเฝือกนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ทำเฝือกเองครับอย่างแรกผมเอาผ้าเป็นปูนะครับไปจุ่มกับน้ำแล้วเอามาพันนะครับผมรู้สึกแบบพันไปพันมาผมก็งงๆนะครับว่าถ้าพันไปอย่างนี้แล้วมันต้องยังไงต่อโชคดีครับที่มีพี่ผู้ช่วยอีกคนนึงมาช่วยก็เลยได้รู้ครับว่าต้องพันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับ
2: ผ่านครับ
1: เย้โอ้นี่ผลงานของเองครับเอามาสวยใช่ไหมล่ะ
2: เยี่ยมไปเลยครับบอสวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง
1: สนุกมากครับที่ได้มาทำเฝือกจริงๆ
2: รู้จักได้รู้จักการเป็นหมอกระดูกสักเพียงบางส่วนเนาะ
1: ครับ
2: ก็สำหรับที่กำลังดูอยู่นะครับถ้าอยากแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องระบบกระดูกและข้อนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้อง stay fit ก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอที่เหมาะสมกับวัยนะครับไม่หนักเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับอันที่2ก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเป็นส่วนผสมเช่นนมนะครับและอันสุดท้ายก็คือต้องไปตากแดดบ้างนะครับ
1: ทำไมถึงต้องตากแดดด้วยล่ะคะ
2: ครับเพราะว่าแดดในช่วง 8:30 ถึง 9:00 จะเป็นคลื่นความถี่ที่สามารถทำให้ผิวหนังเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีได้นะครับและวิตามินดีจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับ
0: สุดยอดไปเลยครับบอสเก่งมากครับทำเฝือกได้ดีทีเดียววันนี้น้องๆได้รู้จักกับหมอกระดูกกันไปแล้วได้เห็นการทำงานของหมอกระดูกว่าเป็นอย่างไรและได้เรียนรู้วิธีการรักษากรณีที่เกิดกระดูกหักอีกด้วยรายการด็อกเตอร์คิดส์ยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉาก

0: ในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: Safety Kiss เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
0: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

0: าใครรู้คณิตศาสตร์เนี่ยอย่างลึกซึ้งหรือว่าอย่างมีความเข้าใจเนี่ยคนคนนั้นจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างชาญฉลาด
1: อาจารย์สุรัตน์อินทสังนักคณิตศาสตร์ศึกษาผู้ที่หลงไหลในตัวเลขและมีมุมมองใหม่ๆของสื่อการสอนคณิตศาสตร์ที่ไม่จำกัดอยู่แค่ในตำรา
0: เลขหรือว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันช่วยฝึกให้คิดเหมือนกับรับสมองอยู่บ่อยๆนะมียิ่งรับก็ยิ่งคมนะสมองก็เหมือนกันนะเป้าหมายของผมก็คือทำให้คนอื่นๆเนี่ยชอบคณิตศาสตร์เพราะนั้นจะต้องทำให้เขาเห็นถึงประโยชน์ของมันความสนุกของมันความตื่นเต้นของมันวิธีเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือว่าพยายามที่จะนำเสนอคณิตศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวของคนทั่วไปนี่แหละว่าคณิตศาสตร์เนี่ยซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างเชื่อมโยงให้เห็นว่าสมการที่เขาได้เรียนรูปเรขาคณิตต่างๆที่เขาได้เรียนเนี่ยมันเกี่ยวกับคณิตศาสตร์อย่างไรนะคณิตศาสตร์เนี่ยอยู่รอบๆตัวเราจริงๆนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่นะครับ
2: ไหนอ่ะนี่เหรอที่นี่ที่จะมีเลขหมุนรอบตัวเราอ่ะแล้วเลขมาหมุนอะไรในนี้

0: สวนหลวงรอ9ด้วยนะอาจารย
1: ์ครับผม
0: เลขหมุนรอบตัวเราตรงไหนอ่ะ
1: เดี๋ยวผมจะพาไปดู
0: จริงครับ
2: จริงครับ
0: ไปครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ไหนครับเลขหมุนรอบตัวเราไม่เห็นมีเลยครับที่อาจารย์จะพาไปดูต้นไม้นี่นะครับหางนกยุงฝรั่งนี่นะครับมีอะไร
1: แน่นอนเนี่ยครับเลขหรือว่าคณิตศาสตร์ที่เรากำลังจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ครับ
0: มีเลขซ่อนอยู่
1: จริงครับ
0: โอ้โหอาจารย์ขอบคุณมากเลยอยากได้มานานแล้วช่วงนี้ทำงานหนักบ้านเบิ้ลก็ต้องผ่อนออกสาม
1: ไปยังไงบ้างครับเจออะไรบ้าง
0: ยังไม่ค่อยขึ้นอาจารย์ต้องขัดอีกหน่อยกำลังจะมาแล้วครับกำลังจะมา
1: ครับทำอะไรครับเนี่ย
0: ก็ขูดหาเลขครับนี่สามตัวเต็มๆ
1: ขูดทั้งวันเนี่ยคงไม่เจอหรอกครับ
0: เอ้า
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลขมันในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงคณิตศาสตร์หรือวิชาคณิตศาสตร์ที่เราได้เรียนในโรงเรียนนี่แหละครับวันนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้กันว่าในสูตรหลวงร.9เนี่ยต้นไม้หรือว่าใบไม้ดอกไม้ต่างๆเนี่ยเราจะสามารถเรียนรู้เลขหรือว่าคณิตศาสตร์เนี่ยให้สนุกได้ยังไง
0: อ๋อในสวนอย่างเงี้ยสามารถสอนคณิตศาสตร์ได
1: ้แน่นอนครับ
0: อย่างเช่นต้นไม้นี่สอนได้ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วงี้มันสอนได้อย่างไรครับ
1: เนี่ยผมถามคำถามแรกเลยก็แล้วกันนะฮะต้นไม้นี่สูงเท่าไหร่บ๊วยรู้ไหม
0: ไม่ทราบครับจะวัดได้ยังไงครับมันต้องมีสายวัดปีนขึ้นไปป่ะครับ
1: ถ้าใช้สายวัดก็ได้นะครับคณิตศาสตร์เนี่ยเราไม่สนใจที่ว่าคำตอบจริงๆจะเป็นเท่าไหร่นะเราสนใจที่วิธีการของมันมากกว่าถ้าวิธีการเราผิดเนี่ยเราก็จะได้คำตอบผิดแต่ถ้าวิธีการเราถูกเรารู้ว่าต้องทำ1 2 3ทำอะไรพอไปถึงขั้นตอนคำนวณเราแค่เดี๋ยวนี้เรากดเครื่องคิดเลขใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้คำตอบมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเน้นที่วิธีคิดมากกว่าที่จะไปหาคำตอบที่เป็นตัวเลขสุดท้าย1 2 3 4 5จริงไหมครับ
0: ถ้างั้นลองเลยครับ
1: นี่เลยบุ้ยมาดูนี่เลยครับตอนน
0: ี
1: ้แดดกำลังออกดีเลย
0: นี่ครับดูอะไรครับ
1: เงาครับ
0: เงา
1: เงาของต้นไม้ครับยาวไปถึงนู่นเลยถ้าบุ้ยยืนตรงกับพอดีเลยเงาของบุ้ยแค่นั้นแต่เงาของต้นไม้ยาวไปแค่นู่นเลยนะฮะวันนั้นเวลาที่บุ้ยจะเปรียบเทียบความสูงของต้นไม้บุ้ยสามารถที่เปรียบเทียบเอาเงาของบุ้ยเองมาเปรียบเทียบกับเงาของต้นไม้ได้
0: นะครับเราแค่ยืนในตำแหน่งต้นไม้เงาของเราเป็นแบบเดียวกับต้นไม
1: ้
0: ก็สามารถวัดอัตราส่วนได้
1: ใช่ครับ
0: ยังไงครับอาจารย์ครับ
1: อย่างนี้ครับบ๊วยสมมติว่านี่เป็นพื้นนะพื้นราบนะต้นไม้สีเขียวก็แล้วกันน
0: ี
1: ่ต้นไม้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะเพราะฉะนั้นเงาสมมติทอดมาตรงนี้จากยอดของมันนะฮะ

0: นี่ความยาวนี่เราหา
1: สามเหลี่ยม
0: มุมฉากด้วยนี่นะครับตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับเพราะนั้นสังเกตสมมติบ๊วยยืนอยู่นี้พอดีเลย
1: ครับ
0: เพราะนั้นเงาของบ๊วยก็จะตกตรงนี่พอดีเลยเงาของบ๊วยนี่อยู่ตรงนี
1: ้โอ้
0: เราสามารถมองเห็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยสองรูปความยาวตรงนี้เราหาได้เดี๋ยวหาตัวเลขจริงแล้วมาใส่ไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เรายังไม่รู้เดี๋ยวเราจะหาตรงนี้ได
1: ้ครับ
0: ความสูงของบ๊วยทราบไหมครับ
1: 170ครับ
0: 170ผมใส่ไว้เลย170นะฮะเดี๋ยวเงาของบ๊วยวัดได้ไหม
1: วัดได้สิคร
0: ับ วัดได้งั้นเราวัดกันเลยกันแล้วกัน
1: โอเค
2: อาจารย์สุรัตน์เลือกใช้เชือกแทนสายวัดและยังมีวิธีวัดความยาวของเชือกแบบรวดเร็วและง่ายดายมาฝากกันด้วยเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะ
0: ไอ้ถ้าผมพบแค่นี้เป็นไงฮะความยาวของเชือกเป็นไงครับ
1: ครึ่งนึงครับ
0: ครึ่งหนึ่งของความยาวของเงาของต้นไม้
1: พับได้อีก
0: ถ้าผมพับอีกทบอีกนะครับทบอีกถ้าผมทบอีก
1: 8ครับ
0: ถูกต้องเลยแค่นี้เราก็วัดได้แล้วบ๊วยต้องช่วยผมวัดแล้วว่าแค่นี้เท่าไหร่มีไหมไม่ทันไหมวันนี
1: ้มีครับอาจารย์ครับ
0: โอ้โห
1: มาทันต้อง
0: พอได้เตรียมช่วยกันวัดนะผมเป็นไงครับตรงนี
3: ้30 เซนติเมตร
0: อีก30เป็น60แล้ว
3: 90ครับ
0: 90แล้วอีกนิดนึงเป็นเท่าไหร่ฮะ
3: 103
0: นี่คือจากเท่านี้ถึงแค่นี้เอง
1: อ๋อเราทบเรื่อยๆ
0: เพราะฉะนั้นเราดูมาดูว่ามีกี่เส้น1 2
3: 8เส้นครับ
0: 3 4 6 8ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้น103คูณ8ครับ
0: เพราะฉะนั้น103คูณ8ก็คือ8เมตรกับอีกกี่เซนนะครับ
1: 24
0: เซนติเมตร
1: เป็น824
0: 824อีกความยาวหนึ่งที่จะต้องหาบ๊วยคิดว่าน่าจะเป็นอะไรครับ
1: เป็นความยาวของเงาผมครับ
0: ถูกต้องครับพาเราหากันเลยดีกว่านะครับผมวัดให้
1: ปกติก็สั้นอยู่แล้ว
0: นี่เลยครับเดี๋ยวเราจะได้ค่านี้นะครับ30นะ
1: 46
0: แล้วต้อง
1: คูณ4ครับ
0: คูณ4ครับไหนบ๊วยคูณสิครับ
1: 184
0: เซนติเมตร
1: ครับ
0: เพราะนั้นสบายแล้วคราวนี้ถ้าเรารู้ข้อมูลแค่นี้เราสามารถที่จะหาความสูงของต้นไม้ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราไม่รู้นะฮะหารด้วย170นะจะต้องเท่ากับนะครับ824นะก็ต้องหารด้วย184เพราะถ้าความสูงของต้นไม้ก็คือ824หารด้วย184แล้วคูณด้วย
1: 170ครับ
0: 170ถูกต้องครับ
1: ได้แล้วครับ
0: เท่าไหร่ครับ
1: 761.304 ตัดออกมาเหลือ30ก็พอครับ
0: หน่วยเป็นอะไรครับ
1: หน่วยเป็นเซนติเมตรคร
0: ับ อ๋อก็แสดงว่าประมาณ
1: กี่
0: เมตรครับ
1: 7เมตรกว่า
0: 7เมตรกว่าประมาณจากสายตา
1: โอ้เป็นไปได้เป็นไปได
0: ้เป็นไปได้เพราะนั้นถ้าเราคำนวณแล้วและประมาณด้วยสายตาแล้วแล้วก็สมเหตุสมผลแสดงว่าคำตอบที่เราคำนวณมาเนี่ยใช้ได้แล้วครับ
1: ใช่ขอบคุณครับขอหน้าหน่อยอาจารย์โอ้ยค่อยชั่วหน่อย
0: เป็นไงบ้าง
1: ร้อนอาจารย
0: ์อ๋อผมก็ร้อนเหมือนกันแต่เดี๋ยวกันบุ้ย
1: อะไรครับ
0: อย่าเพิ่งหลับน่าสนใจมากเลยครับสารนี้เห็นเป็นรูปอะไรเอ่ย
1: นี่เป็นศาลาหกเหลี่ยมครับ
0: ถูกต้องแล้วเป็นศาลารูปหกเหลี่ยมด้านเท้าด้วยนะครับทีนี้ในนี้เนี่ยมีคำถามที่เป็นคณิตศาสตร์อยู่เยอะแยะเลยนะครับในนี
1: ้เป็นเล่นน่ะอาจารย
0: ์จริงๆง่ายๆเลยนะพื้นที่ของศาลารูปหกเหลี่ยมนี้ม
1: ี
0: พื้นที่กี่ตารางเมตรเพราะนั้นเราน่าจะทำยังไงกันได้บ้างครับบ๊วยเดี๋ยวลองขึ้นมาดูพร้อมกันเลยไหมครับ
1: ครับอาจารย
0: ์มาดูนี่เลย
1: ครับ
0: นี่ครับ
1: ไม่เห็นอะไรเลยครับ
0: ทางนี้ครับนะเราเห็นเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านท่า
1: ชัดเจน
0: เราสามารถที่จะลากเส้นจากจุดตรงกลางเนี่ยไปที่เสาแต่ละต้นได
1: ้เกิ
0: ด
1: เป็นสามเหลี่ยม
0: ถูกต้องครับ
1: ทั้งหมด6สามเหลี่ยม
0: ถูกต้อง
1: 6อันเท่ากันด้วย
0: เท่ากันด้วยเราสามารถที่จะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยแล้วก็มีกี่รูปก็คูณเข้าไปเราก็จะได้พื้นที่ของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่านี
1: ้
0: ง่ายไหมครับบ๊วยคิดว่ามีวิธีอื่นอีกไหมครับ
1: ถ้างั้นถ้าเราแบ่งครึ่งเดียวครับก็เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูก็ได
0: ้โอ้ง่ายเลยดีครับมีอีกไหมครับวิธีอื่นๆผมอาจจะลากเส้นจากเสาต้นนู้นมาเสาต้นนี้นะจากเสาต้นนู้นมาเสาต้นนี
1: ้สี่เหลี่ยม
0: ผมก็จะเกิดรูปสี่เหลี่ยม
1: ครับ
0: นะผืนผ้านะครับจากนั้นรูปที่อยู่ด้านข้าง2ด้านเป็นรูปอะไรครับ
1: สามเหลี่ยมครับ
0: เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งเท่ากันด้วยเห็นไหมผมก็หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมตรงกลางแล้วก็หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
1: ด้านข้าง
0: ด้านข้าง

0: แล้วผมก็นำมาบวกกันก็จะได้เหมือนกัน
1: ถ้าเกิดเพื่อนครูขยันคิดมากกว่านี้ปุ๊บใครเด็กเรียนคิดก็เป็นโจทย์ก็เกิดความสนุกสนานในการเรียนได
0: ้เกิดความหลากหลายในการคิดครับ
1: ทีนี้อาจารย์ครับเรารู้พื้นที่ปุ๊บเราสนุกมากเลยแต่ว่านำไปใช้อะไรได้บ้างครับ
0: ผมถามง่ายๆเลย
1: ครับ
0: ถ้าฝนตกแล้วนักเรียนเข้ามาหลบในนี้จะหลบฝนได้สักกี่คนครับบวยเรารู้พื้นที่ทั้งหมดแล้วคราวนี้ง่ายๆเลยเราสามารถที่ทำได้ก็คือเรากำหนดพื้นที่1ตารางเมตรแล้วเราก็ประมาณดูซิว่าคนกี่คนที่จะไปยืนอยู่ในนั้นได้สักกี่คนดีครับ
1: เอาคนมายืนจริงประมาณก็ประมาณ6คนครับอาจารย์
0: ประมาณสัก6คนแบบรวมๆนะเพราะนั้นถ้าเรารู้พื้นที่ของรูปหกเหลี่ยม
1: เอา6คูณไปเลย
0: ถูกต้องก็เอา6ไปคูณเราก็จะรู้ว่าศาลานี้นะครับรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยจะมีคนมายืนได้ทั้งหมดกี่คน
1: จุคนได้เท่าไหร่
0: เห็นไหมฮะง่ายไหมครับคณิตศาสตร
1: ์อย่างนี้เขาเรียกว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับ
0: จริงครับเราไปดูกันอีกไหมครับ
1: เอาดีเลยครับอาจารย์ครับให้ผมถือสับปะรดทำไมครับเนี่ย
0: เพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยซ่อนอยู่ในธรรมชาติก่อนอื่นเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งว่าในธรรมชาติเนี่ยมันมีจำนวนหรือว่าตัวเลขเนี่ยซ่อนอยู่ในตรงไหนบ้าง
1: ครับ
0: นะครับคุณบวยรู้จักจำนวนนับไหม1 2 3 4 5
1: ครับ
0: นะเค้าเรียกว่าลำดับของจำนวนนับนะในโลกนี้มีลำดับเยอะแยะเลยแล้วลำดับชนิดหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำวันนี้เค้าเรียกว่าลำดับฟิโบนัชชี
1: ฟิโบนัชชี
0: นะฮะ
1: อย่างนี้ครับอาจารย์
0: จำนวนแรกเป็น1
1: ครับ
0: จำนวนที่2เป็น1จำนวนที่3เนี่ยจะเป็น2นะแล้วจำนวนที่จำนวนต่อไปนะฮะจะเป็น3
1: ครับ
0: นะให้ทายว่าจำนวนต่อไปจะเป็นอะไร
1: 5ครับ
0: เก่งฮะทำไมล่ะรู้ได้ไงครับ
1: ก็1 1กับ1บวกกันเป็น2 2กับ
0: 2ครับ
1: 1เป็น3 3
0: ถูกครับถ
1: ู
0: กคร
1: ับก็เป็น8
0: ถูกครับใช่เลยแล้วตัวต่อไป
1: อาจารย์ครับ13ครับ
0: ถูกต้องนะ
1: แล้วก็ไปเรื่อย
0: ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับลำดับนี้นะครับเขาเรียกว่าลำดับ
1: ฟิโบนัชชี
0: นะแล้วลำดับนี้นะครับเราสามารถที่จะค้นหามันได้ในธรรมชาติมันซ่อนอยู่นะครับในดอกไม้หลายชนิดนะครับดอกทานตะวันเนี่ยน่าสนใจมากดอกทานตะวัน
1: ทำไมอาจารย์
0: เพราะถ้าเราสังเกตตรงกลางเนี่ยจะเป็นเกสรหรือว่าพอมันแห้งแล้วเดี๋ยวเป็นนะเราสามารถที่จะมองนะครับเป็นโค้งๆแบบนี้ได้นะแล้วโค้งแบบนี้อย่างนี้เรียกโค้งตามเข็มนาฬิกาเพราะนาฬิกาหมุนทางนี้นะครับอีกทางนึงก็ต้องเป็น
1: ทวนเข็ม
0: ทวนเข็มนาฬิกาถ้าเรานับนะครับเริ่มนับ1 2 3 4 5นับไปเรื่อยๆจนวนมาที่เดิมนะครับแล้วก็ได้จำนวนมาจำนวนหนึ่งถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นับอีกทางนึงทวนเข็มนาฬิกา
1: ก็ต้องเท่าเดิมอาจารย
0: ์ปรากฏว่ามันไม่เท่าครับผมกำลังจะบอกว่าจำนวนที่เรานับได้นะตามเข็มนาฬิกานะครับกับทวนเข็มนาฬิกาบังเอิญมากเลยจำนวนนั้นนะจะตรงกับจำนวน
1: ฟิโบนัชชีเนี่ย
0: ฟิโบนัชชีพอดีเลยนะฮะ
1: แต่วันนี้เราโกหกป่ะครับ
0: ไม่วันนี้เราถึงแม้เราไม่มีดอกทานตะวัน
1: ครับ
0: คุณบ๊วยถืออะไรอยู่ครับเมื่อกี้นี
1: ้อ้าวผมอยากเป็นสับปะรดผมต้องถือสับปะรดสิครับอาจารย์
0: นี่เลยในนี้แหละครับมีลำดับฟิโบนัชชีซ่อนอยู่ครับเห็นเกลียวไหมฮะ
1: เห็น
0: นะเดี๋ยวผมจะลองนับดูสมมตินี่1นะเดี๋ยวคุณบ๊วยช่วยผมนับต่อนะ
1: 2
0: นะ3 4
1: 5
0: 6
1: 7 8ครับ
0: 8ครับเห็นไหมฮะด้าน1เป็น8
1: ต่อไปก็ต้อง13ผมอาจารย์ครับ
0: งั้น
1: ถ้าผมนับออกมาอีกข้ามก็ต้องได้8เท่าเดิมเพราะว่าไม่มีทางเป็น13ไม่ได
0: ้
1: อย่างนั้นอาจจะเป็น9แถวหรือ10แถวไม่มีทาง13อาจารย์ครับ
0: ลองตรวจสอบครับ
1: ขออนุญาตนะครับ1โดนแน่ฟิโบนัชชี2 3นะครับ4นะครับ5นะครับอีก4ถึงแน่นอน6นะครับ2แถว7นะครับ8
0: เป็นไงฮะยังมีอีกนี่ยังไม่ครบครับยังไม่ครบคร
1: ับ
0: 9แล้วครับ
1: 10 11 12
0: เดี๋ยว
1: ด้วยครับ
0: 13เห็นไหมครับ
1: ทำไมอ่ะบุ๊ยคือว่ามันไม่ใช่แต่มันใช่อ่ะ
0: ต้องใช่ฮะคราวนี้ต้องใช่แล้วทีนี้ถ้าใครสนใจนี่ก็อาจจะไปดูดอกทานตะวันหรืออาจจะไปดูสนลูกสนนะฮะ
1: อะไรที่เป็นตาตาหรือว่าเป็นใบๆอย่างเงี้ย
0: ลองไปนับดูนะฮะฟิโบนัชชีสามารถที่จะ

0: แอบซ่อนอยู่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราจะมองหามันเจอหรือไม
1: ่อันนี้เป็นหลักสูตรเลยไหมครับคุณครูควรจะมาเรียนแบบนี้หรือว่าพลิกแปลงได้ยังไงครับอาจารย์
0: ไม่หรอกครับอันนี้ที่ผมนำมาวันนี้เนี่ยเพื่อแสดงให้ครูเห็นว่าคุณครูสามารถที่จะพานักเรียนเนี่ยออกมานอกห้องเรียนได้มาเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เราสามารถที่จะตั้งโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยให้เด็กเนี่ยคิดได้นะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคุณครูจะต้องสามารถที่จะมองสิ่งรอบๆตัวในธรรมชาติให้เป็นคณิตศาสตร์และสามารถที่จะเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ได้เด็กๆก็จะสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้นครับ
1: และสำหรับครูนะครับใครที่มีไอเดียเจ๋งแบ่งปันกันได้ครับ www.thaiteachers.tv แล้วคุณจะรู้ว่าเลขหมุนรอบตัวเราจริงๆพระเจ้า

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครขึ้นผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ดินทางใกล้ๆสบายใจใช้แผนที่
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
2: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้ง

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะเอ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
2: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
1: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้วฮะ
2: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
1: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
1: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได
5: ้โยเย
2: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดต่อ

0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
1: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: ขนแดงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: เพิ่มพลังเจ็ดมหัศจรรย์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต๊อสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้าบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
4: ครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
3: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

0: ดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้รายการดร.คริสจะพาน้องๆมาดูอีกหนึ่งอาชีพที่ใครหลายๆคนฝันอยากจะทำนั่นคือหมอม้าหรือสัตวแพทย์รักษาม้าโดยเฉพาะม้าเป็นสัตว์ที่สง่างามหลายคนชื่นชอบม้าแล้วการทำงานของหมอม้านั้นทำงานอย่างไรแล้วหมอจะสื่อสารกับมันได้อย่างไรวันนี้น้องไอรีนจะตามติดการทำงานของหมอม้าเพื่อให้หายสงสัยกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะว
2: ัน
1: นี้หนูอยากรู้ว่าหมอม้าทำงานอย่างไรและทำอะไรบ้างค่ะ
2: ได้ค่ะก็หลักๆของหมอม้าก็จะมีหน้าที่ดูแลม้านะคะทีนี้หมอม้าเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือเป็นคุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็จะคอยรับม้าที่เป็น walk in เข้ามารักษาอีกอย่างนึงก็คือเป็นหมอม้าที่จะออกมาตามคอกม้าอย่างวันนี้ที่เรามานะคะก็จะมาดูแลสุขภาพม้าหรือว่ามารักษาม้าที่มีอาการเจ็บป่วย
1: งั้นวันนี้หนูขออนุญาตติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
1: ค่ะ
0: แหมน่าสนุกจริงๆนะครับน้องไอรีนดูมีความสุขมากที่ได้ตามดูการทำงานของหมอมาเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยและอยากรู้กันใช่ไหมล่ะครับว่าวิธีการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยนั้นควรทำอย่างไร
2: เดี๋ยววันนี้เราจะตรวจม้าตัวนี้ก่อนนะคะม้าตัวนี้ชื่อ Creature นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจหาม้านะคะเราต้องทำความรู้จักกับม้านิดนึงก็คือให้ม้าดมมือเราก่อนนี้อันนี้ไอรีนลองสิเอามาให้ม้าดมมือโอเค
0: พอม้าคุ้นกลิ่นเราแล้วขั้นตอนต่อไปในการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยต้องทำอย่างไรครับคุณหมอ
2: ทีนี้เวลาเราเข้าหาม้านะคะเราจะเข้าแค่จากทางด้านข้างนะคะหรือด้านหน้าอย่างนี้เท่านั้นเนาะห้ามเข้าด้านหลังเพราะว่าม้าเนี่ยมันสามารถเตะได
1: ้
2: นะคะอันตรายนะคะพอม้ารู้แล้วว่าเรากำลังจะเข้าหาเราอาจจะเรียกชื่อเขาก็ได้นะเขาชื่อ Treasure
1: Treasure
2: เดี๋ยวเราจะมาตรวจร่างกายม้ากันนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะอย่างเช่นดูว่าเขามีบาดแผลไหมตามตัวนะคะดูตาเขาว่าตาเขาสดใสดีหรือเปล่าเนาะมีขี้ตาไหมเนาะดูว่าเขามีน้ำมูกหรือเปล่าเหมือนคนเราเป็นหวัดก็จะมีน้ำมูกนะคะอันนี้เราดูทั่วดูโดยรวมก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้ว

0: เนี่ยเราก็จะมีการวัดสัญญาณชีพเขานะคะอย่างเช่นวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนาะวัดตรงไหนเดี๋ยวเราเดินมาดูนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะค่ะถ้าคนก็เป็นอกทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าของม้าเนี่ยค่ะก็จะวัดฝั่งซ้ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลังข้อศอกนะเดี๋ยวพี่จะให้ฟังใช่ตำแหน่งนี้อะเดี๋ยวน้องอันนี้ลองฟัง
1: เบามาก
0: เบาใช่ไหมเพราะว่าม้ามันค่อนข้างมีอกใหญ่แล้วมีกล้ามเนื้อหนาค่ะเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยจะไม่ชัดมากนะคะต่อไปหลังจากเราฟังเสียงหัวใจแล้วเราก็จะฟังนานประมาณ1นาทีนะคะเพื่อนับดูว่า1นาทีอ่ะเขามีอัตราการเต้นเท่าไหร่ก็คือประมาณ28ถึง44ครั้งทีนี้เวลาฟังเสียงปอดเนี่ยเราก็จะฟังในตำแหน่งนะคะช่วงบริเวณใต้กึ่งกลางหลังเนี่ยนะคะลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายๆอย่างนี้นะคะ
1: คือตรงนี้คือเป็นปอดเขาหมดเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะปอดม้าใหญ่มากนะคะตรงนี้เป็นปอดเขาหมดเลยในแอเรียทั้งหมดเนี่ยเราฟังได้เราอาจจะแบ่งฟัง6จุดก็คือด้านบน3จุดนะคะแล้วก็ตรงกลาง2จุดแล้วก็ด้านล่าง1จุดซ้ายขวาต้องฟังทั้งคู่เนาะฟังนี้เดี๋ยวลองฟังดูแต่ว่าที่นี้เสียงปอดม้าเนี่ยมันค่อนข้างเบานะคะโดยเฉพาะม้าใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกม้านะคะเสียงมันจะไม่ชัดเท่ากับเหมือนเวลาเราฟังในสุนัขหรือแมวนะคะได้ยินไหมความจริงเนี่ยมันจะต้องได้ยินเสียงทั้งหายใจเข้าและออกแต่ในม้าเนี่ยถ้าฟังอย่างเงี้ยความจริงอะฟังยากหลังจากที่เราฟังเสียงปอดแล้วนะคะเราก็จะฟังเสียงถัดมาก็คือเสียงทางเดินอาหารนะคะม้าเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลากินประมาณ 16-18 ชั่วโมงต่อวันนะคะก็จะฟังตำแหน่งนี้นะคะตรงบริเวณสวาบนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างวันนี้เวลาฟังก็เราจะแตะสเต็ปมานะคะในตำแหน่งของสวาบด้านบนนี้นะคะแล้วก็ฟังว่ามันมีเสียงการเคลื่อนไหวของเดี๋ยวลองให้ฟัง
1: โอ้
0: น้อยนิ่มฟังง่าย
1: ปกติมีอะไรขยับอยู่ข้างใน
0: ใช่มันต้องขยับถ้าไม่ขยับเนี่ยเป็นเรื่องแหละถ้าไม่ขยับนี่คืองานหมอเข้าละนะคะอันนี้ก็คือปกตินะคะม้าจะต้องมีเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะเราก็ต้องฟังทั้งหมด4ตำแหน่งนะคะ
2: เราได้เห็นการทำงานของหมอม้าไปบ้างแล้วนะครับเวลาที่คุณหมอจะตรวจสุขภาพม้าต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่หมอม้าต้องรู้คือการวัดน้ำหนักของม้าว่าแต่ว่าคุณหมอจะรู้ได้ยังไงครับว่าม้ามีน้ำหนักเท่าไรเราไปดูกันเลยครับ
0: พี่หมออยากให้อลินทายว่าม้าตัวนี้หนักกี่โล
1: 60อย่างงี้ได้มั้ยคะ60โลกว่า
0: 60โลโอ้ความจริงแล้วม้าเนี่ยมีน้ำหนักเรนกว้างมากนะคะตั้งแต่ถ้าเป็นม้าเด็กม้าเด็กๆหรือว่าเป็นม้าพันธุ์เล็กอะค่ะก็อาจจะน้ำหนักแค่ประมาณ30โล50โลได้ไปจนถึง600ถึง700โลเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะม้าตัวเนี้ยน้ำหนักเท่าไหร่ไอรีนคิดว่าเขาวัดน้ำหนักม้ากันยังไง
1: ที่ช่างอันใหญ่ๆหรือเปล่าคะ
0: ที่ช่างอันใหญ่ๆที่โรงพยาบาลมีค่ะแต่พี่หมอแบกมาไม่ไหวหรอกเวลาพี่หมอออกเคสแบบนี้นะคะพี่หมอก็ต้องใช้อันนี
1: ้สายวัดเหมือนสายวัดเอวเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะแต่สายวัดอันเนี้ยมันวัดน้ำหนักม้าได้นะสายวัดเนี้ยเขาออกแบบมาแล้วว่าถ้าเราวัดน้ำหนักด้วยวิธีการวัดรอบตัวนี้รอบอกนะคะมันจะให้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงของม้ามากแตกต่างกันแค่ประมาณ 10-20% ไม่เยอะมากนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่หมอวัดให้ดูแล้วเดี๋ยวให้อลินวัดเนาะก็คือเราจะเอาสายอะค่ะพันรอบตัวอกม้านะคะอย่างนี้ขีดแรกนะคะเป็นส่วนสูงนะคะเดี๋ยวพี่หมอวัดส่วนสูงอีกทีนึงขีดที่2เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นปอนด์นะคะส่วนขีดที่3เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะน้องไอรีนบอกพี่หมอซิว่าน้องเทสเชอร์ของเราอ่ะหนักเท่าไหร
1: ่โห414โลค่ะ
0: ใช่ใกล้เคียงมาเมื่อกี้นี่ทาย
1: ไม่ใกล้
0: เลย
1: ค
0: ่
1: ะต้อง300โล
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: แล้วพี่เขาทำอะไรอยู่หรอคะ
0: ตอนนี้เขากำลังทำความสะอาดตัวม้าค่ะเราเรียกว่า grooming นะคะปกติแล้วเนี่ยเราต้องทำทุกวันเลยเพราะว่ามันมีประโยชน์ประโยชน์ของ grooming 1ก็คือเป็นการทำความสะอาดผิวหนังม้านะคะเป็นการปัดฝุ่นนะคะเอาสิ่งสกปรกออก2ก็คือมันจะกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงผิวหนังดีขึ้นค่ะขนเขาก็จะแข็งแรงแล้วสุขภาพดีเห็นไหมว่ามันเป็นเงา

แล้วก็อย่างที่3นะคะที่สำคัญก็คือมันเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเลี้ยงระหว่างเจ้าของกับม้าค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เรากรูมเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการผูกมิตรนะคะเป็นการสร้างความรักให้กับม้านะคะเวลาม้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะกรูมตัวกัน

0: อ๋อค่ะ
1: น้องๆได้ทราบวิธีการดูแลม้าและการตรวจสุขภาพม้ากันไปแล้วแต่หน้าที่ของคุณหมอม้าไม่ได้มีแค่นี้ยังมีภารกิจอื่นๆอีกที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับ
2: ต่อไปเดี๋ยวพี่หมอจะโชว์ให้ดูการตะไบฟันม้านะคะซึ่งจัดเป็นการดูแลสุขภาพม้ารายปีอย่างหนึ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพม้ารายปีก็จะมี1ก็คือการทำวัคซีนนะคะ2ก็คือการทำฟันหรือตะไบฟันนะคะอาจจะรวมถึงแผลพยาธิด้วยแล้วก็3ก็คือดูแลเรื่องกีบม้านะคะแต่วันนี้ที่คอกเนี้ยถึงกำหนดในการตะไบฟันม้าประจำปีพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นการตะไบฟันม้าจริงๆ
0: แล้วการตะไบฟันม้ามีประโยชน์อะไรคะ
2: ประโยชน์ของการตะไบฟันม้าก็คือ1เป็นการทำให้ฟันมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรืออาหารม้าที่เราเลี้ยงอะค่ะมันมีความแตกต่างจากธรรมชาติมันทำให้ฟันม้ามันมีความคมได้นะคะทีนี้ถ้าฟันคมเวลาม้าเคี้ยวมันก็จะไปบาดกระพุ้งแก้มหรือลิ้นทำให้ม้าเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการตะไบฟันเพื่อลบเอาตรงคมเนี่ยออกแล้วก็ทำให้ม้าเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารได้อย่างปกติซึ่งอุปกรณ์มีตามนี้เลยเยอะแยะมากมายนะคะ ก็จะเป็นตะไบนะคะซึ่งมีความคมอยู่เนี่ยไอรีนจับได้รูปไปอย่างนี้นะคะระวังบาดมือเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้นในการที่จะตะไบฟันม้าให้ดู
0: หนักมากเลยนะคะเนี่ย
2: ใช่หนักเนื่องจากม้าตัวใหญ่เราใช้อุปกรณ์ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราจะมีคุณหมอที่ทำฟันโดยเฉพาะของม้านะคะมาเป็นคนสอนแล้วก็เป็นคนที่จะโชว์ให้เราดูว่าตะไบฟันม้านะทำยังไง
3: คุณหมอวุฒิค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอคะแล้วขั้นตอนการตรวจฟันมีอะไรบ้างหรอคะ
4: ก็ในการตรวจฟันม้านะครับก่อนอื่นเราต้องตรวจสุขภาพร่างกายม้าก่อนว่าวันนี้ม้าเขาพร้อมทำฟันไหม
0: ค่ะ
4: ปกติเราจะฉีดตัวยาซึมนะครับซึ่งเป็นยาที่ทำให้เขารู้สึกง่วงแต่ว่าไม่ได้หลับนะ
0: ค่ะ
4: เพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้นให้เขานิ่งขึ้น

0: เมื่อกี้พี่หมอฉีดยาซึมให้แล้วนะคะจะเห็นว่ามาเริ่มซึมและเห็นไหมซึมดูยังไงดูตาเห็นไหมคะตาปื้อๆเหมือนตอนเราง่วงนอนเลยนะคะปากนะคะปากล่างเริ่มจะห้อยย้อยนิดนึงนะคะก็อันเนี้ยเริ่มจะเป็นระยะเวลาที่ดีแหละที่เราจะเริ่มปฏิบัติการก็คือตะไบฟันนะคะแต่ก่อนอื่นทุกครั้งหลังที่เราวางยาเราจะต้องตรวจไวท์เทลไซน์หรือว่าสัญญาณชีพมาด้วยนะคะหลักๆที่หมอจะทำก็คือเดี๋ยวพี่หมอจะฟังเสียงการเต้นของหัวใจดูว่าปกติหรือเปล่า
1: เป็นไงบ้างคะ
0: ก็อัตราการเต้นหัวใจของเขาเนี่ยก็ปกติดีนะคะมีการเต้นสม่ำเสมอดีนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หมอวุฒิเขาเริ่มในการที่จะโชว์ตะไบฟัน

0: มันสว่าง
1: เสียงหนีแล้วม้าจะไม่ตกใจไม่กลัวหรอคะ
0: ก็มีม้าบางตัว
2: มีบางตัวครับอย่างตะเกียบพี่วุฒิจะค่อยเทสเสียงก่อนว่าม้าตกใจมากไหมเริ่มไล่จากเสียงเบาไปเสียงหนักนะครับ

0: hài lắm. โอเคเรียบร้อยแล้วฟันไม่คมแล้ว
1: ไวมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็ใช้เวลาถ้าตะใบอย่างเดียวนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: ต่อตัวว
1: ันนี้หนูได้เห็นการตรวจฟันม้าการทำฟันม้าด้วยค่ะหนูต้องขอขอบคุณนะคะ
2: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรีนวันนี้มาตามหมอ1วัน
1: โหสนุกมากๆเลยค่ะได้ติดตามการทำงานของคุณหมอวันนี้หนูได้ตรวจหัวใจตรวจปอดของม้าได้รู้ว่าการชั่งน้ำหนักของม้ามันเป็นยังไงค่ะแถมวันนี้หนูยังได้โอกาสช่วยคุณหมอ

0: หยิบจับของในการตะไบฟันมาด้วยค่ะ
1: ถ้าสมมติน้องๆหรือว่าน้องไอรีนเองอยากเป็นสัตวแพทย์ที่รักษาทางด้านม้านะคะอย่างแรกเลยก็คือม้าเนี่ยเป็นสัตว์พิเศษเนาะสามารถสื่อสารกับเราได้อย่างวันนี้ที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักแล้วก็เข้าใจเขาเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกับเขาได้นะคะอย่างที่สองก็คือเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติเขาก่อนนะคะก็โดยการลงมาสัมผัสใกล้ชิดกับม้าเพื่อให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นอย่างไรเราจะได้รักษาเขาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะก็อย่างสุดท้ายก็คือเราจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพราะว่าการศึกษาเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดมันจะทำให้เราสามารถรักษาม้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดค่ะ
0: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
1: ยินดีค่ะ

0: าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอาหารผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

แรกเลยเนี่ยสุภวิทย์เนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของการพูดการออกเสียงนะคะเขาออกเสียงไม่ชัดทำให้เวลาเขาสะกดคำเนี่ยมันจะเพี้ยนไปนะคะอย่างบางทีเขาสะกดคำว่าดาวอย่างเงี้ยแต่เขาออกเสียงเป็นตัวตอเต๋าคำมันก็เลยกลายเป็นตออาวอตาวเขาก็เลยเขียนหนังสือผิดเขามีปัญหาเรื่องของการได้ยินเสียงดูนะคะแต่อยู่ในระดับน้อยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยฟังคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยก็พยายามพัฒนาเขาโดยการไปส่งไปฝึกพูดนะคะแล้วก็มีการฝึกออกเสียงให้ชัดเจนมากขึ้นทางโรงเรียนก็ช่วยโดยการฝึกให้เขาออกเสียงให้ชัดเจนนะคะแก้ไขคำผิดของเขาแต่จะไม่มากเพราะว่าถ้าเกิดเราแก้ไขคำผิดเขามากๆจะทำให้เขาขาดความมั่นใจ

0: ข้ามีใจ
1: เพราะอะไรนะ
0: เพราะ
1: ขอ
0: เอาเขา
1: เออ
0: มีใจ
2: ทีแรกก็เอ๊ะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ค่อยสนใจหนังสืออะไรเงี้ยพอรู้ว่าอ้อสายตาเขาสั้นมีปัญหามากกว่าคนปกติเยอะมากก็เลยพอแก้จุดนี้ก็เริ่มไปได้ดีค่ะแล้วตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนแล้วก็ถ้ารู้เราก็จะรีบแก้ทันที
1: เชิญผู้ปกครองมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยมีความยินยอมในการที่จะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการการศึกษาพิเศษนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสวิตเนี่ยเขาเป็นนักเรียนในชั้นเรียนปกตินะคะแล้วเราเนี่ยก็มีการปรึกษากันกับทางแนะแนวทางฝ่ายวิชาการของโรงเรียนแล้วก็โครงการการศึกษาพิเศษนะคะนำสุภวิทย์เนี่ยเข้ามาพูดคุยกันนะคะมีการ เริ่มจากครั้งละ1ชั่วโมงก็นำมาฝึกที่โครงการนะคะจนสุดท้ายแล้วเมื่อกระบวนการของทางด้านเอกสารหลักฐานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ยินยอมให้เขาเข้าโครงการเนี่ยก็ดำเนินไปเราก็นำเขากลับเข้ามาฝึกนะคะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะส่งเข้าไปเรียนร่วมใหม
3: ่เมื่อน้อยโตพอที่จะเข้าจุดจุดจุดน้อยจะไปเข้าอะไรดีนะไปเข้าศุกร์วันเสาร์ใช่ไหม
4: ไม่ใช
5: ่กระบวนการช่วยเหลือแบบร่วมมือทั้งระบบส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะต่างๆขึ้นเป็นลำดับตามศักยภาพ
1: จะต้องค่อยๆพูดคุยกับเขาเรียนรู้เขาในระยะเริ่มแรกนะคะเพราะเราไม่ได้รู้จักเขามาตั้งแต่ต้นเราก็ต้องเรียนรู้เขาแล้วก็ฝึกให้เขาเนี่ยนั่งทำงานโดยการใช้สิ่งที่เขาชอบเป็นรางวัลนะคะเริ่มแรกก็อาจจะให้งานไม่มากนักนะคะนั่งทำงานได้ก็ให้ดาวเป็นสติกเกอร์ดาวนะคะติดแล้วก็สะสมเป็นแต้มได้ดาว5ดวงก็มาแลกรับของรางวัลหรืออาจจะเป็นขนมเป็นอาจจะเป็นบล็อกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการถ่ายโอนไปเป็นรางวัลอีกครั้งนึงก็คือต้องมีลำดับขั้นตอนในการฝึกเขาอะนะคะแล้วก็จาก5นาทีเป็น10นาทีเป็น20นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงจนเขาสามารถนั่งเรียนได้เริ่มส่งในวิชาที่เขาสามารถเรียนได้ก่อนวิชาที่เขาสามารถเรียนได้เช่นวิชาศิลปะเขาชอบวิชาศิลปะเขาชอบวาดภาพเขาชอบระบายสีการประสานกับอาจารย์ประจำชั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยกับอาจารย์นะคะว่าในปีการศึกษานี้จะมีนักเรียนที่มีลักษณะแบบนี้ก็คือเราก็จะเล่าให้อาจารย์ฟังคร่าวๆแล้วก็มีการให้อาจารย์อ่านศึกษาเอกสารนะคะที่เป็นรายงานผลของเขาความสามารถปัจจุบันของเขานะคะแล้วก็ข้อจำกัดของเขาแล้วก็วิธีการช่วยเหลือแล้วก็จะมีเอกสารทำเอกสารไปให้อาจารย์เนี่ยได้ศึกษารายละเอียดเรามีการพูดคุยกับอาจารย์ประจำวิชาทุกๆวันนะคะหรือหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะถามความเห็นหรือปัญหาถ้าอาจารย์บอกว่าเขาสามารถที่จะอยู่ได้เรียนได้เราก็ค่อยๆผ่อนให้ตัวเขาเนี่ยเข้าไปเรียนอยู่ในชั้นเรียนค่อยๆทยอยเข้าไปแต่ถ้ามีปัญหาปั๊บเนี่ยเราก็จะมีการดึงเขากลับมาแล้วก็มีการมาฝึกมาพูดคุยกัน
3: ลองหาสิคะหาคำที่มีออ่างมาให้อาจารย์เอาให้ได้มากที่สุดเลยนะเอาในหนังสือเล่มนี้นะตรงนี้เป็น7แล้วใช่ไหมนี่เป็น8ใช่ไหมคะเวลาเขียนหนังสือถ้าจะไม่ให้เรางงเราต้องเขียน1 2 3 4 5ไว้ข้างล่างแต่เขียนอย่างนี้ก็ไม่ผิดเหมือนกันแต่อ่านง่ายมั้ยง่ายหรืออ่านยากเอออ่านยากอ่ะ
1: ตอนเขาเข้ามาในโครงการเนี่ยเขายังอ่านหนังสือไม่เก่งนักนะคะเขียนหนังสือเนี่ยเรียกว่าเขียนผิด D กับ B เนี่ยเขาสลับเปลี่ยนกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าให้เราเนี่ยเป็นโจทย์ให้เราเนี่ยมาศึกษาเขานะคะแล้วก็ค่อยๆเอาความสามารถของเขาออกมาว่าเขาทำอะไรได้ในระยะต้นเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินความสามารถของเขาที่ต่ำกว่าความสามารถของเขาจริงๆนะคะแล้วก็มาเริ่มเรียนเขียนอ่านกันเริ่มจากการเรียนรู้สระนะคะสระพยัญชนะแล้วก็สะกดเป็นคำสะกดเป็นคำเนี่ยเราก็ต้องอ่านสะกดคำนำให้เขาเพื่อให้เขาเนี่ยฝึกออกเสียงแล้วก็มีการเขียนว่ากออากาเนี่ยก็คือต้องเขียนกอไก่เพราะว่าถ้าเกิดเขาออกเสียงผิดเขาก็จะเขียนตัวอักษรผิด
3: สะกดส
6: อสอ
3: โอ
6: โอ
3: มอสม
6: บอ
3: บ
6: ออะรอบะ
3: สม
6: บมบะ
3: เก่งมากสมบัติ
1: ก่อนที่จะเริ่มบทเรียนใหม่เนี่ยเราก็จะทวน บทเรียนเก่าก็ทวนคำเดิมก่อนทวนของเดิมก่อนเพื่อที่จะไปเริ่มบทใหม่เริ่มบทใหม่อาจจะได้นิดหน่อยแต่ของเดิมต้องไม่ลืมเด็กนักเรียนคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะฝึกครั้งเดียวเขียนอ่านครั้งเดียวจำคำได้แต่สุภวิทย์เนี่ยอาจจะต้องทำหลายๆครั้งโดยการย้ำซ้ำทวนย้ำก็คือว่าย้ำของเดิมนะคะแล้วก็ไปฝึกทำซ้ำๆที่บ้านและกับที่โรงเรียนทวนก็คือก่อนที่จะขึ้นบทเรียนใหม่เนี่ยเราจะทวนบทเรียนเก่าเพื่อที่จะล้ำไปเข้าไปสู่บทเรียนใหม่นะคะแล้วก็คำทุกคำที่จะให้เขาเรียนรู้เนี่ยอาจจะต้องมีภาพประกอบให้เขาเข้าใจว่าคำนี้มันความหมายมันว่าอะไรการจะเลือกสื่อหรือหนังสือมาใช้กับสุภวิทย์เนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะไม่ใช่เฉพาะสุภวิทย์คนเดียวสำหรับเด็กที่มีปัญหาทั้งเรื่องการอ่านการเขียนน่ะนะคะเราก็ต้องดูนะสถานการณ์นั้นถ้าตอนนี้เขาออกเสียงออ่างไม่ชัดเราก็เลยเอาเรื่องออ่างมาแล้วเราก็ต้องไปหาซื้อครูเองเนี่ยจะต้องเป็นคนไปเลือกหนังสือมาให้เหมาะกับเด็กที่เราจะสอนแล้วก็บทเรียนแต่ละบทเรียนเนี่ยก็ต้องดูความสามารถของเขาในแต่ละช่วงวัยป.สองป.สามป.สี่เนี่ยสุภวิทย์เขาก็เรียนในชั้นเรียนได้เต็มวิทุกวิชานะคะพอเขาขึ้นป.หกเนี่ยสุภวิทย์เนี่ยเขาไม่สามารถเรียนติดตามวิ่งตามบทเรียนตามเพื่อนได้ทันเราอาจจะต้องดึงบางวิชาของสุภวิทย์เนี่ยออกมาเมื่อเรามีการถอนบางวิชาเขาออกมาเนี่ยก็มีการพูดคุยกับผู้ปกครองอยากให้คุณแม่เนี่ยลองเคยสอนเขาที่บ้านแล้วเพราะคุณแม่จะเป็นคนสอนการบ้านเขาลองมาเรียนในสถานการณ์ที่เป็นวิชาการที่โรงเรียนแล้วดูซิว่าบทบาทของคุณแม่ที่บ้านกับบทบาทของคุณแม่ที่โรงเรียนจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: หลายคนป่ะต้องหลายคนต้องอันไหนครับเดย์ แปลว่าอะไรเขาทั้งหลาย
4: ทั้งหลาย
5: การมีส่วนร่วมของครอบครัวโดยการเป็นครูอาสาสอนภาษาอังกฤษทำให้ผู้ปกครองเข้าใจลักษณะการเรียนรู้ของลูกและมองเห็นศักยภาพ
2: เราอาจจะช่วยเขาซ้ำบ้างเพื่อที่จะอธิบายให้มันชัดเพราะบางทีอยู่ในห้องเรียนเงี้ยมันไม่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้หมดแล้วก็บางทีเขามีสิ่งที่อยากจะรู้เจาะลงไปบางอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขาหยุดที่เขาจะเดินต่อไปอีกตามที่ในห้องควรจะเป็นใช่ไหมคะก็เลยเอามาออกมาอธิบายต่างก็ต้องพาไปสถานที่จริงอย่างในหนังสือเขาบอกว่ามีเรื่องอะไรนะคะเจดีดอกไม้เอ๊ะอยู่ที่ไหนอยู่วัดโพใช่ไหมคะเราก็ต้องพาไปอันเนี้ยเป็นเจดีและเป็นดอกไม้จริงๆอะไรเงี้ยหรือว่าเรียนภูมิศาสตร์ภาคเหนือมีจังหวัดอะไรบ้างแล้วก็ต้องพาไปพอเราให้เขาเห็นภาพอย่างเงี้ยเขาเข้าใจเหมือนกับสร้างแผนที่ในระบบความคิดเขาได้แล้วทีนี้เขาเดินไปได้แล้วค่ะทางอาจารย์นะคะก็มีการคุยกันว่าคุณแม่มาช่วยกันสอนไหมบอกได้เลยมาช่วยกันสอนได้จะให้สอนวิชาอะไรคุณแม่สอนได้หมดจัดตารางมาให้ลงเป็นอังกฤษลงเป็นอังกฤษก็คุณแม่ก็เอาตามหนังสือที่โรงเรียนใช้กันอยู่ค่ะให้สวิตช์ท่องศัพท์เนี่ยยูนิต7ยูนิต8แล้วเขาก็บอกว่ามาม่าเพื่อนเนี่ยเรียนถึงยูนิตนี้แล้วนะเขาก็จะสปีดเขาแข่งขอแซงเพื่อนไงคะเราก็เอาเลยลูกเร็วได้ยิ่งดีเลยก็เลยให้เขาท่องศัพท์ก็เลยแบบเหมือนบางทีก็แซงหน้าเพื่อนเขาก็มีกำลังใจค่ะคือจะไม่สอนละเอียดไปทีละบทไม่จะสอนไปให้เขาแบบทันเพื่อนหรือแซงหน้าแล้วค่อยกลับมาลง

0: รายละเอียดอยู่ที่เนี่ยเหมือนกับเป็นกฎระเบียบอาจารย์บอกสุภวิทย์เลยว่าให้ปฏิบัติตัวเหมือนกับเป็นอาจารย์สอนนะไม่ใช่เป็นคุณแม่มาสอนเพราะฉะนั้นก็จะทำตามข้อตกลงและอาจารย์ก็จะมีสมุดเล่มเล็กๆให้คุณแม่เซ็นให้อาจารย์ทุกท่านเซ็นว่าเนี่ยในชั่วโมงนี้ทำตัวเรียบร้อยค่ะคุณแม่ก็ไม่เครียดนะคะแล้วอาจารย์ก็ไม่ค่อยเครียดแล้วก็ตัวเขาเองก็ไม่เครียดเขารู้สึกมีความสุขค่ะ
1: ชั้นเรียนที่เป็นมิตรคือการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนปกติให้ยืดหยุ่นเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนร่วม
2: การที่เรามีการปรับช่วยให้นักเรียนนี่นะคะมีความสุขในการเข้าไปเรียนร่วมนะคะอาจารย์ประจำชั้นเนี่ยก็มีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้นนะคะเด็กในห้องนั้นก็ได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้เขาไปด้วยแล้วตัวเขาเนี่ยก็ได้เพื่อนเนี่ยเป็นตัวช่วยเพื่อนๆทั้ง7ห้องเนี่ยได้เวียนมาพบพี่วิทย์หมดทุกคนเพราะว่านักเรียนทั้ง7ห้องจะมีการกระจายและมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพบเจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสุภวิทย์ในปัจจุบันนะคะเขาก็จะเป็นคนที่เป็นที่รู้จักของทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็จะรู้ธรรมชาติของเขาแล้วก็จะช่วยเหลือเขาเวลาทำงานกลุ่มก็ชวนเพื่อนเข้ามาทำงานด้วยให้งานเพื่อนที่เพื่อนสามารถทำได้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเรียนกับเขามาเนี่ยจนเข้าใจธรรมชาติของเขาอะค่ะแล้วเพื่อนๆก็เป็นตัวช่วยเขาด้วยช่วยส่งเสริมทำให้เขามีกำลังใจเขาจะมีความสุขแล้วก็ภูมิใจมากที่เพื่อนๆยอมรับเขาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเขาคงจะใช้ไม้บรรทัดเดียวกับเด็กปกติไม่ได้นะคะทางโครงการการศึกษาพิเศษเนี่ยก็ต้องศึกษาหลักสูตรแล้วเราก็ต้องปรึกษาผู้สอนอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยในเรื่องนึงเนี่ยนักเรียนเนี่ยควรจะเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็ให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเรียนในเรื่องนั้นอาจจะเรียนน้อยกว่าเพื่อนในชั้นเรียนแต่เนื้อหาเดียวกันแต่มีความซับซ้อนน้อยกว่า
0: ที่พูดมาทั้งหมดเป็นองค์ประกอบหลักหมดเลยที่ทำให้เดินมาถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีอาจารย์นะคะถ้าไม่มีเพื่อนนะคะไม่เป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็ผู้ปกครองต้องแข็งแกร่งแข็งแรง
2: โตขึ้นพี่วิทย์จะไปทำงานอะไร
3: ไม่รู
2: ้ยังไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะคะเอามือลงยังไม่ทราบไม่เป็นไรให้ค่อยๆ คิดไปเรื่อยๆแต่เวลานี้ต้องทำไมคะรู้จักแบ่ง
3: เวลา
1: ไม่ว่าจะมีอุปสรรคเช่นไรหากผู้เรียนรู้สึกมั่นใจว่าบุคคลรอบข้างเปิดโอกาสและคอยสนับสนุนเขาแล้วความพยายามที่จะเรียนรู้ก้าวข้ามอุปสรรคย่อมเกิดขึ้นในจิตใจและผลิบานได้ในไม่ช้า

0: การเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระอารมณ์ในช่วงวัยรุ่นส่งผลเป็นทวีคูณสำหรับเด็กพิเศษที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารคุณครูอัญชนาสุนทรพิทักษ์ห้องเรียนต้นรักมูลนิธิต้นรักเพื่อเด็กพิเศษช่วยนำพลังภายในอันพรุ่งพล่านของวัยรุ่นในห้องเรียนแปลงไปสู่การทำงานสร้างสรรค์ผ่านชั้นเรียนประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นม.1เ
1: มื่อที่ต้นรักก็เริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนะคะที่อยู่ในโรงเรียนวันสว่างจิตเนี่ยรวมตัวกันเป็นชมรมต้นกล้าและลูกๆเนี่ยก็เรียนร่วมกับเด็กอื่นๆมาจนกระทั่งจบประถม6ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนและในช่วงนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ตะเวนหาว่าจะให้ลูกไปเรียนที่ไหนดีเราก็เริ่มต้นด้วยนักเรียน3คนนะคะตอนนี้เราก็มีนักเรียนประมาณ17คนแล้วก็มีนักเรียนที่มาบําบัดรายวันหรือว่ามาร่วมกิจกรรมบางอย่างรวมแล้วทั้งหมด22คนค่ะตอนนี้
2: ค่าสุขวันใหม่สองความรักความอบอุ่นสุดดวงใจสองโหท่าสวัสดิ์สวัสดิ์ให้ข้าเดิน
1: ในการออกแบบหลักสูตรเนี่ยพี่ได้รับความรู้นะแล้วก็ความเข้าใจเรื่องมนุษย์มาจากการศึกษาแนววอลดอร์ฟโรงเรียนเราก็ทำการศึกษาแนวนี้ทีนี้สิ่งที่เราต้องมาย่อยกันอีกทีนึงก็คือว่าจะเลือกตรงไหนอย่างไรบ้างเพราะว่านักเรียนของเราไม่เหมือนนักเรียนทั่วไปนะคะประสบการณ์ที่จะรับอะไรและย่อยเนี่ยใช้เวลานานกว่ามาก3กลุ่มวิชาที่ตอบสนองทำความคิดตอบสนองความรู้สึกและตอบสนองให้เขาได้ลงมือทำในภาษาอังกฤษก็จะใช้ว่า thinking feeling และ willing นะคะ thinking มันเชื่อมโยงกับการตื่นตัวของสมอง feeling มันเชื่อมกับการตื่นตัวของระบบจังหวะโดยเฉพาะหัวใจและปอด willing เชื่อมโยงเกี่ยวกับระบบระยางแขนขาของเราให้ได้เคลื่อนไหวเมื่อ3ส่วนนี้มันได้รับการศึกษานะหรือการทำให้ตื่นตัวทุกวันเนี่ยเขาก็จะเติบโตเป็นคนที่มีสุขภาวะนะคะดังนั้นการศึกษาของเราจึงไม่ได้เน้นตัววิชาแต่เน้นกระบวนการนะคะที่จะทำให้วิชานั้นมีชีวิตขึ้นมามันจะมีวิชาทั้งที่ใช้ความคิดเป็นหลักนั่นก็คือวิชาเชิงคณิตศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์สำคัญมากเพราะว่าเขาจะได้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกและพิสูจน์ได้ว่ามันมีความจริงถ้าเขาจุดไฟและต้องการดับเขาสามารถที่จะใช้น้ำดับไฟได้หรือว่าถ้าเขาให้ความร้อนกับไฟแล้วน้ำก็จะระเหยไปมันเป็นความจริงทุกกาลสมัยวิทยาศาสตร์จะให้ความรู้สึกมั่นคงบางอย่างกับวัยรุ่นว่ามันมีสัจจะอยู่ในโลกนี้คณิตศาสตร์ก็เป็นความจริงเหมือนกันนะว่า1บวก1หรือ5บวก5ก็จะเป็นจำนวนนี้เสมอแล้วศิลปะทำงานอะไรมันเป็นอาหารหัวใจมนุษย์เรามีจิตใจต้องการแสดงออก
3: เวนิสบ้านเกิดของข้าเป็นเมืองท่าติดทะเลเมื่อข้ายังเด็กข้าชอบไปวิ่งเล่นที่ท่าเรือเพื่อดูเรือสินค้าที่แล่นผ่านไปมาเรือเหล่านี้มาจากไหนและจะไปข้าอยากรู้ยิ่งนัก
1: กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับการลงมือทำก็คือวิชาเชิงเกษตรกรรมนะคะแล้วก็วิชาเชิงโภชนาการมันสำคัญเป็นอย่างยิ่งกลุ่มวิชานี้โดยเฉพาะสังคมไทยเนื่องจากว่าเด็กๆของเราไม่ได้ถูกฝึกให้เป็นผู้ลงมือทำจะถูกฝึกให้เป็นผู้รับหรือผู้บริโภคดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือปลุกว่ายูทำได้สามารถหุงข้าวกินเองได้อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่โรงเรียนทำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พบว่ายิ่งทำวิชาเชิงนี้มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งดีกับพวกเขาเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานชีวิตของเขาเนี่ยถูกป้อนโดยคนอื่นตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ต้องการความดูแลพิเศษหรือว่าเด็กทั่วๆไปก็จะมีภาวะที่ฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงนะดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แทนที่จะให้เขาไปหมกมุ่นในห้องน้ำนะหรือว่าเลือดมาไม่รู้จะทำยังไงร้องโวยวายนะเราเอาพลังเหล่านั้นเนี่ย มาทำอย่างอื่นที่มันสร้างสรรค์นะคะแล้วพลังของเขาจะช่วยเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างไร
3: นานเนิ่นนานนั้นยังมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเป็นเมืองท่าติดทะเลเป็นเมืองที่ผู้คนแวะมาทักทายกันจากทุกมุมโลกเมืองนั้นชื่อว่าเมืองเวียง
1: ว่าละครเนี่ยมันเป็นศิลปะที่มหัศจรรย์มากเพราะว่าในศิลปะการละครมันได้รวมเอาศิลปะทุกแขน

0: งไว้ในนั้นไม่ว่าจะเป็นประติมากรรมถ้าเราทำฉากกันมันก็จะเกิดประติมากรรมขึ้นมาถ้าเราทำเสื้อผ้านะมันก็จะเกิดหัตถกรรมขึ้นนะคะทำของที่จะเข้าไปประกอบฉากนะทำมีดทำไม้ทำดาบคีตกรรมมันก็เกิดขึ้นเพราะในละครมีดนตรีนาฏกรรมมันเกิดขึ้นมีการเคลื่อนไหวมีลีลาร่ายรำนะคะเหล่านี้ศิลปะทุกแขนงมันมีชีวิตอยู่ในละครอันนี้ศิลปะในความเป็นจริงมันคือเสื้อผ้าที่เราใส่ศิลปะในความเป็นจริงคือบ้านเรือนที่เรามองแล้วมันงามมันน่าอยู่มันปลอดภัยศิลปะคือการเอาโลกข้างในออกมาให้ปรากฏในโลกข้างนอกนะมันเป็นความงามที่จับต้องได้เมื่อเขาได้ลงมือสร้างฉากนะคะเมื่อเขาได้ลงมือเย็บเสื้อผ้าที่จะใช้ในการแสดงละครเมื่อเขาได้ร้องเพลงหรือเป่าขลุ่ยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เขาได้หายใจออกมาและที่สำคัญคือมีผู้ที่รับสิ่งนั้นไปนั่นคือมีคนดูนะคะทุกๆคนได้ใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนของตัวเองเพื่อถ่ายทอดศิลปะนี้ออกมา
1: พ่อกับลุงก็ชักชวนให้มาคงออกเดินทางไปคาเทศด้วยมาคงดีใจมากความฝันของเขาเป็นความจริงคราวนี้ล่ะเขาจะได้เดินทางไปกับเรืออย่างน้อยเขาอยากรู้นักว่าสินค้าต่างๆที่นำมาขายในเวนิสนั้นมาจากไหนและใครเป็นคนทำขึ้นมาม
0: าโคโปโลเป็นเด็กหนุ่มที่อยู่ในเมืองเวนิสนะคะในสมัยก่อนก็มีคำพูดที่ว่ากรุงเทพเหมือนเวนิสตะวันออกนะดังนั้นเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงบางอย่างละระหว่างนักเรียนของเรากับมาโคโปโลและมาโคโปโลก็ออกเดินทางไปนะคะเขาสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยความรู้สึกที่ว่าฉันอยากจะออกไปสู่โลกข้างนอกออกไปจากบ้านของเราหรือสิ่งแวดล้อมที่เราเคยชินนะคะและนั้นมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญมากดังนั้นเนี่ยละครจึงต้องทำหน้าที่พาเข้าไปในโลกของจินตนาการ
1: เวนิสพรุ่งนี้ข้าจะจากเจ้าไปพรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางไปสู่ทะเลกว้างโอ้โลกล่ากว้างใหญ่เขตแคว้นแดงใดๆปัทภีนี้สิ้นสุดที่ไหนมาโคโปโลฝันฝันเปิดประตูเรียนรู้โลกกว้าง
0: นักเรียนเราก็ค่อยๆเพิ่งตื่นขึ้นมาแล้วบางคนก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าฉันเป็นหนุ่มบางคนก็เริ่มเถียงแล้วบางคนก็เริ่มสนใจเพศตรงข้ามบางคนก็เริ่มถามแล้วว่าปิดเทอมนี้จะไปไหนใครไปไหนมาบ้างเขาเริ่มสนใจเรื่องแผนที่เรื่องว่าเขาอยู่ตรงไหนในโลกนี้นะคะนั่นคือสัญญาณที่แสดงบอกว่าฉันพร้อมแล้วนะที่จะออกเดินทางไปจากอ้อมอกของพ่อแม่แล้วก็ครูนะ
2: การทำงานของครูที่ห้องเรียนต้นรักเชื่อว่าทุกศาสตร์ที่ครูถ่ายทอดจะต้องปลุกร่างกายได้เคลื่อนไหวหัวใจรู้สึกเบิกบานเกิดความคิดจินตนาการในสมอง
0: ทำละครเนี่ยมันคืองานกลุ่มนะคะนี่เป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงของงานละครคือว่าเมื่อ8คนกลายมาเป็น1นะหรือว่า15คนกลายเป็น1เดียวกันเนี่ยมันเป็นงานทีมเวิร์คและอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนะเริ่มจากการเล่าลักษณะคล้ายๆเล่านิทานเล่าไปช่วงนึงเสร็จแล้วเราจะแปลจากการเล่าในจินตนาการให้กลายเป็นศิลปะแขนงต่างๆอย่างเช่นการวาดภาพและเขียนบันทึกนะคะและการเริ่มซ้อมละครโดยในตอนช่วงแรกนะทุกคนก็จะเป็นสายน้ำกันหมดนะและหลังจากนั้นทุกคนก็จะเป็นเรือและทุกคนก็จะได้เป็นมาโคโปโลทุกคนเป็นลองเป็นสันตะปาปาเป็นหมดเลยและพอมาถึงช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงที่เล่าต่อแล้วก็ค่อยๆครูก็ค่อยๆดูว่าใครควรจะแสดงเป็นตัวอะไร

0: ช้สิ่งที่เด็กยังไม่มีและต้องการที่จะเติมเต็มและต้องการที่จะเติบโตในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนักเรียนคนหนึ่งที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการทรงตัวเรื่องความสมดุลลองหาบทที่ลองให้เดินมีอะไรอยู่บนศีรษะสินะแล้วก็ลองเดินไปเอารอบสองรอบนั่นก็คือว่าอ่ะเขาเป็นพ่อค้าที่มีของทุนอยู่บนหัวหรืออย่างตัวละครที่เป็นมาโคโปโลเขาเป็นคนที่อยู่กับโลกรอบตัวตลอดจนไม่ได้กลับมาหาตัวเองเขาอะเหมาะที่สุดที่จะเล่นบทนี้คือคุณอยู่ในฉากเกือบตลอดเวลาแทบไม่มีเวลาหยุดพักแต่คุณต้องมีสติเสมอว่าอะไรจะมาอะไรจะไปนะคะตอนที่ผ้าไหมลงมาให้เขาเพื่อให้เขารู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าเขาเอาตลอดเวลาเนาะนี่ก็คือทุกอย่างที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบหรือแง่มุมของงานบำบัดอยู่ในตัวนะคะ
1: พวกเขารอนแรมมาจนถึงเทือกเขาที่สูงชันและหนาวเย็นพวกเขาได้เข้าเฝ้าคุณไรค่ะมาโคโปโลหนุ่มน้อยวัย21ปีก็ได้รับการแต่งตั้งให้รับราชการชื่อเสียงของเขาและหนังสือที่เขาเขียนนั้นยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนแม้เวลาจะผ่านไปกว่า700ปี
0: และหลังจากเสร็จการแสดงทุกครั้งนะคะเราจะรู้สึกว่านักเรียนโตขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเขาอาสาที่จะทำโน่นทำนี่ด้วยตัวเองมากขึ้นมีความภูมิใจในตัวเองเพราะว่าเขาได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับนะคะ
2: การศึกษาบำบัดมีพื้นฐานความคิดว่าแม้ร่างกายและจิตใจของเด็กจะมีความบกพร่องในการรับรู้โลกเพียงใดแต่จิตวิญญาณของพวกเขายังคงบริสุทธิ์ไม่บกพร่อง

เวลาทำอาหารเนี่ยเนื้อสัตว์ถ้าลวกที่100องศาโปรตีนในหมูจะแข็งตัวอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยเราก็จะแก้เราจะใช้อุณหภูมิให้เหลือสักประมาณ90องศาก็คือลดอุณหภูมิด้วยการเติมน้ำเย็นแล้วเอาเนื้อหมูใส่ถ้าเนื้อสัตว์ที่โดนความร้อนสูงมันกระด้างมันก็ไม่อร่อยอย่างอันเนี้ยเราใช้ที่อุณหภูมิประมาณ90องศามันก็ให้แต่มันก็สุกละแนวคิดในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสอนเรื่องการประกอบอาหารเนี่ยสำหรับผมมองว่ามันมาจากพื้นฐานของวัยเด็กคือผมเป็นคนชอบเรียนคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์มากพอเราทดสอบเรียนรู้ไปเรื่อยๆเมื่อมามีบทบาทของความเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือเราก็มองว่าการจัดการเรียนการสอนเนี่ยครูบาอาจารย์จำเป็นต้องบูรณาการคือเอาศาสตร์หรือเอาวิชาความรู้หลากหลายวิชาเข้ามาจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเพราะเป้าหมายที่สุดของการเป็นครูเนี่ยคือสอนอย่างไรให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะสื่อเราอยากจะสอนโดยเฉพาะสำคัญคือเขาต้องไม่เบื่อหลักการสอนอาหารโดยใช้วิทยาศาสตร์อธิบายเนี่ยมันสามารถใช้ทุกทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เลยการดำเนินการสอนก็จะมีเรื่องของการนำเข้าสู่บทเรียนนำประเด็นที่จะสอนเนี่ยมาจุดประกายผู้เรียนก่อนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะเรียนเกี่ยวกับ

0: วิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการประกอบอาหารสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็จะไปเข้าค่ายพักแรมกันของหวานคลาสสิกของลูกเสือก็คือถั่วเขียวต้มน้ำตาลนะครับเพราะว่าหนึ่งง่ายคราวนี้พอเรามาพูดถึงถั่วเขียวต้มน้ำตาลเนี่ยปัญหาที่ถั่วเขียวต้มน้ำตาลไม่สุกมาจากเด็กมักจะเอาถั่วเขียวเอาน้ำตาลเอาน้ำใส่ลงไปพร้อมกันเวลาไปต้มเนี่ยมันจะสุกยากถ้าเราใช้วิทยาศาสตร์เป็นตัวอธิบายในเรื่องการประกอบอาหารก็จะพบเรื่องของระบบออสโมซิสกระบวนการออสโมซิสคือกระบวนการที่ของเหลวจากส่วนที่เข้มข้นน้อยเนี่ยจะซึมผ่านเข้าไปในส่วนเข้มข้นมากสมมติอันนี้คือหม้อที่เราใส่ถ้าถั่วเขียวต้มน้ำตาลแล้วเราใส่น้ำตาลไปก่อนเนี่ยน้ำจะซึมเข้าไปในเมล็ดถั่วเขียวได้ยากหรือว่าไม่ได้เมื่อมันซึมเข้าไม่ได้มันก็ถั่วเขียวมันก็ยังคงแข็งอยู่คนโบราณเรียกว่าน้ำตาลมันไปรักถั่วแต่ไม่อธิบายแต่ถ้าวิทยาศาสตร์จะอธิบายว่าเมล็ดถั่วเขียวถ้าไม่มีน้ำตาลน้ำจะซึมผ่านเข้าไปในเมล็ดถั่วเขียวเมื่อน้ำซึมผ่านเข้าไปพอเมล็ดถั่วเขียวโดนความร้อนในน้ำมันน้ำโดนความร้อนมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนมันก็จะทำให้ถั่วเขียวนั้นสุก
1: จ้าครับแล้วก็ไอ้ที่เอาช้อนครับใส่ไปในหม้อถั่วเขียวด้วยมันช่วยอะไรครับ
0: ช้อนเซรามิกหรือช้อนดินเผาที่ใส่ลงไปเนี่ยมันมีทรายแล้วมันก็เป็นดินเหนียวมันจะทำให้อุณหภูมิเนี่ยสูงกว่า100องศาเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ถั่วที่เป็นถั่วหินหรือถั่วแข็งได้รับความร้อนสูงมากถั่วจะเกิดการสุกไปเองหลังจากนั้นเราก็มาสอนเรื่องกระบวนการออสโมซิสโดยการทำขนมปังสังขยาขนมปังสังขยาเนี่ยมันมีที่มาจากขนมพุดดิ้งของชาวตะวันตกหลักการทำพุดดิ้งนะครับก็คือผสมแป้งกับส่วนผสมที่เป็นน้ำยกเว้นที่มีรสหวานคนให้เข้ากันแป้งเนี่ยโดยความคงสภาพเนี่ยมันจะแห้งพอเราใส่น้ำลงไปเนี่ยแป้งมันจะดูดซับน้ำเข้าไปในตัวมันจะดูดเข้าไปได้ถึง 25-30% หลังจากเราปล่อยให้แป้งเนี่ยครับมันดูดซับน้ำเข้าไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยโดยทั่วไปก็อย่างน้อย15หรือ20นาทีเราก็จะมากวนแป้งเนี่ยพอกวนโดนความร้อนมันจะขยายแล้วมันจะเกิดสภาวะความเป็นเจลมันหนืดพอแป้งสุกวิธีการทดสอบแป้งสุกก็คือเวลาชิมแป้งลักษณะแป้งจะสากหรือจะน่าจะเป็นยังไงมันจะลื่นคือแป้งเวลาที่มันสุกด้วยความร้อนเนี่ยมันจะมีสภาพเป็นเจลมันจะลื่นก็คือนั่นคือสุกแล้วจึงจะใส่น้ำตาลหลังจากนั้นก็จะนำสู่การปฏิบัติต้องสอนกล้าที่จะลงมือแล้วก็กล้าที่จะปฏิบัติแต่โดยธรรมชาติของคนบางคนชอบไม่ค่อยมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมักจะให้เขาทำเลยแล้วเราก็คอยดูอยู่ใกล้ๆแล้วเราก็อาจจะปรับแก้วันนี้เราจะใช้ทฤษฎีออสโมซิสกับกระบวนการเป็นเจลของแป้งเนี่ยมาทำอาหารวันนี้เราก็เลยจะทำขนมพุดดิ้งนะครับที่ครูแจกให้ทุกคนก็มีตำรับแล้วนะครับตำรับการทำพุดดิ้งวิธีการทำนะครับเดี๋ยวทั้งสองกลุ่มทำเลยผมชอบใช้เสมอว่าความผิดพลาดของชีวิตเนี่ยมันยังต้องเจออีกเยอะเป็นไม่รู้กี่ครั้งแต่ถ้าเรายอมรับความผิดพลาดเราก็จะไม่กลัวที่จะทำผิดเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้เมื่อเขากล้าแล้วเขาทำได้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเขาก็จะมีความเชื่อมั่นแล้วเขาก็จะต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยต่อมาก็มาสอนเรื่อง balance of taste กับ combination of taste ฝรั่งชอบถามว่าเทคนิคการประกอบอาหารไทยให้อร่อยเนี่ยทำอย่างไรครูใช้ทฤษฎีเรื่อง balance of taste เนี่ยหรือสมดุลของรสชาติอาหารทำให้อาหารอร่อยได้เดี๋ยวเราจะทดลองทำแลบวันนี้เราจะใช้เครื่องปรุงหลัก3ตัวก็คือน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลน้ำมะนาวเป็นตัวแทนความเปรี้ยวน้ำปลาความเค็มแล้วก็น้ำตาลความหวานเดี๋ยวก็จะให้นิสิตเนี่ยครับแบ่งเป็น2กลุ่มในนี้เลยเราลองตวงใช้เศษ1ส่วน4โดยใช้น้ำมะนาวเศษ1ส่วน4น้ำปลาเศษ1ส่วน4น้ำตาลเศษ1ส่วน4ผสมให้เข้ากันแล้วลองชิม2กลุ่มลองชิมสิครับว่าถ้าคุณตวงเนี่ยรสชาติจะเหมือนกันมั้ยละลายแล้วลองชิมความบาลานซ์ของมันรสชาติจะเป็นยังไงมันก็จะกลมกล่อม ใกล้เคียงก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนี่ยมันอธิบายเรื่อง combination of taste ชัดเจนมากก็คือการใช้เครื่องปรุงที่หลากหลายของไทยเนี่ยมาประกอบอาหารในลิ้นมนุษย์มีต่อมรับรสขมอยู่ที่โคนลิ้นแล้วก็มีต่อมรับรสเปรี้ยวต่อมรับรสเค็มในตำแหน่งที่วาดให้ดูแล้วก็ต่อมรับรสหวานอยู่ปลายลิ้นถ้าเราปรุงอาหารให้มีรสของความสมดุลต่อมรับรสมันก็จะผลิตน้ำเอนไซม์หรือว่าน้ำย่อยเนี่ยออกมาพร้อมกันจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าอร่อยจะพบว่ามีตัวแทนของรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานแล้วก็รสขมแล้วก็มีรสเผ็ดด้วยอย่างอาหารจานหนึ่งที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนี่ยมีความครบรสยกเว้นรสขมนะครับแต่ตัวที่แทนขึ้นมาจากรสขมคือรสมันจากถั่ว

0: สุดท้ายก็ต้องสรุปว่าที่สอนไปแล้วเนี่ยสรุปแล้วเราต้องการให้เขาเรียนรู้อะไร
1: เราเรียนรู้อะไรบ้างโดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการประกอบอาหาร
2: ใช้ในการนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ในการทำขนมปังเนี่ยคือปกติขนมปังเนี่ยจะไม่อ่อนนุ่มใช่ไหมคะก็จะใช้โดยการมีนึ่งอันนี้ก็ใช้
1: มันได้อะไรพอนึ่งแล้วมันได้อะไรมันจึงอ่อนนุ่ม
3: เพราะว่าไอ้น้ำมันเข้าไปใน
1: ความชื้นจากไอ้น้ำจะทำให้ขนมปังมันนุ่มพอมันนุ่มมันก็มันเหมาะกับลักษณะอาหารประเภทนี้ครับ
3: ก็คือเป็นการใช้การทำอาหารโดยไม่ใช้ไฟ
1: โดยตรงครับ
3: ใช้น้ำแทน
1: ใช้ไอน้ำร้อนแทนใช่มันอธิบายเรื่องการสื่อความร้อนได้เพราะว่าเราใช้กะละมังสเตนเลสมันให้ความร้อนสูงแล้วก็เร็วไปสอนคนได้ยังไงในฐานะพวกเราเป็นนิสิตศึกษาศาสตร
2: ์นอกจากในการทำอาหารนะคะต้องมีการจัดเตรียมหรือว่าการจัดการในการทำอาหารเช่นเราต้องหั่นหมูไว้ก่อนใช่ไหมคะถ้าหั่นแล้วไม่ได้หมักก็จะทำให้หมูเนี่ยมีกลิ่นได้เพราะฉะนั้นการหมักหรือว่าการขั้นตอนในการทำหรือวิธีการทำต่างๆเนี่ยก็ช่วยจัดการให้การทำงานของเราเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
4: เอาวิทยาศาสตร์มาใช้ด้วยครับแล้วก็เอาความพอเพียงครับ
1: สอนเรื่องวัฒนธรรมไหม
5: สอน
1: เช่น
5: การใช้ผักของไทยอะค่ะหลายๆชนิดมาทานร่วมกับผัดไทยเพราะว่าผัดไทยเนี่ยเป็นอาหารจานเดียวซึ่งจะมีรสชาติจัดจ้านแต่ว่าจะเห็นได้ว่าผักแต่ละชนิดก็มีลักษณะที่มีรสชาติที่ไม่เหมือนกัน
1: แล้วก็ผักจืดจะไปทำให้รสอาหารมันอ่อนลงแต่เรื่องวัฒนธรรมที่เด่นชัดและครูพูดหลายครั้งคือเราเนี่ยต้องภูมิใจในบรรพบุรุษใช่ไหมครับอันนี้สร้างอาชีพได้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวผัดไทยก็ขายได้แล้วโดยเฉพาะถ้าเราทำอาหารให้อร่อยเรื่องวัฒนธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็วัฒนธรรมเท่านั้นคือความโดดเด่นของความเป็นชาติสำคัญที่สุดผลดีที่เด็กจะได้จากการเรียนกับผมเนี่ยคือการต่อยอดความคิดการเป็นคนช่างสังเกตตรงนี้มันเป็นนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ถ้าเราสอนคนให้เข้าใจศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหารเวลาเขามีปัญหาอื่นที่ไม่ใช่ปัญหาที่เราหยิบมาสอนเขาจะคิดต่อยอดได้เราสร้างให้เด็กคิดเองได้สร้างให้เด็กคิดเองเป็น
2: หนูคิดว่าไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางด้านคณิตกรรมสังคมศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์หรือว่าศาสตร์ทางด้านอื่นนะคะคณิตกรรมเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หมดเลยอะค่ะเพราะว่าทุกศาสตร์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันใช่ไหมคะเช่นในการทำอาหารเนี่ยเราจะต้องมีการจัดการที่ดีอันนี้เราก็ใช้หลักการจัดการแล้วใช่ไหมคะส่วนอุณหภูมิความร้อนนะคะสิ่งต่างๆพวกนี้ก็ใช้หลักการวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วบางครั้งในการทำอาหารเนี่ยเราก็ใช้เป็นกลุ่มใช่ไหมคะสอนนักเรียนอันนี้ก็ใช้หลักของทางด้านสังคมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรนะคะศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็จะใช้อยู่ด้วยกันได้ทั้งหมดสามารถประยุกต์ใช้ได้อะค่ะ
4: ข้อดีของการใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหารนะครับหนึ่งคือไม่ต้องท่องจำครับผมสองเราก็ได้รู้อะไรมากขึ้นครับจากที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อนทึ่งครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเชื่อแค่คำสอนของพ่อแม่แต่เราไม่รู้ถึงที่มาที่ไปของมันว่ามันคืออะไรทำไมมันต้องรอขนาดนี้แต่พอเมื่อเราได้รู้ถึงวิทยาศาสตร์ก็ทำให้รู้ว่าอ๋อการรอคือการที่ส่วนผสมต่างๆของเคมีต่างๆมันได้เข้าไปเจอกันสารบางตัวได้ไปเจอกับอุณหภูมิเท่านี้มันก็เกิดเป็นสิ่งเป็นอาหารขึ้นมาได้เงี้ยครับ
6: การนำหลักวิทยาศาสตร์มาใช้ก็มีผลดีนะครับเพราะว่าสามารถทำให้รู้ถึงกระบวนการนะครับมีเหตุและผลทำให้เราเกิดการเรียนรู้เกิดกระบวนการคิดแล้วก็นำไปใช้ได้จริงอย่างเช่นพืชผักผลไม้อย่างนี้ครับที่เรานำมาปรุงแต่งแล้วก็บอกว่าในวัตถุดิบของผักมีวิตามินอะไรบ้าง A B C D นะครับแล้วก็จะได้กระบวนการสอนในเชิงของโภชนาการของอาหารไปด้วยครับผม
7: วิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะทำใหฝึกกระบวนการทางความคิดของคนแล้วก็ทำให้รู้จักสังเกตนะคะแล้วก็ทำให้เห็นภาพได้กว้างขึ้นแล้วก็เกิดการวิเคราะห์และวิเคราะห์อีกแล้วก็มันคือการทำซ้ำอะค่ะผิดพลาดทำซ้ำแล้วก็มีการจดบันทึกมันจะเป็นการต่อยอดทำให้คนรู้จักการพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้น
0: การนำวิทยาศาสตร์มาจัดการเรียนการสอนสิ่งที่ผู้เรียนและหรือผู้สอนจะได้คือการคิดตามหลักเหตุหลักผลตัวนี้มันสร้างคุณค่าให้กับผู้สอนและก็ผู้เรียนผมก็จะบอกนิสิตครับเรามาเป็นเครือข่ายต่อกันข ของการสร้างความดีของการเป็นคนดีของการเป็นคนช่างคิดช่างทำครูก็จะปลูกเมล็ดพันธุ์ในตัวคุณโดยถ้าคุณเป็นคนดีคุณเป็นต้นไม้ที่มีลูกที่มีรสหอมหวานวันหนึ่งคุณไปอยู่ตรงไหนแล้วใครเขาได้สัมผัสความหอมหวานในชีวิตเราเนี่ยเขาเกิดความพึงพอใจแล้วเขาเรียนรู้จากเราตัวนี้มันก็เป็นการสร้างต้นไม้ทางความคิดนี่แหละคือหนทางหนึ่งที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากกลับมาเรียนศาสตร์ของคณะกรรมศาสตร์หรือศาสตร์การประกอบอาหารแบบเก่งจริงในอนาคต

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพจักษุแพทย์หรือหมอตาซึ่งเป็นอีกอาชีพนึงที่หลายคนสงสัยว่าจักษุแพทย์มีหน้าที่อะไรแล้วมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆตามติดการทำงานของจักษุแพทย์ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ
1: หนูอยากเป็นหมอตาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอตาทำงานยังไงหนูขอดูหมอได้ไหมคะว่าทำอะไรบ้างในวันหนึ่ง
2: ยินดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละวันที่คนไข้เดินเข้ามาเนี่ยคนไข้ต้องทำอะไรบ้างตรวจอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือคนไข้ก็ต้องมาวัดสายตากันก่อนการวัดสายตาเราวัดทีละข้างเริ่มจากตาขวาก่อนปิดตาซ้ายไว้โอเคแล้วก็อ่านตัวเลขนะคะ
1: 5 9 2 7 4 6
2: เก่งมากค่ะ
1: 8 5 2 7 3
2: ทีนี้สลับข้างกันนะคะอ่ะนี้ตึ๊กอันนี้โอเค
1: 6 3 4 8 2
2: เก่งมากค่ะ
1: 3 5 7 9 6
2: เก่งมากเลยค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็อ่านเลขได้ทุกตัวเลยต่อไปเดี๋ยวเราไปวัดความดันลูกตากันค่ะนี่คือเครื่องวัดความคงกระจกตานะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องวัดค่าสายตาเครื่องก็จะสไลด์ให้เราอัตโนมัติเหมือนกันนะคะแล้วก็คอยคอนโทรลเครื่องห่างๆก็มันก็จะปริ้นผลออกมาเลยนะคะคนไข้รายนี้นะคะก็มีสายตายาวนิดหน่อยนะคะ25สายตาเอียง50สำหรับตาข้างขวานะคะส่วนตาข้างซ้ายมีสายตายาว25แล้วก็เอียง75จริงๆแค่นี้ก็อาจจะไม่ต้องใส่แว่นก็ได
1: ้ค่ะ
2: นะคะ
0: ได้ดูคุณหมอทำงานไปบ้างแล้วน้องไอรีนอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็เลยต้องขอลองดูเองครับผลออกมาสายตาปกติไม่มีปัญหา
2: เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องวัดความดันลูกตานะคะเพื่อจะได้ดูว่าความดันภายในลูกตาของเราเนี่ยมันปกติหรือเปล่า
1: เครื่องจะทำอะไรกับคนไข้เหรอคะ
2: เครื่องมันก็จะส่งเป็นแรงดันออกมาแล้วก็จะวัดแรงดันที่สะท้อนกลับเพื่อจะได้ดูว่าตัวกระจกตาของคนไข้เนี่ยแข็งมากน้อยแค่ไหนถ้าแข็งมากก็แปลว่าความดันลูกตาสูงของคนไข้รายนี้นะคะตาข้างขวา14นะคะข้างซ้าย13ก็ถือเป็นความดันตาที่ปกติเลยค่ะ
0: หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตรวจดวงตากันแล้วถ้าอยากจะเป็นหมอตาก็จำเป็นต้องรู้เรื่องกายวิภาคของลูกตาด้วยเราไปฟังกันเลยครับ
2: จากที่เราเห็นจากภายนอกเราจะเห็นตาดำกับตาขาวถูกไหมคะที่ตาดำเนี่ยก็คือเป็นส่วนของกระจกตานะคะส่วนตาขาวก็เป็นส่วนที่เรียกว่าสเคอร่านะคะส่วนกระจกตาดำเนี่ยจริงๆที่เราเห็นสีดำเพราะว่ามีไอริสค่ะหรือว่าม่านตาซึ่งเป็นมีเม็ดสีที่เป็นสีเข้มทำให้เรามองเห็นว่าเป็นตาดำถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นสีเข้มถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็นสีอ่อนลงอย่างเช่นสีฟ้าข้างหลังม่านตาก็จะมีเลนส์นะคะเลนส์อันนี้ก็ใช้กรองแสงทำให้แสงเข้าไปที่จอประสาทตาน้อยลงเป็นการป้องกันอันตรายจากแสงอาทิตย์หรือสี UV นะคะส่วนสีส้มๆที่เห็นนี้ก็คือเป็นจอประสาทตานะคะจอประสาทตาก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเซลล์รับภาพเพื่อจะได้เก็บข้อมูลของสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็ส่งผ่านเส้นประสาทตาเพื่อไปยังสมองเพื่อเป็นแปลภาพต่อไปว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคืออะไรคะ
0: น้องๆได้รู้จักกับกายวิภาคส่วนต่างๆของลูกตากันไปแล้วเรามาดูกันว่าหมอตารักษาโรคอะไรที่เกี่ยวกับดวงตาบ้าง
1: คุณหมอคะแล้วโรคที่เกี่ยวกับดวงตามีอะไรบ้างเหรอคะ
2: จริงๆมีเยอะมากๆเลยค่ะแต่ละวัยก็มีโรคที่แตกต่างกันนะคะที่เจอบ่อยๆก็พวกสายตาสั้นยาวเอียงนะคะส่วนโรคที่คนชอบสงสัยกันว่าทำไมมันมีหลายโรคจังก็คือโรคต้อเคยได้ยินไหมคะ
1: เคยค่ะ
2: เคยได้ยินโรคต้ออะไรบ้างคะ
1: ต้อกระจก
2: นอกจากต้อกระจกแล้วก็มีต้อลมต้อเนื้อแล้วก็ต้อหินด้วยเดี๋ยวเราเริ่มจากชั้นนอกเข้าไปชั้นในเลยดีกว่านะคะก็ชั้นนอกนะคะตาเราก็จะเป็นตาขาวกับตาดำถูกไหมคะแล้วเวลาที่เราลืมตาเนี่ยต รงบริเวณตาขาวเนี่ยก็จะโดนลมโดนสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากระพริบตาก็จะมีการเสียดสีระหว่างเปลือกตากับตัวเยื่อบุตาขาวมีการเสียดสีเกิดขึ้นแล้วเยื่อบุตาขาวก็จะนูนขึ้นถ้ามันมีเนื้อนูนขึ้นมาที่ตาขาวเรียกว่าเป็นตมคนนี้เพราะว่าโดนลมทีนี้บางทีเนี่ยถ้าเนื้อมันลามเข้ามาในตาดำเราเปลี่ยนชื่อเป็นต้อเนื้อต้อเนื้อคือต้อลมที่เข้าไปในตาดำนะคะส่วนต้อกระจกที่น้องเคยได้ยินก็คือเป็นเรื่องของเลนตานะคะเลนก็จะขุ่นขึ้นอันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากอายุที่มีตัวอย่างให้ดูดูนะคะอย่างนี้ก็เป็นต้อกระจกชนิดที่ตรงขอบนะคะขุ่นนะคะลองมองผ่านดูซิพอมองเห็นไหม
1: ก็มองเห็นเฉพาะตรงกลางรอบๆมันก็จะแบบ
2: คนไข้ก็จะเหมือนกันถ้าก็จะเห็นเฉพาะตรงกลางอันนี้อาจจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากนะเพราะคนไข้ก็ยังพอมองเห็นอยู่และอันนี้ล่ะคะขุ่นไหมคะ
1: โหอันนี้ขุ่นมากถ้าจะมองไม่เห็นเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ค่ะส่วนโรคสุดท้ายนะคะคือโรคต้อหินเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะดูว่าเราเป็นต้อหินหรือเปล่าเนี่ยคือคนไข้เนี่ยมีความดันลูกตาสูงเวลาที่ความดันลูกตาสูงเนี่ยเวลาที่เราไปกดตาเนี่ยตาจะแข็งเลยเหมือนเราไปกด

0: ือกสุดท้ายที่เราจะใช้ค่ะ
1: ค่ะ
2: เป็นจอประสาทตาของน้องไอรินเลยนะคะอันนี้คือขั้วประสาทตาของน้องไอรินก็ปกติเลยค่ะเนื้อหนาอันนี้เขาเรียกว่าจุดรับภาพชัดเป็นจุดที่จุดรวมของเซลล์รูปโคนซึ่งเป็นเซลล์เม็ดสีที่ทำหน้าที่บอกรายละเอียดของภาพซึ่งของน้องไอรินก็ปกติเลยนะคะ
3: น้องๆได้เห็นกันแล้วนะครับว่าหมอตาที่ต้องตรวจในห้องมืดนั้นตรวจเรื่องอะไรและขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไรงานสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมอตาคือการผ่าตัดแล้ววันนี้มีเคสผ่าตัดพอดีเลยครับน้องไอรีนจะได้มีโอกาสตามติดเพื่อดูการทำงานของหมอตาในห้องผ่าตัดกันเลยถ้าพร้อมแล้วเราตามคุณหมอไปเลยครับ
2: น้องไอรีนพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปดูคนไข้กันนะคะวันนี้มีคนไข้ผ่าท่อกระจกโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ก่อนที่จะผ่าตัดนะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเพื่อลดการติดเชื้อระหว่างผ่าตัด คนไข้จะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะงั้นเราก็ใส่เสื้อแบบปลอดเชื้อนะคะอย่าให้มือเราไปสัมผัสกับวัตถุติดเชื้อนะคะก็ต้องมีพี่ช่วยหมอผูกนะคะก็จะสังเกตว่ามือของพี่เนี่ยไม่ได้สัมผัสกับตัวถุงมือเลยนะคะทุกอย่างเป็นเสื้ออันนี้ก็คือเสื้อที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นจะไม่มีเชื้อโรคที่มันหลุดรอดออกมาข้างนอกได้เลยนะคะเพราะว่ามือนี่เดี๋ยวเราต้องไปสัมผัสคนไข้ทุกอย่างคนไข้ขาเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตให้มีน้องนักเรียนมาสังเกตการนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องอยากจะเป็นหมอตาคนไข้สะดวกไหมคะ
4: สะดวกค่ะ
2: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องไอรินเห็นไหมคะว่านี่คนไข้มีเลนตาขุ่นเนาะเห็นไหมคะสิ่งที่พี่จะทำก็คือพี่จะเอาเครื่องมืออัลตราซาวด์หัวเล็กๆเท่ากับหัวไม่ขีดแ
1: ค่
2: นะคะเข้าไปสลายตัวต้อกระจกเพื่อให้ถุงหุ้มเลนที่เคยมีเลนอันเดิมอยู่เนี่ยว่างแล้วเราก็ใส่เลนเทียมเข้าไปแทนที่เลนเทียมอันนี้จะใสแล้วก็มี power ที่พอเหมาะกับคนไข้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถมองได้เห็นชัดขึ้นเยอะเลย

0: บเหรอคะ
1: เรามีการหยอดยาชาก่อนค่ะแล้วเราก็มีการฉีดยาเข้าไปด้านหลังลูกตาทำให้กล้ามเนื้ออยู่นิ่งคนไข้จะขยับตาไม่ได้ทำให้การผ่าตัดง่ายขึ้นแล้วก็คนไข้ก็จะไม่เจ็บด้วยค่ะ
0: แบบนี้คนไข้ก็ต้องเห็นกระบวนการทำผ่าตัดอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ก็คนไข้ก็จะเห็นเป็นแสงจ้าค่ะเพราะว่าระยะตรงนี้มันใกล้มากเลยคนไข้จะไม่สามารถโฟกัสได้คนไข้จะเห็นแค่เป็นแสงสว่างสลับกับมืดเวลาที่มันมีเครื่องมือเข้าไปค่ะ
0: อ
1: ันนี้เป็นเครื่องมือแล้วค่ะอันนี้คือเครื่องมืออัลตราซาวด์เพื่อเราจะสลายเลนส์นะคะเห็นไหมคะเลนส์มันก็หลุดออกจากกันและเป็นสองฝั่งแล้วเราก็จะใส่เลนส์แล้วนะคะเห็นไหมว่ามันมีเลนส์อยู่ในหัวปากกาของหมอนะคะ
0: ที่เป็นสีใสใช่ปะคะ
1: ใช่ค่ะสีเหลืองอันนี้แหละเราฉีดเข้าไปแล้วมันก็จะไปกางออกค่ะโอเคเราจะกางออกแล้วเราก็หมุนให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะอยู่ในถุงหุ้มเลนส์เห็นไหมคะเลนส์ใสแล้วเนาะเทียบกับก่อนหน้าที่จะผ่าตัด
2: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรินวันนี้มาเข้าห้องผ่าตัดกับพี่
3: ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วตามที่หนูคิดไว้ห้องผ่าตัดจะต้องมีเลือดเยอะกว่านี้แต่ว่าพอมาครั้งนี้รู้สึกว่าเลือดน้อยมากเลยอะค่ะก็แปลกดี
2: ก็จริงๆการเป็นจักษุแพทย์ก็ไม่ได้ยากค่ะถ้าหนูตั้งใจเรียนหนังสือสอบคะแนนดีๆมีโอกาสที่จะเป็นจักษุแพทย์ได้เพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเลยต้องดูแลให้ดีเพราะถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยยากลำบากมากๆเลยค่ะ
3: อ๋อค่ะ
4: โอ้โหวันนี้เราได้เห็นการทำงานของหมอตาหรือจักษุแพทย์แบบเต็มที่ทุกขั้นตอนกันเลยนะครับรายการดร.คิสยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จัก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Oi! Oi! ไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่คุณปู่มาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: เออ

0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อดุมเก่งจริง
1: ๆสบายหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
2: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
3: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
2: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
2: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
3: ลองดูบ้างไหมล่ะ
1: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
2: แม่ประตูมิติเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจริง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
1: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อน
2: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
1: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
4: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
1: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
2: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
4: มหาวิทยาลัยเหรอ
1: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
2: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
4: จะไปกันแล้วเหรอ
2: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
4: เจริญพร
0: ชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์สิทธิ์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
3: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
1: โหสุดยอดไปเลยครับ
3: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
1: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: ปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: พูดถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นหลักสำคัญของการเรียนก็คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนวันนี้เราได้พามาที่โรงเรียนหันคราชรังสฤษดิ์จังหวัดชัยนาทที่นี่อาจารย์อุทุมพรได้ผนวกเอาการสอนเรื่องของโครงสร้างภาษาและการสนทนาโดยใช้สิ่งที่อยู่รอบห้องเรียนนั่นก็คือชุมชนและท้องถิ่นทำให้การเรียนนั้นสนุกขึ้น
1: We are go to the Gans Master ตะเคียนวูด
2: โอเค
1: ไทยแม่ย่าตะเคียน my friend let's go
3: ดิฉันอาจารย์อุทุมพรเลิศปรีชาค่ะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหันคาราชรังสฤษดิ์อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาทค่ะ
4: โอเค let's talk about your last holiday
3: ค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็จะเริ่มด้วยการนำเข้าสู่บทเรียนหรือเรียกว่า warm up
4: I went to visit my parents in Stoon do you know Stoon
5: yes
4: Stoon where is Stoon south okay very good in the south I visit my parents because I am a southerner have you ever been abroad
6: Japan
4: oh it sounds nice what did you do
3: หลักสูตรท้องถิ่นนี้มันอยู่ในสาระการเรียนรู้นะคะที่กำหนดอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในการสอนในเรื่องของ place to go เนี่ยดิฉันจะใช้คำถามเกริ่นนำก่อนในเรื่องของ warm up พอเป็นคำถามเราจะสอนเรื่อง holiday แล้วก็ใช้คำถามนำว่าเธอเคยไปไหม have you been abroad
4: how about you Natutai
7: do homework too
4: and I have five picture the place that most people like to go there for their holidays okay the first one what is the name of the place guess down นะคะ and tell your friend okay
3: ค่ะที่ครูใช้ให้เขาได้เดานะคะก็คือแทนที่ครูจะถามประเดี๋ยวจะกลายเป็นคำถามซ้ำๆใช่ไหมคะ what is it what place is itเราอาจจะใช้วิธีการเพราะครูกำลังฝึกให้นักเรียนตอนนี้นะเวลานี้นะฝึกทักษะในเรื่องของการฟังไปด้วย
4: This place is in China very very big thing do you know what place it is if you can raise your hand and stand up
6: Chinese wall
3: เราก็จะมีในเรื่องของการเน้นย้ำในเรื่องของโครงสร้างประโยคเพราะนักเรียนชั้นม.6 เนี่ยจบจากนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องต่อยอดไปสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษามีผลต่อการที่เขาจะต้องออกไปประกอบอาชีพ
4: So now we will talk about the plan we will think we will plan for your holiday plan เราจะทำอะไรกันลูกวางแผนถ้าวางแผนเกิดขึ้นยัง
6: ย
4: ังโอเคเพราะนั้นเราจะเป็นเรื่องของอะไรแล้วล่ะWe will talk about the place to go or thing to do.
3: แต่ก่อนที่เราจะให้เด็กทำกิจกรรมนะคะเราจะต้องมีการเซตก่อนว่าโครงสร้างที่เราจะเรียนวันนี้คือโครงสร้างอะไรเดี๋ยวเด็กจะหลงประเด็น
4: โครงสร้างตัวนี้คือ

0: going to
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูมี paper ให้นักเรียนจับคู่จับคู่โอเค
2: อาจารย์ได้ทำกิจกรรมโลเพลย์จับคู่สนทนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดโดยใช้โครงสร้าง to be going to หรือสิ่งที่กำลังจะทำและได้แจกหัวข้อสนทนาให้เด็กนักเรียนเพื่อคิดประโยคสนทนาขึ้นเอง
3: การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในคาบของดิฉันนะคะจะเน้นหนักในเรื่องของนักเรียนที่กล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสาร
0: Where
4: are you?
0: Where are you?
4: Going to
0: Very good อย่างนี้เป็นต้น Where are you going to go เพื่อน B C มาให้เพื่อนบอกถามตอบโอเคไหมคะ2 minutes to prepare 2 นาทีให้เป็นเตรียมก่อน You are acting เดี๋ยวหลังจากจบ2 นาทีแล้วตอนนี้เราจะมาทำโรลเพลย์การบทบาทสมมติให้หนูเต็มที่ออกเสียงเป็นไงคะ accent เต็มที่แล้วครูจะมีการประเมินนักเรียนด้วยนะคะเพราะนั้นเต็มที่เลยออกเสียง accent ท่าทาง accent เต็มที่ถ้าพูดกันง่ายๆก็คือ you can just read โอเคนะคะ
5: Where are you going to go on today?
6: I'm going to go safari garden.
7: How are you to go?I'm going to go shopping and buy the new movie.
8: Why don't you go Big C and China's Bird Park?
7: The weather are hot.
3: มันจะมีในเรื่องของกิจกรรมนะคะเด็กเวลาเราให้เด็ก role play ทำบทบาทสมมติแน่นอนละเด็กที่พูดผิดในขณะที่เด็กพูดผิดเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปสต็อปเขาเราอย่าเพิ่งไปหยุดของเขาเพราะว่าถ้าเราไปหยุดปั๊บเฮ้ยนักเรียนพูดผิดนะขาดความมั่นใจพอเด็กจะขาดความมั่นใจปั๊บเด็กไม่สามารถโกออนไม่สามารถต่อเนื่องได้เพราะนั้นเราให้เขาพูดก่อนพอเขาพูดจบประโยคนี้เราก็ไปบอกไอ้หนูลองเปลี่ยนใหม่สิลูกลองนี่ประโยคนี้นะที่ครูได้ยินมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกลองใหม่สิลูกไหนลองพูดใหม่อีกทีสิถ้าเขาพูดได้อย่าลืมนะคะที่จะชมเขา good very good excellent
9: hello good morning
10: hello afternoon
9: where are you going to go in your holidays
10: I'm going to Myanmar
9: oh Myanmar how you go there
10: I go to buy bicycle.
9: What are you to do in there?
10: I go to visit Hong Kong Beach.
11: การเล่นบทบาทสมมุติเนี่ยหมายถึงการที่ผู้เรียนมีบทบาทมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นบทนั้นจริงๆมันจะสร้างแรงจูงใจให้เด็กคิดว่าเราจะใช้ภาษาในสถานการณ์จริงเนี่ยอย่างไรแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นจริงไปหมดเพราะมันเป็นเพียงบทบาทสมมุติเท่านั้นเพียงแต่ทุกคนได้จินตนาการเราเน้นจินตนาการและจินตนาการนี้ก็จะนำไปสู่ความคิดของเด็กที่ว่าตัวเองได้เป็นบทนั้นบทนี้แล้วก็ได้ใช้ภาษาจริงๆในสถานการณ์เหล่านั้นอันนี้คือประโยชน์ของบทบาทสมมุติ
0: เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราจะมานึก if you think of our province จังหวัดของเรา
3: เราจะเข้ามาใกล้แล้วล่ะจะเข้ามาอยู่ในเรื่องของนักเรียนเองเพราะฉะนั้นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนก็สามารถที่จะเสนอความคิดเห็นอะไรได้
0: What are interesting places in China มีอะไรน่าสนใจในไชน่าบ้างคะ
7: China Bird Park
0: China Bird Park very good What else มีอะไรที่ไหนอีก Where else มีอะไรไหมคะ
12: เจ
0: ้
12: าพระยาแดม
0: เจ้าพระยาแดมหรืออินไทย
12: เกื
0: ่อนเจ้าพระยา very good เดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที
3: ่ทีนี้พอเราเรียนแล้วลองดูซิว่านำไปสู่นอกสถานที่เราก็ย้ำเรื่องเดิมเนี่ยเราก็ยังพูดเรื่องเดิมคือในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ให้เด็กได้ไปย้ำซ้ำๆข้างนอกอีกก็คือเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเราในฐานะชาวพุทธแล้วก็อยู่ในบริเวณนี้ครูเลยเลือกเอาวัดใหม่วงเดือนก่อนสถานที่อื่นเดี๋ยวเรามีโอกาสได้ไปแน่
11: ในเรื่องของการออกนอกสถานที่นะคะเป็นเรื่องดีเพราะว่าแน่นอนเลยแรงจูงใจเนี่ยมากเด็กคงเบื่อที่จะมานั่งอยู่แต่ในห้องเรียนในทำนองนี้เด็กจะได้รู้จักประยุกต์

0: ช้ความรู้ที่เราเรียนจากชั้นเรียนเนี่ยไปสู่สถานการณ์จริงเด็กก็จะมีความมั่นใจในการที่จะใช้ทั้งภาษาพูดแล้วก็นำมาสู่ภาษาเขียนที่หลังเนี่ยได้ง่ายขึ้น
1: Now we have a tour guide.The student in another group will be tourists. Okay, ที่เหลือก็จะเป็น tourists. เพราะฉะนั้น tourists, if you don't know the information about the place, tourists will get more information about what วงเดือน. You don't understand or you don't know, you can ask a question. Okay, you can speak with the food seller or from the people walk around here.Sometimes, แต่ในขณะเดียวกันนะคะ the people cannot speak English, so a tour guide is a tour guide will ask the question and tell the tourists, okay?
2: Yeah.
1: Okay, in a group set, go.
3: Next, นะ next, we are go to the dance master, the Kianwood.
4: Okay.
3: Thai, แม่ย่าตะเคียน my friend, let's go.
5: In the morning and in the evening
6: monk to pray
5: mean in Thai ทำวัด
6: สวดมน
3: ต์ this time his name is Pa Dan San
7: excuse me how old are you
3: เขาถามว่าพระอาจารย์อายุเท่าไหร่คร
8: ับอาจารย์อายุ39ปี
3: 39 year old
1: What is pavilion for?
7: You make merit
1: Make merit?
7: They are make merit in the morning
1: Okay, in the morning
7: Ah, so late
1: Okay
0: คือตอนนี้เราเริ่มให้เด็กมองเห็นโลกกว้างนะในชีวิตประจำวันของโรงเรียนที่กว้างขึ้นเราไม่จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนแค่นี้พอเด็กไปสู่โลกกว้างปั๊บเนี่ยเด็กเห็นสิ่งของอย่างหนึ่งเนี่ยเด็กสามารถที่จะตอบโจทย์ได้หลายอย่าง
1: เอาไหว้อธิษฐาน pray okay
6: for nice
1: okay for nice thing okay I want to be a beautiful
3: my the Buddha image is a green color
1: oh green
6: the Buddha image
1: isMorocco in English
0: Emerald Emerald Okay It made Yalum It made Okay made คิดดูใช้ made Okay การที่ให้เด็กทำตัวผลัดกันเป็นมักคุเทศเป็นไกด์เนี่ยนะฮะดิฉันเห็นด้วยเพราะว่าอย่างน้อยให้เด็กได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้มีบทบาทตรงนั้นจริงๆเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติในการที่จะใช้ภาษาออกมานี่ก็เป็นเรื่องดีมากเลยจริงอย่างที่บอกมาแล้วนะคะควรจะมีการให้เขาได้เตรียมการด้วยคือครูช่วยเขานิดนึงโดยที่มีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับมรรคเทศหรืออะไรต่างๆหรือว่าบทสนทนาหรืออะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนำมาซะก่อนจากบทเรียนที่ต่อเนื่องกันแบบนั้นจะสร้างคุณค่าแล้วก็ความรู้สึกของเด็กที่มีต่อสิ่งที่เรียนได้มากขึ้นแล้วก็จะจำคำศัพท์โครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยได้มากทีเดียวค่ะ
3: How many people go to the temple all time?
6: Why the Buddha?
9: การตั้งประเด็นคำถามของนักเรียนหลายๆคำถามนั้นนำไปสู่เรื่องของประเด็นคำศัพท์และเนื้อเรื่องที่จะเขียนซึ่งอาจารย์อุทุมพรใช้วิธีพานักเรียนออกนอกสถานที่เพื่อหาแกนหลักของเรื่องแล้วนำมาเขียนบทความภาษาอังกฤษและในทุกปีที่ผ่านมานักเรียนทุกคนก็ได้จัดทำผลงานการท่องเที่ยวในจังหวัดของตนเอง
1: It was near
3: It was near แม่ย่าตะเคียน in หนองหวาย
1: โอเค
10: ชอบตรงที่ว่าเราได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่จริงนะครับซึ่งมันแตกต่างกับในห้องเรียนนะครับสำหรับห้องเรียนอาจารย์ก็จะสอนเกี่ยวกับไวยากรณ์นะครับสำหรับการที่เราได้ออกไปนอกห้องเรียนนะครับเราก็จะต้องคิดคำศัพท์ขึ้นมาเองหรือว่าหลายคนที่แบบว่ายังกลัวๆสำหรับที่แบบว่าจะเสนอคำตอบขึ้นมานะครับสำหรับการที่แบบว่าออกไปนอกสถานที่จะทำให้หลายคนสงสัยเกี่ยวกับที่ต่างๆในสถานที่จริงนะครับจนเกิดคำถามที่จะต้องถามออกมานะครับ
11: คือภาษาอังกฤษมันต้องใช้ทุกวันใช้ให้เป็นชีวิตประจำวันแล้วมันจะซึมซับไปในสมอง
10: เราแล้วเราสามารถพูดได้ยังไม่อายปากหรือไม่ขัดเขินอะไรครับ
1: ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่อาจารย์ทุมพรเอามาใช้ก็คือในเรื่องของการเขียนเพราะนั้นนักเรียนต้องกลับมาอีกครั้งเข้ากลุ่มอีกครั้งเพื่อประมวลทั้งหมดระดมความคิดทั้งหมดนะประมวลอีกครั้งโดยการเขียนลงไปทีหนึ่งแล้วครูก็บอกให้นักเรียนตกแต่งได้เลยตกแต่งให้สวยงามเป็นชิ้นงานของนักเรียนเองเลยนะฮะแล้วเราจะนำเสนอเป็นนิทรรศการ
2: วัดใหม่วงเดือน Temple on the former name วัดวงเดือน isOfficial full name is วัดใหม่วงเดือน
1: เด็กจะมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรียนเองในขณะเดียวกันนั้นเด็กก็รักที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

0: ชื่อนิรมนอ้วนไตรนะฮะสอนอยู่โรงเรียนจุฬาศักดิ์มนตรีปีนี้เข้าปีที่30แล้วค่ะแล้วก็สอนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองอยู่ระดับม
1: .4 Okay, sit in the group. If you are AVK, you sit in a circle.
0: มันจะเรียกว่าการค้นพบคงไม่ใช่วิชาของตัวเองเนี่ยต้องการให้เด็กทำงานร่วมกันจะไม่แยกเดียวเห็นอยากให้เด็กเนี่ยทำงานเป็นกลุ่มก็เลยให้เด็กอ่ะตามใจชอบใครอยากอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันเลยเมื่อภาคเรียนที่แล้วเขาชอบกันเขาก็จับกลุ่มทันทีอ้าวจับกลุ่มก็เลือกกลุ่มตัวเองตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มตัวเองชื่ออะไรพอสังเกตเมื่อภาคเรียนที่แล้วว่าพออยู่ในกลุ่มแล้วในกลุ่มเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าบางครั้งเพื่อนบางคนเขาไม่ได้ชอบทำบางเรื่องแล้วในกลุ่มว่าเธอต้องทำเธอต้องทำคนที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันปรากฏว่าพอปลายภาคเรียนเอ๊ะพฤติกรรมเปลี่ยนไปมีความรู้สึกว่าเขาเริ่มห่างเอ๊ะหรือการช่วยเหลือกันมันน้อยลง
1: Now are you agree we are you agree with yourself that you are we or not จากเวลาที่ผ่านมานักเรียนคิดว่านักเรียนเป็นใช่ we ไหมใครคิดว่าตัวเองยังเป็น we อยู่ยกมือครูลองตรวจสมุดของนักเรียนแล้วไปเช็คดูแล้วปรากฏว่า V เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทำไมคะมักจะไฮไลท์ขีดเส้นใต้วงกลมถ้านักเรียนทำแบบนั้นแสดงว่านักเรียนมีคุณลักษณะของ V อยู่ A ปรากฏว่า A กับเป็นกลุ่มที่มากที่สุด Audio Visual Audio Learner ก็คือคนต้องทำไมคะฟังบ่อยๆพูดเก่งคุยเก่งใช่ไหมกลุ่มนี้คุยเก่งไหมลองสังเกตตัวเองยังอครพงศ์คิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมอย่างเช่นอะไรที่ชัดเจนมากตอนนี้สำหรับการเป็น A เล่านิทานในนี้เขามีการพูดการฟังด้วยใช่ไหมเล่านิทาน What about you K คือกลุ่มนี้ทำไมคะลงมือปฏิบัติคุยกันปรึกษากันในกลุ่มบ่อยๆไหม Discuss กันบ่อยๆไหมเป็นอย่างนั้นไหมใครคิดว่าตัวเองเป็น K ยกมือเห็นด้วยว่าเราใช่ K แน่
2: เด็กจะรู้ถึงศักยภาพของตนเองนั้นอาจารย์นิรมนแจกแบบสอบถามเพื่อวัดผลว่านักเรียนนั้นอยู่ในกลุ่มไหนเป็นคนลักษณะใดเพื่อให้นักเรียนทราบถึงตัวตนของตนเองอย่างแท้จริงและนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้นักเรียนประเมินศักยภาพของตัวเองได้เป็นอย่างดี
0: ก่อนจะมาเป็น AVK เนี่ยเด็กเขาต้องกรอกแบบสำรวจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความชอบเกี่ยวกับเรื่องการเรียนยังไงเขาก็จะพยายามไปตีข้อความให้เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วคนได้ข้อ2ข้อ3ก็จะมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อนๆคนอื่นในขณะที่ฟังเนี่ยเขาก็จะคิดตามไปด้วยว่าเอ๊ะเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นแบบไหนว่า3 2 1 3ก็คือจริงจริงเกี่ยวกับตัวเราถ้า1ก็คือไม่จริงเลยและถ้า2ก็คือกลางๆนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะกรอก2บอกว่าส่วนใหญ่เด็กส่วนใหญ่จะเลือกปานกลางทุกทีอะไรเวลากรอกแบบสำรวจใช่ไหมคะก็เลยบอกเด็กว่าต้องดูจริงๆว่ามันใช่ตัวตนของเราหรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนักเรียนจะอยู่กลุ่มผิด
1: เป็น V แล้วมีเครื่องหมายกากบาทอยู่ไหนใครมีเครื่องหมายกากบาทอยู่ A ยกมือ again one more time พยายามพัฒนาที่กากบาทให้ทำไมหายไปหายไปอะไรที่คิดว่ายังทำไม่ได้ลองทำ
0: มีครั้งหนึ่งเขามีการประกวดไปสาธิตเกี่ยวกันเล่านิทานภาษาอังกฤษแล้วก็บังเอิญว่าได้รับรางวัลเขาก็บอกว่าคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยให้ไปอบรมต่างประเทศได้ครึ่งเดือนก็เลยได้ไปเข้ารับการอบรมแล้วในช่วงของการอบรมเขาก็แจกเอกสารอันเนี้ยเพื่ออยากรู้ว่าเราเนี่ยชอบในเรื่องอะไรก็เลยพอกรอกไปแล้วก็เราก็เลยรู้ตัวเองว่าเราเนี่ย เราชอบอันนี้มากกว่าอย่างอื่นก็คือเป็น V
1: Jungle Jungle มันต่างกับคำนี้ยังไงอะเอ๊ะต่างกับ2ตัวนี้ยังไงอ่ะเคยดูหนังเรื่อง George in the Jungle หรือเปล่าทาซาน live in the jungle มันไม่ใช่ป่าธรรมดามันเป็นป่าแบบไหนอ่ะป่าดงดิบป่ารกชัดโอ้โหภาษาไทยนะอ่ะ
0: ตอนนี้ก็เห็นศักยภาพของเด็กที่เด่นออกมาว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาอยู่ A เนี่ยเวลาเราให้ฟังอะไรหรือเวลาเราสอนอะไรเนี่ยเป็นกลุ่มที่เห็นชัดเจนว่าเขาตั้งใจฟังมันก็เห็นศักยภาพของเด็กคล้ายๆกับที่เขาเป็นจริงๆด้วยส่วน K ก็เห็นอยู่เหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยเขาเริ่มพอเราพูดบ่อยๆเพราะเราต้อง มันกลายเป็นเรื่องยากเลยค่ะจากเดิมที่เราสอนเด็กเหมือนกันหมดอ่ะมันง่ายกว่าเตรียมการสอนง่ายมากแต่พอ3กลุ่มเนี่ยตายแล้วกลุ่มหนึ่งชอบฟังชอบฟังเทปฟังเพลง
1: Everyone run run run run run run run run run run run run run run run run run
0: แต่กลุ่มนึงต้องหากิจกรรมอีกแบบนึงแล้วกลุ่มเคซึ่งไม่สนใจเขียนไม่สนใจจดไม่สนใจฟังเขาชอบลงมือปฏิบัติโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยสำหรับตัวเองต้องกลับไปนั่งคิด
1: One person from K โอเคบักนะ Hi Art How are you โอเคโอเค clap your hand for your friendเพราะมีสมาธิมากขึ้นคือว่าแยกกลุ่มกันแล้วเนี่ยขนาดอยู่ต่างกลุ่มนักเรียนก็ยังสามารถที่จะจับได้ว่าเพื่อนคือใคร
0: บางคนนี่ไม่เคยออกมาหน้าเวทีเลยเขาก็มีโอกาสได้ออกมาแล้วก็พูดได้ดีด้วยเขาแกล้งทำเสียงทำอะไรในขณะที่พวกที่เราคิดว่าออกมาตอนแรกๆเนี่ยชัวร์แต่ปรากฏพอออกมาก็เฮลโหลธรรมดาแต่คนที่คิดว่าไม่น่าใช่อ่ะแล้วนั่งเฉยๆตลอดเงียบๆหิมๆพอออกมาแล้วปิดจมูกแล้วทำเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนโทนเสียงแล้วเพื่อนจำไม่ได้ว่าเขาคือใครอ่ะเขาเกิดเลยค่ะเขาเกิดออกมาเลยอ่ะว่าเออเฮ้ยเขามีความสามารถแต่เรามองไม่เห็นอ่ะคิดว่าเอ๊ะแต่ถ้าเราเด็กเขาได้แสดงศักยภาพเราเหนื่อยคนเดียวแต่เด็กเขาได้เรียนรู้อะไรกับกลุ่มที่เขาถนัดเหมือนกันมันน่าจะคุ้มมากกว่า
2: ที่ครูได้รู้ว่าเด็กในชั้นเรียนมีลีลาการเรียนรู้เป็นแบบใดจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดสภาพการเรียนการสอนและยังช่วยให้ครูเข้าใจพฤติกรรมและปัญหาการเรียนรู้ของเด็กที่ไม่เหมือนกันส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการส่งผ่านความรู้ไปยังนักเรียนและยังสามารถช่วยเหลือเด็กให้รู้จักคิดและเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดเท่าที่เด็กจะทำได้
3: คือเวลาอาจารย์สอนใช่ป่ะคะเราก็จะใช้หลักในการฟังมากกว่าคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นกลุ่มอื่นอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าลงมือทำคือเขาจะเน้นเรื่องการจดแบบเลคเชอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคือฟังเนี่ยส่วนใหญ่คือจะฟังแล้วเก็บไปคิดคือจะทำคิดคือแบบเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยค่ะถ้าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของเพื่อนที่อยู่ต่างกลุ่มใช่ไหมคะก็คือจะแบบสมมติว่าเราแบบไม่แน่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าเราอาจจะฟังอย่างไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะไปถามพวกเลคเชอร์ไว้อะไรเงี้ยว่าตรงนี้คือจุดนี้ใช้ได้ไหมยังไงอะไรแล้วก็ถามแบบพวกที่เห็นว่าเฮ้ยตรงนี้เห็นตรงกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ครูเนี่ยจำเป็นเหลือเกินที่ต้องกระตุ้นให้เด็กได้คิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่เราจัดขึ้นว่าสื่อที่จะเลือกมันนั้นคืออะไรอาจจะต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนอย่างมากเลยถ้าจะทำเรื่องของกิจกรรมต่างๆได้ประสบความสำเร็จเนี่ยการวางแผนเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้สอนแล้วก็เรื่องของการแบ่งกิจกรรมว่าใครควรจะทำอะไรโดยที่จะมาดูว่าทักษะหรือความต้องการของเด็กแต่ละคนหรือความถนัดของเด็กแต่ละคนนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีว่าจะเริ่มต้นจากความ

0: ถนัดของใครก่อนอย่างไรและจะนำมันมารวมเข้ามาด้วยกันอย่างไรอันนี้ก็จะทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะ
1: Mrs. Peters, ward 80, and very, very old.
2: One sip of this will take 20 years of your life. Did she help her up the steps into her house?
3: เมื่อแบ่งกลุ่มตามศักยภาพแล้วอาจารย์นิรมนได้มอบหมายงานแสดงละครภาษาอังกฤษที่ต้องมีผู้เล่าผู้เขียนบทและผู้แสดงกระบวนการแบ่งกลุ่มตามศักยภาพในห้องเรียนนี้สามารถช่วยให้เด็กนักเรียนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยต่างรู้ว่าเพื่อนคนไหนทำอะไรได้ดีเป็นพิเศษและนำทักษะเหล่านี้มาช่วยเสริมทักษะซึ่งกันและกัน
2: 3 4
1: Mrs. Peters Ward 80and very very own and lint honesty
2: ไม่อ่านว่าลิ้นลิ้น
1: ลิ้น
2: ลิ้น
1: ขอโทษขอโทษ okay. เอาใหม่ excuse me may I help you okay
2: นักต้องออกฟิลมากกว่านี้หนูเรียนภาษาอังกฤษอยู่กลุ่ม V ค่ะเพราะว่าหนูอยู่ในกลุ่ม V หนูต้องช่วยสังเกตเพื่อนเพื่อติเตือนเพื่อนๆให้ทำได้ดีกว่านี้อะค่ะก็ได้ฝึกทักษะในการอ่านช่วยเพื่อนการอ่านได้รู้ว่ามันต้องทำยังไงบ้างแบบฟิลลิ่งของภาษาอังกฤษอะค่ะอย่างแอมนะคะเขาจะพูดได้คล่องดีแล้วแต่ว่ายังแบบมองตัวหนังสืออยู่อะไรอย่างนี้อยู่ทำให้มันดูเสียบุคลิกไปอะค่ะส่วนเพื่อนคนที่แสดงอย่างแน็กกับไอซ์อะค่ะแสดงฟิลลิ่งยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรทักษะในการแสดงออกยังไม่ถึงขั้นเท่าไหร่ค่ะ
4: นักเรียนบางคนเนี่ยมีศักยภาพที่โดดเด่นเขาสามารถไปช่วยเพื่อนกลุ่มได้ยังไงเนี่ยคนนี้เห็นชัดเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความพยายามสูงเขาอยู่กลุ่ม V เขาเป็นกลุ่มที่มักจะเทคโน้ตจดโน้ตเวลาครูสอนอะไรเขาจะบันทึกไว้ตลอดไฮไลท์วงกลมแล้วก็สิ่งที่เห็นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาไปช่วยเพื่อนซึ่งอยู่อีกกลุ่มนึงพอเขามองเห็นแล้วเนี่ยว่าเอ๊ะมันน่าจะทำเสียงอย่างนี้หรือถ้าแบ่งกันบทแทนจะพูดคนเดียวลองให้เราช่วยไหมอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนภาคในส่วนที่เป็นเนื้อหาถ้าเพื่อนเห็นอะไรแตกต่างแล้วอยากเสนอแนะและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะมันทำให้เห็นการร่วมมือร่วมไม้ของเพื่อนเห็นมิตรภาพ
2: Mrs. Peter was 80 and leaned on a stick. Jack used to carry her basket back from the shopOne day, she showed him the bottle she had brought.
5: I will help you to carry it. Okay, can you read the label for me? Okay.
4: สองคนนี้ที่ขี้อายก็ดูกล้าขึ้นรอบต่อไปรอบแสดงจริงเนี่ยมันต้องเป็นแบบผู้ชายเดินไม่ใช่เดินยังนึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงอยู่เลยใช่เปล่าเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นที่สนใจหรือทำให้คนดูติดตามเราได้ก็คือเขาจะดูน้อยมากเขาจะมองปลาดเลยว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังคือเรื่องอะไรหรือเขาเตรียมความพร้อมมาก่อนลองดูสิ 1, 2, 3
5: We need to feel more to understand other We need to love more to be loved back We need
4: จากการใช้วิธีการที่แบ่งกลุ่มเด็กตามศักยภาพเนี่ยซึ่งเด็กแต่ละคนตอนนี้รู้ศักยภาพของตัวเองมากขึ้นจากเดิมที่ไม่รู้ว่าฉันชอบอะไรไม่รู้ว่าตัวตนเป็นยังไงตอนนี้อย่างน้อยก็รู้ว่าให้เราถนัดอะไรแล้วยังสามารถช่วยเพื่อนคนอื่นให้เพิ่มศักยภาพซึ่งเขาไม่มีได้ด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าประทับใจอะเฮ้ยฉันทำอันนี้ได้ฉันออกแบบได้ฉันคิดบทสนทนาได้ฉันแสดงท่าทางซึ่งเธอแสดงไม่ได้แต่ฉันแสดงได้แต่ฉันแสดงไม่ได้แต่ฉันแนะนำเธอได้อะอะไรอย่างเงี้ยมันมองเห็นอะไรที่เราเกิดขึ้นในตัวเด็กซึ่งเราคาดไม่ถึงมาก่อน
6: Was 80, was very, very old, and leaned on a stick. I used to carry her basket back for the shop. One day, she showed me a bottle she had bought. The label said, "One sip of this will take 20 years of your life."
4: ถ้าคุณครูรู้ศักยภาพของเด็กมันก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวเองยินดีมากเลยถ้าเกิดคุณครูอาจจะลองไปทำแล้วดีกว่าตัวเองด้วยซ้ำอาจจะมีวิธีการใหม่ๆแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันเผยแพร่ต่อไปเราก็จะเห็นศักยภาพของเด็กไทย

ซึ่งเขาพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งเป็นจุดมุ่งหวังของการศึกษาในปัจจุบันด้วยว่าอย่า กดเด็กเอาไว้ให้เขาได้มีโอกาสแสดงในสิ่งที่เขามีเขาเป็นเพิ่มเติมทุกวิชาน่าจะใช้ได้ครับ

0: sit down please
1: thank you teacher
0: โอ้โหเป็นไงสบายดีทุกคนใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยววันนี้นักเรียนใครชอบสัตว์อะไรบ้างคะนะคะสอนได้1เทอมพบว่าปัญหาในการสอนคือด้วยความที่นักเรียนมีพื้นฐานที่ไม่เท่ากันนะคะบอกว่าให้ท่องศัพท์เขายิ่งแบบโอ๊ยไม่เอาเขารู้สึกว่ามันยากยากเกินไปอ่านไม่ออกเขาก็เริ่มหนีเอาใจออกห่างจากภาษาอังกฤษก็เลยคิดว่าจะหาวิธีไหนในการที่จะมาช่วยให้เขาคิดว่ามันไม่ยากได้ไปดูรายการโทรทัศน์ครูนะคะตอนมนุษย์หมาป่าสอนภาษาอังกฤษก็ฟังชื่อแล้วน่าสนใจพอเข้าไปดูเนี่ยพบว่าครูได้มีการสอนคำศัพท์สอนประโยคแล้วให้นักเรียนจำลองสถานการณ์ในการสัมภาษณ์มนุษย์หมาป่านักเรียนได้เป็นผู้แสดงนักเรียนได้ทำเองโดยที่ครูเป็นแค่คนคอยดูแลเขาว่าเขาทำอะไรยังไงแต่ที่เหลือคือตัวเอกจริงๆก็คือพวกเขาหลังจากนั้นเราก็เลยกลับมาดูที่ห้องเรียนเราว่าเราจะใช้วิธีการเดียวกันได้ไหมของมนุษย์หมาป่าเขาใช้การทอล์กโชว์แต่คิดว่าถ้าเป็นทอล์กโชว์เนี่ยสำหรับเด็กเราเนี่ยเขาอาจจะดูว่าดูวิชาการดูต้องพูดเยอะก็เลยใช้เพลงเข้ามาช่วยรู้ไหมเอ่ยตึงตึงตึงตึงตึงเพลงอะไรคะ
2: หนูมาลีคร
0: ับ หนูมาลีเป็นลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันแบบภาษาอังกฤษก็คือ Mary had a little lamb ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อเพลงกัน Mary had a little lamb
1: Mary had a little lamb
0: little

0: เดี๋ยวครูจะให้หนูแข่งขันร้องเพลงนี้นี่แหละเดี๋ยวคุณครูก็มีเตรน
1: ไ
0: ม่วิเศษเพื่อที่จะไปจิ้มตรงไหนปั๊บตรงนั้นต่อเนื้อร้องกับครูทันทีเอาเตรียมตัวนะ one two three Mary had
2: a little lamb little lamb
0: little lamb ครูขออาสาสมัครพิธีกรหน่อยแล้วเดินขอนอ่ะออกมาเลยค่ะจี้เลยนะคะ
3: Mary had a little lamb
0: เอาลุยค่ะ
4: little lamb Mary had a little lamb
0: โอ้โหให้เขาลองได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับลูกสัตว์แม่สัตว์เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากแลมเป็นสัตว์ที่เราเรียนมาได้นะมันไม่ได้ยากเลยเมื่อกี้ในทำนองเราเนี่ยมีคำว่าแลมที่เป็นลูกสัตว์ทีนี้ถ้าคุณครูเดินไปปุ๊บไม้วิเศษจิ้มไปที่นี้หนูก็ต้องร้องเป็นคลาฟยากไหม
5: ไม่ยาก
0: แม่

0: หลังจากแบ่งกลุ่มแล้วให้นักเรียนในกลุ่มตกลงกันเองว่าจะเลือกสัตว์อะไรที่เราเรียนไปเมื่อตะกี้มาเปลี่ยนจากแรมเพราะฉะนั้นเอานักเรียนออกมาตามกลุ่มเลยค่ะให้เวลาในการซ้อม10นาทีนะคะ
1: เอาอะไรนักเรียนเอาแค่หรือเป็ดอ่ะเอาดัก
2: เอาครับเอาลูกวัวเอาอะไร
3: เขาก็อยากเอาครับ
2: ใครอยากเอาครับ
4: อื่น
5: ไหนใครว่าจะเอาชิ้นยกมือหน่อยเร็วโอ้งั้นอย่างนี้เรามาที่ท่าเต้นกันก่อนดีกว่าไหม
6: แม่ฮาป้า
7: It's
8: a
7: hit, why and snow
0: เด็กเรียนบางคนเนี่ยก็จะมีความหวงวิชาพอทำเป็นกลุ่มเขาก็เริ่มที่จะเปิดความรู้ของเขาว่าศัพท์ตัวนี้แปลว่าอย่างนี้นะเราต้องร้องแบบนี้นะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
9: Little lamb มีนะ Mary have a little lamb นี่นะ
0: ได้ยินเสียงแว่วๆ Mary had นะคะไม่ใช่ have

ิธีกรไม่ใช่ครูเดียแล้วนะคะรายการของเราคือรายการ Academy Fantasy นั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้ากันแสดงเราจะต้องมีคณะกรรมการขออาสาสมัครขึ้นมา1 2 3 4นี่นะคะหันหน้าไปทางคุณผู้ชมเลยค่ะวงแรกของวันนี้เป็นที

0: บอกเลยนะครับท่าเต้นสวยมากครับแต่ว่าถ้าคำร้องขอให้ปรับปรุงอีกนิดนึงผมรับรองเพอร์เฟคแน่ๆครับ
1: เลือกชิงมาแล้วชิงมันคือตัวอะไรอะคะ
0: ลูกไก่
1: ดาร์คค่ะดาร์คคือตัวอะไรคะ
0: เป็ดครับ

0: ได้สอนโดยการใช้กิจกรรมเนี่ยรู้สึกประทับใจมากจากนักเรียนที่ไม่สนใจเลยเบื่อมากวิชาภาษาอังกฤษเขาก็เริ่มที่จะหันเข้ามาหาเรา เริ่มฟังเริ่มร่วมกิจกรรมพอเขารู้สึกว่ามันไม่ยากเขาสนุกเขาก็เกิดการเรียนรู้และซึมซับได้เองอย่างง่ายดายหนูรู้จักสัตว์ต่างๆแล้วสัตว์ต่างๆนอกจากนั้นแล้วเขายังต้องทำอะไรอีกคะเขาต้องกินไหม
1: ก
0: ิน
1: ก
0: ินกินในภาษาอังกฤษคือ
1: eat.
0: มีการกินเกิดขึ้นก็ต้องมีอาหารอาหารของเขามีอะไรบ้างหนึ่ง rice ทีนี้เราลองมาดูซิว่าสัตว์อะไรกินอะไรบ้างข้าวหนูว่าอะไรกินข้าวบ้าง
1: ช
0: ิกอะไรอีก
1: เฮน
0: เฮนก็กินไรซ์หลังจากเขากินก็ต้องมีที่อยู่อะไรที่เป็นที่อยู่ของเขาภาษาอังกฤษ live แปลว่าอาศัยการออกเสียงเนี่ยเราได้ยินแล้วการพูดเราได้ทราบแล้วว่าเขาพูดได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะประเมินเขาได้ดีอีกอย่างนึงคือการเขียนก็เลยใช้วิธีการทำ mind mapping ให้เขาวาดรูปให้เขาเขียนเป็นประโยคสั้นระหว่างนั้นเราก็คอยเช็คบางคนอาจจะแอบดูของเพื่อนเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการที่จะตรวจงานเด็กจริงๆไม่ใช่หลังจากที่เขาเอามาส่งแต่เป็นระหว่างที่เขาได้ทำหลังจากเราได้คำศัพท์ทั้งลูกสัตว์แม่สัตว์มีอาหารมีที่อยู่ทีนี้เราก็สามารถนำมาเขียนเป็นแผนผังให้ดูได้นะคะแผนผังของเราเริ่มจากเขียนไว้กลางหน้ากระดาษว่า my animal จากนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนบรรยายมาช่วยคุณครูบรรยายหน่อยแล้วว่าเริ่มจากตัวนี้คือ this อะไรคะ this is อะไรหาลูกของเขาลูกภาษาอังกฤษคืออะไร is babyis อะไร craft จากนั้นคุณครูขีดเส้นไว้เพื่อให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นของตัวเองเลือกสัตว์ที่ตัวเองชอบแล้วเขียนแผนผังแบบนี้จากนั้นเขียนบรรยายให้เปลี่ยนตัวที่หนึ่งแม่สัตว์ก็เลือกแม่สัตว์ที่ตัวเองชอบมาเขียนต่อมาลูกสัตว์ก็เลือกลูกของแม่สัตว์ที่หนูเลือกจากนั้นอาหารแล้วก็ที่อยู่ทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ Are you okay?
1: Okay
0: จริงๆแล้วเขียนรวบด้วยกันก็ได้ค่ะ rice rice รวมกันเป็นข้าวหลังจากที่เขาได้เริ่มวาดรูปเขาได้และวิชาศิลปะได้วาดได้การตกแต่งนะคะวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยตรงนี้นะคะพอได้บูรณาการตรงนี้มาช่วยเขาก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะจากนั้นเราก็เริ่มที่จะให้เขาเขียนเป็นประโยคสั้น
2: ๆ This is a sheep. Its baby is a lamb. There is grass.

0: ยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
1: หิวก่อนเราต้องอ้อมไป
2: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
3: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
4: ดีเหมือนกันนายเป็นหนูบ้าน

0: ย่าแล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฟางและชาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผัน

ป็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะแผนการครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนแต่ก็ทำให้เจ็ดมหัศจรรย์สูญเสียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ

ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแพะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอ้ตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

0: าดูตัวละครตัวแรกกันเป็นลูกกษัตริย์100คะแนน
1: อีเหนา
0: อีเหนาเป็นลูกกษัตริย์พ่ออีเหนาชื่ออะไรท้าวอะไรครับท้าวกุเรปันอ้าวต่อไปลูกพ่อขา
2: วันทอง
0: ไม่เคยตอบอย่างอื่นไ
2: หมตอบว่ามักกะโทค่ะ
0: มักกะโทก็ลูกพ่อค้านางวันทองก็ลูกพ่อค้าสุดท้ายถูกกล่าวหาว่าไม่รักนวลสงวนตัวใครเอ่ย
3: นางว
0: ันทองปรบมือให้หน่อยเก่งมากนี่คือตัวละครจะมีความหมายสำหรับเราเพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ยลองทายสิครับเรื่องขุนช้างขุนแผน
4: ครูเนี่ยจะต้องเป็นผู้เหมือนนักการตลาดคนหนึ่งนะฮะก็คือเป็นผู้สรรหาว่าจะเอาอะไรมาขายให้กับเด็กๆไปตรงไหนมองเห็นอะไรเราก็พยายามจะดึงเอามาใช้ในการเรียนการสอน
0: นักเรียนต่อไปนะครับนักเรียนดูหนังสั้นซึ่งเราตัดตอนมาส่วนหนึ่งจากเรื่องขุนช้างขุนแผนที่เราเรียน
5: ไอ้นู่นหนุ่ยมึงว่านางโซระยานี่มันส่องใจเมื่อกับนางวันทองไม้มึงวะ
6: ไอ้เก่งใครว่านางวันทองส่องใจกูไม่เชื่อกูว่ามีผู้ชายสามคนเคยทำให้นางวันทองต้องเป็นเปย
5: เคย
6: เหรอมึงตามกูมาจากกุฏิบ้ามึงไปเล่นเอง
5: เปย
4: การใช้หนังสั้นเป็นสื่อในการเรียนการสอนเนี่ยก็เกิดจากว่าเด็กเขาสนใจเรื่องหนังเรื่องภาพยนตร์แล้วโดยเฉพาะประเภทการ์ตูนพวกแอนิเมชันขุนช้างขุนแผนเนี่ยถ้าฟังดูแล้วเรื่องมันจะโบราณพอเล่าเรื่องตั้งแต่อยุธยาเราทำยังไงให้มันทันสมัยขึ้นเพราะฉะนั้นต้องแปลงจากเรื่องสมัยอยุธยาให้มาเป็นสื่อยุคปัจจุบัน
7: อีวันทองเมื่อตอนที่ขุนแผนพามึงหนีไปอยู่ในป่าแล้วกลับมาสร้างเรื่องให้คุณเคืองใจกูจนกูสั่งจองจำไอ้ขุนแผนมึงไปอยู่ไหนวะทำไมมึงไม่มาอยู่ดูไอ้ขุนแผนมัน
8: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทเมื่อขุนแผนถูกจองจำกระหม่อมฉันกำลังตั้งครรภ์แต่ขุนช้างกล่าวอ้างว่าพระองค์มีพระบรมราชโองการให้หม่อมชั้นไปอยู่ด้วยขุนช้างหม่อมชั้นขัดขืนไม่ไปก็ถูกหักหานฉุดคร่า
7: ไอ้ขุนช้างบังอาจกล่าวอ้างหาคิดว่ากูเป็นเจ้าชีวิตมันไม่กูจะลงโทษให้สมใจเคี่ยนตีสีให้ยับแล้วเอามะพร้าวห้าวยัดปากดูสิว่าจะเข็ดหลาบหรือไม่ไอ้มื่นไวมึงก็ทำอหังกาเหมือนบ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแปรมึงถือว่าวันทองเป็นแม่ไม่เกรงกลัวไอ้ขุนแผนพ่อมันก็เป็นใจอัยการโรงศาลก็มีทำไมถึงไม่ฟ้องให้ตัดสินอีวันทองว่าอะไรมึงจะอยู่กับใครจะตกลงปลงใจกับไอ้ขุนแผนหรือไอ้ขุนช้างหรือจะอยู่ด้วยลูกก็ว่ามา
8: ขุนแผนนั้นหม่อมฉันก็แสนรักขุนช้างเล่าตั้งแต่อยู่กันมาก็ไม่เคยทำให้หมองใจจะหมื่นไวเล่าก็เลือดในอก
7: ดูดูอีวันทองจะรักข้างไหนก็ตอบไม่ได้หญิงชั่วผัวยังมีคราวละคนเดียวหาตอมกันเกลียวเหมือนมึงไม่เร็วๆให้พระยายมราชเอามันออกไปเอาขวานผ่าอกอย่าให้เลือดตกบนแผ่นดินกู
9: เหตุการณ์ที่นางวันทองถูกประหารชีวิตในครั้งนี้คุณคิดว่านางวันทองสองใจหรือไม่เพราะเหตุใดครับ
10: สรุปว่านางวันทองไม่ได้เป็นคนสองใจค่ะเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนางวันทองไม่ได้เป็นคนเลือกค่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนางวันทองไม่ได้ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองโดนผู้อื่นบังคับมาตลอดพอมีโอกาสให้ตัวเองเลือกก็ เลือกไม่ได้
1: นางวันทองเนี่ยเป็นคนรู้บุญคุณคนรู้จักที่จะตอบแทนบุญคุณก็คือคุณช้างเนี่ยก็เคยมีพระคุณกับตัวเองก็ไม่กล้าที่จะเลือก
3: หนูคิดว่าสองใจนะคะเพราะว่าการที่มีครั้งละสองหัวก็คือมันก็ไม่ดีที่สำคัญถ้าเกิดว่ามี3คนให้เลือกแล้วมีลูกเราอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าให้หนูเลือกหนูก็คงจะเลือกลูก
11: สมมติว่ารักคุณแผนอยากอยู่กับคุณแผนความรักเนี่ยมันต้องมีความซื่อสัตย์ถูกไหมคะแล้วแสดงว่าวันทองก็ไม่ได้ซื่อสัตย์เลยพอให้ไปอยู่กับคุณช้างปุ๊บอีกวันนึงก็อันมีอะไรกันอย่างนั้นแสดงว่าวันทองก็ไม่ได้รักคุณแผนจริงๆก็แสดงว่าไม่ซื่อสัตย์แล้วก็สองใจค่ะ
0: ก็อีกความคิดหนึ่งนะฮะว่าวันทองนั้นสองใจ
12: อาจารย์อนุรัตมักจะให้นักเรียนทำแผนที่ความคิดซึ่งเป็นบทสรุปของเนื้อหาไว้ทบทวนกันเองนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการอภิปรายจากหัวข้อที่อาจารย์กำหนดให้ไว้แล้วก่อนหน้านี้

0: ที่เสนอคุณช่างคุณแผนประภัสเรนูนค่ะ
1: ก็มาดูกันค่ะว่านาวันทองจะมีนิสัยยังไงเมื่อปะทะกับ
0: อิสราเอลสวร
1: ค่ะนาวันทองนะคะจะเป็นคนที่ขี้ประชดประชันปากกล้าและแต่ว่าสิ่งที่ดีของนางวันทองก็คือเขาจะเอาใจใส่กับคู่ครองของเขาส่วนอิสราเอลเป็นยังไงคะ
0: ลักษณะจะคล้ายๆของนางวันทองนะคะก็มีปากจัดเหมือนกันนะคะ
2: ความคิดที่เขาได้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ในบทเรียนเท่านั้นเขาจะต้องไปสู่โลกความเป็นจริงด้วยนะฮะเอาไปเชื่อมโยงกับชีวิตที่เขาพบเห็นในปัจจุบันอย่างเช่นว่าเอาเรื่องที่เรียนเนี่ยไปเปรียบเทียบกับละครโทรทัศน์ที่เขาดูอยู่ทุกวันไปเปรียบเทียบกับภาพยนตร์ที่เขาชอบมันเป็นยังไงแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพยายามดึงว่าสิ่งที่ดีที่เขาเห็นสิ่งที่เป็นคุณค่าเนี่ยเราต้องเอาไปใช้ในชีวิตของเรา
1: ต่อไปมาถึงขุนช้างนะคะรูปไม่หล่อแต่จิตใจของเขาเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์นะคะเพราะว่าจากที่เห็นได้ว่าเขารักนางวันทองมาตลอดและทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนางวันทองก็น่าจะเข้าทำนองเดียวกับเจคอบนะคะ
2: วิธีการของครูเนี่ยเป็นแค่แนวทางเป็นแนวทางที่จะนำเข้าไปในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งอื่นเนี่ยที่จะเป็นความรู้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราสามารถจะเสริมเข้าไปได้นะแล้วก็เขาเองก็สามารถไปหาได้แล้วพอเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยเขาจะรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้เวลาเพียงแค่สองคาบบางครั้งมันได้มากมายกว่าที่ครูจะมายืนพูดคนเดียว
3: นั่นแหละครับจากคุณช้างคุณแผนเชื่อมไปที่หนังเรื่องทวายไลท์เลยนะฮะไปถึงตรงนั้นได้ไงครับอาจารย
4: ์ก็การสอนเนี่ยเราก็ต้องฝึกให้เด็กรู้จักวิเคราะห
3: ์
4: วิจารณ์แล้วก็มีการประเมินค่า
3: ครับ
4: งั้นเมื่อมีกิจกรรมมีการวิเคราะห์เมื่อวิเคราะห์เราก็พยายามแนะนำนักเรียนว่าจากที่เราเรียนเรื่องนี้เราควรจะไปเปรียบเทียบหรือเขามีความสนใจในเรื่องใดอยู
3: ่
4: ก็ให้ลองคิดดูโดยการแบ่งกลุ่มหรือใช้กลุ่มเนี่ยเป็นตัวช่วยกันทีนี้ในกลุ่มก็จะช่วยกันคิดว่าการอ่านวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยถ้าในยุคปัจจุบันที่กำลังสร้างความสนใจในตัวเขาอยากจะเชื่อมกับเรื่องอะไร
3: เข้าไปเองใช่ไหมไปเชื่อมเองโดยที่อาจารย์ไม่บอกว่าเธอลองเทียบคุณช่างคุณแผนกับทวายไลท์ซิไม่ใช่อย่างนั้นด้วย
4: เพราะว่าเราจะให้ความคิดเขาเป็นหลักเราต้องสอนให้เขาคิดเป็น
3: เลือกเองด้วย
4: เราให้แต่แนวทางแต่การเลือกหรือการคิดเนี่ยเป็นของเขา
3: แล้วผลออกมาเป็นไงฮะมีอะไรที่อาจารย์เขาวิเคราะห์มาซึ่งนึกไม่ถึงคาดไม่ถ
4: ึ
3: ง
4: ดีมากก็คือการวิเคราะห์บางทีลึกกว่าที่เราคิดแล้วก็หลายๆรุ่นที่เราสอนมาก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย
3: oh.
4: แล้วบางทีก็คือหมายความว่านอกจากการวิเคราะห์แล้วก็ไปหาสิ่งใหม่ๆมาเรียนรู้ในห้องที่มากกว่าการเรียนวรรณคดีปกตินะฮะให้ความรู้ในเรื่องอื่นๆ
3: อย่างเช่นอาจารย์มีหนังตะลุงมีเกมมาเล่นอะไรอย่างเงี้ย
4: ครับถ้าหนังตะลุงหรือเกมที่มาเล่นนี้ก็เป็นไปตามความสนใจของเด็กอย่างเช่นว่าเกมโชว์ในปัจจุบันเนี่ยเด็กก็จะให้ความสนใจจากรายการโทรทัศน
3: ์
4: นะครับก็เอามาเชื่อมโยงเพื่อดึงดูดความสนใจของ
3: อาจารย์ก็เป็นพิธีกรเกมโชว์ไปด้วยเลย
4: ครับ
3: ต้องอย่างนั้นด้วย
4: ก็คือก่อนที่ครูจะสอนให้เด็กสนุกครูก็ต้องปรับตัวเองด้วย
3: ค
4: ือปรับตัวเองไม่ต้องให้ล้ำยุคนะแต่ก็ไม่ตกยุคในขณะเดียวกันเราก็พยายามดึงอะไรที่เป็นไทยๆเข้ามาให้เขายอมรับได้ด้วยอย่างเช่นหนังตะลุงพื้นบ้านแบบนี้ซึ่งเด็กยุคใหม่บางทีเขาไม่ดูนะฮะ
3: ใช่
4: ก็ไม่เข้าใจดูไม่เป็นละแต่เราเอามาทำแค่สอดแทรกเข้าไปนิดๆหน่อยๆก่อนให้เขายอมรับให้เขาเข้าใจง่ายให้เขาสนใจแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องที่เขาเรียนรู้อยู
3: ่จากนั้น
4: ความสนใจได้
3: แล้วอาจจะค่อยดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมกับศิลปะพื้นบ้านนี่มากขึ
4: ้
3: นก็อาจจะเป็นไปได้อย่างวรรณคดีอังกฤษแล้วครับเป็นไงครับอาจารย์ประวิทย์ต้องมีเทคนิคอะไรที่ให้เด็กเขามาสนใจและให้เขาได้วิเคราะห์ต่อมาอย่างที่อาจารย์อนุรัติทำไหม
5: คืออย่างที่อาจารย์ก็คือว่าเราคงจะทำให้เขารู้สึกว่าวรรณคดีเนี่ยเข้าใจได
3: ้
5: นะครับแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราให้แนวทางที่เขาเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะใกล้ตัวเขาได
3: ้
5: ผมว่าเขาก็จะมีอิสรภาพนะฮะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะหาวิธีการที่จะเข้าใจ
3: แล้วจะสนุกไปกับมันด้วย
5: แล้วจะสนุกไปกับมันได
3: ้จริงๆวันนี้เราได้เห็น2บริบทนะครับแบบที่อังกฤษที่ฝรั่งเขาก็จะมีวิธีการเข้าไปให้เด็กประถมสนุกสนานเรียนรู้ในอีกแบบหนึ่งของไทยเราก็อย่างที่อาจารย์อนุรัติเป็นตัวอย่างถ้าเพื่อนครูที่ดูอยู่อยากจะหาวิธีการสอนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆวิธีใหม่ๆเนี่ยควรจะเริ่มจากตรงไหนยังไงควรจะดูอะไรเป็นสำคัญครับอาจารย์นุรัตน์นะครับ
4: ก็สำหรับผมคิดว่าเริ่มจากตัวครูก่อน
3: ครับ
4: ก็คือตัวครูเนี่ยต้องเป็นผู้ที่เสาะแสวงหา
3: ครับ
4: ผมพยายามพูดเสมอว่าครูเหมือนนักการตลาด
3: เหรอทำไม
4: ต้องครูเหมือนนักต ้องไปช้อปปิ้งต้องไปหาว่าอะไรที่น่าสนใจอะไรที่น่าสนุกแล้วไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาขายให้กับเด็ก
3: อยู่ในการสอนด้วย
4: ครับมาขายต่อเพราะฉะนั้นถ้าเราดูว่าเราชอบอะไ
3: ร
4: แล้วก็วัยรุ่นเยาวชนชอบอะไ
3: ร
4: แล้วมันเหมาะสมสอดคล้องกับสิ่งที่เราสอนอยู่เราก็นำมาแล้วก็เอามาใช้กับวิธีการสอนของเรา
3: ครับ
4: เด็กก็จะไม่เบื่
3: อ
4: นะครับแล้วที่เห็นตัวอย่างที่ผมสอนไปที่ออกมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเรื่องเมื่อกี้ใช่ไหมฮะปรากฏว่าเขาเก่งกว่าเราเขาไปไกลกว่าเราเราบางทีต้องตามหลังเขานะแล้วต้องฟังบางทีต้องฟังเขาด้วย
3: นั่นแปลว่าเราก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเขาซึ่งกันและกันไปด้วย
4: คร
3: ับอาจารย์ประวิทย์มีอะไรแนะนำเพิ่มเติม
5: จริงๆผมเห็นด้วยกับที่อาจารย์พูด
3: ครับ
5: ก็คือว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นเนี่ยผมว่านักเรียนนักศึกษาไทยในปัจจุบันเนี่ยพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นและพร้อมที่จะทำอะไรของเขาเองนะฮะแล้วเขาคือเขาอยู่ในวัยรุ่นนะฮะเพราะนั้นเขาจะมีพลังเยอะมากเพราะนั้นเราไม่ควรที่จะให้เขานั่งเฉยๆแล้วก็นั่งจดสิ่งที่เราพูดนะแต่พยายามจะหากิจกรรมผมว่าคำสำคัญคือคำว่ากิจกรร
3: ม
5: กิจกรรมในห้องเรียนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มานั่งฟังเราแล้วก็จดอย่างเดียวแต่เขามีส่วนร่วมเขาได้ทำอะไรบางอย่างและในระหว่างที่เขาทำกิจกรรมอันนี้เนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้ไปด้วย
3: ผมเห็นบรรยากาศการเรียนที่คึกคักนะฮะเวลาที่อาจารย์สองท่านพูดแบบนี้มาจะไม่ใช่จดอย่างเดียวแล้วก็หงอยไปเรื่อยๆจนบางทีง่วงหลับไปอะไรแบบนั้นการเรียนรู้เดี๋ยวนี้เรียนรู้ได้หลากหลายวิธีนะครับเรียนรู้ผ่านวรรณคดีเรื่องผ่านละครเวทีก็เป็นไปได้เช่นกัน2-19 มิถุนายนนี้ครับภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดแสดงละครเวทีเรื่องแม็กเบธครับใครที่อยากจะมาลองชมดูรวมถึงอยากทำความเข้าใจวรรณคดีผลงานเชกสเปียร์ก็ขอเชิญเลยนะครับติดต่อได้ที่ภาควิชาการละครของอักษรจุฬานะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง2ท่านนะครับที่ทำให้เพื่อนครูนั้นน่าจะมีแรงบันดาลใจจุดไฟในการที่จะสอนให้สนุกและทันสมัยมากขึ้นในวรรณคดีทั้งไทยและต่างประเทศวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับขอบคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านครับที่มาจุดไฟแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนครูในการจะสอนวรรณคดีทั้งไทยและต่างประเทศให้สนุกและทันสมัยมากขึ้นขอบคุณนะครับลาเป็นพร้อมกันตรงนี้ครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่ครับสวัสดีครับ

0: จอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ในชั่วโมงภาษาไทยของเรานะคะซึ่งเป็นคาบแรกอะล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีข้อความจะมาให้นักเรียนอ่านกันนะคะทุกคนดูในข้อความที่คุณครูแจกให้นะคะเดี๋ยวจะให้อ่านพร้อมๆกันอย่าลืมนะคะเราคนไทยรอเรือรอลิงต้องเป็นไงคะลูกชัดเจนนะคะเอาเริ่มเลยค่ะ1 2 3
1: พระราชดำรัสทุกองค์มีคุณค่าประชาชนชาวไทยทุกคนหัวน้องก้าวน้องกระหม่อมนำมาเป็นหลักปฏิบัติประจำชีวิต
0: นะคะคราวนี้นักเรียนทุกคนสังเกตนะคะสังเกตคำที่ใช้ที่นักเรียนอ่านนะคะขึ้นต้นด้วยคำว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นคำที่ใช้ต้องมีลักษณะคำที่เป็นคำพิเศษซึ่งเราเรียกว่าคำ
1: ราชศัพท์
0: เรียกว่าคำ
1: ราชศัพท
0: ์เก่งมากเราเรียกว่าคำราชศัพท์คราวนี้คุณครูให้หนูดูนะคะว่ามันมีคำอะไรบ้างคะในนี้หนูมีดินสอมีปากกาอยู่แล้วใช่ไหมคะขีดเส้นใต้เลยลูกขีดเส้นใต้เลยนะคะว่าคำอะไรบ้างที่มีลักษณะเป็นคำราชาศัพท์นะคะเร็วนะคะขีดเส้นใต้เลยค่ะแต่ที่เราจะเรียนเนี่ยในวันนี้คุณครูจะเรียนเฉพาะหมวดที่เป็นราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์แล้วก็พระบรมมวงศานุวงศ์ปัญหาอันดับแรกก็คือภาษาไทยเนี่ยเป็นวิชาที่เหมือนเด็กจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นภาษาของเราแล้วเราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแล้วทำไมเราจะต้องมาเรียนซึ่งเนื้อเรื่องบางครั้งมันก็จะมีตั้งแต่ประถมก็มีแล้วพอมัธยมเราก็ยังต้องเรียนเรื่องนี้อยู่อีกนี่คือสิ่งที่จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายนะคะคือไม่อยากจะเรียนนะคะนี่คือปัญหาตัวนี้แล้วก็มีปัญหาอีกอย่างนึงก็คือการสอนภาษา

0: ภัยโดยเฉพาะเด็กระดับที่โตขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่ค่อยกล้าตอบคำถามซึ่งบางครั้งเนี่ยเราเลยปัญหาตัวนี้เราไม่ทราบว่าเด็กเขามีปัญหาอะไรแต่เขาที่เขามีแล้วแต่เขาไม่กล้าที่จะบอกเรานะคะเพราะตอนนี้บางครั้งเราก็แก้ปัญหาไม่ได้เหมือนเราสอนไปแล้วเราคิดว่าเด็กได้แต่ความจริงอ่ะเด็กบางครั้งก็จะไม่ได้นะคะนี่คือเป็นปัญหานะคะสำหรับวิชาภาษาไทยแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยจะต้องใช้กิจกรรมเข้าไปเยอะๆซึ่งตัวนี้สำหรับตัวเองเนี่ยคือสอนส่วนใหญ่แล้วเราจะยึดหลักว่ายึดหลักของการใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางซะมากกว่าการที่จะมีกิจกรรมหนึ่งครูจะต้องมีเวลาชนิดหนึ่งสำหรับเตรียมกิจกรรมให้เด็กในแต่ละคาบบางครั้งการเตรียมสื่ออาจจะไม่พร้อมเพราะว่ารับสอนตั้งแต่ม.1ถึงม.3นี่คือเป็นปัญหาของตัวเองนะคะสำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยนะคะ
1: มานิเทศอาจารย์นิยาค่ะซึ่งสอนภาษาไทยระดับชั้นม.2 อะค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์นิยาเนี่ยได้สอนภาษาไทยในเรื่องราชาศัพท์นะคะในระยะแรกก็พบว่าอาจารย์ยังสอนแบบครูพูดคนเดียวอะค่ะแล้วก็การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ยังไม่ได้ให้นักเรียนเนี่ยได้แสดงออกอย่างเต็มที่อะค่ะในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่ค่อยให้โอกาสนักเรียนได้แสดงออกนะคะเราก็เลยแนะนำอาจารย์บอกว่าก็ควรจะมีกิจกรรมเพราะว่าเด็กในวัยมัธยมต้นเนี่ยค่ะยังชอบในเรื่องของการแข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นครูจะต้องจัดการภายในชั่วโมงที่อาจารย์รับผิดชอบเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยได้รับความรู้มากที่สุดมันก็เลยขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราทำยังไงที่จะให้เด็กเขาไม่รู้สึกสนุกสนานไปกับการเรียนด้วยอะค่ะในส่วนที่เป็นเกมนะคะเป็นเกมที่เราจะนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนเนี่ยค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ย ก็อยากให้มีทุกคาบนะคะในส่วนกิจกรรมที่เป็นเกมซึ่งเกมเนี่ยมีหลายวิธีด้วยกันนะคะก็อาจจะเป็นแบ่งกลุ่มอะค่ะแบ่งกลุ่มแล้วก็ลองทายซิว่าคำที่ครูจะให้เขียนเนี่ยเป็นอะไรเป็นเครื่องใช้หรือเป็นอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อใครทักครูจะใช้คำอะไรเนี่ยค่ะก็ให้กลุ่มนั้นเนี่ยเขาเป็นคนออกมาเขียนแล้วก็ถ้าเผื่อกลุ่มนั้นส่งตัวแทนออกมาเขียนแล้วถ้าเขียนไม่ได้เขียนไม่ถูกเนี่ยก็สูญคะแนนไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็ต้องหาวิธีที่จะปรับไปหรือถ้าเผื่อจะใช้เป็นบัตรคำแล้วให้จับคู่กันโดยที่ให้ทุกคนเนี่ยได้ลุกจากที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นตัวแทน
2: บัตรคำนี่ต้องทำครบทุกคน
1: ค่ะครบทุกคน
2: ใช่จับบัตรคำทุกคนเลย
1: ใช่ใช่ค่ะคือเด็กมัธยมต้นเนี่ยค่ะยังต้องการที่จะสนุกสนานอยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถนำเกมอะไรต่างๆเนี่ยมาประกอบได้ทุกชั่วโมงเลยนะคะ
0: เกมของเราก็คือเดี๋ยวคุณครูจะมีคำสามัญให้โดยใช้บัตรคำนักเรียนฟังให้ดีนะคุณครูจะใช้บัตรคำหยิบมาทีละคำครูอาจจะใบ้ให้นิดหนึ่งว่าเป็นคำนามเกี่ยวกับอวัยวะเป็นคำนามเกี่ยวกับของใช้นะคะนักเรียนพยายามทายให้ถูกนะคะว่ามันคืออะไรเสร็จแล้วถ้ามันใช่คุณครูจะขึ้นป้ายปุ๊บเลยบัตรคำนั้นแล้วนักเรียนกลุ่มไหนที่สามารถเอาคำราชาศัพท์ที่มีความหมายตรงกับคำสามัญที่บัตรคำที่ครูกำหนดให้กลุ่มนั้นก็จะได้คะแนนไปเข้าใจไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์เพราะในกลุ่มเนี่ยใครได้ลุกเลยคำนี้เป็นอวัยวะในร่างกายของคนเราอ่ะทายสิ
3: ตา
0: ไม่ใช่
4: น
0: ิ้
4: วกลาง
3: นิ้วกลางอะไร
5: นิ้ว
0: นิ้ว
3: กลาง
0: นิ้วอะไร
3: น
0: ิ้
3: วกลาง
0: นิ้วกลางไม่มีนิ้วกลางไม่มี
3: น
0: ิ้
3: วกลาง
0: นิ้วอะไรคะนิ้วกลางถูกต้องเลยอ้าวออกมาแล้วใครออกก่อนคนนี้หนึ่งนะเพื่อนดูด้วยใครออกก่อนนะไม่ขี้โกงนะยุทธนาใช่ไหมอ่ะเสียใจด้วยนะครับอ้าวเป็นของใช้
3: รถเก๋ง

ักเรียนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคำราชาศัพท์ของเรานักเรียนได้เรียนรู้หนึ่งได้ทราบความหมายของคำราชาศัพท์ใช่ไหมคะสองได้ทราบถึงความสำคัญของการใช้ราชาศัพท์ของเราเราเรียนไปแล้วเราก็นำไปใช้ให้มันถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้คำใหม่ๆที่นอกเหนือจากคำศัพท์ที่คุณครูเอามาให้เล่นเกมสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็จะขอจบเอาไว้แค่นี้แล้วเราก็จะพบกันในชั่วโมงหน้าสำหรับคำราชาศัพท์ที่เป็นคำ

0: ริยานะคะ
1: อ๋อก็สอนดีกว่าเดิมนะ
2: เวลาเรียนภาษาไทยมันจะเบื่อ
3: ก็มีเกมมาให้เล่นค่ะ
1: แบบว่าให้ทุกคนอ่ะออกไปแข่งกัน
3: ทุกคนได้แบบออกความคิดเห็น
1: อยากเรียนตั้งแต่ที่มีเกมเลย
2: ทำให้ตั้งใจเรียนมากขึ้นนะครับ
1: ชอบมากกว่าที่จะนั่งเรียนตามหนังสือ
3: ชอบค่ะ
4: รู้สึกยังไงคะได้สอนในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าการเรียนการสอนมันสนุกขึ้นไหมคะหรือว่าสอนแล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะนักเรียนทำไมไม่ค่อยสนใจอะไรอย่างเงี้ยจะมีส่วนขึ้นมากไหมคะ
5: ก็ดูจากตัวเด็กวันนี้รู้สึกว่าเขาจะสนุกมากขึ้นนะคะอย่างตอนแรกคิดว่าเด็กโตที่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เกมเข้ามาใช้ก็คือว่าเป็นมัธยมคิดว่าเกมมันน่าจะเหมาะสำหรับเด็กเล็ก
4: ๆ
5: แต่ครั้งนี้พอมาเปลี่ยนกิจกรรมการสอนเพิ่มเกมเข้ามาบ้างให้เขาได้ออกมาแสดงออกด้านหน้าเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเด็กรู้สึกมีความสุขสนุกสนานมากขึ้นดูจากปฏิกิริยาของเขาที่ออกมาแสดงข้างนอกอะค
4: ่
5: ะ
4: สำหรับวันนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่านักเรียนก็จะได้แสดงออกนะคะแล้วก็ได้ฝึกทักษะก็มีทุกอย่างเลยมีทั้งฟังมีทั้งพูดใช่ไหมคะนักเรียนได้ออกเสียงมีทั้งอ่านได้อ่านออกเสียงแล้วก็มีขีดใช่ไหมคะได้เขียนในไปก็เป็นการบูรณาการทักษะทางภาษาไทยนะคะมีการเล่นเกมนะคะก็จะทำให้นักเรียนสนุกสนานไปกับการเรียนการสอนด้วยทีนี้ดูสำหรับการจัดที่นั่งเนี่ยค่ะก็จัดที่นั่งเป็นกลุ่มก็ดีค่ะนักเรียนจะได้ไม่รู้สึกว่าฉันอยู่แถวหลังนะเธออยู่แถวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนที่นั่งได้อาจจะเป็นตัวยูได้บ้างหรือว่าวงกลม2วงกลมใหญ่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่ชั่วโมงที่สามารถที่จะจัดการได้นะคะทีนี้ที่ให้นักเรียนอ่านข้อความที่แจกเนี่ยอันนี้เราสามารถรู้คือให้นักเรียนได้อ่านออกเสียงด้วยใช่ไหมคะดีกว่านั่งดูเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอ่านออกเสียงเราก็จะได้รู้ว่านักเรียนออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะแล้วก็ครูก็แก้ไขค่ะในส่วนที่ให้นักเรียนขีดเส้นใต้นะคะในใบงานก็คือให้นักเรียนเขาได้ลงมือทำไม่เหมือนกับที่ผ่านๆมาที่บางทีนักเรียนได้ดูเฉยๆอ่านก็ไม่ได้อ่านเขียนก็ไม่ได้เขียนนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ให้นักเรียนออกมาเขียนบนกระดานนะคะแล้วก็แต่ว่าการเขียนเนี่ยค่ะถ้าในรายละเอียดอีกนิดนึงก็คือการเขียนของนักเรียนนี่เราก็จะได้ดูด้วยว่านักเรียนเขาเขียนถูกไหมตัวหนังสือต้องเขียนจากหัวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี้มันก็เล็กๆน้อยๆที่เราจะให้กับนักเรียนเขาจะได้ทราบค่ะ
5: แต่ว่ามัธยมเนี่ยสมมติว่าเด็กเขาเขียนกลับอะไรเงี้ยค
4: ่ะ
5: ถามว่าเราจะแก้เด็กได้ไหมเพราะว่าเขาอยู่ในแบบชั้นที่โตขึ้นแล้ว
4: อ๋ออันนี้ก็ได้อ่ะค่ะบางทีเขาไม่ทราบนะคะไม่ทราบว่าอันนี้คือถูกต้องหรือถูกต้องเป็นยังไงแต่ความเคยชินเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราได้บอกว่าที่ถูกต้องมันต้องอย่างนี้นะอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนทำให้เขาเอาเปลี่ยนไปได้เหมือนกันในบางเรื่องอะไรเงี้ยนะคะอย่างที่คุณครูใช้ไปเนี่ยค่ะก็เป็นวิธีหนึ่งที่เด็กจะได้ออกมาเขียนบนกระดานนะคะหรือว่าแข่งขันกันนะคะซึ่งเด็กวัยมัธยมต้นเนี่ยยังชอบที่จะแข่งขันกันอยู่แต่ว่าประการสำคัญที่มองเห็นก็คือจะต้องมีกติกาที่แน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่ากติกาที่เราใช้ไปเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วหมายความว่าเด็กก็จะมาท้วงติงกันโอ้ยอย่างนี้ข้างหน้าก็ได้ออกไปก่อนก็ได้คะแนนอยู่เรื่อยสี่ข้างหลังก็เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้คะแนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วก็จะไม่ร่วมมือทำกิจกรรมกับเราอย่างเงี้ยกิจกรรมมันก็จะไม่สำเร็จตามที่เราต้องการนะคะดังนั้นก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรบางครั้งที่เราเห็นแล้วว่าเด็กชักจะไม่ดูไม่ยุติธรรมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูจะต้องเดินดูเวลาให้ทำงานกลุ่มเนี่ยค่ะเวลาสรุปตอนหลังเนี่ยเราจะได้นำเอาปัญหาของกลุ่มนี้ที่เราเห็นในขณะที่เราเดินดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาพูดรวมสรุปตอนหลังไงคะมันก็จะทำให้นักเรียนกลุ่มอื่นเนี่ยเขาทราบปัญหาของกลุ่มนั้นซึ่งอาจจะตรงกับของกลุ่มเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่รู้จะถามยังไงหรืออะไรนะคะมันก็จะทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจขึ้นและเด็กก็คงจะได้รับประโยชน์มากขึ้นค่ะอาจารย์อยากจะให้เสริมเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
5: มีอยู่เรื่องนะคะอาจารย์แต่ว่าอย่างเนี้ยตะกี้ที่บอกเด็กที่โยมมาส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยกล้าที่จะตอบคำถาม
4: ค่ะอันนี้เราคงจะต้อง
5: ก็รู้ก็ไม่ค่อยกล้าตอบจะมีถ้าสมมติว่าถ้าจะสังเกตจะเห็นว่าคนที่ตอบได้เขาจะตอบอยู่เป็นประจำ
4: ค่ะ
5: นะคะแต่คนที่บางครั้งก็ได้แต่ก็ไม่กล้าตอบ
4: ใช่
5: ก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงอาจจะเป็นเยอะค่ะ

0: ครูก็คงจะต้องเรียกค่ะเรียกให้เขาตอบอะไรกระตุ้นให้เขาตอบค่ะกระตุ้นให้เขาตอบแล้วก็บางทีก็พูดเล่นเป็นกันเองกับเขาบางทีเราก็ต้องเอาเรื่องอะไรที่จะมากระตุ้นให้เขาเรียนเข้ามาไม่งั้นเขาก็จะไม่สนใจ
1: พอนิเทศครั้งแรกนะคะตอนแรกก็จะรู้สึกตัวเองก็จะเด็กเลยค่ะเหมือนเด็กก็คือรู้สึกจะตื่นเต้นว่าเอ๊ะวันนี้เราจะโดนคอมเมนต์อันเรื่องอะไรบ้างนะหลังจากที่ท่านอาจารย์มาดูนะคะตอนแรกคิดว่าเขาจะมาจับผิดต้องมาจับผิดเราแน่เลยว่าเราสอนเรื่องนี้ไปสอนได้ครบไหมแล้วความรู้ที่เราสอนที่เราให้เด็กไปเนี่ยครบเต็มเนื้อหาเต็มหลักสูตรหรือเปล่านะคะแต่หลังจากที่เราได้คอมเมนต์มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่ามันไม่ใช่นะคะคือส่วนที่อาจารย์จะให้เราหลังจากที่เรานิเทศไปแล้วคือเรามีข้อบกพร่องตัวไหนอาจารย์ที่นิเทศจะบอกเลยว่าจุดนี้อาจารย์จะต้องเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะเพิ่มกิจกรรมตัวนี้เข้าไปเพิ่มบางส่วนที่เรายังขาดหายไปตัวนี้เรายังขาดไปนะควรจะเพิ่มตัวนี้อีกนิดหนึ่งกิจกรรมยังไม่ครบถ้าเพิ่มกิจกรรมตรงนี้นะเด็กจะมีความสุขกับการเรียนนั่นคือส่วนที่เราได้รับเพิ่มเข้ามาหลังจากที่เราได้รับการนิเทศค่ะ

0: สวัสดีครับต้องบอกนะครับว่าทุกวันนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นมีบทบาทกับผู้คนทั่วไปค่อนข้างมากครับสังคมออนไลน์นะฮะได้กลายเป็นสื่อกลางนะครับสำหรับผู้คนทั่วไปในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเพราะว่าทำได้อย่างสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะ รายการที่ชันเทคก็เลยจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กให้มากขึ้นครับและแน่นอนมีเรื่องของการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนการสอนด้วยครับจริงๆแล้วนะฮะเว็บไซต์ Social Networks เนี่ยมีให้เลือกหลายที่ครับถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะฮะในเมืองไทยเนี่ยหลายคนพูดถึง High Five ถ้าเป็นในต่างประเทศนะครับพวกเขาเนี่ยจะพูดกันถึงเรื่องของ MySpace แต่สำหรับผู้คนในยุคนี้จะพูดกันถึงเรื่องของ Facebook ครับ Facebook นั่นนะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ครับมีการเติบโตเร็วมากเพียง 5-6 ปีก็ดังจนไม่รู้เรื่องแล้วนะครับมีจุดเด่นอยู่ที่ความง่ายในการใช้งานและมีบริการหรือแอปพลิเคชันให้เลือกใช้ได้มากมายครับแม่สงสัยถ้าเล่ามากกว่านี้นะฮะคงหมดเวลาพูดถึงเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยผมจะมีเรื่องเล่าค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นในวันนี้กันดีกว่าครับผมมีเรื่องของการใช้ Facebook เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับเรื่องของการศึกษาแล้ววันนี้เนี่ยผมอยู่กับอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่สนใจในเรื่องของ Facebook แล้วก็จะนำ Facebook เนี่ยไปใช้ในเรื่องการเรียนการสอนอาจารย์สวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงครับผม
1: ครับผมอาจารย์อนุสรกระดามันนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวัดบวรนิเวศครับ
0: ครับคือประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปทีแรกคือเรื่องของ Facebook ไม่ทราบว่าเด็กๆนี่เดี๋ยวนี้เขาเล่น Facebook กันเยอะมั้ยฮะ
1: ก็เกือบทุกคนนะสมมุติว่าเขาเล่นเกมด้วยเขาเล่นเกมก็มี Facebook มาประกอบเขา
0: เดี๋ยวเราจะเอา Facebook เนี่ยมาลองใช้ในเรื่องการศึกษาผมขออนุญาตเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Facebook ก่อนก็คือ facebook.com ตรงนี้เนี่ยหน้าจอปกติมันควรจะขึ้นเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางกรณีที่มันขึ้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ซึ่งเมนูจะอยู่ด้านล่าง
1: ครับ
0: ก็สามารถเลือกภาษาได้
1: ภาษา
0: ขั้นตอนแรกนะฮะก็คือลงทะเบียนจริงๆก็แค่กรอกแบบฟอร์มโดย Facebook เนี่ยเขาจะมีข้อเรียกร้องอย่างหนึ่งคือเขาอยากให้ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริง
1: ครับผม
0: ครับเหตุผลก็เพราะว่าเวลาเราใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงนะฮะเอาไปเชื่อมโยงกับ Facebook มันทำให้การค้นหาเพื่อนของเรา

0: ลิงก์ต่อกันอย่างเช่นพวกสถาบันการศึกษาอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะกรอกกันในส่วนต่อไปครับแล้วก็กรอกอีเมลที่เราใช้เป็นประจำนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องมีอีเมลก่อนถ
0: ู
1: ก
0: ใช่ครับแล้วก็เขาก็จะให้กรอกอีเมลยืนยันอีกครั้งเผื่อใครกรอกอีเมลผิดนะครับแล้วทีนี้ก็ตั้งรหัสผ่านได้เลยผมลองตั้งรหัสผ่านที่มันซับซ้อนนะครับแล้วก็เลือกเพศนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดตรงนี้เนี่ยเราก็กรอกตามจริงเข้าไปได้เลยนะเขาก็จะถามคำยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นคำศัพท์ด้านคอมพิวเตอร์จะเรียกว่าแคปชั่นครับ
1: ถ้าเราอ่านไม่ออกจะเปลี่ยนใหม่ได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ตรงไหนเอ่ย
0: ตรงนี้ฮะลองใช้คำอื่น
1: ลองใช้คำอื่นครับผม
0: เราสามารถเปลี่ยนลองใช้คำอื่นได
1: ้เราก็เลือกใช่ไหมอันที่เราพอจะหาง่ายขึ้น
0: หรือว่าถ้าสมมติว่าเราไม่สะดวกในการอ่านเราสามารถที่จะฟังเป็นเสียงได้แต่เขาก็จะบอกเป็นตัวอักษรมา
2: Please type every word you hear with a space between each word. Don't worry if you have trouble with some words. Just enter your best guess.
0: อย่างนี้ผมขออนุญาตลองกรอกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ลงทะเบียนได้เลยขั้นตอนการลงทะเบียนนะฮะยังไม่ได้จบแค่นี้ครับอันนี้คือแค่ส่วนแรกสำหรับส่วนที่2นะฮะก็คือการเข้าไปตรวจสอบอีเมลที่เราใช้สมัครสมาชิกแล้วก็เข้าไปยืนยันครับไม่ว่าใครจะใช้อีเมลของที่โรงเรียนของ Hotmail Yahoo Mail หรือว่า Gmail ก็ตามก็ลองล็อกอินเข้าระบบอีเมลที่เราใช้งานครับแล้วเราจะเห็นอีเมลหัวข้อว่าอีก19สำหรับการเริ่มต้นบน Facebook ให้เราคลิกเลือกอีเมลฉบับดังกล่าวครับดูในเนื้อหาอีเมลเราจะเห็นลิงก์ตัวเชื่อมยาวๆอยู่1อันครับให้คลิกที่ลิงก์ดังกล่าวสังเกตดูนะครับจะเห็นรหัสยืนยันถูกใส่แนบท้ายลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วพอคลิกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเข้าสู่หน้าล็อกอินเข้าระบบครับตรงนี้ให้เรากรอกอีเมลและรหัสผ่านที่กำหนดไว้ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรื่องของการสมัครสมาชิก Facebook ครับหลังจากที่พอเราลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ Facebook เขาจะให้เราทำนะฮะก็คือเรื่องของการค้นหาเพื่อนเพราะว่ามันถือว่าเป็นจุดเด่นของ Facebook อยู่แล้วในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบรรดาคนที่เรารู้จักหรืออาจจะรู้จักเข้ามาไว้ด้วยกันนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยพอเข้ามาถึงปุ๊บก็ขั้นตอนที่1ค้นหาเพื่อนเลยข้อดีของ Facebook นะฮะก็คือว่าเขาสามารถไปดึงเอาบรรดาอีเมลแอดเดรสต่างๆซึ่งอยู่ในอีเมลของเราที่ใช้ Facebook เขาสามารถที่จะไปค้นหาเพื่อนได้เลยเขาก็จะขึ้นมาให้ละ ว่าเราใช้ตัวไหนสมัครแล้วเราก็ค้นหาเพื่อนเดี๋ยวเขาจะขออนุญาตเราในการที่จะเข้าไปที่ระบบของ Gmail เพื่อที่จะไปดึงรายละเอียดข้อมูลต่างๆเสร็จแล้วรายชื่อของเพื่อนต่างๆที่มีอยู่ในอีเมลของเราเนี่ยก็จะถูกแสดงเข้ามาที่ขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวครับเขาก็ไม่ได้ถามเราเยอะมากเขาก็ถามเราแค่ว่าโรงเรียนอะไรนะฮะเรียนมหาวิทยาลัยที่ไหน
1: ครับ
0: หรือว่าทำงานที่ไหนนะครับเป็นต้นแล้วก็รุ่นปีอะไรเขาสามารถระบุได้เลยว่าเราจบประมาณรุ่นปีอะไรทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเลือกรุ่นปีไปปุ๊บเนี่ย Facebook ก็ไปค้นหาว่าคนอื่นๆอีกไหมที่จบรุ่นปีเดียวกับเราแล้วก็จะถูกแสดงขึ้นมาให้ดูนะ
1: ครับนี้เพื่อนเก่าเราสมัยนานแล้วเราก็มาเจอกันได้ใน Facebook
0: ใช่
1: ครับผม
0: ก็สามารถใส่ข้อมูลไปตรงนี้ได้แล้วก็บันทึกและดำเนินการต่อได้เลยนะครับเขาก็จะไปพยายามค้นหามาค้นหาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะโชว์รายชื่อเพื่อนขึ้นมาให้เราเห็นอีกนะครับเราก็สามารถเลือกเพิ่มเพื่อนได้อะไรได
1: ้
0: นะครับทีนี้มาถึงอีกหนึ่งขั้นตอน
1: ขั้นตอนนี้คือ
0: ใส่รูป
1: ใส่รูป
0: ครับเราสามารถเลือกวิธีใส่รูปได้ทั้งหมด2แบบครับคือเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์หรือถ่ายรูปผ่านกล้องเว็บแคมหากใครมีภาพอยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์ให้เลือกอัปโหลดรูปภาพจากนั้นรอสักครู่ครับแล้วคลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อเลือกภาพที่ต้องการโดยรูปภาพดังกล่าวต้องมีขนาดไม่เกิน4เมกะไบต์ครับสำรวจขนาดของภาพกันให้ดีนะครับหากภาพที่ต้องการใช้มีขนาดใหญ่เกินไปก็ต้องปรับขนาดลงด้วยโปรแกรมแก้ไขรูปภาพหรือไม่ก็เลือกภาพรูปใหม่ครับหลังจากที่เราตั้งค่า Facebook เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกกับเด็กๆได้แล้วครับว่า คุณครูมีช่องทางในการสื่อสารให้กับเด็กๆที่เป็น Facebook เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องทางและแน่นอนครับว่ารวมไปถึงการบอกผู้ปกครองด้วยทีนี้ก็จะทำให้การสื่อสารระหว่างเด็กๆผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนั้นเป็นไปอย่างง่ายขึ้นครับถ้าเรากลับไปที่หน้าแรกเนี่ยจะเห็นว่ามีการส่งข้อความกันไปส่งข้อความกันมา
1: ครับ
0: ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นเรียลไทม์หรือว่าเกิดขึ้นในทันทีนะครับบางทีเราว่างเราก็เข้าม
1: า
0: ครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะการสนทนาอีกแบบนึงคือตัวนี้ฮะมุมล่างด้านขวาถ้าสมมติว่าระหว่างที่เราใช้งานนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหรือมีนักเรียนออนไลน์อยู
1: ่
0: ตอนกลางคืนกลับบ้าน
1: คุยกันได้เลย
0: คุยกันได้เลยครับก็ผ่าน Facebook เลยโดยที่เราไม่ต้องไปผ่านโปรแกรมตัวอื่นนะครับวิธีใช้เนี่ยก็แค่คลิกที่คำว่าสนทนาด้านหลังจะมีวงเล็บใส่เลขหมายอยู่ว่ามีคนที่อยู่ออนไลน์กี่คน
1: เพื่อนเราที่ออนไลน์ตอนนี้มีกี่คน
0: ใช่ครับก็ลองคลิกดูนะครับก็จะเห็นชื่อเพื่อนครับถ้าอยากจะคุยกับเข
1: า
0: ก็กดได้เลยครับ
1: อ๋อก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างอย่างนี
0: ้แล้วเราก็พิมพ์ข้อความด้านล่างนะครับก็เผื่อนักเรียนมีข้อสงสัยเอ๊ะคุณครูสั่งการบ้านไปแล้วไม่เข้าใจก็สามารถคุยกันตรงนี้ได้เลย
1: ตรงนี้คือส่วนตัวกว่าถูกไหม
0: ใช่ครับอันนี้ส่วนตัวกว่
1: าเราจะรู้กับคนที่เราคุยได้แค่สองคน
0: ครับบางทีเด็กอาจจะไม่กล้าถามเข้ามาที่
1: หน้าที่เป็นเรื่องเฉพาะของเขาม
0: ีตัวนึงที่ตอนนี้มีคนนิยมใช้มากก็คือเรื่องของแบบทดสอบ
1: ครับ
0: ซึ่งไม่มีอยู่ในเมนูของ Facebook เราต้องไปค้นหาติดตั้งเพื่อเรียกใช้งานมันนะครับตัวที่ผมจะแนะนำนะฮะมีชื่อว่า Quiz Z ครับ QUIZAZ ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้เราสามารถสร้างแบบสอบถามได้สร้างแบบทดสอบได้แล้วก็ให้คะแนนได้ด้วย
1: แล้วคราวนี้เราจะทำยังไงในแนะนำให้คุณครู
0: เริ่มต้นนะฮะเราต้องไปหาแอปพลิเคชันตัวนี้ก่อนชื่อ Quizzet ทีแรกเนี่ยเราใช้ช่องค้นหาด้านบนในการค้นหาเพื่อนใช่ไหมฮะตอนนี้เราใช้มันเหมือนกันในการค้นหาแอปพลิเคชันได
1: ้
0: ครับพอเข้ามาเจอตัวนี้ไปที่แอปพลิเคชันเพื่อเข้าไปสู่หน้าของตัว Quizzet
1: ครับผม
0: ครับก็จะเห็นหน้าจอลักษณะนี้นะฮะแต่ว่าเขาก็จะขออนุญาตเราด้วยว่าขออนุญาตใหเขาเข้าไปดึงข้อมูลบางส่วนของเรามาเพื่อให้เราสามารถเข้ามาใช
1: ้
0: ตัว Quizzet ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการส่งไปที่หน้า Facebook ของเราครับเราก็กดอนุญาตไปครับทีนี้เราจะมาเตรียมสร้างตัวแบบทดสอบกัน
1: ทดสอบเครื่องมือและ
0: ครับก็เริ่มต้นจากตรงนี้ฮะ Create
1: เข้าที่ Create นะคร
0: ับเนี่ยครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับตั้งแต่เป็น Personality Quizเหมือนกับเป็นแบบทดสอบหรือเป็นพวกเซอร์เวย์เป็นโพลอันนี้ก็เป็นแบบสอบถาม
1: แบบสอบถาม
0: ครับแต่ว่าที่เราจะดูกันคือตัวนี้ฮะknowledge quiz ครับตรงนี้เนี่ยสามารถสร้างเป็นแบบทดสอบแล้วก็มีคำตอบที่ถูกหรือผิดแล้วก็มีการให้คะแนนแล้วจัดกลุ่มเด็กว่าเป็นเด็กที่ทำคะแนนได้ดีมีคำชมเชยต้องไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะสามารถทำได้
1: ใส่ข้อคอมเมนต์อะไรได้ลงไป
0: เริ่มแรกเราก็กรอกข้อมูลในส่วนแรกให้ครบครับอย่างเช่นตัว title นี่ก็เป็นหัวข้อภาษาไทย
1: ต
0: ั
1: วนี้คือหัวข้อหลักที่เราจะใช้ในแบบทดสอบ
0: แล้วเราก็พิมพ์คำอธิบายสั้นๆแล้วก็เลือกภาษาแล้วก็ตัวนี้เราก็ให้ทดสอบสำหรับทุกคนเลยคือเขาจะแบ่งเป็นทุกคนเป็น girls และเป็น guys สำหรับผู้ชายผู้หญิงนะครับแล้วก็มาที่ตัวแท็บตัวแท็กตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับคำคีย์เวิร์ดที่คล้ายๆกับเวลาเราใช้ค้นหาใน Google อะครับ
1: คร
0: ับ ครับถ้าเราใส่คำค้นหาลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เวลาคนอื่นเขาอยากจะหาแบบทดสอบซึ่งมีคำค้นหาตรงกับเราเขาก็จะเจอแบบทดสอบนี้ด้วย
1: เจอของเราด้วย
0: ครับก็เป็นการแบ่งปันแบบทดสอบและท้ายสุดก็คือตัวรูป
1: รูป
0: ครับถ้าสมมติว่ามีรูปใส่รูปก็ดี
1: ที่ประกอบใน
0: ใช่ที่ประกอบให้อย่างน้อยให้เขาเห็นว่าโอเคอันนี้เป็นแบบทดสอบพอทำเสร็จด้านบนเรียบร้อยนะฮะทีนี้เรามาถึงส่วนของการตั้งค่าผลลัพธ์ก่อนนะครับตั้งค่าผลลัพธ์เนี่ยอยู่ในส่วนของ resource อันนี้มันอาจจะแปลกนิดนึงแต่ว่าเขาอยากจะให้เรากำหนดก่อนว่าหลังจากที่ทำแบบทดสอบออกมาแล้วเนี่ยกลุ่มคะแนนที่ออกมาเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่กลุ่มอย่างสมมติว่าอันแรกผมบอกว่าเป็นเก่งมากแล้วกันนะครับ
1: เก
0: ่งมาก เราสามารถที่จะใส่คำอธิบายเข้าไปได้ด้วยนะครับ
1: ใส่ภาพได้ด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับตรงนี้เนี่ยเราใส่ภาพได้ใส่สัญลักษณ์ได้รอยยิ้มได้แต่งสีได้ทุกอย่างเลยอยู่ในหน้าจอนี้หมดนะ

0: ครับเสร็จแล้วเราก็มาตั้งคะแนนสมมุติว่าคะแนนสูงสุด highest percent correct เนี่ยคือ100นะครับตรงนี้ lowest percent correct คือ
1: ต่ำสุดของดีมากเนี่ยเท่าไหร่
0: ใช
1: ่ครับ
0: ครับเราก็สามารถตั้งตัวกลุ่มผลลัพธ์ตรงนี้ได้นะครับหลังจากที่เราประเมินมาซึ่งถ้าไม่พอเขาจะเตรียมไว้4นะครับ
1: โดยมาตรฐานก็จะอยู่ในใน4ตัวนี้อยู่แล้ว
0: ถ้าไม่พอเราสามารถเพิ่มได้ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของคำถามละ
1: คำถาม
0: ที่จะเป็
1: น
0: ตัวทดสอบเขา
1: ครับผม
0: ครับเขาก็จะแยกเป็น2ส่วนหลักๆก็คือตัว Q ก็คือตัวคำถามแล้วก็ตัว answer คือคำตอบครับสมมุติว่าเราใส่คำถามเข้าไปนะฮะเป็นตัวอย่าง
1: แล้วทั้งนี้เราจะให้ข้อไหนถูก
0: ถ้าจะให้ข้อไหนถูกจะอยู่ที่ด้านหลังครับจะมีตัว correct answer ตัวติ๊ก correct answer ตัวนี
1: ้อ๋อ
0: ครับ
1: ก็แค่นั้นเอง
0: ใช่กรอกครบแล้วเนี่ยก็แค่เซฟตรงนี้ฮะเซฟดราฟต์ก็คือสมมติว่าเราทำไปแล้วอยากจะพักเดี๋ยวกลับมาทำใหม่
1: เซฟ
0: เป็นช่วงได้หรืออาจจะมีกรณีย่อยๆอย่างเช่นเอ๊ะถ้าคำตอบตอนนี้มีตัวเลือกอยู่ทั้งหมด4ตัวเลือกถ้าบอกอยากจะ3ทำยังไงเราก็ลบทิ้งมีเครื่องหมายกากบาทอยู
1: ่
0: ลบทิ้งได้เลย
1: ถ้าเพิ่ม
0: ก็มี add answer ครับก็แอดไป4 5 6แล้วแต่ความยาก add new questionเพิ่มคำถามเข้าไปอีกสมมุติอะไรอยากจะมีสัก10คำถามนะครับก็จัดการตรงนี้ได
1: ้
0: ครับทำเสร็จแล้ว publish
1: ครับผมเก็บข้อมูลนี้ก็จะไปอยู่ในFacebook เรา
0: ใช่ครับก็เวลาเด็กทำแบบทดสอบเสร็จแล้วนะครับพอเขาแชร์ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันก็จะถูกขึ้นมาที่หน้าของ Facebook ของเรา

0: รายการดร.คิสวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพสัตวแพทย์ซึ่งน้องไอรีนจะตามดูการทำงานของหมอหมาหรือหมอที่รักษาสุนัขว่ามีหน้าที่อะไรบ้างทำงานอย่างไรและมีเครื่องหมายเครื่องมือในการรักษาน้องหมาอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะวันนี้หนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะหนูอยากรู้ว่าหมอหมาทำงานอย่างไรและทำงานยังไงค่ะ
2: ค่ะก็หมอหมานะคะก็มีหน้าที่ในการที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพสัตว์นะคะโดยเฉพาะหมาแมวนะคะแล้วก็ยังมีหน้าที่ในการตรวจแล้วก็รักษาโรคในน้องหมาแล้วก็น้องแมวที่ป่วยด้วยนะคะ
1: งั้นวันนี้หนูขอติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
2: ค่ะยินดีมากเลยค่ะค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาดูน้องหมานะคะชื่อดอลล่านะคะน้องดอลล่าเนี่ยแก่แล้วนะคะก่อนหน้านี้คือน้องก็จะมีอาการปวดหลังปวดคอปวดขาตอนนี้น้องทำกายภาพมาประมาณเป็นปีแล้ววันนี้หมอก็จะต้องถามพอเข้ามาปุ๊บเราต้องถามแล้วว่าสุนัขเป็นยังไงบ้างนะคะเราต้องมีการพูดคุยกับเจ้าของทำไปดีขึ้นไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีโรคอะไรเพิ่มเติมไหมในระหว่างที่ยังไม่ถึงเวลานัดหลังจากนั้นพอเราถามซักประวัติเจ้าของเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมีการตรวจร่างกาย
1: ค่ะ
0: โดยทั่วไปเราก็จะเห็นคุณหมอมีหูฟังเราจะลองฟังปอดฟังใจเขาก่อน
1: เหมือนตัวของคนเลยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นหูฟังเหมือนกับของในคนเลยนะคะ
2: เราได้ทราบการทำงานเบื้องต้นของหมอรักษาหมากันไปแล้วว่าแต่ว่าดูน้องไอรีนสงสัยอยู่ว่าหูฟังที่คุณหมอใช้อยู่นั้นได้ยินเสียงอะไรบ้างคุณหมอครับได้ยินเสียงอะไรบ้างครับ
0: เดี๋ยวน้องไอรีนอยากฟังไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: เดี๋ยวลองดูนะคะช่วยนะคะก็คือเราอาจจะลูบตัวเขาก่อนนะถ้ารู้สึกว่าเขาตื่นเต้นให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรเขานะ
1: เร็ว
0: เร็วไหมคะ
1: พอจะเร็วอ
0: ันนี้ก็คือเราขยับมาที่ปอดนะคะถ้าเราไม่ได้ยินแสดงว่าเสียงปอดเขาปกติ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราได้ยินเสียงครกแก๊กครกแก๊กเหมือนเวลาเราขยำถุงพลาสติกแสดงว่าเขาอาจจะมีภาวะที่เป็นปอดบวมหรือว่ามีน้ำพุ่งปอดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: การทำงานของหมอรักษาหมานอกจากตรวจภายในเป็นแล้วการตรวจภายนอกก็ต้องรู้และเข้าใจด้วยเช่นกัน
0: ค่ะก็ดอลล่ามีปัญหาเรื่องเข่าใช่ไหมคะเราก็ต้องมาตรวจเข่าเขานะคะน้องไอดินลองคำตรงหัวเข่าเขาก็ได้ค่ะว่าหัวเข่าเขาเป็นลักษณะยังไงนะคะลองคำดูนะคะ
1: มันรู้สึกมันปูดขึ้นมา
0: ใช่ค่ะการปูดขึ้นมานี่มันคือเป็นเรื่องของข้อเสื่อมค่ะนะคะข้อเสื่อมขึ้นมาก็คือว่ามันก็จะเป็นเรื่องของหินปูนที่มันหนักขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะมาถึงขั้นตอนในการที่เราจะต้องกระตุ้นไฟฟ้านะคะเนื่องจากกล้ามเนื้อตรงบริเวณตรงนี้มันเกิดการฝ่อรีบไปนะคะ
1: กระตุ้นไฟฟ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะการกระตุ้นไฟฟ้าจะช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันโตขึ้นกล้ามเนื้อมันจะฟูขึ้นนะคะหมาจะได้มีแรงในการเดินอีกอย่างก็คือยังช่วยในการลดการเจ็บปวดด้วยคือเราจะใช้แผ่นแปะที่เป็นแปะแผ่นน้ำไฟฟ้านะคะนะคะในโหมดที่ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะหมอจะปรับความแรงนะคะแล้วลองสังเกตดูว่าเขาอะทนได้อยู่ระดับไหนนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาทนไม่ได้ตัวนี้มันจะดีดเห็นไหมคะมันจะเริ่มรู้สึกดีดขาขึ้นเพราะมันเจ็บนะคะแต่ว่าเราจะเปิดที่ความแรงระดับไหนเนี่ยคือเราสามารถดูได้จากการที่เรารักษาครั้งก่อนว่าเราเปิดที่ความแรงระดับไหน

0: ินจะเห็นว่ามันเป็นสีอะไร
1: สีเหลือง
0: ใช่ถ้ามีแผลที่กระจกตามันจะมีสีเหลืองติดอยู่ที่กระจกตาเลยแต่เวลาที่เราตรวจเราต้องปิดไฟเพราะมันเป็นสีสะท้อนแสงใช่ปิดได้เลยแต่เราก็ต้องใช้ไฟฉายอ่ะส่องหมอจับให้เห็นตาเป็นยังไงตาขาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขาวแล้วอันนี้สีติดไหมคะอันนี้คือแผลเก่าของเขาที่เป็นสีขาวๆนะคะอันนี้คือแผลที่เขาเคยมีนะคะแล้วหนูดูเทียบอีกข้างนึงเวลาตรวจตาต้องตรวจสองข้างนะคะข้างนี้มีไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ใช่ถ้าเกิดว่ายังมีแผลอยู่แผลยังไม่หายมันจะติดเป็นวงสีเหลืองๆเลยที่ตัวแผลนะคะเนาะเราจะเจาะเลือดเก็บเลือดเขานะคะ
1: เจ็บไหม
0: เจ็บนิดนึงนิดเดียวเหมือนเราไปฉีดวัคซีนฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เดี๋ยวไปทำอะไรต่อคะ
0: เราก็จะไปตรวจนะคะเอาไปตรวจดูว่าอวัยวะภายในเขาทำงานดีหรือเปล่านะคะตับไตเขาโอเคหรือเปล่านะคะเพื่อจะได้จ่ายยาให้เขาต่อนะคะเพราะอายุเยอะมากแล้วกินยามากๆก็ต้องเช็คสุขภาพด้วยนะคะ
2: นอกเหนือจากการตรวจทั่วไปแล้วหมอรักษาหมายังต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยว่าแต่มีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
0: อันนี้คือภาพเอ็กซเรย์ของไข่ดาวนะคะเพื่อเราจะมาเอ็กซเรย์ดูว่าตัวปอดเขาเป็นยังไงบ้างนะคะการเอ็กซเรย์เนี่ยจะเห็นเนื้อปอดนะคะเห็นขนาดของหัวใจนะคะเห็นไหมคะ
1: หัวใจเหรอคะ
0: ใช่หัวใจเขาจะกลมนิดนึงนะคะซึ่งปกติหัวใจบางทีมันจะต้องผอมเป็นเชฟแบบกว่านี้แต่เนี้ยคือหัวใจนะหัวใจเขาจะออกกลมนะคะแล้วดูเนื้อปอดเนื้อปอดก็คือค่อนข้างจะเคลียร์แล้วแต่จะมีที่สีขาวๆตรงนี้นิดนึงตรงขั้วปอด
1: อ
0: ันนี้คือหลอดลมลงมาหนูเห็นท่อลมนี้ไหมคะสีดำนะคะพอมาถึงขั้วปอดปุ๊บแสดงว่าตรงบริเวณตรงนี้เคยมีการอักเสบมัน

0: เลยเป็นเนื้อเยื่อที่ขาวขึ้นเราเลยเห็นจากเอ็กซเรย์นะคะนะ
1: แหมดูน้องไอรีนจะสนใจมากเลยนะครับเนี่ยมีแผนกต่างๆที่ตรวจเฉพาะทางอีกด้วยเหมือนกับตรวจร่างกายของคนเลยนะครับเนี่ย
0: เมื่อกี้ไข่ดาวไปเอ็กซเรย์มาแล้วใช่ไหมคะ

0: ะคะเขาจะดูแบบส่องเข้าไปในว่าลิ้นหัวใจเป็นยังไงห้องหัวใจเป็นยังไงเนี่ยจากภาพที่เราเห็นอันนี้
1: คือตัวอย่างของหัวใจเราปุ่มหัวใจดูเราเห็นครบด้านหัวใจสี่ห้องหนึ่งสองสามสี่จะเห็นลิ้นหัวใจด้านหัวใจการทำงานเพราะลิ้นหัวใจเราใช้หัวใจเรียนทั้งโครงสร้างและการทำงานของหัวใจเพื่อดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้ปรับยาได้ถูกต้อง
2: ดูน้องไอรีนจะตั้งใจเรียนรู้การทำงานของคุณหมอมากๆเลยนะครับเนี่ยเชื่อแล้วครับว่าน้องๆได้เห็นภาพการทำงานของสัตวแพทย์หรือหมอรักษาสุนัขกันไปแล้วว่าแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นสัตวแพทย์ต้องทำอย่างไรบ้างครับคุณหมอ
0: สำหรับวันนี้เป็นไงบ้างคะน้องไอรินสนุกไหมที่ได้มาดูการทำงานของสัตวแพทย์ในโรงพยาบาล
3: โอ้วันนี้นะคะหนูได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่หนูได้ฟังปอดฟังหัวใจของหมาด้วยค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนะคะก็ฝากสำหรับน้องไอรินและน้องๆที่มีความสนใจอยากจะเป็นสัตวแพทย์นะคะก็พื้นฐานนะคะต้องมีจิตใจที่รักสัตว์นะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่หมอคิดว่าค่อนข้างที่จะท้าทายเนื่องจากว่าเราต้องรักษาทุกสัตว์ให้ได้แล้วก็ทุกระบบนะคะแล้วก็เราก็จะมีความภาคภูมิใจมากเลยถ้าเราได้รักษาสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถพูดได้นะคะแล้วก็ทำให้เพื่อนสัตว์เลี้ยงของเราอยู่กับเราได้นานๆนะคะ
3: ค่ะ

0: พูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงปรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่า

ไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะแล้วก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: ขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยบริษัททีโอทีจำกัดชนและศูนย์ปฏิบัติการเคมีย่อส่วนประเทศเม็กซิโกค่ะค่ะก็จะขอเริ่มด้วยการเปิดพิธีเปิดของการประชุมครั้งนี้นะคะจะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์นราพรจันทร์โอชาในนามของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้กล่าวการต้อนรับของการประชุมครั้งนี้ค่ะ
1: Professor Dr. Jorge Ibanez Director of Mexican Center of Green Chemistry and Microscale Chemistry Mr. พันศักดิ์ สุเมธ จรัสTOT Director for Special Services, Associate Professor Dr. Supawan Tantayanon, President of Chemical Society of Thailand, and all teacher participants. It is a great pleasure for me to welcome you all to the Distance Video Conference Teacher Training Program for Science Teachers on Microscale Chemistry, which is a collective effort of the Distance Learning Foundation, the Chemical Society of Thailand, the Mexican Center of Green Chemistry and Microscale Chemistry, the Faculty of Science, Chulalongkorn University, with general support of TOT Public Company Limited. I would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and effort in making this program possible. Thanks to Dr. Jorge Ibanez and Dr. Supawan Tantayanon regarding academic contribution, my thanks also go to the staff of the Mexican Center, TOT Public Company Limited, and DLF Hua Hin for their technical support. I hope the teacher participants find the program useful and adaptable to your chemistry classes. Thank you.
2: It is really a great honor to speak before you today in order to share some good news.We are very thankful to the Distance Learning Foundation, the Chemical Society of Thailand, Chulalongkorn University, and in particular to Dr. Supawan Tantayanon for her strong and contagious impetus and friendship through which this event is made possible. I appreciate very much

0: necessary plans and resources to form high-level people able to get this development. Since budgets for experiential learning are typically very limited, it is imperative to demystify science and show the simplicity hidden in the most fundamental principles. The study of science provides a mental framework of rigorous, systematic, and progressive analysis useful for many activities in life. On the other hand, many students have little interest in what they do, in what they do not see as pragmatic. I am often asked in class, and what is this good for? Sometimes I have to answer that it is likely that in their professional lives, they will never directly use the material that we're studying. But that is not what really matters. The attitudes, values, abilities, problem-solving skills are more important than knowledge itself. Therefore, science teaching should be used for inserting these elements of comprehensive training in their education. Too often, we find that many teachers miss this opportunity. In a science class, one cannot speak of values. This is a cliché phrase. Without a why and a wherefore, the what's and the how's come superfluous. Science is never neutral. It is for humans to achieve their growth towards wholeness in a society with a primordial care for human beings and an increasingly urgent care for our environment. We certainly hope that through this joint effort, we will provide a grain of sand to accompany the long walk in this direction. Thank you very much.
1: Well, thank you. Now I would like to invite Khun Pansak Sumetjarat on behalf of TOT Company Limited.
2: SOTS, Professor Nabhapon Chan Ocha, Vice Chair of the Distance Learning Foundation. SOTS, Professor Dr. Supawan Tantiyanon, Professor from Ibero Americana University, Mexico. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure for me to join with you all today in the opening ceremony of the Distance Video Conference Teacher Training Program for Summitry Teacher. It is one of the many programs of the Distance Learning Foundation TOT have been supporting as part of the corporate social responsibility. TOT is pleased to provide expertise in the telecommunication network in order to help promote the distance learning foundation education program, which will benefit not only teachers but also students and Thai education at a whole. I wish you all benefit for this program. Thank you.
1: Thank you. May I now just make a short speech on behalf of the Chemical Society of Thailand under the patronage of Her Royal Highness Princess Jullaporn Mahidol. We are really pleased in this to have this occasion. In fact, this is because of the year in the year of chemistry, 2011. However, because of the flood that happened in many provinces in Thailand, it has been postponed until today. This event is very important for our next generation and also for the country, as Professor Jorge Ibanez already described. And this work has been collaborated with many people, not just only us, but also my students and my colleagues at Chulalongkorn University. You will see that these 5 days that we are going to do, it really will highlight on how to learning chemistry by doing. And I believe that from this event, teachers has more idea how to carry on for our young students. This collaboration has been also supported not just only by the Design Learning Foundation, TOT Remitted Company, but it also has been supported financially by IRPC Company Limited, PTT Group, Bangkok Bank, and Merck Company. So I really appreciate for all organizations that helping to make this happen. Thank you. I think it's time now. We would like to thank Ajahn Narapon and Khun Pansak, and also George, Jorge, you still stay with us, right? Okay.
0: Yes.
1: ค่ะ
3: ก็ speech เมื่อกี้นะคะก็ขอกล่าวเป็นโดยสรุปเลยละกันว่า professor ก็คือกล่าวขอบคุณทีมงานทั้งที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางฝั่งเม็กซิโกนะคะกับการอบรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็ประเด็นหลักก็คือว่าวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความก้าวหน้าต่างๆเป็นที่น่าแปลกใจว่าหลายประเทศในโลกละเลยความสำคัญของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์หนึ่งในสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่สูงของการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ด้วยความร่วมมือจาก National Microscale Chemistry Center ที่ Merrimack College University of Oregon Creighton Jesus University ณประเทศสหรัฐอเมริกาและสถาบันต่างๆทั่วโลกกว่า50ประเทศได้มีการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านอุปกรณ์และสารเคมีที่มีชุดการทดลองขนาดเล็กต้นทุนต่ำการทดลองไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีประสิทธิภาพที่เรียกว่าปฏิบัติการแบบย่อส่วนทำให้การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน25ปีที่ผ่านมาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านเคมีจะไม่มีประสิทธิภาพเลยหากการเรียนรู้เป็นในรูปแบบที่อาจารย์หรือครูสอนอยู่หน้าห้องแล้วอธิบายให้นิสิตนักศึกษาหรือนักเรียนฟังหรือแม้แต่เรียนรู้ผ่านการสาธิตจากหน้าห้องเรียนโดยที่ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้ทำการทดลองจริงการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จะเป็นอย่างมีประสิทธิภาพสูงหากผู้เรียนมีโอกาสได้ทำการทดลองสังเกตสัมผัสและรู้สึกตื่นเต้นไปกับการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองหากแต่การทดลองด้านวิทยาศาสตร์นั้นในรูปแบบปกติต้องใช้อุปกรณ์และสารเคมีในปริมาณที่มากพอควรทำให้ต้นทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สูงเป็นเหตุให้หลายประเทศในโลกไม่สามารถผลักดันการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพได้การศึกษาวิทยาศาสตร์แบบย่อส่วนหรือ small scale science เปิดโอกาสให้การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเคมีเป็นไปอย่างง่ายขึ้นไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำสามารถกระจายไปได้ทั่วทุกถิ่นในประเทศไปถึงระดับโรงเรียนและยังเปิดโอกาสให้ผู้สอนมีโอกาสสอดแทรกนอกจากทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วยังสอดแทรกแนวคิดค่านิยมต่างๆทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคตต่อไปไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้

0: จะนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืนในที่สุดขอบคุณค่ะ
1: I think at this time we should introduce Mata and Lupita first and then I will introduce my colleagues and then Jorge will start your lecture will you
2: It is my privilege to introduce to two of our most valuable colleagues, Martha Ibargengoitia. Martha has been with us for the past 10 or 12 years or so, teaching general chemistry and conducting lab sessions to students from this university and from something like 20 different countries as well. And Lupita, here on my right hand side, has been with us for the past 30 years or so, teaching anywhere from general chemistry to physical chemistry, and also giving workshops in many places. So it is really a privilege to have Martha and Lupita with us today, and we're very thankful that they did all the preparations to be ready for this event.
1: Thank you. ค่ะก็ผู้ที่ทำงานเตรียมงานทั้งหมดเนี่ยนะคะจากฝั่งทางด้านของประเทศเม็กซิโกนะคะมหาวิทยาลัยชื่อว่าอิเบโรมาอเมริกานานะคะแล้วก็มีเซ็นเตอร์คือศูนย์นะคะศูนย์ปฏิบัติการเคมีย่อส่วนซึ่งเขาใช้ชื่อว่าเป็น Mexican Center for Green and Microscale Chemistry นะคะผู้ที่เตรียมงานรายละเอียดของการทดลองนะคะก็คือมาธา Martha can you just raise your handMartha. Yes, okay,
3: yes.
1: นะคะชุดสีแดงนะคะ Martha ค่ะค่ะอีกคนนึงค่ะ Lupita Where are you Lupita can you wave your hand okay good
3: okay
1: นะคะก็Lupita ทั้ง2คนนี้ก็เป็นอาจารย์นะคะสอนที่ภาควิชาจริงๆก็เป็นภาควิชาวิศวกรรมเคมีนะคะแต่สอนวิชา general สอนวิชาเคมีทั่วไปอะค่ะนะคะมาธานี่ก็ทำการสอนมาเป็นเวลานาน 10-12 ปีแล้วนะคะแล้วก็ส่วนลูปิต้านี่ก็สอนมันอีก 3-30 ปีนะคะนอกจากสอนในมหาวิทยาลัยก็ยังสอนในที่อื่นๆอีกโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยด้วยนะคะ
3: Thank you.
1: I also would like to introduce our colleagues also, but we can do it a little later. Now I would like you to start your lecture, please, Jorge, and then I will introduce in between during your lecture. Thank you.
2: Sure, it will be a pleasure.Well, thanks again to the organizers and to the sponsors and to all the people that contributed to do this. In the next slide, we have my name that by now everybody knows. Okay, you have my name there and I'm a professor of chemistry and now I'm the director of the Department of Chemical and Engineering Sciences. And I'm also the coordinator of the Mexican Green and Microscale Chemistry Center.At this university, which was founded in 1943 by the Society of Jesus, better known as the Jesuits in Mexico City. You have my email there in case anybody wants to communicate further. And here is our country, as you can see. We are just south to the United States. I would like to make a point to all of us that have witnessedthe electronics, the way they have been changing through the years, electronics go to the miniaturization. And we have witnessed that. And we believe that now it's the time for chemistry. There is no reason why the teaching of chemistry shouldn't be done at the small scale.
1: ค่ะก็ Professor Jorge Ibanez นะคะก็เป็นผู้อำนวยการเขาเรียกเป็นผู้ในการนะคะของภาควิชาเคมีแล้วก็ทางวิศวกรรมเคมีนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้ในการของศูนย์ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนแล้วก็ทางด้านกรีนเคมิสตรีด้วยนะคะ

0: ซึ่งศูนย์เนี้ยก็ก่อตั้งมาเป็นเวลานานแล้วนะคะในภาพนี้จะเห็นว่าเม็กซิโกซิตี้นะคะคือเมืองที่มหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่นะคะศูนย์นี้ก็อยู่ในมหาวิทยาลัยนี้นะคะก็จะเห็นว่าอยู่ใกล้กับประเทศอเมริกานะคะอยู่ในทวีปอเมริกานั่นเองค่ะก็โปรเฟสเซอร์ฮอเฮก็เน้นว่าเรื่องของทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เราเห็นโทรศัพท์มือถือนะคะโทรศัพท์บ้านแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะคะตอนนี้โทรศัพท์มือถือเองก็เล็กลงเล็กลงนะคะก็เลยเปรียบเทียบให้เห็นว่าเราพูดถึงเรื่องของเคมีก็เช่นเดียวกันในสมัยก่อนเราใช้อุปกรณ์เครื่องมือขนาดใหญ่นะคะใช้ปริมาณสารมากมายน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราควรจะทำการทดลองด้วยปริมาณที่เล็กลงได้เช่นเดียวกัน Please continue
1: The history of the development of microscale chemistry is a very long historyAnd there are many, many people throughout the world involved in this endeavor. I would just like to point out that perhaps the two groups that have been the strongest in spreading this news around the world were the people from South Africa through Professor John Bradley's group, through a collaboration with UNESCO and IUPAC, and the people at the Merrimack College at the National Microscale Chemistry Center.In the United States, we are seeing the picture of professors Ronald Pike, Zvi Safran, and Mohan Singh, who founded this center back in 1992. We were very lucky to be in close contact with them, and then we started spreading the same ideas in Latin America. In the next slide.
0: Okay, ค่ะก็ Professor Jorge นะคะก็ได้พูดถึงการจุดประกายของการเริ่มต้นของการศึกษาทำการทดลองการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเนี่ยนะคะก็มีหลายคนที่ถือว่าเป็นไพโอเนียร์นะคะก็จะมีจอห์นแบรดลีย์ซึ่งอยู่ที่ยูเนสโกนะคะช่วยงานของยูเนสโกก็ได้ทำการทดลองที่ใช้ปริมาณสารเคมีน้อยๆบุคคลสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็ตามในภาพสไลด์นะคะก็คือ Professor Pike นะคะ Professor Safran แล้วก็ Professor Singh นะซึ่งอยู่ที่ Merrimack College อยู่ที่อเมริกานะคะก็บุคคล3คนนี้ก็เป็นผู้ที่เรียกว่าบุกเบิกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเคมีอินทรีย์ที่ทำใช้สารปริมาณน้อยนะคะเบอร์เซอร์ฮอยเฮ่ก็บอกว่ารู้สึกขอบคุณกับบุคคลเหล่านี้ที่ทำให้มีการทดลองแบบเคมีแบบย่อส่วนได้นะคะฮอยเฮ่ I would like to also introduce my colleague on my right hand side Dr. สุภกรFrom Thammasat University, and he also our member of the Chemical Society Thailand, so he will help translate your lecture.
1: If we go to the next slide, I would like to say here that we soon realized that in order to spread these ideas, we needed some backup information, and without books, we wouldn't be able to do that.So we learned from our American colleagues that they published several books, as you can see, organic, inorganic, general chemistry, high school chemistry. So through these books, they were able to spread their ideas around. So that's a learning that we had from them, and we have been trying to reproduce those ideas by publishing our own books.
2: ครับผมโปรเฟสเซอร์ก็ได้อธิบายถึงเรื่องข้อมูลเนื้อหาที่จะใช้ในการทำการทดลองหรือว่าในการปฏิบัติการเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากหนังสือซึ่งจะมีหนังสือทั้งที่เป็นออแกนิกก็คือเป็นเคมีอินทรีย์หนังสือที่เป็นพื้นฐานเคมีความรู้เคมีทั่วไปนะครับในระดับมหาลัยและระดับมัธยมซึ่งในขณะเดียวกันก็ทางไมโครสเกลก็จะได้ทำหนังสือด้วยเหมือนกันครับ
1: We showThis is the brief history of our group, what we do and why we do it. We try to use micromolar amounts, and we have found many benefits, including environmental stewardship.

0: We have been working on this since 1990 in spreading the word about microscale or small scale chemistry.
1: ครับผมก็ในการทำไมโครสเกลนี่ก็เพื่อประโยชน์อย่างนึงก็คือเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งงานก็ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ในปี1990ครับแล้วก็ได้แพร่หลายในระดับไมโครสเกลทั่วไปครับ
0: In this slide we can see that there are many different definitions of microscale or small scale chemistry. It just depends on which book you look at. They give different definitions. We are trying to be consistent. And in order to be consistent, we say that this microscale chemistry is the use of micromoles or microliters of at least one reagent and or the use of a reactor with at least one micrometric dimension to perform a chemical reaction.
1: ครับผมสำหรับปฏิกิริยาที่อยู่ในระดับไมโครสเกลนี่ก็จะใช้ความหมายของคำว่าไมโครสเกลว่าอยู่ในระดับเล็กมากนะครับซึ่งสารที่ใช้จะอยู่ในระดับไมโครลิตรหรือไมโครโมลนะครับซึ่งจะสามารถทำปฏิกิริยาได้เช่นกันครับ
0: Just to be sure that our definition goes in the right direction, we searched the Journal of Chemical Education, which is probably the most importantjournal in the world in chemical education, and we found that out of 306 papers that have microscale as a keyword, 93% of them conform to our definition. So we feel very confident that we are talking correctly.
1: ครับเพื่อให้ความหมายของคำว่าไมโครโมลหรือไมโครสเกลเนี่ยที่เข้าใจได้ถูกต้องก็โปรเฟสเซอร์ก็ได้อธิบายถึงการหาไปสืบค้นข้อมูลในเปเปอร์ต่างๆที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์นะครับ306เปเปอร์โดยใช้คีย์เวิร์ดหรือใช้คำค้นหาคำว่าไมโครสเกลก็พบว่ามากกว่า 93% เนี่ยทำการทดลองในระดับไมโครโมลและไมโครมิลลิลิตรไมโครลิตรนะครับซึ่งก็แปลว่าการทำวิจัยในระดับไมโครโมลเนี่ยหรือระดับไมโครสเกลเป็นที่ยอมรับแพร่หลายครับ
2: Well, Jorge, may I just add a comment? Well, yes, you call a micro scale or we call small scale chemistry, and that's IUPAC also call it small scale chemistry, and we include those microliter, micro mole also. What do you think?
0: I agree. I completely agree. The idea is to do things small. So small scale chemistry is fine, or as Professor Bradley calls it, he calls it microchemistry, is also fine with us. So we're not going to argue about the name.
2: Okay, thank you.
0: In the next slide, we want to emphasize that the whole idea of doing things in small scale, the whole idea is.To be able to apply the principles of green chemistry. I am not going to discuss these principles because Professor Ken Doxey already did in the previous talk that he had with you, that's my understanding. But I just want to emphasize that we are part of that movement. We want to have small scale or micro scale chemistry as part of a broader view which is green chemistry.And here is Professor Ken Doxey at the University of Oregon with one of our colleagues at Iberoamericana University, Carmen Doria. Together, they have coined the term green chemistry in microscale.
1: ครับผม professor ก็ได้อธิบายถึงการใช้ไมโครสเกลหรือ small scale หรือว่า lab ที่ใช้สารปริมาณน้อยนะครับเพื่อว่าให้สอดคล้องกับชื่อว่า green chemistry ซึ่ง green chemistry เนี่ยก็มี professor Kenที่เคนด็อกซี่จากมหาวิทยาลัยที่ออริกอนนะครับก็ได้อธิบายแล้วก็ได้ทำเกี่ยวกับกรีนเคมิสตรีเนี่ยไว้เยอะแล้วก็ได้อธิบายใช้ความหมายของไมโครสเกลเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกรีนเคมิสตรีด้วยครับ
2: ค่ะก็ตรงนี้นะคะคุณครูหลายๆท่านคงจะได้เข้ามีส่วนในการอบรมนะคะกรีนเคมิสตรีเมื่อของปีที่แล้วนะคะเป็นซีรีส์ยาวเลยนะคะก็ Green Chemistry ก็มีหลักการอยู่12ข้อนะคะแล้วก็จะมีข้อหนึ่งก็คือลดมลภาวะใช่ไหมลดปริมาณของเสียลดอะไรพวกนี้ดังนั้นการที่เราจะลดปริมาณของเสีย

0: ายก็คือเริ่มต้นทำตั้งแต่น้อยๆของเสียมันก็จะน้อยแต่ต้นเขาก็เลยถือว่าการทำไมโครสเกลเคมิสตรีเนี่ยมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกรีนเคมิสตรีนั่นเองนะคะ
1: I have realized that we have many slides and with the translation this could take long time so I will just make a summary of each one if it's okay with you
0: Fine thank you
1: Okay from the environmental perspective I would like to say that the amount of wastes as you can see in the slide can decrease dramatically when you go to micro or small scale So we are talking about pollution prevention at the very source.
2: ครับผมก็คือว่าเขาได้อธิบายถึงการลดปริมาณของเสียนะครับให้ลดลงแล้วก็มีผลที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: I'm sure that some of us when we were in school we used to get headaches after working in the lab with solvents. Go home and oh my head hurts. Well with thisWe are using very small amount of solvents and we have a cleaner laboratory atmosphere.
2: ครับครับผมจากใช้การใช้สารปริมาณน้อยเนี่ยก็ช่วยทําให้เราอาจจะไม่ปวดหัวหลังจากทําแลบแล้วเวลากลับบ้านแล้วก็ห้องแลบมีความสะอาดมากขึ้นครับแล้วก็การจัดการได้ง่ายขึ้นด้วยครับ
1: Microscale chemistry also increases environmental awareness in the students and in the teachers. You can see there a quote from Yale University that said, "A great educational institution teaches not only through its curriculum, but also through its actions."
2: ครับในระดับ microscale chemistry ก็ได้กล่าวถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมการระมัดระวังในสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยเยลนะครับ professor ก็ได้กล่าวถึงว่าอาจารย์หรือผู้สอนเนี่ยไม่ใช่แค่จะสนใจในเรื่องที่กำลังจะสอนแต่ว่าต้องสนใจในกิจกรรมที่กำลังจะทำด้วยครับ
1: Columbia University for example from the economic perspectiveThey reported that their annual disposal costs at the normal scale were something like $17,000. When they went to small scale or micro scale, they reduced this down to $200.
2: ครับในส่วนของในเรื่องของของเสียครับก็คือว่าจากแต่เดิมเนี่ยจ่ายปีละ $17,000 แต่ถ้าเกิดว่าใช้ในระดับ micro scale ก็จะจ่ายเหลือเพียงแค่$200ครับ
0: อันนี้เสริมนิดนึงอะค่ะว่ามหาวิทยาลัยต่างประเทศนะคะเขามีกฎหมายของเสียเนี่ยจะทิ้งลงท่อน้ำไม่ได้นะคะจะทิ้งด้วยเปื่อยไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีบริษัทมารับกำจัดซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็เขาจะแสดงให้เห็นว่าก่อนที่จะเปลี่ยนแนวทางการทำการทดลองจากใหญ่ๆให้มาเป็นเล็กลงเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนน้อยลงเนี่ยแทบจะหายไปเลยค่าใช้จ่ายอันนี้ Continue please
1: If we look at the global costs in the next slide, please. Hello? Oh, I'm sorry. The global costs at the University of Wisconsin, at Madison, for example, for one specific organic reaction, they reported that in the normal scale, they were spending $545.When they switched to micros, the cost went down to $13 for 100 students.
2: ในตัวอย่างของที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินนะครับก็คือในกลุ่มงานของส่วนของเคมีอินทรีย์เนี่ยนะครับเขาก็ได้เสนอราคาว่าถ้าราคาปกติระดับไมโครสเกลเนี่ยไมโครปฏิกิริยาเนี่ยครับก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ$545แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นไมโครสเกลแล้วเนี่ยก็จะจ่ายเพียงแค่$13ครับต่อนักศึกษา100คนครับ
0: ค่ะอันนี้หมายถึงว่าในการให้นักศึกษานะคะทำการทดลองนะคะเรื่องนี้เรื่องวิกฤติรีแอคชั่นเนี่ยค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยร้อยต่อร้อยคนเนี่ยคือ545คือค่าสารเคมีค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างๆนะรวมทั้งค่าจำกัดกำจัดของเสียด้วยพอใช้ของsmall scale แล้วหรือว่า micro scale แล้วจะลดออกมาเยอะเลย
1: อ skipped one reaction. I mean,
0: fine, you can. Mm-hmm.
1: Could we go back to one slide, please? Yeah, there you go. The previous one. Yeah, that one. From the social perspective, the American Chemical Society published this report on public's views of the different industries. And maybe the letters are too small, but if you look at the very, very small, at the one that is at the very bottom, the industry that people view with the worst eyes is the chemistry industry. The chemical industry is at the bottom of the public perspective, perception. And this also leads to a chemophobia. In the right, the pie type of plot that you have there shows that something like 75% of the public is afraid of chemistry and chemicals. So really this leads to a chemophobia. And to have chemophobia in the minds of people is very bad, because then we don't get students wanting to do some chemistry.
2: ครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสมาคมเคมีในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับในความต้องการหรือว่าการใช้งานเกี่ยวกับเคมีนะครับก็คือว่าในภาพล่างก็จะกล่าวถึงเรื่องของอินดัสทรีที่ระบบอุตสาหกรรมที่มีความโอเคหรือว่ายอมรับกับการใช้ระดับไมโครสเกลนะครับส่วนในกรณีของเคมีโฟเบียก็จะได้กล่าวถึงบางส่วนที่เคมีที่ได้ใช้นะครับไมโครสเกลก็เข้ามามีส่วนร่วมคนทั่วไปก็จะกลัวนะครับในการใช้เกี่ยวกับสารเคมีประมาณ 75% ครับที่ซึ่งมีผลต่อไม่ทำให้เด็กสนใจเรียนนะครับอันนี้ก็คงเป็นปัญหาคล้ายๆกับเมืองไทยครับ
1: In the next slide, we show that there is a vicious cycle of poverty and education. There is some funding, and funding brings opportunities, but they are not equally distributed. So this brings to inequity. Inequity brings to poverty. Poverty limits the access to education, and the limited access to education brings a technological gap, which again leads to inequity. So where do we break this circle? We're trying to break it in the part of the access to education. We're to provide education even to very poor or low-income schools so that they can do really good experimentation with small-scale chemistry.
2: ก็คือว่าในสไลด์นี้ professor ได้กล่าวถึงเรื่องของปัจจัยทางการเงินต่อผลการศึกษานะครับก็คือว่าในสภาวะที่การเงินที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะครับก็จะส่งผลที่จะทำให้เกิดการเข้าสู่ระบบการศึกษาเนี่ยแล้วก็จะทำผลต่อไปต่อระบบเทคโนโลยีนะครับนอกจากนั้นก็คือการที่จะทำให้การทำ small scale นี้ก็สามารถทำให้เข้าสู่ระบบการศึกษาได้ดีขึ้นคือใช้จ่ายน้อยกว่าครับ
0: ค่ะอันนี้ก็สมมุติว่า เรามีงบประมาณน้อยนะคะแต่ถ้าเราทำ micro scale หรือ small scale เนี่ยงบประมาณน้อยเราก็สามารถให้นักเรียนทุกคนทุกโรงเรียนเนี่ยใช้ทำการทดลองได้ถ้าเราแบบเดิมๆเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่มีกำลังที่จะจ่ายค่าโรงเรียนแพงๆเท่านั้นที่จะทำการทดลองได้อันนี้คือความหมายของเขาว่าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำไมโครสเกลซะทุกคนก็ได้เรียนรู้เท่ากันหมดพอเรียนรู้เท่ากันหมดเนี่ยทุกอย่างก็พัฒนาเทคโนโลยีก็พัฒนาไปด้วยนะคะโอเค please
1: another key aspect is the legal perspective as we know environmental legislation involves more and more substances to be regulatedin smaller and smaller amounts. So we want to be aware of that, and we want to use the smallest possible amounts. Also, with this, we reduce chances for workers' health damage and liability suits. If one of my workers gets hurt by using some chemicals in the laboratory, it's not only his health that is jeopardized, but also the school's liability is jeopardized.
0: ค่ะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางกฎหมายด้วยคือต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีกฎหมายที่รุนแรงมากนะคะในทวีปอเมริกาในทวีปยุโรปนะคะถ้าเราทิ้งของทิ้งสารเคมีอย่างนี้นะคะหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติงานเนี่ยเกิดเจ็บป่วยนะคะเป็นเรื่องจากไอของสารเคมีหรือถูกสารเคมีอย่างนี้ค่ะเขาก็จะฟ้องร้องกันนะคะแล้วก็การทำโทษเขาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเขาถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจะเห็นว่าถ้าสมมติเราใช้ปริมาณสารน้อยลงโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงเหล่านี้หรือว่าอันตรายเหล่านี้ก็จะลดลงไปด้วยค่ะ please
1: also the lower risks of accidents is obviousThe University of Colorado State in the United States, they also work very strongly with micro-scale or small-scale techniques. And they issued a statement saying that in over 30 years of use at Colorado State University, no student has required professional medical treatment, and no legal action has been initiated as a result of using small-scale chemistry. We have observedthe same thing at Iberoamericana University in 22 years of using microscale chemistry.
2: ครับผมในสไลด์นี้ก็ได้กล่าวถึงว่าการใช้ small scale เนี่ยก็ทำให้นักไม่มีนักเรียนที่จะต้องนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการศึกษาแล้วก็ไม่ต้องเข้ารับบาดเจ็บนะครับไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีผลทางกฎหมายที่จะต้องมาใช้กับการควบคุมตรงนี้นะครับโดยการที่เป็นผลมาจากการใช้ small scale ครับซึ่งมหาวิทยาลัยครับซึ่งมหาลัยของเขาก็ยอมรับอันนี้นะครับก็ได้ใช้กับ University อีกที่หนึ่งด้วยครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าที่เขาโค้ดมาเนี่ยค่ะที่ Colorado State University นะคะเขาก็ได้เก็บข้อมูลนะคะแล้วก็สรุปว่าไม่เคยมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บใดเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาเรื่องทางกฎหมายทางIberoAmericana University ของเขาก็เช่นเดียวกัน22ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องนักเรียนบาดเจ็บหรือใครเป็นอันตรายนะคะ please
1: I'm sorry that we are keeping lawyers out of business with this anyway from the time management perspective if you see the bars on the left sidethat is how in Mexico the common lab book used to require something like 2 hours for one of the steps in the production of a specific organic dye. They used to require 2 hours for the addition step, almost 25 minutes for the diazotation, and something like 40 minutes for the coupling step. So if you add all that,you're talking about 3 hours for doing this reaction. We have been downsizing the amounts more and more until you can see that we use sometimes even with a few milligrams, it's enough to perform a chemical reaction.
2: สำหรับสไลด์นี้ก็แสดงให้เห็นว่าการใช้ small scale ก็จะลดเวลาในการทำปฏิกิริยาด้วยจากแต่เดิมทำใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าใช้สารปริมาณน้อยก็จะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นกว่าเดิมครับ
1: Also from the perspective of versatility we have been offering workshops in many many areas so with a little imaginationYou can use this for any area that you want. You can see all the areas. I will not go through all of them. You can see them on the screen. But we have offered workshops in something like 20 different areas.
2: ครับระดับ small scale หรือว่าปฏิกิริยาที่ใช้เนี่ยก็สามารถใช้ได้ในทุกฟิลทุกรูปแบบของที่เป็นเคมีนะครับแล้วเขาก็มีเวิร์กช็อปให้กับหลายๆที่ด้วยนะครับ
1: And lastly from the perspective of space we used to have a stockroom that was overflowing when we switched to small scale chemistry all of a sudden our stockroom was enough to house all the things that we

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: ขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ท่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันเรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิ

0: ใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ิธีกรและดีเจหนุ่มของวงการบันเทิงเอิร์ธสันอิทธิสุขนันเขาเป็นศิษย์เก่าคนเก่งลูกแม่รำเพยโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งหากย้อนเวลากลับไปร่วม20ปีสิ่งดีๆที่เอิร์ธได้รับจากที่นี่ก็ทำให้เขารักและผูกพันโดยเฉพาะครูทุกท่านที่เคยสั่งสอนและอบรมบ่มนิสัยจนทำให้เขาประสบความสำเร็จและแม้เวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนทุกวันนี้เขาก็ยังโทรศัพท์หรือไม่ก็กลับไปเยี่ยมคุณครูผู้มีพระคุณอยู่เสมอและวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เขาจะได้กลับไปหาคุณครูที่เขาคิดถึงและย้อนรำลึกถึงความทรงจำดีๆในรั้วเทพศิริโดยครั้งนี้เราได้นัดหมายเอาไว้ที่ร้านชั้นขนมหวานซึ่งเป็นกิจการของเขาเอง
1: สวัสดีครับเอิร์ธสันอิทธิสุขนันท์ครับก็ผูกพันนะครับเพราะว่าก็อยู่มา6ปีครับอยู่ตั้งแต่ม .1 จนถึงม .6 ผูกพันกับเพื่อนผูกพันกับโรงเรียนครับเพราะว่าก็คือช่วยกิจกรรมโรงเรียนเยอะนะครับหลังจากที่จบไปแล้วก็อาจารย์ก็ยังเรียกกลับไปบ้านนะครับผูกพันกับคุณครูไหมก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ก็พอด้วยภาระหน้าที่การงานทำให้เลยปัจจุบันก็ห่างๆไปบ้างถ้าตามปกติคุณครูจะบอกว่าเป็นคนแบบร่าเริงแจ่มใสครับแต่ว่าจริงๆแล้วว่าแล้วเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อยนะครับคุณครูจะบอกก็คือตั้งแต่สมัยเข้าไม่ว่าจะเป็นประถมหรือมัธยมเนี่ยครับแต่งตัวตามระเบียบเป๊ะมากนะครับโดยส่วนมากจะเป็นเด็กที่คุณครูรักพูดแล้วเหมือนเข้าข้างตัวเองไงชอบคนแต่ว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับคือจะเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อย
2: ทีนี้พูดถึงครูบ้างให้เอิร์ธเนี่ยพูดถึงครูที่ประทับใจ
1: จริงๆประทับใจหลายท่านครับแต่ว่าเท่าที่ผูกพันเยอะหน่อยแล้วก็ยังมีบางท่านที่ยังติดต่อกันบ้างในปัจจุบันอาจารย์วันธนีผูกพันในแง่ของอาจารย์เขาเคยสอนคืออาจารย์เขาประจำชั้นอีกห้องหนึ่งในโปรแกรม2เราก็จะไปผูกพันแล้วก็ไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นเหมือนคุณแม่ที่รักลูกอ่ะที่สอนคือด้วยการแต่งตัวเลยครับก็คือแบบนานๆทีอาจารย์จะแต่งตัวสวยงามแบบครบเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็อย่ามาแซวชั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วดูแล้วเขาชอบอาจารย์ท่านต่อไปก็จะมีอาจารย์วันนาครับคนนี้ที่แปลกคือไม่ได้ประจำชั้นแต่ว่าก็ผูกพันเพราะว่าเพื่อนสนิทเป็นที่ปรึกษาเป็นอาจารย์นะครับเราก็จะได้เข้าไปพูดคุยเล่นได้แล้วอาจารย์ก็ไม่ได้สอนด้วยซ้ำนะเป็นคนล่าเริงเป็นกันเองนะครับคือดูเหมือนปากร้ายแต่ใจดี

0: วันนี้นอกจากความคิดถึงที่จะนำไปฝากคุณครูแล้วเขายังเตรียมสิ่งที่คุณครูชอบรับประทานไปฝากคุณครูด้วย
1: ทีละท่านก่อนนะครับอาจารย์วรรณาก็ต้องมีแบบนี้

0: ไปด้วยครับจำได้ว่าอาจารย์ชอบทานมะเขือเทศมากสมัยก่อนเวลาตอนมาถึงโรงเรียนปุ๊บนะครับมันก็ต้องเดินผ่านตึกไปก่อนที่จะขึ้นบันไดไปชั้นบนเนี่ยครับก็จะผ่านห้องพักครูซึ่งอาจารย์มานาเขาจะนั่งอยู่กับอาจารย์อีกหนึ่งท่านครับสังเกตได้ทุกเช้าเขาจะต้องมีมะเขือเทศวางอยู่บนโต๊ะเอาไปฝากอันที่สองถ้าจะเป็นอาจารย์วันธนีก็จะมีขนมไปฝากอีกหนึ่งท่านก็จะมีขนมไปฝากด้วยพร้อมกับของว่างด้วยแล้วก็ถ้าเป็นอาจารย์สุนทรีอาจารย์ชอบทานพวกแบบผัดขิงก็เอาไปฝากด้วยเหมือนกันเตรียมของเรียบร้อยครับผมนะครับงั้นเดี๋ยวท่านแรกที่เราจะไปหาจะเป็นอาจารย์วันธนีครับแต่ว่าอาจารย์เกษียณแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนครับก็อยู่ที่บ้านเดี๋ยวต้องโทรไปถามก่อนว่าอยู่บ้านหรือเปล่า
1: ดีค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สบายดีครับ
1: ใครพูดเหรอคะ
0: สันครับสันสันครับ
1: เหรอคะโอ้ยดีใจจังเลย
0: สบายดีครับอาจารย์ครับ
1: สบายดีเหรอลูก
0: สบายดีครับวันนี้อาจารย์อยู่ไหนครับนี
1: ่อยู่ที่วัดเทพศิรินทร์มาไหว้พระ
0: โอ้โหพอดีเลยประจวบเหมาะงั้นเดี๋ยวผมกำลังจะไปหาอาจารย์วรรณากับอาจารย์สุศนีที่โรงเรียนงั้นเดี๋ยวผมแวะไปหาด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับโอ้โหประจวบเหมาะพอดีเลยครับงั้นเดี๋ยวเราก็เรียกว่า one stop shopping ครับเราจะได้ไปที่เดียวแล้วครบเลยทั้ง3ท่านครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวไปครับ
2: หลังจากที่ทราบว่าครูวันธนีตันทวุฒโธออกมาทำบุญที่วัดเทพศิรินทร์ระหว่างทางเขาก็เลยแวะซื้อเครื่องสังฆทานเพื่อไปทำบุญกับครูที่วัด
0: ถึงแล้วครับโรงเรียนทินครับก็งั้นเดี๋ยวแวะไปหาคุณครูเลยดีกว่าครับหาอาจารย์วันธนีก่อนคนแรกครับเพราะบอกว่าอยู่ในวัดตะกี้โทรเช็คแล้วเรียบร้อยอันนั้นตึกโชดึกครับเป็นตึกข้างๆกับตึกแมนเข้ามาแรกๆเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นมัธยมต้นฝั่งนั้นเป็นมัธยมปลายแล้วก็จะได้เรียนม.1 2 3ที่นี่ก่อนแต่พอจะได้ไปเรียน4 5 6ที่นู่นพี่แกก็สลับฝั่งครับก็เลยกลายเป็นว่า4 5 6ก็ยังเรียนอยู่ที่นี่เหมือนเดิมก็จะอยู่ประจำชั้นที่ตึกนี้ตอนม.1ด้วย1ครั้งแล้วก็ม.6ด้วยอีก1รอบสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวให้ฟังนิดนึงครับคนนี้คืออาจารย์วันธนีครับที่ตะกี้แอบนินทาถึงอาจารย์กำลังจะไปไหนครับ
3: จะเข้าไปในวัด
0: ไปวัดครับผมนะครับงั้นเดี๋ยวไปนี่ดีกว่าพอดีผมคุยกับอาจารย์ตะกี้ก็เลยซื้อชุดสังฆทานมาด้วยจะได้ไปทำบุญกับอาจารย์เลยพร้อมกัน
3: ได้เลย
0: โอเคงั้นเดี๋ยวไปเอาของที่รถก่อนตอนเย็นเวลากลับบ้านผมก็จะผ่านทางนี้แหละครับแล้วก็จะผ่านนี่ครับที่เก็บอัฐิของเจ้าคุณหนอพระที่เป็นเคารพสักการะของเด็กเทพศิรินทร์เนาะเจ้าคุณหนอจะเป็นพระที่เป็นพระรูปที่แบบเน้นเรื่องราวของการปลงนะครับก่อนที่ท่านจะอาพาธแล้วก็มรณะไปท่านจะจำวัดในโรงนี่คุณแม่ผมเล่าให้ฟัง
3: ตอนคุณครูมาทำงานใหม่ๆเนี่ยคุณครูก็มาทันท่านนะ
0: มาทันท่าน
3: มาทันท่านแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานท่านก็มรณภาพ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: จะเป็นเด็กที่โดยรวมแล้วตั้งใจเรียนเรียนเก่งเรียนใช้ได้ค่ะแล้วนอกจากเรียนเนี่ยเขาไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะคะเขาจะทํากิจกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเอิร์ธก็จะมีเพื่อนเยอะแยะมากเลย
1: อาจารย์วันธนีในความทรงจําของเอิร์ธเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
2: เป็นคนนิ่งๆเลยครับคือจะไม่แบบไม่ค่อยแต่งตัวสำหรับตัวเองนะครับวันไหนแต่งตัวสวยมาก็จะโดนลูกศิษย์แซวมากตลอดเวลาไม่รู้ว่าอาจารย์เขาจะเลยเขินอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าด้วยเรื่องของภาระความรับผิดชอบเรื่องของการใส่ใจเรื่องของวิชาการการเรียนการสอนเนี่ยเต็มที่คือเหมือนประมาณว่าเรื่องของตัวเองไว้ทีหลังอะเอาเรื่องลูกศิษย์ไว้ก่อนอย่างที่บอกตอนต้นนะครับเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อยครับอยู่ในโอวาทของอาจารย์ตลอดก็จะถามว่ามีครั้งนึงที่อาจารย์จำได้ว่าอาจารย์เรียกผมตอบแล้วผมตอบไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์เองจำได้ถึงปัจจุบันเลยอะ
0: ช่วงนั้นสอนเรื่องศาสนาเปรียบเทียบแล้วก็เล่าให้เขาฟังถึงเรื่องกำเนิด

0: สนาคริสต์โมเสสเนี่ยขึ้นไปบนเทือกเขาซีนายแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็กลับลงมาเนี่ยบังเอิญพอดีเขาคุยกับเพื่อนเขาก็ก้มลงไปหยิบของในกระเป๋าเหมือนจะเอาขึ้นมาให้เพื่อนดูจังหวะที่เขาหยิบของขึ้นมาเนี่ยครูก็ถามเขาว่าโมเสสนำอะไรมามันก็เข้าจังหวะที่เขาหยิบของขึ้นมาแทนที่เขาจะพูดถึงโมเสสเขาก็เลยตอบว่าเขาเอาอะไรขึ้นมาพอดีจังหวะตรงนั้นก็เป็นที่ขำขันของเพื่อนทั้งห้องเลยเพื่อนก็เลยบอกว่าให้ตอบอีกตามอีกครูก็ถามนะฮะว่าไงนะอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าครูไม่ได้ยินในสิ่งบอกเขาก็ตอบซ้ำอีกทีนึงตัวเขาก็คงจำได้จนถึงทุกวันนี้
1: คือเราก็นึกว่าไอ้เพื่อนเพื่อนก็ถามเพื่อนประมาณบอกประมาณว่าแบบจานถามว่าเอาอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็หยิบแล้วก็ตอบอย่างแบบชัดเจนมากชัดถ้อยชัดคำหรือแบบหน้าซิดๆด้วยอะไรเงี้ยถ้าเราเผลอแวบไปแค่แบบ2นาที3นาทีบางครั้งมันอาจจะหลุดเรื่องของความรู้ที่มันจำเป็นไปอาจจะไปออก entrance ข้อนั้นก็ได้หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ครับก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็คือก็ไม่ควร
2: แล้วคุณครูล่ะครับประทับใจอะไรในตัวเอิร์ธบ้างครับ
0: ปกติแล้วเนี่ยนะคะสังเนี่ยจะเป็นนักเรียนที่มีสัมมาคารวะห่วงหาอาทรอย่างเวลาเดินผ่านเนี่ยอาจารย์ทานข้าวหรือยังอาจารย์จะไปไหนปกติถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้ากล้ามาคุยกับครูสักเท่าไหร่แต่เขาเนี่ยจะปฏิบัติกับอาจารย์ทุกท่านเพราะนั้นขณะที่เขาอยู่ในโรงเรียนเท่าที่ครูรู้จักเขาเนี่ยก็จะเป็นที่รักของครูบาอาจารย์ทุกคนนะคะ
2: ถึงวันนี้คุณครูภูมิใจไหมครับได้ติดตามผลงานไหมครับ
0: ติดตามผลงานแล้วก็ภูมิใจคุณครูเคยพูดกับเขาเวลาที่พบเขานะคะบอกว่าก็รู้ว่าเขางานเยอะบอกว่าเอิร์ธเป็นยังไงครูคิดถึงเธอครูก็ต้องเปิดทีวีดูเขาก็จะขำขำ
1: ตอนที่อาจารย์จะชอบแซวว่าแบบว่าหญิงนะเดี๋ยวนี้เรียกแล้วไม่หันเพราะว่าเรียกผ่านทีวี
0: แล้วก็จำได้ไหมตอนที่เอิร์ธยังเรียนอยู่เนี่ยคุณครูเอาขนมชั้นมาให้ทาน
1: อ
0: ะแล้วเอิร์ธบอกกับครูว่าอย่างไร
1: ว่าจำไม่ได้แล้วคร
0: ับ ขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอ
1: เออใช่
0: แล้วก็ไม่คิดเลยนะคะว่าตอนนี้ก็จะไปทำขนมขายเป็นอาชีพเสริม
1: แล้วก็ขายขนมชั้นซะด้วยวันนี้ก็มีมาด้วยครับ เป็นขนมที่ร้านครับพร้อมของว่างแล้วก็มีขนมชั้นครับพวงมาลัยครับ
0: ค่ะค่ะก็คุณครูก็ขอให้ลูกเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเป็นที่รักใคร่ของพ่อแม่และครูบาอาจารย
1: ์ครับ
0: มีเพื่อนมากมายนะคะร่ำรวยยิ่งขึ้นไป
1: ขอบพระคุณครับผมมีการ์ดด้วยครับเรียนอาจารย์วันธนีคือปกติแล้วถ้าสมมติว่าเวลาเราเขียนจดหมายถึงคุณครูครับเราก็ต้องขึ้นต้นด้วยคำสุภาพครับขอบคุณสำหรับคำสั่งสอนนะครับเราก็ปิดท้ายด้วยความรักครับว่ารักนะจุ๊บจุ๊บ

0: ี่คือบรรยากาศในโรงเรียนครับตะกี้อย่างที่บอกไปคือในฝั่งนู้นอ่ะเอิร์ทจะได้เรียนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะกลายเป็นตอนมอต้นอันนี้จะเป็นพี่มอปลายเรียนแต่พอเองเป็นพี่มอปลายก็จะกลายเป็นน้องมอต้นมาอยู่ฝั่งนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้จะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เฉพาะช่วงเวลากลางวันครับเพราะว่าโรงอาหารอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็จะมีเห็นเป็นคำไม่ควรเป็นคนรกโลกนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาเฉพาะเลยจริงๆเราจะเรียกกันว่าณสิยาโลกวัฒโนนะครับก็คือเป็นคำขวัญของนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับเพื่อจะเป็นการปลูกฝังต่อไปในอนาคตว่าทำยังไงก็ตามอย่าเป็นคนรกโลกก็คือเนี่ยแหละครับคำขวัญของนักเรียนแล้วก็คำขวัญของโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับไม่ควรเป็นคนรกโลกครับเป็นดอกรำเพยนะครับมีมอม้าครับพาทิตย์แล้วก็ณสิยาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนรกโลกครับตรงนี้คือหน้าโรงเรียนอีกหนึ่งฝั่งครับที่เดินเข้ามาแล้วก็ทุกคนจะต้องมาสักการะครับเพราะว่าเป็นในนี้เขียนเลยนะครับเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับพระองค์ท่านคือรัชกาลที่8นะครับเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับ
1: ได้หวนรำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆในโรงเรียนกันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้พบกับครูวรรณาอาชาสันติสุข
0: ตอนนี้จะไปหาอาจารย์อีกหนึ่งท่านครับไม่ได้ประจำชั้นครับไม่เคยสอนด้วยนะครับแต่ว่าก็ผูกพันมากเหมือนกันครับอาจารย์วรรณาเดี๋ยวไปที่ตึกนู้นครับขึ้นมาที่ชั้น2ของตึกแมนครับตึกนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าเรียนทั้งม.ต้นม.ปลายนะครับม.1เรียนอยู่ข้างล่างครับห้องประจำชั้นแต่ว่าตอนม.6เนี่ยครับห้องประจำชั้นอยู่ห้องนู้นตรงที่เป็นเขียนว่า6ทับ5เก่าแต่ว่าปัจจุบันคือตัวเลขเขาจะสลับกันไปนะครับสมัยก่อนจะเป็น6ทับนั่นทางนู้น6ทับ6อยู่นู่นแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็น6ทับ5แล้ว6ทับ6ตรงนี้คือ6ทับ7เก่าซึ่งเป็นห้องประจำชั้นของอาจารย์ที่กำลังจะมาหาเนี่ยครับอาจารย์วรรณา

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
2: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าเก็บ
3: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
1: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่ เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
1: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
4: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะ และในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่าง

0: เกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวับนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: wow. ไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดิน

0: ที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือทรายจึงเป็นเหตุทําให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจํานวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
4: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
3: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
4: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
3: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง4เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
3: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
3: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับ
4: อดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
4: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่2สระหันษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใสบัวแดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและผลไม้

0: บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
1: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
0: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกนะเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
1: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ
0: งั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆ กันดีกว่าเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
2: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง
0: ถึงแล้วจ้างั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
1: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้นหนึ่งมีป้ายบอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม
0: ่สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้เพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตอเอมอเต็มหนูสองคนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
2: หนูตอบก่อนนะคะคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
0: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
1: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
2: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม
1: ่ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระออจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระออจะเปลี่ยนรูปเป็นออ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าลออกกอล็อกคำอื่นๆที่ใช้สระออเปลี่ยนรูปเช่นไฟช็อตหมวกกันน็อกจ้ะ
0: ส่วนคำว่ารถสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
1: แม่คะพรุ่งนี้รวย
0: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อเลขเสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
2: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจานจ้าสอนแล้วนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
1: จำได้สิส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นกวนบวกสวม
0: คุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆ เข้าไปซื้อของกันเถอะ
1: สงสัยพรุ่งนี้แม่จะรวยแม่คะหนูอยากกินปลาทอด
0: อยู่นั่นไงงั้นไปซื้อปลาทางโน้นดีกว่าจ้า
2: อาหารแช่แข็งเรียนแล้วนะคะสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าขอแอะงอแข็ง
1: คำที่ใช้สระแอะเปลี่ยนรูปมีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่าแคระแกรน
0: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขิดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัล นะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
2: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม่
0: เนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัล นะ
2: เนยสระเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวออ่างจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนยคำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็เลยค่ะ
0: แม้มีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบเลยนะลูก
1: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้มีขีดตอบเหมือนกันค่ะแม่
0: จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
1: แม่คะแม่คะคณะราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
0: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคณะแล้วกันนะ
2: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
1: ่ฉันขอตอบนะสระอะจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามออะดอมัดคำอื่นๆนึกไม่ออกเลยแฮะ
2: คำอื่นๆก็เช่นจับคันแล้วก็ขังไงล่ะบัวแดง
0: แม้สองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยหิวข้าวกันหรือยังจ๊ะ
2: หิวสุดๆเลยค่ะแม
0: ่งั้นถ้าหิวแล้วเรากลับกันเลยนะ
1: ชั้นสองนี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่ นั่นไงคะป้ายเดินรถทางเดียว
0: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราก็คือคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะบัวแดงหรือว่ามีขีด
1: หนูค่ะหนูค่ะหนูตอบก่อนนะคะสระเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตัวออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอนอเดินคำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ามาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็ก
2: ๆวันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม่
3: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ A1 ส่วน1ลบ R ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ 1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า A2 บวก A4 เนี่ย

มีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็คดที่3นะครับ A3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนคด A2 A4 A3 นะครับให้อยู่ในรูปของพดทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น A1 คูณ R บวก A1 คูณ R กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน A3 เนี่ยก็จะ

1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2R กำลัง 2นะครับก็จะกลายเป็น 2R กำลัง 2ย้ายมาเป็นลบ 5R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0นั่นเองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

5.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2

0: รรยากาศเช้าวันนี้บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลแสงโสมคึกคักไปด้วยเด็กๆและผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งลูกของตนเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาแต่วันนี้ไม่ธรรมดาเพราะโรงเรียนกำลังจะมีกิจกรรมที่เด็กๆจะได้สนุกสนานและเรียนรู้ไปกับคุณครูคนใหม่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะรายการของเรานะคะหวังว่าโรงเรียนบ้านแล้วก็เด็กๆนะคะจะกลายมาเป็นส่วนเดียวกันได้อย่างกลมกลืนเพื่อเป็นโลกที่มีความสุขสำหรับเด็กๆนะคะแล้ววันนี้นะคะที่โรงเรียนอนุบาลแสงโสมก็จะมีความพิเศษเกิดขึ้นค่ะลองดูสิคะว่าสิ่งที่เด็กๆและผู้ปกครองรอคอยปีละ1ครั้งเท่านั้นเพียง3เดือนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเชิญทางนี้เลยค่ะดูสิคะว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู
2: ่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นกำลังเตรียมของกันอยู
2: ่ค่ะ
1: กำลังเตรียมอะไรกันอยู่คะ
2: จะเตรียมพวกอุปกรณ์นะคะสำหรับเครื่องดนตรีที่จะให้เด็กได้ใช้นะคะในการประกอบเล่านิทานเพลงนะคะแล้วก็จะมีหัวประกาศนะคะคือคุณแม่ก็จะร่วมแสดงด้วยนะคะ
1: นี่เป็นโครงการที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีส่วนร่วม
2: ใช่ค่ะแล้วก็นักเรียนก็จะมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสมมุติค่ะ
1: อ๋อคุณแม่ก็มีส่วนร่วมเด็กๆก็มีส่วนร่วมโอ้โหดีจังเลยนะคะอย่างนี้โรงเรียนบ้านแล้วก็เด็กๆก็กลายมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้โอ้โหวันนี้คุณครูชื่ออะไรคะ
2: ชื่อครูรัต
1: ค่ะแล้วก
3: ็คุณแม่เอกค่ะ
1: อ๋อคุณแม่สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นตัวแทนของคุณแม่ที่จะเข้าร่วมเรียกว่าเป็นกิจกรรมอาสาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแล้วกิจกรรมอาสาวันนี้จะเป็นอะไรคะ
2: ก็จะเป็นนิทานนะคะเรื่องหัวประกาศยักษ์แล้วก็จะมีนิทานเพลงนะคะอีเล้งเค้งโค้ง
1: โอ้โหเรื่องสนุกของเด็กๆเลยล่ะ
2: ค่ะ
1: นี่คุณแม่ก็จะเข้ามาเตรียมการเรียนการสอนหรือว่าทางโรงเรียนจะเตรียมไว้ให้
2: ก็คุณแม่ก็จะเข้ามาช่วยด้วยนะคะในการเตรียมอุปกรณ์นะคะซึ่งก็มีเครื่องดนตรีนะคะสำหรับหัวประกาศเนี่ยก็จะมีการเตรียมก่อนอุปกรณ์เพื่อที่จะทำเป็นหัวประกาศ
1: นี่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านอาจจะบางคนใจเสียไงโอ้โหดูมันยากจังเลยฉันจะเริ่มต้นยังไงก็คือไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่าโรงเรียนช่วยได้โรงเรียนก็ช่วยไปเลยหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความคิดสร้างสรรค์ก็นำมาก็ได้ใช่ไหมคะไม่ทราบชิ้นไหนที่คุณเอกนำมาบ้างคะ
4: จะเป็นหมวกเนี้ยค่ะจะใช้มาร่วมแสดงค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็นำมาจากที่บ้านเอามาเป็นอุปกรณ์ประกอบในส่วนไหนคะ
4: จะแสดงเป็นผู้หญิงเฒ่าอะค่ะคุณยายในเรื่องหัวประกาศอะค่ะ
1: ค่ะก็เป็นหมวกของคุณยายที่เตรียมมาค่ะตอนนี้อุปกรณ์พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมคะไปดูกันเลยค่ะว่าเด็กๆจะสนุกแค่ไหน

0: ก็จะมาฟังนิทานนะคะเรื่องหัวผักกาดยักษ์เช้าวันหนึ่งนะคะในบ้านหลังหนึ่งมีคุณตาท่านหนึ่งอาศัยอยู่คุณตาบอกโอ้วันนี้อากาศดีจริงๆเลยเนี่ยและแล้วคุณตาก็ต้องตกใจมากเลยเมื่อเห็นหัวผักกาดที่ใหญ่มากเลยโอ้โหหัวผักกาดทำไมถึงได้ใหญ่อย่างนี้คุณตาก็หัวเราะดีใจจังเลยยายยายเอ้ยยายมาช่วยตาหน่อยเร็วเร็วหัวผักกาดโอ้คุณยายก็พูดว่าหัวผักกาดยักษ์นี่นะคุณตาเอ้าหุยแล้วหุยหุยแล้วหุยว่าแล้วคุณตาคุณยายก็ต้องล้มลงเพราะหัวผักกาดมันติดแน่นมากเลยหลานเอ้ยหลานฟ้ายหลานส้มโอมาช่วยตากับยายหน่อยลูกว่าแล้วทั้งหมดก็ร่วมแรงพลังกันอีกครั้งนึงแล้วก็ส่งเสียงดังๆว่า
1: หุยแล้ว
0: หุยอ้าว
1: หุยแล้วหุย
0: ว้าอุ้ยทุกคนก็ล้มลงไปไม่เป็นท่าอีกครั้งนึงเพราะหัวผักกาดนี่มันอุ้ยช่างหนักอะไรอย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะคะคุณยายคะเดี๋ยวหนูจะไปตามพี่ยีราฟมาให้ว่าแล้วลาทั้งคู่ก็รีบวิ่งไปเลยค่ะพี่ยีราฟจ๋าช่วยหนูหน่อยเร็วช่วยหนูด้วยนะคุณตาก็พูดว่าทุกคนมีแรงเท่าไหร่ออกไปให้หมดเลยนะครั้งนี้เราจะรวมพลังกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วก็ส่งเสียงดังๆว่าหลานจำไว้นะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าทุกคนมีความสามัคคีกันผลของมันก็จะสำเร็จไหมจ๊ะเด็กๆมาตบมือให้กับผู้แสดงด้วยค่ะเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยทุกคนเลยนิทานเรื่องนี้สนุกไหมคะเด็กๆค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่น้องของใครคะคุณแม่น้องนิวใช่ไหมคะที่มาร่วมแสดงละครกับเราด้วยเห็นไหมคะ
2: สนุกไหมคะ
3: สนุกมากเลยค่ะ
2: ใส่คุณแม่เอกลูกอยู่ตรงไหนคะ
3: ใส่หัวกวางค่ะ
2: อยู่ไหนนะ
3: หัวกวาง
2: ลูกคุณแม่เอกวิ่งมาหาคุณแม่เอกสิ
3: วิ่ง
2: แม่อยู่ไหนกอดหน่อยแม่อยู่ไหนกอดหน่อยกอดอึ๊บวันนี้แสดงเป็นตัวอะไรครับตัวอะไรนะหมาตัวอะไรนะหมูกวางแล้วคุณแม่แสดงเป็นอะไรฮะ
4: ยาย
2: แม่เป็นยายอยากให้แม่มาบ่อยๆไหมอยากแล้วดีจังเลยเอาคุณแม่พาคุณลูกไปนั่งที่เลย
5: ครูขานอกจากนี้จะมีนิทานเรื่องอะไรไหมคะ
0: นิทานอีเลงเคงโค้ง
5: อีเลงเคงโค้งก็คือเด็กๆก็จะมีส่วนร่วม
0: ค
5: ุณแม่ก็จะมีส่วนร่วมโรงเรียนก็จะมีส่วนร่วม
0: ใช่ค
5: ่
0: ะ
5: ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะงั้นมอบเวลาให้คุณครูเลยค่ะ
6: นิทานจากคุณครูวันนี้เด็กๆและแม่อาสาจะมีส่วนร่วมด้วยค่ะแต่ตอนนี้ขอแจกอุปกรณ์ประกอบจังหวะกันก่อนดีกว่าค่ะ
0: เด็กค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาร้องเพลงนะคะมาร้องเพลงแล้วก็เล่าละครไปด้วยเล่านิทานนะคะอีเลงเคงโค้งค่ะมีห่างตัวหนึ่งหน้าบึ้งหน้าบูดไม่เอ่ยปากพูดหน้าบูด

0: ข้ามามีส่วนกับโรงเรียนนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ
1: เปล่าค่ะก็มาทำกิจกรรมที่โรงเรียนเกือบทุกอย่างนะคะที่โรงเรียนจัดอย่างเช่นกีฬาสีใช่ไหมคะโครงงานแล้วก็พ่อแม่อาสา
0: ค่ะแล้วตอนที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับตอนที่เข้ามามีส่วนร่วมนี่แตกต่างกันมากแค่ไหนคะ
1: ตอนแรกก็ไม่ทราบนะคะว่าโรงเรียนเนี้ยเป็นยังไงคุณครูเป็นยังไงแล้วก็เด็กๆที่เป็นเพื่อนๆลูกๆเป็นยังไงใช่ไหมคะพอเข้ามาแล้วก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศของโรงเรียนได้มารู้จักคุณครูรู้จักอาจารย์แล้วก็รู้จักเพื่อนๆของลูกๆใช่ไหมคะก็อบอุ่นมากแล้วก็ดีมากเลยค่ะ
0: ค่ะทำให้นึกออกนะคะว่าเวลาลูกเล่าถึงเพื่อนคนนั้นคนนี้เป็นยังไงคุณครูท่านนี้ท่านนั้นเป็นยังไง
1: ใช่ไหมคะ
2: ส่วนห้องนี้เด็กๆ เขากำลังจะเรียนอะไรนะก็ดูอุปกรณ์บนโต๊ะแล้วเยอะแยะทีเดียว
3: ได้กลิ่นหอมๆมาจากห้องนี้นั่นเองค่ะลองตามไปดูซิว่าคุณพ่อคุณแม่จะมามีส่วนร่วมกับโรงเรียนได้อย่างไรสวัสดีค่ะโอ้นี่เราอยู่ในร้านอาหารหรือเปล่าคะเนี่ยเด็กๆเหมือนร้านอาหารเลยเนาะใครได้กลิ่นหอมๆบ้างโอ้ยหอมจังเลยหอมมากแล้วคุณแม่ท่านนี้คือ
4: แม่จ๋าค่ะ
3: สวัสดีคุณแม่จ๋าค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: วันนี้คุณแม่จ๋ามาเปิดร้านอาหารเลยเหรอคะ
4: วันนี้แม่จ๋าจะมาสอนเด็กๆทำขนมค่ะแต่ว่าแม่จ๋าไม่ได้สอนแค่ทำขนมนะคะแม่จ๋าจะมาพูดถึงโภชนาการของอาหารนะคะอาหารหลัก5หมู่ค่ะนะคะโดยวิธีการผ่านการทำขนมครกค่ะ
3: นี่คือขนมครก
4: ค่ะที่โรยหน้าด้วยอาหารหลัก5หมู่ค่ะข้าวโพดเผือก
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แครอทต้นหอม
3: ใครชอบทานขนมครกยกมือขึ้น
4: ว้าวเด็กๆจะชอบทานขนมครกนะคะ
3: อร่อยแน่ๆเลยใครไม่ชอบทานขนมครกปรบมือ1ครั้งโอ้ยเก่งมากเลยเด็กที่นี่หูไวมากๆเลยเอาล่ะค่ะถ้างั้นไม่รบกวนเวลาแล้วให้คุณแม่จ๋าได้ลงมือสอนเลยนะคะ
5: เวลาเตรียมงานกันนะคะพวกเราก็คุณแม่คุณครูอาจารย์ใหญ่นักเรียนก็จะได้มาคุยกันว่าเด็กๆคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูเตรียมอะไรให้เด็กๆทำบ้างนะคะเด็กๆตอบว่าเขาชอบทานขนมเขาอยากรู้คุณค่าของเรื่องอาหารคุณแม่ก็จัดเตรียมเรื่องที่เด็กๆต้องการมาค่ะ
4: หมู่ที่1นะคะได้แก่อะไรคะโปรตีนนะคะเด็กๆโปรตีนของเราก็ประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์ไข่ถั่วแล้วก็นมนะคะหมู่ที่2ก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวน้ำตาลเผือกแล้วก็มันนะคะต่อไปเป็นหมู่ที่3นะคะหมู่ที่3ได้แก่เกลือแร่นะคะเกลือแร่ได้แก่ผักใบเขียวแล้วก็พืชผักต่างๆนะคะหมู่ต่อไปคือหมู่ที่4อะค่ะคือวิตามินนะคะวิตามินก็ประกอบไปด้วยผลไม้ต่างๆนะคะและก็หมู่ต่อไปเป็นหมู่ที่5หมู่สุดท้ายคือไขมันนะคะเด็กๆไขมันตอนนี้เราก็ได้มาจากกะทิแล้วก็น้ำมันนะคะ
5: วันนี้คุณแม่เอากิจกรรมเรื่องให้ความรู้ทางด้านโภชนาการอาหารนะคะอาหารหลัก5หมู่อะค่ะซึ่งในวัยของน้องตอนนี้ก็ในที่โรงเรียนก็กำลังเรียนเรื่องอาหารหลัก5หมู่อยู่แล้วคุณแม่ก็นำแผ่นชาร์ตมาแล้วก็นำตัวอย่างของจริงมาแสดงให้น้องเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเด็กๆ เขาก็สนุกสนานมากเลยค่ะเด็กๆทุกคนเวลาคุณแม่ถามก็จะยกมือตอบแย่งกันตอบซึ่ง เป็นการฝึกความกล้าหาญของเด็กๆ ด้วยค่ะ
4: ช่วยกันหั่นเลยนะคะหั่นแล้วใส่ถ้วยเอาไว้เลยนะคะเด็กๆ
6: เด
4: ็
6: กหั่นแล้วใส่ถ้วยเลยนะคะ
2: ซึ่งตอนนี้ก็ให้เด็กๆได้หั่นผักเตรียมส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าขั้นตอนการสอนทำขนมครกจากแม่จ๋าและแม่เอกจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
3: ตอนที่เข้ามาร่วมครั้งแรกนี่นานมาหรือยังคะ
4: ร่วมครั้งแรกเหรอคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกอะค่ะ
3: ครั้งแรกเหรอคะ
4: แล้วรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่ได้มาเห็นเด็กๆในสังคมของเด็กๆค่ะว่าเวลาเด็กๆเขาอยู่กับเพื่อนแล้วเขามีความสุขยังไงเขาสนุกยังไงกับเพื่อนๆค่ะเวลาที่ลูกเราไปคุยที่บ้านว่าเพื่อนของหนูชื่อนี้ชื่อนั้นแม่ก็จะได้เห็นภาพของเด็กๆจริงๆนะคะ
3: ค่ะอันนี้จะเป็นหมู่ของแป้งใช่ไหมคะหมู่ผักอะไรนี้ใช่ไหมคะ
4: ค
3: ่ะเด็กๆชอบไหมคะ
4: เด็กๆชอบค่ะเพราะว่าขนมครกนี่ค่ะก็เด็กๆทุกคนก็ชอบอยู่แล้วค่ะ
3: ค่ะเวลาที่เขาชอบไม่ชอบนี่คุณแม่รู้ได้ยังไง
4: รู้ได้ยังไงพอเขาทานแล้วเขาก็จะบอกว่าขออีกค่ะขออีกค่ะอย่างบางครั้งเนี่ยอยากให้เขาชอบมากขึ้นแม่ก็ เติมน้ำหวานลงไปเพื่อเพิ่มสีสันนะคะเติมน้ำเชื่อมลงไปสีแดงสีเขียวรสองุ่นสีม่วงส
0: ี
4: ส้มก็น้ำส้มคือพวกนี้คือเด็กๆสามารถหยอดได้เองแต่ว่าถ้าจะเป็นเพิ่มคุณค่าทางอาหารเราก็ใช้เป็นแครอทก็ใส่เป็นสีส้มลงไปฟักทองก็เป็นสีเหลือง
7: สีม่วงก็เป็นสดใสอย่างนี้รู้ใจเด็กๆอย่างนี้เนี่ยมีคำถามค่ะว่าคุณแม่จ๋าเนี่ยต้องจบเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือว่าครุศาสตร์การเป็นคุณครูมาหรือเปล่าคะ
4: ไม่ได้จบทางนี้เลยค่ะ
7: เก่งมากเลยค่ะจบมาทางด้านไหนคะ
4: แม่จบทางด้านโฮเทลแมเนจเมนต์นะคะ
7: ซึ่งไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเลย
4: ไม่เกี่ยว
7: แต่สามารถมาสอนได
4: ้
7: ดีมากๆเลยค่ะดูสิคะเนี่ยน่าทานทั้งนั้นเลย

0: ออกมาก่อนเลยนะคะต่อแถวกันมาใส่หยอดเลยนะคะมีแป้งข้าวเจ้าน้ำหางกระทิ
1: เด็กๆทุกคนมีส่วนร่วมที่จะได้ทำขนมครกและดูตั้งอกตั้งใจกับสิ่งที่คุณแม่เตรียมมาสอนกันใหญ่เลยนะคะซึ่งตอนนี้แม่จ๋ากำลังสอนให้เด็กๆทำตัวแป้งขนมครกค่ะ
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่2ส่วนเตรียมส่วนผสมของแป้งนะคะกลุ่มที่2มีแป้งข้าวเจ้าน้ำหางกะทิข้าวสุกแล้วก็เกลือป่นนะคะกลุ่มต่อไปเตรียมตัวเลยนะคะกลุ่มต่อไปนะคะแป้งข้าวเจ้าน้ำหางกะทิเกลือป่นข้าวสุกนะคะข้าวเจ้าเลยค่ะน้ำหางกะทิแล้วก็ข้าวสุกค่ะ
2: อันนี้สีสวยๆใส่อะไรคะ
0: ใส่น้ำหวาน
2: คือแดงค่ะเราใส่ลงไปในขั้นตอนของการผสมแป้ง
0: ค่ะ
2: เคล็ดลับเยอะแบบนี้เป็นเพราะว่าเรียนโฮเทลแมเนจเมนต์มาแล้วชอบทำอาหารหรือเปล่าคะ
0: ชอบทำอาหารด้วย
2: ชอบทำอาหารอันนี้แสดงว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วเราจะทำได้ดีถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะก็จะส่งผลไปถึงลูกด้วยค่ะลูกเราก็จะชอบทำอาหารตามคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ต่อไปเป็นส่วนผสมของตัวหน้ากะทินะคะเด็กๆต่อแถวกันมาเลยค่ะหน้ากะทิก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นนะคะ
3: เด็กๆใครเคยเห็นกะทิบ้างกะทิเป็นกล่องหรือกะทิเป็นลูกว่าแล้วเฉียวเด็กส่วนใหญ่ก็จะคิดว่ากะทิอยู่ในกล่องกะทิไม่ได้อยู่ในกล่องอย่างเดียวนะกะทิมันมาจากมะพร้าวแบบนี้ด้วยแล้วลูกเปล่าสมัยก่อนก็ใช้อะไรขูดมะพร้าวอ่ะ
4: ใช้ท
3: ุ
4: บเอา
3: แล้วอะไรอีก
0: แล้วมีวิธีไหนคะ
3: ใช้อะไรอีกใช้ช้อนขูดมะพร้าวแล้วอะไรอีกใครเคยได้ยินไหมสมัยก่อนเขาใช้กระต่ายขูดมะพร้าวกระต่ายแบบมีกระต่ายมีหูยาวๆเปล่า
4: ไม
3: ่
4: ใช
3: ่ไม่ใช่มันเป็นยังไง
4: น
3: ั่
4: งแล้วข
3: ูดโอ้ยปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนเก่งมากเลย
1: หลังจากรู้มาว่ากะทิมาจากไหนแล้วก็ถึงขั้นตอนการทำหน้ากะทิเพื่อไว้หยอดด้านบนตัวแป้งขนมครกกันแล้วล่ะค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือรับรองเสร็จไวแน่ๆเลย

0: ม่จ๋าคะคนไหนลูกคุณแม่คะ
1: ลูกแม่จ๋าชื่อน้องแบมอยู่ตรงนี้ค่ะเ
0: ขาคนที่ใส่ผ้ากันเปื้อนใช่ไหมคะหนูก็ว่าอย่างนั้นละค่ะเพราะรู้สึกว่าจะกระตือรือร้นเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะ
1: อยู่ที่บ้านช่วยแม่จ๋าทำกับข้าว
0: แล้วพอคุณแม่มาที่โรงเรียนเขาก็ยิ่งตื่นเต้นใหญ่เลยใช่ไหมคะสังเกตเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามามีส่วนร่วมจะทำให้เด็กๆนั้นมีความสุขแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการที่อยากจะเรียนเพราะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่นี่แหละเป็นหน่วยสนับสนุนของเขา
1: พอแม่มาเป็นผู้นำหน้าห้องก็จะกระตุ้นให้ลูกมาเป็นผู้นำของเพื่อนๆด้วยค่ะ
0: ดีมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะก็ต้องมีสีสันค่ะคุณแม่จ๋าก็เลยเตรียมสีสันเอาไว้แต่งหน้าขนมครกของเราวันนี้ด้วยค่ะ
2: หอมจริงๆเลยค่ะกับขนมครกฝีมือเด็กๆและคุณแม่แถมตัวแป้งที่หย่อนลงไปก็เต็มไปด้วยสีสันอันหลากหลายเลยทีเดียว
3: เด็กในวัยนี้บางครั้งจะไม่ค่อยชอบทานผักแล้วก็จะต่อต้านนะคะแต่คุณแม่ก็จะพยายามสอดแทรกโดยการเอาผักไปโรยหน้าในขนมนะคะก็ทำให้เด็กๆที่ไม่เคยทานผักก็ได้ทานผักเพราะว่าเขาอยากทานให้ครบทุกๆหน้าหรือว่าแม่ก็ดัดแปลงนอกจากจะเป็นขนมครกธรรมดาแม่ก็ทำเป็นขนมครกไข่ด้วยค่ะโดยใช้ไข่นกกระทามาทำแล้วก็เด็กบางคนไม่ทานไข่ก็เริ่มมาทานไข่แล้วก็ยกมือขอทานไข่อีกรอบนึงอย่างนี้ก็มีค่ะ
0: หอมมากเลยเดี๋ยวเด็กๆก็คงจะทานกันอย่างอร่อยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณแม่จ๋าแล้วก็คุณแม่เอกค่ะคุณแม่อาสาของที่โรงเรียนอนุบาลแสงสมค่ะ
2: หลังจากแม่อาสาได้ลงมือสอนและตัวเด็กๆเองก็ได้มีส่วนร่วมทำให้ขนมครกที่ได้กลายเป็นขนมครกแสนอร่อยเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยแหละค่ะ
4: เราขอขอบคุณแม่จ๋าที่มาสอนทำขนมครกพวกเราสนุกและอร่อยมากเลยค่ะพวกเราขอมอบของที่ระลึกให้กับแม่จ๋าขอบคุณค่ะขอบคุณแม่เอกที่มาสอนทำขนมครกพวกเราจะมอบของที่ระลึกให้กับแม่เอกค่ะ
5: ขอบคุณมาก
3: กิจกรรมพ่อแม่อาสาให้ข้อดีกับทั้งเด็กๆแล้วก็กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะคือข้อดีนะคะของเด็กๆก็คือว่าเด็กๆได้ฝึกการเป็นผู้นำนะคะได้กล้าแสดงออกได้แสดงความคิดเห็นต่างๆค่ะพอมีคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มาก็จะทำให้ลูกๆภูมิใจในตัวของพ่อแม่ด้วยค่ะแล้วลูกๆก็จะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังว่านี่คุณพ่อคุณแม่ของฉันนะคะพรุ่งนี้เขาจะมาทำกิจกรรมอะไรให้เพื่อนๆค่ะ
6: ตอนแรกก็คงจะต้องดูตัวเราเองก่อนนะคะว่าเราถนัดทางไหนบางท่านถนัดทางศิลปะสิ่งประดิษฐ์อะไรพวกนี้นะคะบางท่านก็ทำอาหารเริ่มแรกก็คือพ่อแม่เนี่ยทำกับลูกก่อนแล้วก็ดูว่าลูกเนี่ยสนใจด้านไหนแล้วเสร็จแล้วก็นำสิ่งนั้นเนี่ยมาเสนอให้คุณครูหรืออาจารย์ใหญ่ดูว่าเราจะเอาสิ่งนี้เนี่ยมาทำที่โรงเรียนอาจารย์ใหญ่เห็นด้วยไหมพร้อมที่จะให้เรามาไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะชวนพ่อแม่ผู้ปกครองคนอื่นให้มาช่วยเราด้วยค่ะ
2: การที่ผู้ปกครองอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านโรงเรียนส่วนเด็กเองยังได้รับความรู้ความเพลิดเพลินหรือฝึกทักษะตามความถนัดของผู้ปกครองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็กอย่างมากเลยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้มาพูดคุยกันถึงฝั่งคุณครูบ้างนะคะว่าโครงการนี้มีมานานหรือยังค่ะมาพูดคุยกับอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณวรา
0: ค่ะคุณมนทิรา
7: ค
0: ุณสินนะคะอยากทราบว่าโครงการที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้มาทำกิจกรรมอาสาเนี่ยค่ะที่โรงเรียนมีมาหลายปีหรือยังคะ
7: ค่ะมีมาหลายปีแล้วนะคะเริ่มมาตั้งแต่ปีการศึกษา2550ก็ประมาณ4ปีแล้ว
0: แล้วตอนที่เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยค่ะมีแรงบันดาลใจอะไรไหมคะถึงได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมา
7: ก็คิดว่าอยากจะให้ท่านผู้ปกครองเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กๆด้วยค่ะเพราะว่าได้เห็นศักยภาพของผู้ปกครองแต่ละท่านว่ามีความถนัด หรือว่ามีงานอดิเรกที่น่าสนใจหรือว่ามีอาชีพที่น่าสนใจซึ่งหลากหลายมากค่ะเป็นประสบการณ์ที่หลากหลายมากแล้วผลประโยชน์ก็จะมาตกกับเด็กๆนอกเหนือจากที่คุณครูให้อยู่แล้วทุกวันค่ะ
5: ตอนเริ่มแรกเนี่ยยากไหมคะมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะเล่าให้เราฟังนิดนึง
7: ไม่ยากเลยนะคะเพียงเราสื่อสารกับท่านผู้ครองให้ได้ทราบวัตถุประสงค์ค่ะอุปกรณ์ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองผู้ครองก็เต็มใจเลยค่ะมีจิตอาสาที่ดีมากเลยค่ะ
5: แสดงว่าใช้จิตอาสาไม่ต้องใช้สตังค
7: ์ใช่แล้วค่ะอุปกรณ์เนี่ยท่านผู้ปกครองก็จะเตรียมมาบ้างถ้าขาดเหลืออะไรให้โรงเรียนช่วยเตรียมเราก็ช่วยเตรียมเลยค่ะถ้าให้จ่ายก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆอย่างท่านผู้ปกครองมาโรงเรียนมาส่งลูกอยู่แล้วก็อยู่ต่ออีกนิดนึงทำกิจกรรมให้ลูกๆได้ทำให้เพื่อนลูกๆด้วยก็สนุกกัน
5: แล้วพอ4ปีผ่านไปนี่เห็นผลดียังไงบ้างคะ
7: ผลดีใช่ไหมคะผลดีอย่างแรกเลยก็ต้องเด็กเลยนะคะเพราะว่าเขา

0: ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายเขาก็จะสนุกนะคะหรือว่าสกิลต่างๆอะไรเงี้ยนะคะบางท่านก็มาสอนเรื่องการพัดกอล์ฟอะไรเงี้ยนะคะบางท่านเป็นโปรกอล์ฟนะคะก็เด็กก็ได้สกิลตรงนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบ้านโรงเรียนคุณแม่คุณลูกหรือว่าคุณพ่อค่ะ
1: ส่วนประโยชน์ที่ได้นี่ก็คือเราได้รู้จักกับคุณครูนะคะเราได้รู้จักสภาพแวดล้อมว่าเด็กเนี่ย เรียนเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงคุณครูสอนยังไงได้รู้จักสภาพแวดล้อมของโรงเรียนว่าโรงเรียนดูแลดีแค่ไหนแล้วก็สนามเด็กเล่นอะไรพวกนี้ค่ะ
2: และ4ปีที่ผ่านมานี่คุณพ่อคุณแม่เข้ามาร่วมโครงการอาสานี้ประมาณกี่ท่านแล้วคะน่าจะเป็นร้อย
0: โอ้ยเป็นร้อยค่ะเป็นร้อยเพราะว่าปีนี้เองก็30กว่าท่านนะคะ
2: ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะและ30กว่าท่านนี่ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าทักษะที่คุณพ่อคุณแม่นำมาให้โรงเรียนนี่มีอะไรบ้างตะกี้เรามีคุกกิ้งทำอาหาร
0: ค่ะคุกกิ้งทำอาหารนี่ไม่ใช่ทำอาหารอย่างเดียวจะสอดแทรกความรู้ด้วยนะคะอย่างเช่นมาทำขนมครกสักครู่เนี่ยก็จะสอนเรื่องโภชนาการอาหาร5หมู่บางท่านออกกำลังกายเป็นประจำเล่นโยคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมาสอนเด็กโยคะด้วยค่ะนอกจากนั้นก็จะยังมีการทำศิลปะค่ะศิลปะก็จะดูแล้วแบบมีความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายนะคะเด็กก็จะได้ใช้วัสดุต่างๆใช้เทคนิคต่างๆซึ่งน่ารักมากค่ะนอกจากนั้นก็จะมีเล่านิทานหลากหลายมากค่ะ
2: มาสคอตอะไรอย่างง
0: ี้มีด้วยมีนะมาสคอตมาด้วยค่ะ
2: แล้วขอถามอีกนิดนึงนะคะว่าอย่างการวางแผนเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยค่ะเราควรจะให้เข้ามาทุกอาทิตย์ตลอดทั้งปีหรือว่าวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
0: คือของเราเนี่ยจะจัดเป็นช่วงค่ะนะคะประมาณ1เดือนในภาคเรียนค่ะแล้วก็จะมีจดหมายแจ้งผู้ปกครองไปก่อนแจ้งก่อนนานเหมือนกันค่ะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวแล้วเราจะจัดสเกดิวคือไม่ให้ตรงกันในแต่ละท่าน
2: 1เทอมเนี่ย1เดือน
0: ใช่
2: เพราะ1ปีก็2เดือน
0: ค่ะถ้าเราจัดได้2ครั้งนะคะ
2: แล้วปฏิกิริยาตอบรับของเด็กๆเนี่ยค่ะเขาชื่นชอบมากแค่ไหนแล้วก็เขาอยากให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนคะ
0: เด็กๆชอบมากค่ะอย่างเด็กที่อยู่อนุบาล1เนี่ยพอขึ้นอนุบาล2ก็จะอยากจะให้คุณแม่มาแล้วจะบอกแล้วนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะพ่อแม่อาสาอะไรอยากจะให้คุณแม่มาทำโน่นทำนี่บางทีช่วยคิดกิจกรรมเลยนะคะเพราะว่าพอมาแล้วเนี่ยลูกก็จะเป็นผู้ช่วยด้วยค่ะคุณแม่เนี่ยพอลูกเรียกร้องเนี่ยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าลูกแล้วค่ะก็มาแน่นอน
2: เพื่อลูกเพ
0: ื่
2: อล
0: ู
2: กทำไมคุณพ่อคุณแม่มีอยู่คำเดียว
0: บางท่านก็จะแบบไม่ค่อยว่างภารกิจเยอะแต่ก็จะจัดเวลาให้ได้เพราะว่าลูกเนี่ยอยากจะให้มามากเพราะว่าเขาสนุกอะค่ะเขาก็มีความภูมิใจด้วยนะคะที่คุณแม่แบบได้มาทำกิจกรรมให้เพื่อนๆเขาด้วยเพื่อนๆก็ได้สนุกค่ะ
2: ค่ะสุดท้ายอยากจะให้ท่านอาจารย์ใหญ่ได้สรุปไว้ค่ะว่ากิจกรรมคุณแม่อาสานี้ได้ประโยชน์กับใครบ้างค่ะ
0: อย่างแรกเลยเด็กๆนะคะเต็มๆเลย 100% ได้ประสบการณ์หลากหลายได้ทักษะหลากหลายนะคะนอกจากนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้ประโยชน์ด้วยได้รู้จักเพื่อนๆลูกได้ใกล้ชิดกับลูกได้ใกล้ชิดกับโรงเรียนนะคะแล้วก็โรงเรียนก็ได้ประโยชน์เพราะว่าเด็กของเราได้ประโยชน์ค่ะจากทักษะที่หลากหลาย
2: ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดโรงเรียนไหนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่กำลังลังเลใจอยู่ไม่ต้องลังเลใจนะคะเริ่มได้เลยค่ะเพราะว่าประโยชน์สิ่งที่ได้นะคะอยู่กับลูกของเรา
3: ลูกที่เรารักที่สุดนั่นเองค่ะนี่ขอบคุณอาจารย์มนทิราค่ะ
0: คุณค่ะคุณลาร่า
4: การที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะเข้ามาเป็นคุณพ่อคุณแม่อาสาที่โรงเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านไม่ต้องลังเลใจเลยนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะท่านสามารถติดต่อประสานงานกับคุณครูประจำชั้นแล้วก็ถามเด็กๆได้เลยว่าเด็กๆต้องการให้คุณพ่อคุณแม่มาทำอะไรนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ถนัดด้านใดก็สามารถมาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เด็กๆทุกคนทราบได้เลยค่ะแล้วท่านจะได้เห็นถึงความไร้เดียงสาความน่ารักของเด็กๆนะคะที่เขาอยู่ที่โรงเรียนที่เขาอยู่ในสังคมของเขาอะค่ะ
2: กิจกรรมพ่อแม่อาสาดูเหมือนจะเป็นคำตอบที่ดีให้กับความสัมพันธ์ระหว่างบ้านโรงเรียนแล้วก็เด็กนะคะและสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือผู้ที่รับประโยชน์และความสุขก็คือเด็กๆซึ่งเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ที่เรารักมากที่สุดนั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการโรงเรียนพ่อแม่สวัสดีค่ะ
5: วันนี้แม่จะมาสอนหนูทำขนมครกสนุกมากเลยค่ะหนูได้รู้จักผักต่างๆเยอะเลยค่ะ
6: ต้นหอม
5: แครอท
6: ข้าวโพด
5: ฟักทอง
6: เผือก
7: กระตุ้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่มาสอนแบบแม่จ๋าในห้องเรียนบ้างครับ
2: แล้วน้องแบมอยากให้คุณแม่มาสอนอีกไหมคะ
8: อยาก

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะรายการที่หวังจะเป็นสื่อกลางให้ระหว่างโลกของโรงเรียนแล้วก็โลกของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอยู่ที่บ้านนะคะและรายการของเราในวันนี้นะคะก็ได้พบกับโลกใบหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่นำเอาบ้านแล้วก็โรงเรียนมาอยู่รวมกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังภูมิใจด้วยค่ะที่จะนำเสนอสารคดีหนังสือนะคะซึ่งชื่อว่าแมลงปอถึงหยดน้ำสุดท้ายและนกเงือกปลูกป่าหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่เด็กทำเองค่ะเด็กทั้งสองนี้นะคะมีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลืออยู่แล้วก็นำเอาสองโลกคือโลกของโรงเรียนแล้วก็โลกของบ้านมารวมกันดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะนั่นก็คือน้องทั้งสองนี้นะคะเรียนอยู่ในระบบที่เรียกว่าโฮมสคูลค่ะตอนนี้ลองไปพบกับเจ้าของหนังสือเล่มนี้กันเลยดีไหมคะอยู่ด้านในแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้เจอท่านอาจารย์ใหญ่ก่อนหรือว่าผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่หรือว่าจะได้เจอกับน้องๆนักเรียนทั้งสองลองไปดูด้วยกันข้างในค่ะ

0: ขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะ
1: อยู่ไหนเอ่ย
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะแนะนำให้รู้จักกับคุณแม่หน่อยค่ะคุณแม่หน่อยเป็นอาจารย์ใหญ่หรือว่าเป็นครูผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่หรือว่า
2: จริงๆแม่หน่อยกำลังสงสัยตัวเองว่าสงสัยจะเป็นพันโรงอะค่ะ
1: ไม่ใช่หรอกค่ะทำไมถึงคิดว่าจะเป็นพันโรงคะ
2: แต่เป็นพันโรงที่สั่งครูใหญ่ได้ไง
1: จริงๆแล้วเป็นผู้อำนวยการมากกว่า
2: ก็มีบางครั้งที่ในช่วงการเรียนการสอนเวลาคุณพ่ออาจจะให้คะแนนแล้วแม่หน่อยเริ่มเป็นหน้าที่ผู้ปกครองคือต่อว่าครูใหญ่อะไรเง
1: ี้
2: ยว่าทำไมให้คะแนนลูกฉันน้อยไปอันนี้เป็นมุกระหว่างครอบครัว
1: โอ้ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนที่ทำผลงาน2เล่มนี้อยู่ที่ไหนล่ะคะ
2: มีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปพบละกันค่ะก็หมายถึงว่าทีมงานนี้ก็คือพ่อแม่ลูกค่ะ
1: ค่ะก็คือเป็นเด็กนักเรียนที่มีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลืออยู่ใช่ไหมคะ
2: คือพ่อแม่ลูกเนี่ยก็คือร่วมเรียนรู้ไปกับลูกค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่อาจจะกว้างอีกหน่อยก็คืออาจจะเป็นผู้ที่มีความรู้มากกว่าพ่อแม่ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการด้วย
1: ค่ะ
2: ที่ถึงเกิดหนังสือเล่มนี้
1: ค่ะหนังสือเล่มนี้ก็คือเหมือนกับเป็นความคิดที่ตกตะกอนแล้วของนักเรียนทั้งสองใช่ไหม
2: คะ
1: ที่เรียนแบบโฮมสกูล
2: ค่ะ
1: ขออนุญาตคุยด้วยได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะ
1: นั่งตรงนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ค
1: ่ะ
2: บ้านถ้าจะลกก็คือลกแบบธรรมชาตินะคะ
1: ไม่หรอกค่ะคือสังเกตว่าที่บ้านนี่จะร่มรื่นค่อนข้างมากๆเลยนะคะเข้ามามีแต่ธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติ
2: อันนี้มันเป็นบรรยากาศแบบว่าแบบโฮมสคูลของเราอะค่ะ
1: ค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าที่บ้านนี่เป็นโรงเรียนไปด้วยไงคะขอนั่งนะคะ
2: ค่ะ
1: คุณแม่หน่อยคะที่โรงเรียนแห่งนี้คือบ้านแล้วก็โรงเรียนอยู่ในโลกใบเดียวกันได้อย่างลงตัวเนี่ยนะ
2: คะ
1: มีการแบ่งหน้าที่กันยังไงคะระหว่างคุณพ่อและคุณแม่ซึ่งถือว่าเป็นผู้จัดระบบการศึกษาให้กับลูก
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากที่ดูลงตัวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนก็อาจจะไม่ได้รวมถึงแค่บริเวณนี้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่จริงๆโรงเรียนเราไม่มีรั้วค่ะหมายถึงว่าสามารถเคลื่อนออกไปนอกชุมชนหรือว่าพื้นที่ไกลๆได้หมดเลย
3: นับครั้ง
4: โอ้ก็เกือบร้อยคนเลย
2: ค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะ
1: โอ้ยังไม่ทันเข้าบ้านก็เห็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วนะคะที่พื้นนี่เป็นฝีมือของคุณพ่อหรือคุณลูกหรือคุณแม่คะเนี่ย
2: ก็คือเด็กๆเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนนะคะหมายถึง

0: เป็นมือดี
1: ในแง่ของสิ่งที่เขาสนใจกับจินตนาการเขาอะค่ะเขาก็อยากจะทำอะไรที่มันสื่อตรงนั้นแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กเพราะฉะนั้นบางอย่างอาจจะไม่มีอยู่ในเรื่องจริงอะค่ะเช่นช่วงนั้นสนใจปลากับนกเงือกก็เลยกลายเป็นว่าเป็นปลาที่บินได้แต่มีหัวนกเงือก
0: อ่ะสุดยอด
1: ก็ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เด็กๆ เขามีไงบางทีผู้ใหญ่ก็นึกไม่ถึง
0: ดีจังคือความคิดตะกอนออกมาเป็นศิลปะอะไร
1: ก็จริงๆไม่ใช่แค่ในเฟรมผ้าใบหรือสมุดบันทึกข้างฝาบ้านอะไรก็
0: ทุกที่เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องขอเข้าไปดูในบ้านนะคะแล้วตรงนี้คืออะไรคะ
1: อ๋ออันนี้เป็นช่วงระหว่างซ่อมค่ะคือเกิดจากช่วงที่เขาสนใจเรื่องปลานะคะแล้วก็ทีนี้ก็ขุดบ่อกันเองพี่น้องก็เละเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็เสร็จแล้วก็เรียนรู้การผสมปูนโบกแล้วก็มีการฝังท่อให้น้ำไหลขึ้นมาแล้วก็มีการลดหลั่นมาเป็นบ่อลึกบ่อตื้นแล้วก็เป็นลำธารเป็นลงบ่อใหญ
0: ่ดีจังเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าบ้าน
1: เลยนะคะเชิญเลย
0: โอ้มีงานศิลปะเพียบเลย
1: อ๋อเป็น
0: นี่ของใครอะคะ
1: อันนี้ก็ลูกๆอะค่ะบางทีเขาไปทำนาบ้างบางทีเขาไปไปดูเหี่ยวอพยพบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นงานที่เขาเขียนเล่นๆกันนะคะหมายถึงว่าบางทีเหลือตรงมุมนั้นมุมนี้ก็เลยพ่อก็ลกๆก็เก็บขึ้นข้างบนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: สวัสดีครับนี่ใช่ไหมคะเจ้าของหนังสือ
1: ใช่ใช่
0: สองเล่มนี้
1: โดนแดนและเพื่อนเพื่อน
0: อ่าขอแนะนำตัวคนนี้ชื่ออะไร
2: โดนครับ
0: คนนี้ชื่อโดนแล้วคนนี
3: ้แดน
0: แดนพาคุณน้าดูบ้านหน่อยได้ไหมด
1: ู
0: โรงเรียนด
1: ูโรงเรีย
0: น
1: ของเราอ่ะลูก
0: เชิญค่ะพี่หน่อย
1: เนี่ยอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยไปขี่จักรยานตอนเช้าที่เวลาเขาไม่ต้องเสียเวลาบนถนนนะคะเขาก็ไปสำรวจป่าดูพันอะไรลูก
2: อันนี้พอดีไปขี่จักรยานเล่นกับเพื่อนตอนวันสงกรานต์นะคร
0: ับ
2: เราฝนมันตกแล้วน้ำมันท่วมถนน
0: แล้วไม่ต่อ
2: มันก็ตายแล้วก็อืดขึ้นมาจาก
1: ถนนใ
2: บน้ำตรงท่อใบน้ำแล้วก
0: ็เอามาทำอะไรครับอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
2: ดอง
1: อันนี้ค่ะอันนี้ล่ะงูอะไร
2: อันนี้งูเขียว
1: อันนี้
2: งูเขียว
1: อันนี้เรา
0: แล้วใส่อะไรดองเหรอคะ
2: ใส่แอลกอฮอล์ค่ะ
0: สังเกตว่าในบ้านนี้จะมีพื้นที่ของเด็กค่อนข้างเยอะ
4: ก็โรงเรียนหมดเลย
0: เพราะเป็นโรงเรียนด้วยนะคะเอาไหนช่วยบอกหน่อยสิคะนี่เลี้ยงอะไรอุ้ยนี่คือกุ้งอะไรเนี่ยตัวสีขาวๆนี่กุ้งอะไร
2: เป็นกุ้งเคฟิชเป็นพันกุ้งสโนว์ไวท์
0: กุ้งสโนว์ไวท์จุดเด่นของเขาคืออะไรครับ
2: ตัวนี้เป็นกุ้งตัวสีขาวเป็นพวกกุ้งมันแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคือกุ้งก้านหนากับกุ้งก้านโต
0: อ่าฮะ
2: กุ้งอันนี้กุ้งสโนว์เป็นกุ้งก้านหนาตัวนี้เลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆมันจะลอกข้างเพื่อจะเติบโตร่างกายใหญ่ๆขึ้นเรื่อย
0: ๆอ๋อแดนอ่ะแดนชอบอะไร
3: อ
0: ้าววิ่งไปดูละอันไหนไปดูซิตรงนู้นอะไรนี่เหรอนี่เหรอไหนอธิบายสิครับมันมีปลาอะไรบ้างครับไม่ค่อยเคยเห็นเลยอ่ะ
2: ปลาเพียนเอามาจากบ่อตอนนี้บ่อกำลังซ่อมอยู
0: ่ก็ย้ายมาไว้ตรงนี้ก่อนบ่อข้างหน้าที่ทำเองใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวขอดูตรงนี้บ้างอันนี้ผลงานศิลปะของใครครับเนี่ยปั้นๆอะไรพวกนี้เนี่ยสวยนะ
2: พวกนี้เคยเอาไปแสดงที่ประกา
0: ศไหนครับ
2: หัวสัตว์
0: หยิบไปดูได้ไหมกลัวทำแตกอ่ะ
2: ตอนนี้เริ่มทำอันนี้คือปั้นหัวนกเงือกตอนนี้มันเริ่มแตกค่ะ
0: อันนี้คือหัวนกเงือก
2: นี่ด้วงแรดมะพร้าวมันชอบบินมาตายอยู่แถวหน้าบ้านแล
0: ้
2: วก็เป็นตั๊กแตนเนาะตั๊กแตนหน้าแหลมค่ะ
0: แล้วข้างบนนี้ล่ะครับอธิบายหน่อยสิไหนภาพไหนใครวาดมันคือภาพอะไรเนี่ย
2: เป็นภาพ
0: มันต้นว่าวาดรูปไหนครับ
2: มันถือว่าเป็นวาดพี่แดนวาดมีแต่ภาพสองภาพนั้นที่โดนวาด
0: อันไหนภาพที่เท่าไหร
2: ่ที่เป็นเหยี่ยวนกเลย
0: ภาพที่6อ่ะภาพนั้นคือภาพอะไรครับ
2: เป็นเหยี่ยวโดนวาดอันนั้นวาดยังไม่เสร็จ
3: แล้วพี่ก็มีวาดภาพที่4วาดกับพี่โดน
0: อ๋อแดนกับโดนวาดด้วยกัน
1: ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ไม่ได้แสดงอะค่ะแล้วก็บางทีอาจจะวาดแล้วก็ยังไม่ได้สมบูรณ์อะไรเงี้ยค่ะจะมีอย่างเงี้ยทั่วบ้านเลย
0: ค่ะมีห้องเรียนป่ะตัวเองมีห้องเรียนป่ะ
1: มีไหม
0: ตรงนี้เป็นห้องเรียนป่ะ
5: ป็นห้องเลื้อยยังเรียนได้ทุกห้องเลย
0: นี่เพราะว่าที่นี่คือบ้านเรียนใช่ไหมคะทุกพื้นที่ในบ้านต้องเปิดกว้างแล้วก็สร้างสรรค์เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู
5: ้ก็ไปถึงถนนไปถึงป่าในละแวกนี
0: ้อ่าฮะใช่ใช่
6: เรามาที่ใหม่ครับซึ่งน่าจะมีขอนไม้ผูกอยู่ครับซึ่งมีอาจจะมีด้วงครีมอาศัยอยู่หรือด้วงหนอนด้วงกว่างหรือด้วงแหลมมะพร้าวอันนี้ใจก็ได้ต้องเราจะตามหาสีมันเขียวๆมีจุดขาวๆ
7: ตัวเต็มวัยเลย
6: ฝั่งนี้เป็นด้วงหลอกไม้ครับ
7: คนละ
6: ตัวเต็มวัยครับกลับไปขุดดูต่อที่บ้านต้นมะพร้าวที่ถูกปลดจะเลี้ยงหนอนด้วงได้ดีเพราะหนอนด้วงมันจะกินพวกไม้ผูก
0: ถ้างั้นตอนนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาพบกับคุณครูใหญ่ของที่บ้านนี้ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีคร
0: ับ คุณครูนกเป็นคุณพ่อใช่ไหมคะแล้วก็เป็นครูใหญ่ด้วยตะกี้เห็นคุณแม่บอกว่าแบ่งหน้าที่กันก็คือถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาเนี่ยคุณพ่อจะดูแล
8: ครับ
0: ต้องขออนุญาตถามเพื่อความเข้าใจนิดนึงก่อนนะคะว่าเวลาที่เด็กๆ เรียนโฮมสกูลเนี่ยเด็กๆต้องไปสอบเทียบวัดความรู้อะไรยังไงที่ไหนหรือเปล่าคะหรือว่าโฮมสกูลมันแบ่งเป็นกี่ประเภทบ้างคะ
8: ตอนนี้เราเรียกโฮมสกูลว่าบ้านเรียน
0: ค่ะ
8: แต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้คิดว่าเกิน100กว่าครอบครัวที่ทำระบบการศึกษาแบบบ้านเรียนก็คือพ่อแม่จัดการศึกษาให้ลูกแต่รูปแบบเนี่ยขึ้นอยู่กับวัยของเด็กด้วยถ้าช่วงชั้นที่1ช่วงชั้นที่2ป.1ถึงป.6เนี่ยครอบครัวสามารถจัดการศึกษาทำแผนการศึกษาแล้วก็ยื่นแผนการศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ได้รับการอนุมัติแล้วก็วิธีการเรียนรู้เนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านที่แผนการศึกษาเป็นยังไง
0: ค่ะอ
8: ย่างที่สองก็คือจัดแผนการศึกษาโดยครอบครัวร่วมกับโรงเรียนหมู่บ้านเด็กแล้วก็มีการประเมินโดยมีค่ายที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก1ครั้งแล้วก็มีการยื่นผลการเรียนรู้แล้วก็การประเมินคะแนนอะไรทั้งหมด
0: ค่ะ
8: ด้วยเหตุว่าโฮมสกูลเนี่ยมันเป็นการเรียนจัดแผนการศึกษาส่วนบุคคลหมายความว่าเราจะจัดแผนการเรียนรู้ตามความสนใจของแต่ละเด็กแต่ละคนด้วยความถนัดแต่ว่ามันมีมาตรฐานหลักสูตรเป็นเกณฑ์ที่จะวัดมาตรฐานว่าการผ่านช่วงชั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีวิชาแกนสาระหลักๆ
0: ค
8: ่
0: ะกี่วิชาคะ
8: คณิตศาสตร
0: ์ใช่
8: ภาษาอังกฤษ
0: ค่ะ
8: วิทยาศาสตร์ภาษาไทยตรงนี้เนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยก็มีกรอบสาระการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็กเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าต้องศึกษามาตรฐานหลักสูตรว่ามันครอบคลุมอยู่ในสาระอะไรบ้างที่เหลือคือการมุมมองและการบูรณาการถึงสาระแต่ละเรื่อง
9: โฮมสคูลเขามีการจัดกิจกรรมอะไรใช่ไหมคะเราไปร่วมกับเขาทุกครั้งเลยแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ลูกไปทุกครั้งลูกก็สนุกแล้วความสนใจของเด็กๆในกลุ่มนี้อย่างซีโดนแดนเนี่ยเขามีความสนใจที่ตรงกันจนวันนึงเนี่ยลูกก็ถามว่าทำไมแม่ไม่จัดโฮมสคูลให้เขาบ้างแล้วก็คือในจังหวะหลายๆอย่างเนี่ยจนถึงช่วงที่เราคิดว่าครอบครัวพร้อมคือตัวแม่กั้งพร้อมคุณพ่อพร้อมแล้วลูกโอเคนั่นนะคะเราถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เราตัดสินใจว่าเราทำโฮมสคูล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวง

0: หาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเศษ1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหา

ัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จากกลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหล

ทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลก

ของมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็จะเห็นว่าแนวร่องมรสุมจะพัดผ่านอยู่ทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนนะครับก็จะทําให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนี่ยยังมีฝนได้กระจายค่อนข้างดีอยู่นะครับรับลมมรสุมช่วงนี้กําลังค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้คลื่นลมยังมีกําลังแรงได้อยู่นะครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าฝนตกหนักเนี่ยโดยส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดประเทศลาวโดยมีฝนตกหนักมากทางด้านนครพนมนะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่9สิงหาคมในเนื้อความเนี่ยพูดถึงว่าร่องมรสุมเนี่ยมันพัดผ่านทางด้านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนกับลมมรสุมที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้รับคลื่นลมเนี่ยก็พร้อมลมมรสุมมันพัดแรงนะครับก็คลื่นลมทางด้านทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรได้แต่เล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคนว่าคลื่นลมเราก็เห็นว่าตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาอ่าวไทยตอนบนเนี่ย2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยมากกว่า3 เมตรเลยเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่ว่าทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยประมาณ2 เมตรอ่าวไทยตอนล่าง1-2ถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2อันนี้ก็จะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางบริเวณที่มีฝนไว้นะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคเว้นที่ภาคเหนือภาคเหนือฝน 70% อาจจะเมนตกหนักหลายพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนแล้วก็ติดประเทศลาวพวกเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-35 องศาสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะไม่หนักถึงหนักมากบางแห่งได้นะครับหนักมากเนี่ยก็จะเป็นทางด้านนครพนมนะครับแต่ว่าพื้นที่ฝนตกหนักเนี่ยก็จะเป็นทางด้านบึงกาฬสกลนครยโสธรอุบลราชธานีมุกดาหารนะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 29-33 องศาภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 33-37 องศาภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ในทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 31-34 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 20% นะครับในตอนบนพวกเพชรบุรีประจวบบริขันชุมพรนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 30% นะครับส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-35 องศาเนี่ยสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-35 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม่
1: อืมอ้าวสวัสดีชนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่ปวดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โอ้แค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ

0: สมัยรัชกาลที่5
1: โหท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
1: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
3: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังค์เป็นอันดับแรก
4: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะสงสัยจะพาเราไปวัดโพธิ์แน่เลยไปกันเถอะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
2: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: ้าใครรู้คณิตศาสตร์เนี่ยอย่างลึกซึ้งหรือว่าอย่างมีความเข้าใจเนี่ยคนคนนั้นจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างชาญฉลาด
1: อาจารย์สุรัตน์อินทสังนักคณิตศาสตร์ศึกษาผู้ที่หลงไหลในตัวเลขและมีมุมมองใหม่ๆของสื่อการสอนคณิตศาสตร์ที่ไม่จำกัดอยู่แค่ในตำรา
0: เลขหรือว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันช่วยฝึกให้คิดเหมือนกับรับสมองอยู่บ่อยๆนะมียิ่งรับก็ยิ่งคมนะสมองก็เหมือนกันนะเป้าหมายของผมก็คือทำให้คนอื่นๆเนี่ยชอบคณิตศาสตร์เพราะนั้นจะต้องทำให้เขาเห็นถึงประโยชน์ของมันความสนุกของมันความตื่นเต้นของมันวิธีเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือว่าพยายามที่จะนำเสนอคณิตศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวของคนทั่วไปนี่แหละว่าคณิตศาสตร์เนี่ยซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างเชื่อมโยงให้เห็นว่าสมการที่เขาได้เรียนรูปเรขาคณิตต่างๆที่เขาได้เรียนเนี่ยมันเกี่ยวกับคณิตศาสตร์อย่างไรนะคณิตศาสตร์เนี่ยอยู่รอบๆตัวเราจริงๆนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่นะครับ
2: ไหนอ่ะนี่เหรอที่นี่ที่จะมีเลขหมุนรอบตัวเราอ่ะแล้วเลขมาหมุนอะไรในนี้

0: สวนหลวงรอ9ด้วยหน้าอาจารย
1: ์ครับผม
0: เลขหมุนรอบตัวเราตรงไหนอ่ะ
1: เดี๋ยวผมจะพาไปดู
0: จริงครับ
2: จริงครับ
0: ไปครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ไหนครับเลขหมุนรอบตัวเราไม่เห็นมีเลยครับที่อาจารย์จะพาไปดูต้นไม้นี่นะครับหางนกยุงฝรั่งนี่นะครับมีอะไร
1: แน่นอนเนี่ยครับเลขหรือว่าคณิตศาสตร์ที่เรากำลังจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ครับ
3: มีเลขซ่อนอยู่
1: จริงครับ
3: โอ้โหอาจารย์ขอบคุณมากเลยอยากได้มานานแล้วช่วงนี้ทำงานหนักบ้านเบิ้ลก็ต้องผ่อนออกสาม
1: ไปยังไงบ้างครับเจออะไรบ้าง
3: ยังไม่ค่อยขึ้นอาจารย์ต้องขัดอีกหน่อยกำลังจะมาแล้วครับกำลังจะมา
1: ครับทำอะไรครับเนี่ย
3: ก็ขูดหาเลขครับนี่สามตัวเต็มๆ
1: ขูดทั้งวันเนี่ยคงไม่เจอหรอกครับ
3: เอ้า
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลขมันในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงคณิตศาสตร์หรือวิชาคณิตศาสตร์ที่เราได้เรียนในโรงเรียนนี่แหละครับวันนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้กันว่าในสูตรหลวงร.9เนี่ยต้นไม้หรือว่าใบไม้ดอกไม้ต่างๆเนี่ยเราจะสามารถเรียนรู้เลขหรือว่าคณิตศาสตร์เนี่ยให้สนุกได้ยังไง
3: อ๋อในสวนอย่างเงี้ยสามารถสอนคณิตศาสตร์ได
1: ้แน่นอนครับ
3: อย่างเช่นต้นไม้นี่สอนได้ไหมครับ
1: ใช่ครับ
3: แล้วงี้มันสอนได้อย่างไรครับ
1: เนี่ยผมถามคำถามแรกเลยก็แล้วกันนะฮะต้นไม้นี่สูงเท่าไหร่บ๊วยรู้ไหม
3: ไม่ทราบครับจะวัดได้ยังไงครับมันต้องมีสายวัดปีนขึ้นไปป่ะครับ
1: ถ้าใช้สายวัดก็ได้นะครับคณิตศาสตร์เนี่ยเราไม่สนใจที่ว่าคำตอบจริงๆจะเป็นเท่าไหร่นะเราสนใจที่วิธีการของมันมากกว่าถ้าวิธีการเราผิดเนี่ยเราก็จะได้คำตอบผิดแต่ถ้าวิธีการเราถูกเรารู้ว่าต้องทำ1 2 3ทำอะไรพอไปถึงขั้นตอนคำนวณเราแค่เดี๋ยวนี้เรากดเครื่องคิดเลขใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้คำตอบมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเน้นที่วิธีคิดมากกว่าที่จะไปหาคำตอบที่เป็นตัวเลขสุดท้าย1 2 3 4 5จริงไหมครับ
3: ถ้างั้นลองเลยครับ
1: นี่เลยบุ้ยมาดูนี่เลยครับตอนนี้แดดกำลังออกดีเลย
3: นี่ครับดูอะไรครับ
1: เงาครับ
3: เงา
1: เงาของต้นไม้ครับยาวไปถึงนู่นเลยถ้าบุ้ยยืนตรงกับต้นไม้พอดีเลยเงาของบุ้ยแค่นั้นแต่เงาของต้นไม้ยาวไปแค่นู่นเลยนะฮะเพราะนั้นเวลาที่บุ้ยจะเปรียบเทียบความสูงของต้นไม้บุ้ยสามารถที่เปรียบเทียบเอาเงาของบุ้ยเองมาเปรียบเทียบกับเงาของต้นไม้ได้
3: นะครับเราแค่ยืนในตำแหน่งต้นไม้เงาของเราเป็นแบบเดียวกับต้นไม
1: ้
3: ก็สามารถวัดอัตราส่วนได้
1: ใช่ครับ
3: ยังไงครับอาจารย์ครับ
1: อย่างนี้ครับบวยสมมติว่านี่เป็นพื้นนะพื้นราบนะต้นไม้สีเขียวก็แล้วกันแน่ต้นไม้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะเพราะนั้นเงาสมมติทอดมาตรงนี้จากยอดของมันนะฮะนี่ความยาวนี่เราหา
3: สามเหลี่ยม
1: มุมฉากด้วยนี่นะครับตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับเพราะนั้นสังเกตสมมติบวยยืนอยู่นี่พอดีเลย
3: ครับ
1: เพราะนั้นเงาของบ๊วยก็จะตกตรงนี้พอดีเลยเงาของบ๊วยนี่อยู่ตรงนี
3: ้โอ้
1: เราสามารถมองเห็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยสองรูปความยาวตรงนี้เราหาได้เดี๋ยวหาตัวเลขจริงแล้วมาใส่ไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เรายังไม่รู้เดี๋ยวเราจะหาตรงนี้ได
3: ้ครับ
1: ความสูงของบ๊วยทราบไหมครับ
3: 170ครับ
1: 170ผมใส่ไว้เลย170นะฮะเดี๋ยวเงาของบ๊วยวัดได้ไหม
3: วัดได้สิคร
1: ับ วัดได้งั้นเราวัดกันเลยกันแล้วกัน
3: โอเค
4: อาจารย์สุรัตน์เลือกใช้เชือกแทนสายวัดและยังมีวิธีวัดความยาวของเชือกแบบรวดเร็วและง่ายดายมาฝากกันด้วยเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะ
1: ไอ้ถ้าผมทบแค่นี้เป็นไงครับความยาวของเชือกเป็นไงครับ
3: ครึ่งหนึ่งครับ
1: ครึ่งหนึ่งของความยาวของเงาของต้นไม้
3: พับได้อีก
1: ถ้าผมพับอีกทบอีกนะครับทบอีกถ้าผมทบอีก
3: 8ครับ
1: ถูกแค่นี้เราก็วัดได้แล้วบุ้ยต้องช่วยผมวัดแล้วว่าแค่นี้เท่าไหร่มีไหมไม่ทันไหมวันนี
3: ้มีครับอาจารย์ครับ
1: โอ้โห
3: มาตัดตรง
1: ได้ตรงช่วยกันวัดนะผมเป็นไงครับตรงนี
3: ้30เซน
1: 30เซนติเมตรอีก30เป็น60แล้ว
3: 90ครับ
1: 90แล้วอีกนิดนึงเป็นเท่าไหร่ฮะ
3: 103
1: 103 103นี่คือจากเท่านี้ถึงแค่นี้เอง
3: อ๋อเราทบเรื่อยๆ
1: เพราะฉะนั้นเราดูมาดูว
3: ่
1: ามีกี่เส้น1 2
3: 8เส้นครับ
1: 3 4 6 8ถูกต้อง
3: เพราะฉะนั้น103คูณ8ครับ
1: เพราะฉะนั้น103คูณ8ก็คือ8เมตรกับอีกกี่เซนนะครับ
3: 24
1: เซนติเมตร
3: ครับเ
1: ป็น824อีกความยาวหนึ่งที่จะต้องหาบ๊วยคิดว่าน่าจะเป็นอะไรครับ
3: เป็นความยาวของเงาผมครับ
1: ถูกต้องครับเพราะเราหากันเลยดีกว่านะครับผมวัดให้
3: ปกติก็สั้นอยู่แล้ว
1: นี่เลยครับเดี๋ยวเราจะได้ค่านี้นะครับ30นะ
3: 46
1: 46 46แล้วต้อง
3: คูณ4ครับ
1: คูณ4ครับไหนบ๊วยคูณสิครับ
3: 184
1: 184เซนติเมตร
3: ครับ
1: แล้วก็จะสบายแล้วคราวนี้ถ้าเรารู้ข้อมูลแค่นี้เราสามารถที่จะหาความสูงของต้นไม้ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราไม่รู้นะฮะหารด้วย170นะ จะต้องเท่ากับนะครับ824นะก็ต้องหารด้วย184เพราะความสูงของต้นไม้ก็คือ824หารด้วย184แล้วคูณด้วย
3: 170ครับ
1: 170ถูกต้องครับ
3: ได้แล้วครับ
1: เท่าไหร่ครับ
3: 761.304 ตัดออกมาเหลือ30ก็พอครับ
1: หน่วยเป็นอะไรครับ
3: หน่วยเป็นเซนติเมตรครับ
1: อ๋อก็แสดงว่าประมาณ
3: กี
1: ่เมตรครับ
3: 7เมตรกว่า
1: 7เมตรกว่าประมาณจากสายตา
3: โอ้เป็นไม่ได้
1: เป็นไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราคำนวณแล้วและประมาณด้วยสายตาแล้วแล้วก็สมเหตุสมผลแสดงว่าคำตอบที่เราคำนวณมาเนี่ยใช้ได้แล้วครับ
3: ใช่ขอบคุณครับขอบคุณหน่อยอาจารย์โอ้ยค่อยชั่วหน่อย
1: เป็นไงบ้าง
3: ร้อนอาจารย
1: ์อ๋อผมก็ร้อนเหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนบุ้ย
3: อะไรครับ
1: อย่าเพิ่งหลับน่าสนใจมากเลยครับศาลานี้เห็นเป็นรูปอะไรเอ่ย
3: นี่เป็นศาลาหกเหลี่ยมครับ
1: ถูกต้องแล้วเป็นศาลารูปหกเหลี่ยมด้านเท้าด้วยนะครับทีนี้ในนี้เนี่ยมีคำถามที่เป็นคณิตศาสตร์อยู่เยอะแยะเลยนะครับในนี
3: ้เป็นเล่นน่ะอาจารย
1: ์จริงๆง่ายๆเลยนะพื้นที่ของศาลารูปหกเหลี่ยมนี้ม
3: ี
1: พื้นที่กี่ตารางเมตรเพราะนั้นเราน่าจะทำยังไงกันได้บ้างครับบุ้ยเดี๋ยวลองขึ้นมาดูพร้อมกันเลยไหมครับ
3: ครับอาจารย
1: ์มาดูนี่เลย
3: ครับ
1: นี่ครับ
3: ไม่เห็นอะไรเลยครับ
1: ทางนี้ครับนะเราเห็นเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านท่
3: าชัดเจน
1: เราสามารถที่จะลากเส้นจากจุดตรงกลางไปที่เสาแต่ละต้นได
3: ้เกิดเป็นสามเหลี่ยม
1: ถูกต้องครับ
3: ทั้งหมด6สามเหลี่ยม
1: ถูกต้อง
3: หกอันเท่ากันด้วย
1: เท่ากันด้วยเราสามารถที่จะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยแล้วก็มีกี่รูปก็คูณเข้าไปเราก็จะได้พื้นที่ของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่านี
3: ้
1: ง่ายไหมครับบอยคิดว่ามีวิธีอื่นอีกไหมครับ
3: ถ้างั้นถ้าเราแบ่งครึ่งเดียวครับก็เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูก็ได
1: ้โอ้ง่ายเลยดีครับมีอีกไหมครับวิธีอื่นๆผมอาจจะลากเส้นจากเสาต้นนู้นมาเสาต้นนี้นะจากเสาต้นนู้นมาเสาต้นนี
3: ้สี่เหลี่ยม
1: ผมก็จะเกิดรูปสี่เหลี่ยม
3: ครับ
1: นะผืนผ้านะครับจากนั้นรูปที่อยู่ด้านข้าง2ด้านเป็นรูปอะไรครับ
3: สามเหลี่ยมครับ
1: เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งเท่ากันด้วยเห็นไหมผมก็หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมตรงกลางแล้วก็หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
3: ด้านข้าง
1: ด้านข้างแล้วผมก็นำมาบวกกันก็จะได้เหมือนกัน
3: ถ้าเกิดเพื่อนครูขยันคิดมากกว่านี้ปุ๊บใครเด็กเรียนคิดก็เป็นโจทย์ก็ความสนุกสนานในการเรียนได
1: ้เกิดความหลากหลายในการคิดครับ
3: ทีนี้อาจารย์ครับเรารู้พื้นที่ปุ๊บเราสนุกมากเลยแต่ว่านำไปใช้อะไรได้บ้างครับ
1: ผมถามง่ายๆเลย
3: ครับ
1: ถ้าฝนตกแล้วนักเรียนเข้ามาหลบในนี้จะหลบฝนได้สักกี่คนครับบวยเรารู้พื้นที่ทั้งหมดแล้วคราวนี้ง่ายๆเลยเราสามารถที่ทำได้ก็คือเรากำหนดพื้นที่1ตารางเมตรแล้วเราก็ประมาณดูซิว่าคนกี่คนที่จะไปยืนอยู่ในนั้นได้สักกี่คนดีครับ
3: เอาคนมายืนจริงประมาณก็ประมาณ6คนครับอาจารย
1: ์ประมาณสัก6คนแบบหลวมๆนะเพราะนั้นถ้าเรารู้พื้นที่ของรูปหกเหลี่ยม
3: เอา6คูณไปเลย
1: ถูกต้องก็เอา6ไปคูณเราก็จะรู้ว่าศาลานี้นะครับรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยจะมีคนมายืนได้ทั้งหมดกี่คน
3: จุคนได้เท่าไหร่
1: ครับง่ายไหมครับคณิตศาสตร
3: ์อย่างนี้ก็เรียกว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับ
1: จริงครับเราไปดูกันอีกไหมครับ
3: เอาดีเลยครับอาจารย์ครับให้ผมถือสับปะรดทำไมครับเนี่ย
1: เพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยซ่อนอยู่ในธรรมชาติก่อนอื่นเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งว่าในธรรมชาติเนี่ยมันมีจำนวนหรือว่าตัวเลขเนี่ยซ่อนอยู่ในตรงไหนบ้าง
3: ครับ
1: นะครับคุณรู้จักจำนวนนับไหม1 2 3 4 5
3: ครับ
1: นะเขาเรียกว่าลำดับของจำนวนนับนะในโลกนี้มีลำดับเยอะแยะเลยแล้วลำดับชนิดหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำวันนี้เขาเรียกว่าลำดับฟิโบนัชชี
3: โบนัชชี
1: นะฮะอย่างนี้ครับจำนวนแรกเป็น1
3: ครับ
1: จำนวนที่2เป็น1จำนวนที่3เนี่ยจะเป็น2นะแล้วจำนวนที่จำนวนต่อไปนะฮะจะเป็น3
3: ครับ
1: นะให้ทายว่าจำนวนต่อไปจะเป็นอะไร
3: 5ครับ
1: เก่งฮะทำไมล่ะรู้ได้ไงครับ
3: ก็1 1กับ1บวกกันเป็น2
1: 2 2
3: 1เป็น3 3
1: ถูกครับถ
3: ู
1: กคร
3: ับ ก็เป็น8
1: ถูกครับใช่เลยแล้วตัวต่อไป
3: อาจารย์ครับ13ครับ
1: ถูกต้องนะแล้วก็
3: บวกไปเรื่อย
1: ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับลำดับนี้นะครับเขาเรียกว่าลำดับ
3: ฟิโบนัชชี
1: นะแล้วลำดับนี้นะครับ เราสามารถที่จะค้นหามันได้ในธรรมชาติมันซ่อนอยู่นะครับในดอกไม้หลายชนิดนะครับดอกทานตะวันเนี่ยน่าสนใจมากดอกทานตะวัน
0: ทำไมอาจารย์
1: ถ้าเราสังเกตตรงกลางเนี่ยจะเป็นเกสรหรือว่าพอมันแห้งแล้วเดี๋ยวเป็นเมล็ดนะเราสามารถที่จะมองนะครับเป็นโค้งโค้งแบบนี้ได้นะแล้วโค้งแบบนี้อย่างนี้เรียกโค้งตามเข็มนาฬิกาเพราะนาฬิกาหมุนทางนี้นะครับอีกทางนึงก็ต้องเป็น
0: ทวนเข็ม
1: ทวนเข็มนาฬิกาถ้าเรานับนะครับเริ่มนับ1 2 3 4 5นับไปเรื่อยๆจนวนมาที่เดิมนะครับแล้วก็ได้จำนวนมาจำนวนหนึ่งถูกไหมครับ
0: ครับ
1: นับอีกทางนึงทวนเข็มนาฬิกา
0: ก็ต้องเท่าเดิมอาจารย
1: ์ปรากฏว่ามันไม่เท่าครับผมกำลังจะบอกว่าจำนวนที่เรานับได้นะตามเข็มนาฬิกานะครับกับทวนเข็มนาฬิกาบังเอิญมากเลยจำนวนนะฮะจะตรงกับจำนวน
0: ฟิโบนัชชีเนี่ย
1: ฟิโบนัชชีพอดีเลยนะฮะ
0: แต่วัน
1: น
0: ี้เราครับ
1: ไม่วันนี้เราถึงแม้เราไม่มีดอกทานตะวัน
0: ครับ
1: คุณบ๊วยถืออะไรอยู่ครับเมื่อกี้นี้
0: อ้าวผมอยากเป็นสับปะรดผมต้องถือสับปะรดสิครับอาจารย์
1: นี่เลยในนี้แหละครับมีลำดับฟิโบนัชชีซ่อนอยู่ครับเห็นเกลียวไหมฮะ
0: เห็น
1: นะเดี๋ยวผมจะลองนับดูสมมตินี่หนึ่งนะเดี๋ยวคุณบ๊วยช่วยผมนับต่อนะ
0: สอง
1: นะสามสี
0: ่ห้าหกเจ็ดแปดครับ
1: แปดครับเห็นไหมฮะด้านหนึ่งเป็นแปด
0: ต่อไปก็ต้อง13ผมอาจารย์ครับ ถ้าผมนับออกมาอีกข้ามก็ต้องได้8เท่าเดิมเพราะว่าไม่มีทางเป็น13ไม่ได
1: ้
0: อย่างน้อยอาจจะเป็น9แถวหรือ10แถวไม่มีทาง13อาจารย์ครับ
1: ลองตรวจสอบครับ
0: ขออนุญาตนะครับ1โดนแน่ฟิโบนัชชี2 3นะครับ4นะครับ5นะครับอีก4ถึงแน่นอน6นะครับ2แถว7นะครับ8
1: เป็นไงฮะยังมีอีกนี่ยังไม่ครบครับยังไม่ครบคร
0: ับ 9
1: 9แล้วครับ
0: 10 1112
1: เดี๋ยว
0: ด้วยครับ
1: 13เห็นไหมครับ
0: ทำไมอ่ะบุ๊ยคือมันไม่ใช่แต่มันใช่อ่ะ
1: ต้องใช่ฮะคราวนี้ต้องใช่แล้วทีนี้ถ้าใครสนใจนี่ก็อาจจะไปดูดอกทานตะวันหรืออาจจะไปดูสนลูกสนนะฮะ
0: อะไรที่เป็นตาหรือว่าเป็นใบอย่างเงี้ย
1: ลองไปนับดูนะฮะฟิโบนัชชีสามารถที่จะแอบซ่อนอยู่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราจะมองหามันเจอหรือไม
0: ่อันนี้เป็นหลักสูตรเลยไหมครับคุณครูควรจะมาเรียนแบบนี้หรือว่าพลิกแปลงได้ยังไงครับอาจารย์
1: ไม่หรอกครับอันนี้ที่ผมนำมาวันนี้เนี่ยเพื่อแสดงให้ครูเห็นว่าคุณครูสามารถที่จะพานักเรียนเนี่ยออกมานอกห้องเรียนได้มาเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เราสามารถที่จะตั้งโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยให้เด็กเนี่ยคิดได้นะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคุณครูจะต้องสามารถที่จะมองสิ่งรอบๆตัวในธรรมชาติให้เป็นคณิตศาสตร์และสามารถที่จะเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ได้เด็กๆก็จะสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้นครับ
0: และสำหรับครูนะครับใครที่มีไอเดียเจ๋งแบ่งปันกันได้ครับ www.thaiteachers.tv แล้วคุณจะรู้ว่าเลขหมุนรอบตัวเราจริงๆพระเจ้า

0: ถ้าใครรู้คณิตศาสตร์เนี่ยอย่างลึกซึ้งหรือว่าอย่างมีความเข้าใจเนี่ยคนคนนั้นอาจจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างชาญฉลาด
1: อาจารย์สุรัตน์อินทสังนักคณิตศาสตร์ศึกษาผู้ที่หลงไหลในตัวเลขและมีมุมมองใหม่ๆของสื่อการสอนคณิตศาสตร์ที่ไม่จำกัดอยู่แค่ในตำรา
0: เป้าหมายของผมก็คือทำให้คนอื่นๆเนี่ยชอบคณิตศาสตร์เพราะนั้นจะต้องทำให้เขาเห็นถึงประโยชน์ของมันความสนุกของมันความตื่นเต้นของมันวิธีเริ่มต้นดีที่สุดก็คือว่าพยายามที่จะนำเสนอคณิตศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวของคนทั่วๆไปนี่แหละว่าคณิตศาสตร์เนี่ยซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างเชื่อมโยงให้เห็นว่าสมการที่เขาได้เรียนรูปเรขาคณิตต่างๆที่เขาได้เรียนเนี่ยมันเกี่ยวกับคณิตศาสตร์อย่างไรนะคณิตศาสตร์เนี่ยอยู่รอบๆตัวเราจริงๆนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่นะครับ
2: สวยมากเลยอาจารย์เรายังอยู่กันที่สวนหลวงร.9นะครับในตอนเลขหมุนรอบตัวเราตั้งแต่คบกับอาจารย์มา1ตอนแล้ว
0: เป็นไงบ้างครับ
2: มองอะไรเป็นตัวเลขไปหมดเลยครับ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวเลขนะ
2: ครับ
0: เพราะว่าพวกเรขาคณิตต่างๆทั้ง2มิติ3มิติเนี่ย
2: รูปทรงอะไรต่างๆก็ยังเป็น
0: ก็เป็นคณิตศาสตร์ด้วยตัวอย่างเช่นนี่เลยครับอ
2: ันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
0: เป็นโดมครับที่ข้างในเนี่ยจะปลูกพืชที่ต้อง
2: ฤดูร้อนพืชทะเลทราย
0: ใช่เช่นกระบองเพชรนะฮะเป็นพืช
2: อันนี้ก็เป็นคณิตศาสตร์เป็นเลขครับ
0: ใช่ลองดูนะมันมีรูปอะไรบ้างครับที่เราสังเกตเห็น
2: สามเหลี่ยมนี่
0: ผมเห็นครับเห็นรูปสี่เหลี่ยมไหมครับ
2: สี่เหลี่ยมมีครับ
0: มีครับสี่เหลี่ยมด้านขนาน
2: าน
0: ะมีด้านขนานกัน2คู่จินตนาการครับคณิตศาสตร์
2: สี่เหลี่ยมกล
0: าง
2: หมู
0: ครับใช่ครับถูกต้องรูปสี่เหลี่ยมกลางหมูก็มีและรูปหกเหลี่ยม
2: หกเหลี่ยมมาหกเหลี่ยม
0: นะแล้วจริงๆก็อาจจะมีมุมมองต่างๆจากนี้ได้อีกนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยนอกจากบวกลบคูณหารในเรื่องเรขาคณิตทุกอย่างต้องอาศัยการสังเกตครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญ
2: ถ้าเกิดเรามีหัวใจที่อยากสังเกตรับรองว่าทุกอย่างก็ดูเป็นเลขเป็นคณิตศาสตร์ได้หมด
0: จะเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา
2: อาจารย์ครับงี้ก็แสดงว่าเรามีตัวอย่างดีๆมาแนะนำทั้งอาจารย์ทั้งนักเรียนเองสิครับ
0: แน่นอนครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นตัวอย่างของแหล่งการเรียนรู้ที่สามารถแปลงไปเป็นสื่อการสอนแล้วก็ตัวอย่างคำถามสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนได
2: ้ดีครับอาจารย์เราไปหากันเลยครับตรงไหนดีอาจารย
0: ์เต็มเลยครับเดี๋ยวไปดูกัน
2: อาจารย์นำไปเลยครับ

0: ตอนนี้ผมมีความมั่นใจพร้อมจะเรียนรู้มากๆครับอาจารย์ครับ
1: ดี
0: สอนต่อเลยครับอาจารย
1: ์ดีมากครับเพราะฉะนั้นไหนๆเรามาถึงสวนแล้ว
0: ครับ
1: วันนี้เดี๋ยวจะให้คุณบ๊วยเป็นทำตัวเป็นคนสวนก็แล้วกัน
0: ให้ผมจินตนาการเป็นคนสวน
1: ได้ครับ
0: ได้ครับ
1: โอ้โห
0: เพื่อความสมจริ
1: งเตรียมอะไรมาด้วยครับเนี่ย
0: รู้เลย
1: พร้อมมากเลย
0: ต้องให้ผมเป็นคนสวนอันนี้ไม่ใช
1: ่ดีครับ
0: โยนทิ้งไปเลย
1: ดีครับ
0: เลย
1: ดีมากนะใส่หมวกนิดนึงเดี๋ยวร้อน
0: ได้เลยครับอาจารย์ครับ
1: ครับงานวันนี้นะครับผมอยากจะให้คุณบ๊วยเนี่ยขึ้นไปเอาใบไม้ที่แห้งข้างบนเนี่ยลงมาแล้วก็ตัดเล็มใบไม้ให้เรียบร้อย
0: สบายมากสบายมาก
1: แต่เดี๋ยวก่อนผมว่านะ
0: อาจารย์ลืมไปแล้ว
1: ว่าม
0: ีตัวอย่างแล้ว
1: ใช่
0: ไม่ควรใช้กำลังคุณจะใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
1: ถูกต้อง
0: โอ้ตายแล้วทำไงอาจารย
1: ์เดี๋ยวเราจะต้องหาบันไดมาแต่ผมอยากทราบว่าบันไดเนี่ยควรจะสูงสักเท่าไหร่ดีคุณบ๊วยคิดว่าคุณจะทำยังไงดีฮะถึงจะรู้ว่าจากพื้นดินถึงบนสุดเนี่ยสูงประมาณกี่เมตรมีอุปกรณ์ช่วยถ้าทำหน้างงอย่างนี
0: ้ไม่รู้ว่าผมถูกใบรับประทานไปแล้วครับ
1: แล้วผมว่าเราอาจจะใช้อุปกรณ์วันนี้เมื่อกี้เห็นถือร่มมา
0: อยากได้ร่มเหรอครับ
1: เอามาใช้ประโยชน์ได้ไหม
0: ได้ครับอาจารย์ครับนี่ครับอาจารย์
1: คุณบ๊วยคิดว่าจะหาความสูงยังไงดีเรารู้ความสูงของตัวเราเองใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วเราก็รู้ความยาวของร่มไหม
0: รู้ต่ออย่างนี้ครับ
1: เราก็ต่อขึ้นไปนี่เลยแต่เป็นไงครับถึงไหม
0: ไม่ถึงครับ
1: ไม่ถึง
0: แสดงว่าวิธีร่มใช้ไม่ได้ในกรณีนี้
1: ใช้ไม่ได้เพราะว่าร่มสั้นเกินไป
0: ครับ
1: ครับเราลองดูไหมเดี๋ยวเรามาเล็งกันดูว่าเราจะสังเกตเห็นอะไรได้บ้างก่อนอื่นเราต้องสังเกตก่อนว่าเสาจากพื้นขึ้นไปถึงจุดนี้นะครับจากจุดนั้นขึ้นไปเห็นไหมมันโค้งเลยสังเกตไหมว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรเอ่ย
0: ครึ่งวงกลมครับ
1: ถูกต้องนะแล้วครึ่งวงกลมเนี่ยเราสามารถที่เอาสมบัติของวงกลมเนี่ยมาอธิบายหาความยาว
0: ต้องมีพายแน่นอน
1: นี่นะครับตอนนี้เรามีแบบนี้แล้วตรงนี้เป็นจุดที่มีโครงเหล็กมาเชื่อมต่อนะครับแล้วจุดนี้คือ
0: ครึ่งวงกลม
1: สังเกตที่ก่อนวงกลมนะฮะจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางตรงนี้คือ
2: รัศมี
1: ตรงนี้คืออะไรครับรัศมีเหมือนกัน
0: รัศมี
1: ทุกเส้นเป็นไงครับ
0: เท่ากันครับ
2: ยาวเท่ากัน
1: นะเพราะนั้นถ้าเราลากขึ้นไปนะตรงนี้ก็คือรัศมีจุดนี้ก็คือรัศมี
0: อ๋อใช่คือตรงกลางเราวัดแค่นี้เอง
1: ใช่เพราะฉะนั้นคุณบ๊วยสามารถวัดความยาวตรงนี้ได้ไหม
0: ได้สิครับ
1: เราก็วัดจากเสาตรงนี้มาเสาต้นนี้เลยครับทำไงฮะ
0: ความยาวของด้านนี้หารครึ่งก็จะได้ความยาวของอันนี้
1: ถูกต้องเพราะมันเป็นรัศมี
0: ถูกต้อง
1: ของวงกลมเดียวกัน
0: ตอนนี้เริ่มมีรัศมีแล้วไม่รอเ
1: อาละนะดีมากเลยเพราะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องปีนขึ้นไป
0: ครับถ้างั้นผมไม่จำเป็นต้องตรงนี้ผมขออนุญาตถอดก่อนได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เพราะอากาศเริ่มร้อนแล้วครับอาจารย์เชิญครับต่อเลยครับแล้ววิธีการอย่างนี้นอกจากใช้อย่างนี้แล้วใช้อะไรได้อีกครับอาจารย
1: ์คนที่เขาทำงานก่อสร้างนะครับเขาต้องวางแผนถ้าเขาไม่คำนวณก่อนเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าควรจะเอาโครงเหล็กเนี่ยมาความยาวเท่าไหร่ถ้าเอามาเกินไปไงครับเสียของนะถ้าเอามาขาด
0: ต้องซื้อเพิ่มอีกเสียเวลาอีก
1: เพราะนั้นถ้าเราคำนวณไว้ล่วงหน้าก็จะดีใช่ไหมครับ
0: จริงๆเราจะได้รู้ว่าช่างหลอกเราหรือเปล่าด้วย
1: โอ้ถูกต้อง
0: ในการทบทวนช่างด้วย
1: ถูกต้อง
0: เจ๋งมาก
1: ถูกต้อง
0: คณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเราจริงๆไปต่อครับอาจารย์มีอีกไหมครับ
1: มีอีกเยอะเลย
0: ของขึ้นแล้วครับ
1: งั้นไป

0: ารย์ครับเราเดินหลายรอบมากครับอาจารย์รายการการศึกษานะครับไม่ใช่มิวสิกวิดีโอ
1: ผมที่ให้เดินอ
0: าจารย์หาอะไรอยู่ครับ
1: ผมอยากจะพาคุณบุ้ยมาที่นี่ครับนี่ครับ
0: วงเวียน
1: นี่ครับวงเวียนผมอยากจะมอบหมายภารกิจนะครับคือผมอยากจะปลูกหญ้าตรงนี
0: ้
1: นะครับพื้นที่ของวงกลมเนี่ย
0: เท่าไหร่
1: เท่าไหร่คุณบุ้ยจะมีวิธีการยังไงบ้าง
0: นี่มีนาฬิกาอยู่ตรงกลางแล้วจุดศูนย์กลางมีแล้วแล้วก็เข้าไปวัดเลย
1: เดี๋ยวครับห้ามเข้าครับเพราะว่าเราจะไปหยิบต้นไม้เขาตายซะก่อนเออถ้าเป็นอย่างนี้คุณบุ้ยคิดว่าจะหาพื้นที่ของวงกลมเนี่ยได้ยังไงครับ
0: สักครู่ครับอาจารย
1: ์คิดก่อนใช่ไหมจะออกไปเนี่ย
0: นึกออกแล้วครับอาจารย์ครับ
1: ทำยังไงครับบวย
0: เข้าไปหารัศมีไม่ได้แล้วยังเหลือเส้นรอบวงอยู่แล้ววัดความยาวเส้นรอบวงเราก็จะได้เท่ากับพื้นที่ได้เหมือนกันครับ2ไพ r ครับอาจารย
1: ์โอ้ใช่แล้วเรามีอุปกรณ์ไหมตัวช่วย
0: ผมมีเชือกครับ
1: มีอะไรบ้าง
0: เชือกแต่ว่าผมเตรียมมาสั้นครับเชือกความยาวแค่เมตรเดียว
1: อ่ะเม็ดเดียวจะหาความยาวของเส้นรอบวงได้ไหม
0: ก็ได้ดิครับแต่ว่าหลายรอบหน่อย
1: โอเคได้งั้นเราลองทำกันเลย
0: อาจารย์ยืนไว้เป็นตัวจุดเริ่มต้นครับ
1: ดีมากดีมากผมสบายดีนึกว่าจะใช้ให้ผมเดิน
0: เดี๋ยวนับนะครับ
1: หนึ่งครับ
0: สิบเก้า20
1: พอดีเลย20
0: ครึ่งนึงพอดีเลย
1: เพราะฉะนั้นสรุปว่าไงครับ
0: เส้นรอบวง40เมตรครับ
1: 40เมตรสบายมาก
0: ความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2ไพ r ครับ
1: ถูกต้องผมเขียนให้เลย2คูณไพแล้วก็คูณกับรัศมีเท่ากับ
0: 40
1: เมตรเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะคำนวณหาร
0: ัศมีได
1: ้เพราะนั้นรัศมีก็ต้องเท่ากับ40
0: หารด้วย
1: หารด้วย
0: 2ไพ
1: 2ไพ
0: ถ้าเกิดเราหารไพก็คือ 3.14 ครับ
1: ถูกต้อง
0: 22ส่วน7
1: ครับ2คูณกับ
0: 3.14
1: นะต้องอาจจะต้องคำนวณนิดนึงนะครับตรงนี้42ก็เป็น20หารด้วย
0: 3.14 อันนี้ไงพอออกมาแล้วปุ๊บ 6.36
1: 6.36 เมตรเพราะนั้น 6.36
0: รัศมี
1: คือรัศมีของ
0: วงกลมอันนี
1: ้วงกลมวงนี้เพราะฉะนั้น
0: พื้นที่ก็ง่ายเลย
1: โอ้สบายมากรัศมีเท่ากับ 6.36 เมตร
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพื้นที่ของวงกลม
0: สูตรก็คือพาย r กำลัง2
1: พาย r กำลัง2ถ้าเราแทนไป3.14
0: คูณด้วย
1: คูณด้วย
0: 6.36 2ครั้งเป็น
1: 6.36
0: 127ครับอาจารย
1: ์127โดยประมาณต้องเขียนโดยประมาณไว้นะโดยประมาณตรงนี้ก็เป็น
0: ตารางเมตร
1: ตารางเมตร
0: อย่างนี้ผมก็คำนวณได้ว่าผมจะต้องใช้แรงทั้งหมด127ตารางเมตรในการปูก็คิดสตางค์ได้อีกเหมือนกันนะเนี่ย
1: ใช่ๆ
0: เป็นเงินเป็นทองเหมือนกันนะเนี่ย
1: นะฮะเพราะนั้นถ้าเราจ้างเขาเราคำนวณก่อนเราก็จะรู้ว่าเขาคิดแพงหรือว่าเขา
0: คิดถูก
1: นะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ได้มีวิธีเดียว
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้เราหาความยาวของรัศมี
0: แต
1: ่จริงๆแล้วเราก็มีวิธีการอื่นๆอีก
0: ที่สามารถประหยัดเวลากว่านั้นอีกครับมีเหรอครับ
1: ใช่
0: ยังไงอาจารย์
1: ช่วยลองนึกดู
0: ครับ
1: ถ้าเราจะหาความยาวของรัศมีสามารถที่หาเส้นผ่านศูนย์กลางได
0: ้ห้ามเหยียบหญ้าอีก
1: ห้ามเหยียบอีกคุณบุ้ยลองคิดสิครับ
0: ผมมีเชือกแล้วสมมุติถ้าเกิดผมหาเชือกได้ยาวหน่อยใช้ก้อนหินนะครับผูกไว้ยาวๆแล้วปลาข้ามไปแล้วดึงตึงแล้วก็วัดความยาว
1: เพราะว่าเรารู้สมบัติ
0: คุณสมบัติของ
1: เส้นผ่านศูนย์กลางว่ามันเป็น2เท่าของรัศมีของวงกลมนะเราใช้ตรงนี้มาเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาม
0: ีความสุขมากอาจารย์
1: ง่ายมั้ยฮะ
0: ง่ายมากครับเพื่อนครูถ้าเกิดใครมีวิธีแบบนี้ก็สามารถส่งมาบอกต่อกันได้นะครับแล้วเราก็จะมีความสุขแบบนี้กันทุกวันนะครับ www.thaiteachers.tv นั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวผมไปหาเชือกวัดดีกว่า
1: โอเคเราไปทำกันเลยดีกว่า
0: ทำเลยดีกว่าครับ

0: นี่คือชายสองคนที่จะพาพวกเราออกไปบวกลบคูณหารความสนุกกับโจทย์เลขใหม่ๆในแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบนอกตำรา
1: เงาเราเป็นแบบเดียวกับต้นไม้
2: ครับ
1: ก็สามารถวัดอัตราส่วนได้
2: ใช่ครับ
3: ตรงนี้เรายังไม่รู้เดี๋ยวเราจะหาตรงนี้ได
2: ้ครับเราเห็นเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านข้าง
1: ชัดเจน
2: รูปหกเหลี่ยมนี
1: ้
2: มีพื้นที่กี่ตารางเมตรคณิตศาสตร์เนี่ยซ่อนอยู่ในธรรมชาติลองตรวจสอบครับ
1: ขออนุญาตนะครับหนึ่งโดนแน่พี่บนัชชี
2: เดี๋ยวก่อนผมว่านะ
1: อาจารย์ท่านลืมไปแล้ว
2: ว่าม
1: ีตัวอย่างแล้ว
2: ใช่
1: ไม่ควรใช้กำลังคุณใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
2: คุณจะต้องสามารถที่จะมองสิ่งรอบๆตัวในธรรมชาติให้เป็นคณิตศาสตร์และสามารถที่จะเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ได้เด็กๆก็จะสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้นครับ

0: ขอโทษครับ
1: เฮ้ยอ้าวอาจารย์ด้วย
0: โอ้
1: โหหาตั้งนาน
0: นัดกันว่าผมนึกว่าอาจารย์ไม่มาซะแล้ว
1: มาแน่นอนไม่มาไม่ได
0: ้กำลังสนุกเลยว่าคณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเรา
1: ครับวันนี้อ
0: าจารย์ครับเดี๋ยวๆช่วงนี้ครับอาจารย์ครับทำไมอาจารย์นัดผมที่นี่ครับ
1: เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีสำหรับวิชาคณิตศาสตร์มองรอบๆตัวเราครับคณิต

0: อยู่รอบตัวเรา
1: ช่วงรออาจารย์ผมไปเจอตรงนู้นครับอาจารย์ครับอย่าเสียเวลาครับอาจารย
0: ์
1: ปล่อยไปตรงนี้ครับเดี๋ยวให้พนักงานมาเก็บไป
2: งั้นเราไปดูกันเถอะ
1: นี่ดีกว่ามาครับมาแล้วครับอาจารย์เร็วๆครับ
2: ไหนครับมีอะไรครับมีอะไรครับ
1: ตระหยุดครับอาจารย์ถึงแล้วครับนี่แผนกสังฆพันธ
2: ์ครับผมมีอะไร
1: นี่เป็นโจทย์ที่ผมคิดขึ้นมาครับ
2: ไหนครับ
1: นี่ครับผมฉลาดไหมครับนี่นะครับสังเกตว่าสังฆพันธ์ต่างๆนะครับวันนี้อาตมาโอ้ยไม่ใช่พระสังฆพันธ์แบบนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีอุปเครื่องอุปโภคบริโภคเยอะแยะมากมายซึ่งจะมีราคาบอกอยู่ตรงนี้เรียกได้ว่าทั้งหมดเท่าไหร่คือบวกเลขไปเรื่อยๆแล้วก็ปิดตรงนี้ไว้ให้นักเรียนมาดูๆแล้วเปิดเฉลยว่าถูกไม่ถูก
2: ครับ
1: คิดเลขเร็วโจทย์บวกโจทย์บวกอันนี้โจทย์บวกดีไหมครับนอกจากโจทย์บวกแล้วยังมีโจทย์คูณ
2: ครับ
1: อาจารย์อยากดูไหมครับอาจารย์
2: ตามครับอยากดูครับ
1: โจทย์คูณ
2: ไหน
1: หยุดครับอาจารย์ครับหยุดเลยครับนี่
2: คร
1: ับ
2: ตรงนี้ครับ
1: นี่คือโจทย์คูณเห็นไหมครับคูณชัดๆ2คูณ8 2คูณ12 2คูณ15เอาอันไหนดีครับอาจารย์
2: เอาอันนี้แล้วกัน
1: 2คูณ12นะครับอาจารย์ครับได้เท่าไหร่ครับ
2: 24
1: จะต้องมีเทียนทั้งหมด24แท่ง
2: ถูกครับน่าจะใช
1: ่1 2 3ตะแนวมีอยู่2ทำไมเอ่ยทำไมเอ่ยทำไมเอ่ย
2: ผมรู้แล้วแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น
1: ความ
2: ยาวแน่เลย
1: ผมว่าแล้วจะทายถูกไม่น่าเลยเซ็งเลยอารมณ์เสีย
2: ง่ายประมาณนี้ใครๆก็น่าจะทายถูก
1: แต่นอกจากนั้นครับอาจารย์ครับ
2: ครับผม
1: เราสามารถใช้เทียนเล่มที่มันยาว12นิ้วอย่างเงี้ย
2: เอาไปทำอะไรคร
1: ับ ไปทำอะไรได้บ้างครับอาจารย
2: ์เดี๋ยวผมนึกก่อนเราสามารถที่จะทำสเกลให้มันเหมือนไม้บรรทัดได้ไหมครับ
1: ทำได้สิครับ
2: ได้ใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่นะ
1: ไม่แน่ใจอันนี้
2: 12ครึ่งหนึ่งก็6เพราะนั้นครึ่งหนึ่งนี้เราจะหายังไงครับอุปกรณ์ใกล้ตัว
1: ยังไงครับอาจารย์
2: นี่นะฮะถ้าสมมติเรารู้ความยาวตรงนี
1: ้ครับ
2: เราพับครึ่งความยาวเป็นไงครับ
1: ครึ่งหนึ่ง
2: หดไปเหลือครึ่งหนึ่ง
1: ไอ้ยาไอ้ยาขอเขาขอเขาขอเขาทำขอเขาทำ
2: ครับผมครับผมดู
1: เขาอยากฉลาดบ้างนี่คือความยาวทั้งหมด
2: นะ
1: 12นิ้ว1ไม้บรรทัดพอดี
2: ต้องเพราะฉะนั้น
1: เราก็รับนับอันนี
2: ้ครับ
1: ครึ่งอันนี้ก็จะเท่ากับ
2: ก็จะต้องเท่ากับ6
1: 6นะครับเท่ากับ6
2: 6นะ6ครับ
1: 6นะครับหลังจากนั้นเราสามารถโอ้
2: ทีนี้ก็ได้อีก
1: ครึ่งๆๆไปเรื่อย
2: ๆใช่ใช่โอ้ฉลาดมาก
1: ทีนี้เราจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับ
2: 3
1: 3ปึ๊บทำเป็น3ส่วน
2: อ้าวทำเป็น3ส่วนเพราะฉะนั้น
1: ประมาณนี้
2: ความยาวที่ได้ตรงนี้มันก็คือกี่นิ้วครับ
1: 1นิ้วครับ
2: ท้องเพราะนั้นเราก็นำมาทำสเกลได
1: ้ทีนี้ก็ว่าตัวนึง
2: อ่ะอย่างนี้นะช่วยกันนะครับช่วยกัน1 2 3
1: 4
2: 5
1: 6
2: ครับตรงนี้
1: 6แล้วอ่ะ
2: 7 8 9 10 11
1: และตรงนี้12พอดี
2: เห็นมั้ยฮะ
1: นี่ก็คือ1ไม้บรรทัดนอกจากนั้นผมนึกออกแล้วครับคุณผู้ชมเพื่อนนักเรียนแล้วก็เพื่อนคุณครูเราสามารถใช้แทนไม้บรรทัดได้ถ้าเกิดเราในกรณีไม่มีไม้บรรทัด
2: ครับ
1: ไปวัดนู่นไปวัดนี่ได้เดี๋ยวผมมานะครับ

0: นอกจากนี้ยังมีอะไรอีกครับอาจารย์ครับ
1: ก็ยังเป็นเทียนอยู่บุ้ยดูนี่ครับ
0: อะไรครับ
1: เทียนครับคราวนี้มาเยอะเลยนี่ดูครับนี่เป็นรูปอะไรครับนี
0: ่เป็นรูปคางหมู
1: รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
0: ใช่สี่เหลี่ยมคางหม
1: ูแล้วมีกี่แท่งครับบุ้ยลองนับบุ้ยลอง
0: นับเร็วๆได้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8
1: 9 10โอ้โหบุ้ย
0: 11 12 13 14 15 16
1: มันมีวิธีหลายๆแบบเช่นผมยกตัวอย่าง
0: เร็วกว่าอย่างนี้ครับอาจารย
1: ์นี่เราอาจจะนับแบบนี้ก็ได้ทีละแถวนี่เห็นไหมทั้งแถวนี
0: ้
1: 1 2 3 4 5 6
0: 6
1: เพราะนั้นแถวที่2จะมีอีกเท่าไหร่ก็ต้องมีเท่ากัน
0: 6ครับ
1: แล้วมี6 6 2เป็น12ละแถวที่3
0: อ๋องั้นเราก็วาดแถวอย่างเดียวว
1: าดแถวอย่างเดียวมีกี่แถวก็1 2 3 4 5 6
0: 6
1: แถว6เป็น
0: 6 36ครับ
1: 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0: 51
1: 51
0: เป็นจริงมั้ยเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวผมเรียกผมหนึ่งนะครับ
2: ทีนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 5 6 7 8 9 10 11 12

0: 79
1: 50เอ็นยิงด้วยเห็นไหมแต่น่าสนใจนะเมื่อกี้ที่บวยนับก็ยังช้าอีกแทนที่เราจะนับเป็นแถวตามแนวทแยงเราอาจจะนับ
0: เร็วจังครับมันเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมประกอบกันได้ได้
1: ได้งั้นเราเอาอันใหม่มาเอาอันใหม่มาอันนี้เป็นไงบวยเห็นอะไรครับ
0: สามเหลี่ยมครับขออนุญาตว่านะอาจารย
1: ์
0: นี่นะ
1: ครับผม
0: หนึ่งละ
1: หนึ่งรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปครับเพราะนั้นดูเหมือนว่าสามเหลี่ยมรูปนี้จะเท่ากับสามเหลี่ยมรูปน
0: ี้ใช่และอันนี้ใหญ่สุด
1: และอันนี้ใหญ่ที่สุด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองนับอันนี้แล้วก็คูณ2
0: คูณ2แล้วก็นับอันนี้อีกทีนึง
1: ใช่
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 34 15นี่30แล้ว
1: ถูกต้อง
0: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 45 46 47 48 49 5051อีกแล้ว
1: ไหนแต
0: ่ครับอาจารย์
1: แต่อีกเพราะเมื่อกี้ที่บวยนะบวยลองสังเกตดูนี่นะครับนี่ๆๆอันนี้ดูแถวล่างสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะ11แล้วแถวต่อไปเนี่ยข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นเท่าไหร
0: ่ก็น้อยกว่าหรือมากกว่า
1: น่าจะ9ลองนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: พอเรียงกันอย่างนี
1: ้ตรงนี้11
0: 10 10 9 9 8 7 6
1: เพราะนั้นจริงๆแล้วเทียนตรงนี้นะเราก็เอา6บวก7บวก8บวก9บวก10บวก11ก็สามารถที่หาคำตอบได้อ
0: าจารย์ครับประธานว่าขออีกทีครับเฮ้ยทำไมเรามีความสุขกับการที่คำนวณเลขอย่างเงี้ยปุ้มตรงครับอาจารย์เลขหรือว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้น่าเบื่อเลยสอนลูกก็ง่ายอ่ะจริงๆเอามาสอนลูก
1: มันจะสนุกก็แต่เมื่อเราพยายามที่จะหาหลายๆวิธีในการหาคำตอบเมื่อกี้ถ้าเรานับไปเรื่อยๆแล้วนับ51แล้วเราหยุดวางแล้วเราไปทำอย่างอื
0: ่
1: น
0: ใช่แล้วดูไม่ใช่บางคนด
1: ูสมองก็ไม่ได้ฝึกการคิดใช่ไหมครับเราสามารถที่จะตั้งคำถามแล้วก็คิดได้หลายๆแบบ
0: และอย่างชีวิตประจำวันเราสามารถใช้เทคนิคพวกนี้ในการใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆได้ไหมครับอาจารย
1: ์ได้เยอะแยะมากมายเลยบุ้ยลองดูนั่นเขากำลังจัดสินค้ากันอยู
0: ่พนักงานเหล่านี้ทำไมครับ
1: เขาต้องใช้คณิตศาสตร์ด้วยครับในการที่จะวางแผนว่าจะวางสินค้ากี่ชนิดแล้วเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้มีอยู่ในสต็อกอยู่เท่าไหร่เขาต้องวางแผนทั้งหมดเลย
0: พวกของมันจะเยอะมากประหยัดเวลาโดยการใช้คณิตศาสตร์ช่วยได้
1: ถูกต้องทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น
2: ด้วยระบบของที่นี่เราจะมีสินค้าอยู่ทั้งหมดประมาณ 30,000 รายการนะคะเราก็จะต้องมีเรื่องของการจัดเรียงสินค้าทั้งหน้าร้านในเรื่องของการจัดเก็บและการวางสินค้าที่จะขายหน้าร้านการจัดการหรือการจัดเรียงอะไรอย่างเงี้ยเอามารวมกับคณิตศาสตร์ได้อาจจะเป็นในส่วนของเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าเราต้องคิดก่อนว่าสินค้าชนิดเนี้ยรอบส่งอะไรกี่วันมีรอบสั่งรอบส่งยังไงแล้วก็ยอดขายเฉลี่ยต่อวันเนี่ยเท่าไหร่เราถึงจะสั่งได้อย่างถ้าลูกค้าซื้อสินค้าชนิดเนี้ยซื้อวันละ100วันละ100เราก็ต้องดูว่าวันละ100เนี่ยถ้าคำนวณเป็นจนถึงวันศุกร์มันก็คือเท่าไหร่ก็คือมัน500แล้วก็จะสั่งเป็น600เป็น700เป็นอะไรก็ได้เพื่อให้มันสามารถวางเรียงหน้าร้านได้เต็ม
0: อาจารย์ครับอาจารย์ช่วยผมมาซื้อน้ำดื่มไหมครับ
1: จริงๆแล้วเราอยากจะไปดูว่าถ้าเราเห็นกองน้ำดื่มแบบนี้เราสามารถที่จะตั้งคำถามอะไรที่น่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับชีวิตประจำวันที่เห็นประโยชน
0: ์อะไรครับ
1: คนเรานี่ดื่มน้ำวันละประมาณกี่แก้ว
0: 8แก้วครับ
1: ถึงจะดีต่อสุขภาพใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเราจะมาคำนวณว่าบ้านของเราเนี่ยควรจะซื้อน้ำไปกับบ้านเนี่ยสัปดาห์ละกี่ถังดีนะถึงจะเพียงพอแก้วหนึ่งเนี่ยมันสักแค่ไหนถ้าเทียบกับนี้เรามีตัวช่วยไหม
0: ที่อาจารย์ให้เตรียมไว
1: ้นี่ไหนมาดูซิน
0: ี่ครับตัวช่วยอาจารย์ให้ผมหยิบมาผมนึกว่าอาจารย์จะบำรุงสุขภาพ
1: ไม่นี่ครับดูนี่น่าจะผมคิดว่าถ้าเทลงใส่แก้วนี่น่าจะสัก1แก้วนะบวยว่าไง
0: แสดงว่าอันนี้แทนลักษณะของแก้วภาชนะของแก้วที่บ้าน
1: ใช่ที่เรามาดูความจุหรือว่าปริมาตรตรงนี้เขาเขียนว่า200มิลลิลิตรเพราะฉะนั้น1แก้วของเราก
0: ็200มิลลิลิตร
1: 200มิลลิลิตรแล้ววันหนึ่งต้องกิน
0: 8
1: แก้ว
0: 1,600
1: ก็คือ 1.6 ลิตรต่อ1คน1สัปดาห์เนี่ย1คนจะต้องดื่มน้ํา
0: 1.6
1: คูณ
0: 7
1: ก็ 1.6
0: ค
1: ู
0: ณ
1: 7
0: ก็ได้จำนวน1คนเสร็จแล้ว1คนเสร็จแล้วบ้านสมาชิกมีทั้งหมดกี่คน
1: 4คนอีกก็คูณไปอีก
0: หูง่ายอ่ะ
1: เราก็จะสามารถคำนวณได้ว่าสัปดาห์นี้เราควรจะซื้อน้ำ
0: ไม่ใช้เงินเกินตัวด้วยซื้อเฉพาะเท่าที่จำเป็น
1: ถูกต้อง

0: บื้องหลังของพนักงานที่ทำงานอยู่นะจะเห็นว่ามีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่สังเกตดูนะครับในช่วงนี้คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
1: ่
0: นะพนักงานก็อาจจะไม่ต้องเยอะนะครับแต่ช่วงไหนที่มีคนเยอะก็อาจจะต้องจ้างพนักงานมากขึ้นเขาอาจจะต้องมีการจัดระบบนะในการจ้างว่าช่วงไหนจะต้องมีกี่คน
1: คำนวณได้อีก
0: อันนี้แหละเป็นการวางแผนนะครับ
1: และอย่างสมมุติถ้าเกิดผมจะซื้อสินค้าปุ๊บสมมุติซื้อเร็วหยิบจับปุ๊บ
0: อันนี้ดูน่าสนใจ
1: ช็อกโกจุ๊บ
0: เมาเลย
1: อย่างเงี้ยครับอมยิ้ม
0: เมาเลย
1: เมาเลยปุ๊บ
0: สักกี่บาท
1: ว่าละ5บาท
0: อันละ5บาทแล้วมันกี่อันน่ะเนี่ย1 2โอ้
1: ลักษณะเหมือนสับปะรดน่าแบบสับปะรดได้มั้ยครับ
0: ก็น่าจะได้แต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือนับแต่ละแถวแล้วดูว่ามันมีกี่แถวแล้วก็เราก็คูณกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12วันนั้นชั้นต่อไปก็ต้องมี12
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอ้โห
1: 120
0: โอ้โหเห็นมั้ยฮะ
1: 120คูณ5เร็วด้วยอ่ะ
0: รู้เลยว่าอันนี้รวมแล้วราคากี่บาทเห็นมั้ยฮะ
1: อาจารย์ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมีความสุขนะครับอาจารย์รู้เลยว่าคณิตศาสตร์มันสนุกจริงๆครับเป็นแค่ตัวอย่างใช่มั้ยครับอาจารย์
0: เป็นแค่ตัวอย่างครับเพราะว่าเราสามารถที่จะพานักเรียนออกนอกห้องเรียนแล้วก็ไปเรียนรู้ได้ในหลายๆที่มีหลายๆที่ที่เรายังไม่ได้ไปนะครับ
1: ขึ้นอยู่กับมุมมองของเพื่อนครูนะครับว่าเพื่อนครูมีมุมมองอะไรบ้างหรือว่ามีเทคนิคอาจจะดีกว่าพวกเรา2คนก็ได้นะครับก็สามารถร่วมแชร์หรือว่าร่วมเสนอความคิดเห็นได้นะครับวิธีการสอนเคล็ดลับอะไรสนุกๆโดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขนะครับ www.thai.tv นั่นเองหลังจากที่อยู่กับอาจารย์นะครับทำให้เรารู้ว่าเลขหมุนรอบตัวเราจริงๆนะครับอาจารย์คราวหน้าเราไปหมุนที่ไหนดีครับ
0: เราไปได้หลายที่เราอาจจะไปวัดหรือไปตลาดสดไปสถานที่
1: หรือว่าไปที่ที่มัน

สัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8

คะตัวแรกนะคะดีได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นท่านี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องๆสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็นE3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

เลยเนี่ยสุภวิทย์เนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของการพูดการออกเสียงนะคะเขาออกเสียงไม่ชัดทำให้เวลาเขาสะกดคำเนี่ยมันจะเพี้ยนไปนะคะอย่างบางทีเขาสะกดคำว่าดาวอย่างเงี้ยแต่เขาออกเสียงเป็นตัวตอเต๋าคำมันก็เลยกลายเป็นตออาวอตาวเขาก็เลยเขียนหนังสือผิดเขามีปัญหาเรื่องของการได้ยินเสียงด้วยนะคะแต่อยู่ในระดับน้อยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยฟังคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยก็พยายามพัฒนาเขาโดยการไปส่งไปฝึกพูดนะคะแล้วก็มีการฝึกออกเสียงให้ชัดเจนมากขึ้นทางโรงเรียนก็ช่วยโดยการฝึกให้เขาออกเสียงให้ชัดเจนนะคะแก้ไขคำผิดของเขาแต่จะไม่มากเพราะว่าถ้าเกิดเราแก้ไขคำผิดเขามากๆจะทำให้เขาขาดความมั่นใจ

0: ข้ามีใจ
1: เพราะอะไรนะ
0: เพราะ
1: ขอ
0: เอาเขา
1: เออ
0: มีใจ
2: ทีแรกก็เอ๊ะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ค่อยสนใจหนังสืออะไรเงี้ยพอรู้ว่าอ้อสายตาเขาสั้นมีปัญหามากกว่าคนปกติเยอะมากก็เลยพอแก้จุดนี้ก็เริ่มไปได้ดีค่ะแล้วตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนแล้วก็ถ้ารู้เราก็จะรีบแก้ทันที
1: เชิญผู้ปกครองมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยมีความยินยอมในการที่จะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการการศึกษาพิเศษนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสวิตเนี่ยเขาเป็นนักเรียนในชั้นเรียนปกตินะคะแล้วเราเนี่ยก็มีการปรึกษากันกับทางแนะแนวทางฝ่ายวิชาการของโรงเรียนแล้วก็โครงการการศึกษาพิเศษนะคะนำสุภวิทย์เนี่ยเข้ามาพูดคุยกันนะคะมีการ เริ่มจากครั้งละ1ชั่วโมงก็นำมาฝึกที่โครงการนะคะจนสุดท้ายแล้วเมื่อกระบวนการของทางด้านเอกสารหลักฐานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ยินยอมให้เขาเข้าโครงการเนี่ยก็ดำเนินไปเราก็นำเขากลับเข้ามาฝึกนะคะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะส่งเข้าไปเรียนร่วมใหม
3: ่เมื่อน้อยโตพอที่จะเข้าจุดจุดจุดน้อยจะไปเข้าอะไรดีนะไปเข้าศุกร์วันเสาร์ใช่ไหม
4: ไม่ใช
5: ่กระบวนการช่วยเหลือแบบร่วมมือทั้งระบบส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะต่างๆขึ้นเป็นลำดับตามศักยภาพ
1: จะต้องค่อยๆพูดคุยกับเขาเรียนรู้เขาในระยะเริ่มแรกนะคะเพราะเราไม่ได้รู้จักเขามาตั้งแต่ต้นเราก็ต้องเรียนรู้เขาแล้วก็ฝึกให้เขาเนี่ยนั่งทำงานโดยการใช้สิ่งที่เขาชอบเป็นรางวัลนะคะเริ่มแรกก็อาจจะให้งานไม่มากนักนะคะนั่งทำงานได้ก็ให้ดาวเป็นสติกเกอร์ดาวนะคะติดแล้วก็สะสมแต้มได้ดาว5ดวงก็มาแลกรับของรางวัลหรืออาจจะเป็นขนมเป็นอาจจะเป็นบล็อกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการถ่ายโอนไปเป็นรางวัลอีกครั้งนึงก็คือต้องมีลำดับขั้นตอนในการฝึกเขาอะนะคะแล้วก็จาก5นาทีเป็น10นาทีเป็น20นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงจนเขาสามารถนั่งเรียนได้เริ่มส่งในวิชาที่เขาสามารถเรียนได้ก่อนวิชาที่เขาสามารถเรียนได้เช่นวิชาศิลปะเขาชอบวิชาศิลปะเขาชอบวาดภาพเขาชอบระบายสีการประสานกับอาจารย์ประจำชั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยกับอาจารย์นะคะว่าในปีการศึกษาเนี้ยจะมีนักเรียนที่มีลักษณะแบบนี้ก็คือเราก็จะเล่าให้อาจารย์ฟังคร่าวๆแล้วก็มีการให้อาจารย์อ่านศึกษาเอกสารนะคะที่เป็นรายงานผลของเขาความสามารถปัจจุบันของเขานะคะแล้วก็ข้อจำกัดของเขาแล้วก็วิธีการช่วยเหลือเราก็จะมีเอกสารทำเอกสารไปให้อาจารย์เนี่ยได้ศึกษารายละเอียดเรามีการพูดคุยกับอาจารย์ประจำวิชาทุกๆวันนะคะหรือหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะถามความเห็นหรือปัญหาถ้าอาจารย์บอกว่าเขาสามารถที่จะอยู่ได้เรียนได้เราก็ค่อยๆผ่อนให้ตัวเขาเนี่ยเข้าไปเรียนอยู่ในชั้นเรียนค่อยๆทยอยเข้าไปแต่ถ้ามีปัญหาปั๊บเนี่ยเราก็จะมีการดึงเขากลับมาแล้วก็มีการมาฝึกมาพูดคุยกัน ลองหาสิคะหาคำที่มีออ่างมาให้อาจารย์เอาให้ได้มากที่สุดนะเอาในหนังสือเล่มนี้นะตรงนี้เป็น7แล้วใช่ไหมนี่เป็น8ใช่ไหมคะเวลาเขียนหนังสือถ้าจะไม่ให้เรางงเราต้องเขียน1 2 3 4 5ไว้ข้างล่าง

0: ียนอย่างนี้ก็ไม่ผิดเหมือนกันแต่อ่านง่ายไหมอ่านง่ายหรืออ่านยาก
1: ยาก
0: เอออ่านยากอ่ะ
2: ตอนเขาเข้ามาในโครงการเนี่ยเขายังอ่านหนังสือไม่เก่งนักนะคะเขียนหนังสือเนี่ยเรียกว่าเขียนผิด D กับ B เนี่ยเขาสลับเปลี่ยนกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าให้เราเนี่ยเป็นโจทย์ให้เราเนี่ยมาศึกษาเขานะคะแล้วก็ค่อยๆเอาความสามารถของเขาออกมาว่าเขาทำอะไรได้ในระยะต้นเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินความสามารถของเขาที่ต่ำกว่าความสามารถของเขาจริงๆนะคะแล้วก็มาเริ่มเรียนเขียนอ่านกันเริ่มจากการเรียนรู้สระนะคะสระพยัญชนะแล้วก็สะกดเป็นคำสะกดเป็นคำเนี่ยเราก็ต้องอ่านสะกดคำนำให้เขาเพื่อให้เขาเนี่ยฝึกออกเสียงแล้วก็มีการเขียนว่ากออากาเนี่ยก็คือต้องเขียนกอไก่เพราะว่าถ้าเกิดเขาออกเสียงผิดเขาก็จะเขียนตัวอักษรผิด
0: สะกดสอ
1: ส
0: อโอ
1: โอ
0: มอสงบ
1: บออะรอบะ
0: สม
1: บมบะ
0: เก่งมากสมบัติ
2: ก่อนที่จะเริ่มบทเรียนใหม่เนี่ยเราก็จะทวนบทเรียนเก่าก็ทวนคำเดิมก่อนทวนของเดิมก่อนเพื่อที่จะไปเริ่มบทใหม่เริ่มบทใหม่อาจจะได้นิดหน่อยแต่ของเดิมต้องไม่ลืม เด็กนักเรียนคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะฝึกครั้งเดียวเขียนอ่านครั้งเดียวจำคำได้แต่สุภวิทย์เนี่ยอาจจะต้องทำหลายๆครั้งโดยการย้ำซ้ำทวนย้ำก็คือว่าย้ำของเดิมนะคะแล้วก็ไปฝึกทำซ้ำๆที่บ้านและกับที่โรงเรียนทวนก็คือก่อนที่จะขึ้นบทเรียนใหม่เนี่ยเราจะทวนบทเรียนเก่าเพื่อที่จะล้ำไปเข้าไปสู่บทเรียนใหม่นะคะแล้วก็คำทุกคำที่จะให้เขาเรียนรู้เนี่ยอาจจะต้องมีภาพประกอบให้เขาเข้าใจว่าคำนี้มันความหมายมันว่าอะไรการจะเลือกสื่อหรือหนังสือมาใช้กับสุภวิทย์เนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะไม่ใช่เฉพาะสุภวิทย์คนเดียวสำหรับเด็กที่มีปัญหาทั้งเรื่องการอ่านการเขียนนะคะเราก็ต้องดูนะสถานการณ์นั้นถ้าตอนนี้เขาออกเสียงออ่างไม่ชัดเราก็เลยเอาเรื่องออ่างมาแล้วเราก็ต้องไปหาซื้อครูเองเนี่ยจะต้องเป็นคนไปเลือกหนังสือมาให้เหมาะกับเด็กที่เราจะสอนแล้วก็บทเรียนแต่ละบทเรียนเนี่ยก็ดูความสามารถของเขาในแต่ละช่วงวัยป.สองป.สามป.สี่เนี่ยสุภวิทย์เขาก็เรียนในชั้นเรียนได้เต็มทุกวิชานะคะพอเขาขึ้นป.หกเนี่ยสุภวิทย์เนี่ยเขาไม่สามารถเรียนติดตามวิ่งตามบทเรียนตามเพื่อนได้ทันเราอาจจะต้องดึงบางวิชาของสุภวิทย์เนี่ยออกมาเมื่อเรามีการถอนบางวิชาเขาออกมาเนี่ยก็มีการพูดคุยกับผู้ปกครองอยากให้คุณแม่เนี่ยลองเคยสอนเขาที่บ้านแล้วเพราะคุณแม่จะเป็นคนสอนการบ้านเขาลองมาเรียนในสถานการณ์ที่เป็นวิชาการที่โรงเรียนแล้วดูซิว่าบทบาทของคุณแม่ที่บ้านกับบทบาทของคุณแม่ที่โรงเรียนจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: หลายคนป่ะต้องหลายคนต้องอันไหนครับเดเดียอีวายเดเดแปลว่าอะไรเขาทั้งหลาย
1: ทั้งหลาย
4: การมีส่วนร่วมของครอบครัวโดยการเป็นครูอาสาสอนภาษาอังกฤษทำให้ผู้ปกครองเข้าใจลักษณะการเรียนรู้ของลูกและมองเห็นศักยภาพ
5: เราอาจจะช่วยเขาซ้ำบ้างเพื่อที่จะอธิบายให้มันชัดเพราะบางทีอยู่ในห้องเรียนเงี้ยมันไม่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้หมดแล้วก็บางทีเขามีสิ่งที่อยากจะรู้เจาะลงไปบางอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขาหยุดที่เขาจะเดินต่อไปอีกตามที่ในห้องควรจะเป็นใช่ไหมคะก็เลยเอามาออกมาอธิบายต่างหากบางทีก็ต้องพาไปสถานที่จริงอย่างในหนังสือเขาบอกว่ามีเรื่องอะไรนะคะเจดีย์ดอกไม้เอ๊ะอยู่ที่ไหนอยู่วัดโพใช่ไหมคะเราก็ต้องพาไปอันเนี้ยเป็นเจดีย์และเป็นดอกไม้จริงๆอะไรเงี้ยหรือว่าเรียนภูมิศาสตร์ภาคเหนือมีจังหวัดอะไรบ้างแล้วก็ต้องพาไปพอเราให้เขาเห็นภาพอย่างเงี้ยเขาเข้าใจเหมือนกับสร้างแผนที่ในระบบความคิดเขาได้แล้วทีนี้เขาเดินไปได้แล้วค่ะทาง อาจารย์นะคะก็มีการคุยกันว่าคุณแม่มาช่วยกันสอนไหมบอกได้เลยมาช่วยกันสอนได้จะให้สอนวิชาอะไรคุณแม่สอนได้หมดจัดตารางมาให้ลงเป็นอังกฤษลงเป็นอังกฤษก็คุณแม่ก็เอาตามหนังสือที่โรงเรียนใช้กันอยู่ค่ะให้สวิตเขาท่องศัพท์เนี่ยยูนิต7ยูนิต8แล้วเขาก็บอกว่าม่าเพื่อนเนี่ยเรียนถึงยูนิตนี้แล้วนะเขาก็จะสปีดเขาแข่งขอแข่งขอแซงเพื่อนไงคะเราก็เอาเลยลูกเร็วได้ยิ่งดีเลยก็เลยให้เขาท่องศัพท์

0: ก็เลยแบบเหมือนบางทีก็แซงหน้าเพื่อนเขาก็มีกำลังใจค่ะคือจะไม่สอนละเอียดไปทีละบททีละบททีละบทไม่จะสอนไปให้เขาแบบทันเพื่อนหรือแซงหน้าแล้วค่อยกลับมาลงรายละเอียดอยู่ที่เนี่ยเหมือนกับเป็นกฎระเบียบอาจารย์บอกสุภวิทย์เลยว่าให้ปฏิบัติตัวเหมือนกับเป็นอาจารย์สอนนะไม่ใช่เป็นคุณแม่มาสอนเพราะฉะนั้นก็จะทำตามข้อตกลงและอาจารย์ก็จะมีสมุดเล่มเล็กๆให้คุณแม่เซ็นให้อาจารย์ทุกท่านเซ็นว่าเนี่ยในชั่วโมงนี้ทำตัวเรียบร้อยค่ะคุณแม่ก็ไม่เครียดนะคะแล้วอาจารย์ก็ไม่ค่อยเครียดแล้วก็ตัวเขาเองก็ไม่เครียดเขารู้สึกมีความสุขค่ะ
1: ชั้นเรียนที่เป็นมิตรคือการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนปกติให้ยืดหยุ่นเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนร่วม
2: การที่เรามีการปรับช่วยให้นักเรียนนี่นะคะมีความสุขในการเข้าไปเรียนร่วมนะคะอาจารย์ประจำชั้นเนี่ยก็มีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้นนะคะเด็กในห้องนั้นก็ได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้เขาไปด้วยแล้วตัวเขาเนี่ยก็ได้เพื่อนเนี่ยเป็นตัวช่วยเพื่อนๆทั้ง7ห้องเนี่ยได้เวียนมาพบพี่วิทย์หมดทุกคนเพราะว่านักเรียนทั้ง7ห้องจะมีการกระจายและมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพบเจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสุภวิทย์ในปัจจุบันนะคะเขาก็จะเป็นคนที่เป็นที่รู้จักของทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็จะรู้ธรรมชาติของเขาแล้วก็จะช่วยเหลือเขาเวลาทำงานกลุ่มก็ชวนเพื่อนเข้ามาทำงานด้วยให้งานเพื่อนที่เพื่อนสามารถทำได้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเรียนกับเขามาเนี่ยจนเข้าใจธรรมชาติของเขาอะค่ะแล้วเพื่อนๆก็เป็นตัวช่วยเขาด้วยช่วยส่งเสริมทำให้เขามีกำลังใจเขาจะมีความสุขแล้วก็ภูมิใจมากที่เพื่อนๆยอมรับเขาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเขาคงจะใช้ไม้บรรทัดเดียวกับเด็กปกติไม่ได้นะคะทางโครงการการศึกษาพิเศษเนี่ยก็ต้องศึกษาหลักสูตรแล้วเราก็ต้องปรึกษาผู้สอนอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยในเรื่องนึงเนี่ยนักเรียนเนี่ยควรจะเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็ให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเรียนในเรื่องนั้นอาจจะเรียนน้อยกว่าเพื่อนในชั้นเรียนแต่เนื้อหาเดียวกันแต่มีความซับซ้อนน้อยกว่า
0: ที่พูดมาทั้งหมดเป็นองค์ประกอบหลักหมดเลยที่ทำให้เดินมาถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีอาจารย์นะคะถ้าไม่มีเพื่อนนะคะไม่เป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็ผู้ปกครองด้วยต้องแข็งแกร่งแข็งแรง
2: โตขึ้นพี่วิทย์จะไปทำงานอะไร
3: ไม่รู
2: ้ยังไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะคะเอามือลงยังไม่ทราบไม่เป็นไรให้ค่อยๆ คิดไปเรื่อยๆแต่เวลานี้ต้องทำไมคะรู้จักแบ่ง
3: เวลา
1: ไม่ว่าจะมีอุปสรรคเช่นไรหากผู้เรียนรู้สึกมั่นใจว่าบุคคลรอบข้างเปิดโอกาสและคอยสนับสนุนเขาแล้วความพยายามที่จะเรียนรู้ก้าวข้ามอุปสรรคย่อมเกิดขึ้นในจิตใจและผลิบานได้ในไม่ช้า

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระอารมณ์ในช่วงวัยรุ่นส่งผลเป็นทวีคูณสำหรับเด็กพิเศษที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารคุณครูอัญชนาสุนทรพิทักษ์ห้องเรียนต้นรักมูลนิธิต้นรักเพื่อเด็กพิเศษช่วยนำพลังภายในอันพรุ่งพล่านของวัยรุ่นในห้องเรียนแปลงไปสู่การทำงานสร้างสรรค์ผ่านชั้นเรียนประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นม.1

0: คุณนิติต้นรักก็เริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนะคะที่อยู่ในโรงเรียนวันสว่างจิตเนี่ยรวมตัวกันเป็นชมรมต้นกล้าและลูกๆเนี่ยก็เรียนร่วมกับเด็กอื่นๆมาจนกระทั่งจบประถม6ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนและในช่วงนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ตะเวนว่าจะให้ลูกไปเรียนที่ไหนดีเราก็เริ่มต้นด้วยนักเรียน3คนนะคะตอนนี้เราก็มีนักเรียนประมาณ17คนแล้วก็มีนักเรียนที่มาบําบัดรายวันหรือว่ามาร่วมกิจกรรมบางอย่างรวมแล้วทั้งหมด22คนค่ะตอนนี
1: ้ปุ๊บค่าสุขวันใหม่สองความรักความอบอุ่นสุดดวงใจสองโหท่าสวัสดิ์สวัสดิ์ให้ข้าเดิน
0: ในการออกแบบหลักสูตรเนี่ยพี่ได้รับความรู้นะแล้วก็ความเข้าใจเรื่องมนุษย์มาจากการศึกษาแนววอร์ดอฟโรงเรียนเราก็ทำการศึกษาแนวนี้ทีนี้สิ่งที่เราต้องมาย่อยกันอีกทีนึงก็คือว่าจะเลือกตรงไหนอย่างไรบ้างเพราะว่านักเรียนของเราไม่เหมือนนักเรียนทั่วไปนะคะประสบการณ์ที่จะรับอะไรและย่อยเนี่ยใช้เวลานานกว่ามาก3กลุ่มวิชาวิชาที่ตอบสนองทำความคิดตอบสนองความรู้สึกและตอบสนองให้เขาได้ลงมือทำในภาษาอังกฤษก็อาจจะใช้ว่า thinking feeling และ willing นะคะ thinking มันเชื่อมโยงกับการตื่นตัวของสมอง feeling มันเชื่อมโยงกับการตื่นตัวของระบบจังหวะโดยเฉพาะหัวใจและปอด willing เชื่อมโยงเกี่ยวกับระบบระยางแขนขาของเราให้ได้เคลื่อนไหวเมื่อ3ส่วนนี้มันได้รับการศึกษานะหรือการทำให้ตื่นตัวทุกวันทุกวันเนี่ยเขาก็จะเติบโตเป็นคนที่มีสุขภาวะดังนั้นการศึกษาของเราจึงไม่ได้เน้นตัววิชาแต่เน้นกระบวนการนะคะที่จะทำให้วิชานั้นมีชีวิตขึ้นมามันจะมีวิชาทั้งที่ใช้ความคิดเป็นหลักนั่นก็คือวิชาเชิงคณิตศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์สำคัญมากเพราะว่าเขาจะได้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกและพิสูจน์ได้ว่ามันมีความจริงถ้าเขาจุดไฟแล้วต้องการดับเขาสามารถที่จะใช้น้ำดับไฟได้หรือว่าถ้าเขาให้ความร้อนกับไฟแล้วน้ำก็จะระเหยไปมันเป็นความจริงทุกกาลสมัยวิทยาศาสตร์จะให้ความรู้สึกมั่นคงบางอย่างกับวัยรุ่นว่ามันมีสัจจะอยู่ในโลกนี้คณิตศาสตร์ก็เป็นความจริงเหมือนกันนะว่า1บวก1หรือ5บวก5ก็จะเป็นจำนวนนี้เสมอแล้วศิลปะทำงานอะไรมันเป็นอาหารหัวใจมนุษย์เรามีจิตใจจิตใจต้องการการแสดงออก
2: เวนิสบ้านเกิดของข้าเป็นเมืองท่าติดทะเลเมื่อข้ายังเด็กข้าชอบไปวิ่งเล่นที่ท่าเรือเพื่อดูเรือสินค้าที่แล่นผ่านไปมาเรือเหล่านี้มาจากไหนและจะไปข้าอยากรู้ยิ่งนัก
0: กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับการลงมือทำก็คือวิชาเชิงเกษตรกรรมนะคะแล้วก็วิชาเชิงโภชนาการมันสำคัญเป็นอย่างยิ่งกลุ่มวิชานี้โดยเฉพาะสังคมไทยเนื่องจากว่าเด็กๆของเราไม่ได้ถูกฝึกให้เป็นผู้ลงมือทำจะถูกฝึกให้เป็นผู้รับหรือผู้บริโภคดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือปลุกว่ายูทำได้สามารถหุงข้าวกินเองได้อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่โรงเรียนทำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พบว่ายิ่งทำวิชาเชิงนี้มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งดีกับพวกเขาเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานชีวิตของเขาเนี่ยถูกป้อนโดยคนอื่นตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ต้องการความดูแลพิเศษหรือว่าเด็กทั่วๆไปก็จะมีภาวะที่ฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงนะดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แทนที่จะให้เขาไปหมกมุ่นในห้องน้ำนะหรือว่าเลือดมาเลือดมาไม่รู้จะทำยังไงร้องโวยวายนะเราเอาพลังเหล่านั้นเนี่ยมาทำอย่างอื่นที่มันสร้างสรรค์นะคะแล้วพลังเขาจะช่วยเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างไร
3: นานเนิ่นนานนั้นยังมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเป็นเมืองท่าติดทะเลเป็นเมืองที่ผู้คนแวะมาทักทายกันจากทุกมุมโลกเมืองนั้นชื่อว่าเมืองเวนิส
0: พี่รู้สึกว่าละครเนี่ยมันเป็น ศิลปะที่มหัศจรรย์มากเพราะว่าในศิลปะการละครมันได้รวมเอาศิลปะทุกแขนงไว้ในนั้นไม่ว่าจะเป็นประติมากรรมถ้าเราทำฉากกันมันก็จะเกิดประติมากรรมขึ้นมาถ้าเราทำเสื้อผ้านะมันก็จะเกิดหัตถกรรมขึ้นนะคะทำของที่จะเข้าไปประกอบฉากนะทำมีดทำไม้ทำดาบคีตกรรมมันก็เกิดขึ้นเพราะในละครมีดนตรีนาฏกรรมมันเกิดขึ้นมีการเคลื่อนไหวมีลีลาร่ายรำนะคะเหล่านี้ศิลปะทุกแขนงมันมีชีวิตอยู่ในละครอันนี้ศิลปะในความเป็นจริงมันคือเสื้อผ้าที่เราใส่ศิลปะในความเป็นจริงคือบ้านเรือนที่เรามองแล้วมันงามมันน่าอยู่มันปลอดภัยศิลปะคือการเอาโลกข้างในออกมาให้ปรากฏในโลกข้างนอกนะมันเป็นความงามที่จับต้องได้เมื่อเขาได้ลงมือสร้างฉากนะคะเมื่อเขาได้ลงมือเย็บเสื้อผ้าที่จะใช้ในการแสดงละครเมื่อเขาได้ร้องเพลงหรือเป่าขลุ่ยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เขาได้หายใจออกมาและที่สำคัญคือมีผู้ที่รับสิ่งนั้นไปนั่นคือมีคนดูนะคะทุกๆคนได้ใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนของตัวเองเพื่อถ่ายทอดศิลปะนี้ออกมา
2: พ่อกับลุงก็ชักชวนให้มาคงออกเดินทางไปคาเทศด้วยมาคงดีใจมากความฝันของเขาเป็นความจริงคราวนี้ล่ะเขาจะได้เดินทางไปกับเรืออย่างน้อยเขาอยากรู้นักว่าสินค้าต่างๆที่นำมาขายในเวนิสนั้นมาจากไหนและใครเป็นคนทำขึ้นมาม
0: าโคโปโลเป็นเด็กหนุ่มที่อยู่ในเมืองเวนิสนะคะในสมัยก่อนก็มีคำพูดที่ว่ากรุงเทพเหมือนเวนิสตะวันออกนะดังนั้นเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงบางอย่างละระหว่างนักเรียนของเรากับมาโคโปโลและมาโคโปโลก็ออกเดินทางไปนะคะเขาสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยความรู้สึกที่ว่าฉันอยากจะออกไปสู่โลกข้างนอกออกไปจากบ้านของเราหรือสิ่งแวดล้อมที่เราเคยชินนะคะและนั้นมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญมากดังนั้นเนี่ยละครจึงต้องทำหน้าที่พาเข้าไปในโลกของจินตนาการ
2: เวนิสพรุ่งนี้ข้าจะจากเจ้าไปพรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางไปสู่ทะเลกว้างโอ้โลกล่ากว้างใหญ่เขตแคว้นแดงใดๆปัทภีนี้สิ้นสุดมาโคโปโลฝันฝันเปิดประตูเรียนรู้โลกกว้าง
0: นักเรียนเราก็ค่อยๆเพิ่งตื่นขึ้นมาแล้วบางคนก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าฉันเป็นหนุ่มบางคนก็เริ่มเถียงแล้วบางคนก็เริ่มสนใจเพศตรงข้ามบางคนก็เริ่มถามแล้วว่าปิดเทอมนี้จะไปไหนใครไปไหนมาบ้างเขาเริ่มสนใจเรื่องแผนที่เรื่องว่าเขาอยู่ตรงไหนในโลกนี้นะคะนั่นคือสัญญาณที่แสดงบอกว่าฉันพร้อมแล้วนะที่จะออกเดินทางไปจากอ้อมอกของพ่อแม่แล้วก็ครูนะ
4: การทำงานของครูที่ห้องเรียนต้นเรือว่าทุกศาสตร์ที่ครูถ่ายทอดจะต้องปลุกร่างกายได้เคลื่อนไหวหัวใจรู้สึกเบิกบานเกิดความคิดจินตนาการในสมอง
0: ทำละครเนี่ยมันคืองานกลุ่มนะคะนี่เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของงานละครคือว่าเมื่อ8คนกลายมาเป็น1นะหรือว่า15คนกลายเป็น1เดียวกันเนี่ยมันเป็นงานทีมเวิร์คและอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนะเริ่มจากการเล่าลักษณะคล้ายๆเล่านิทานเล่าไปช่วงนึงเสร็จแล้วเราจะแปลจากการเล่าในจินตนาการให้กลายเป็นศิลปะแขนงต่างๆอย่างเช่นการวาดภาพและเขียนบันทึกนะคะและการเริ่มซ้อมละครโดยในตอนช่วงแรกนะทุกคนก็จะเป็นสายน้ำกันหมดนะแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็จะเป็นเรือและทุกคนก็จะได้เป็นมาโคโปโลทุกคนเป็นลองเป็นสันตะปาปาเป็นหมดเลยแล้วพอมาถึงช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงที่เล่าต่อแล้วก็ค่อยๆครูก็ค่อยๆดูว่าใครควรจะแสดงเป็นตัวอะไร

0: ช้สิ่งที่เด็กยังไม่มีและต้องการที่จะเติมเต็มและต้องการที่จะเติบโตในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนักเรียนคนหนึ่งที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการทรงตัวเรื่องความสมดุลลองหาบทที่ลองให้เดินมีอะไรอยู่บนศีรษะสินะแล้วก็ลองเดินไปเอารอบสองรอบนั่นก็คือว่าอ่ะเขาเป็นพ่อค้าที่มีของทุนอยู่บนหัวหรืออย่างตัวละครที่เป็นมาโคโปโลเขาเป็นคนที่อยู่กับโลกรอบตัวตลอดจนไม่ได้กลับมาหาตัวเองเขาอะเหมาะที่สุดที่จะเล่นบทนี้คือคุณอยู่ในฉากเกือบตลอดเวลาแทบไม่มีเวลาหยุดพักแต่คุณต้องมีสติเสมอว่าอะไรจะมาอะไรจะไปนะคะตอนที่ผ้าไหมลงมาให้เขาเนี่ยเพื่อให้เขารู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าเขาเอาตลอดเวลาเนาะนี่ก็คือทุกอย่างที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบหรือแง่มุมของงานบำบัดอยู่ในตัวนะคะ
1: พวกเขาร้อนแรงมาจนถึงเครื่องเขาที่สูงชันและหนาวเย็นพวกเขาได้เข้าเฝ้าทุกไรค่ะมาโคโปโลหนุ่มน้อยวัย21ปีก็ได้รับการแต่งตั้งให้รับราชการชื่อเสียงของเขาและหนังสือที่เขาเขียนนั้นยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนแม้เวลาจะผ่านไปกว่า700ปี
0: และหลังจากเสร็จการแสดงทุกครั้งนะคะเราจะรู้สึกว่านักเรียนโตขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเขาอาสาที่จะทำนู่นทำนี่ด้วยตัวเองมากขึ้นมีความภูมิใจในตัวเองเพราะว่าเขาได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับนะคะ
2: การศึกษาบำบัดมีพื้นฐานความคิดว่าแม้ร่างกายและจิตใจของเด็กจะมีความบกพร่องในการรับเพียงใดแต่จิตวิญญาณของพวกเขายังคงบริสุทธิ์ไม่บกพร่อง

เวลาทำอาหารเนี่ยเนื้อสัตว์ถ้าลวกที่ร้อยองศาโปรตีนในหมูจะแข็งตัวอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยเราก็จะแก้เราจะใช้อุณหภูมิให้เหลือสักประมาณ90องศาก็คือลดอุณหภูมิด้วยการเติมน้ำเย็นแล้วเอาเนื้อหมูใส่ถ้าเนื้อสัตว์ที่โดนความร้อนสูงมันกระด้างมันก็ไม่อร่อยอย่างอันเนี้ยเราใช้ที่อุณหภูมิประมาณ90องศามันก็ให้ถึงข้างในมันก็สุกแล้วแนวคิดในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสอนเรื่องการประกอบอาหารเนี่ยสำหรับผมมองว่ามันมาจากพื้นฐานของวัยเด็กคือผมเป็นคนชอบเรียนคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์มากพอเราทดสอบเรียนรู้ไปเรื่อยๆเมื่อมามีบทบาทของความเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือเราก็มองว่าการจัดการเรียนการสอนเนี่ยครูบาอาจารย์จำเป็นต้องบูรณาการคือเอาศาสตร์หรือเอาวิชาความรู้หลากหลายวิชาเข้ามาจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเพราะเป้าหมายที่สุดของการเป็นครูเนี่ยคือสอนอย่างไรให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะสื่อเราอยากจะสอนโดยเฉพาะสำคัญคือเขาต้องไม่เบื่อหลักการสอนอาหารโดยใช้วิทยาศาสตร์อธิบายเนี่ยมันสามารถใช้ทุกทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เลยการดำเนินการสอนก็จะมี

0: ในเรื่องของการนำเข้าสู่บทเรียนนำประเด็นที่จะสอนเนี่ยมาจุดประกายผู้เรียนก่อนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการประกอบอาหารสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็จะไปเข้าค่ายพักแรมกันของหวานคลาสสิกของลูกเสือก็คือถั่วเขียวต้มน้ำตาลนะครับเพราะว่าหนึ่งง่ายคราวนี้พอเรามาพูดถึงถั่วเขียวต้มน้ำตาลเนี่ยปัญหาที่ถั่วเขียวต้มน้ำตาลไม่สุกมาจากเด็กมักจะเอาถั่วเขียวเอาน้ำตาลเอาน้ำใส่ลงไปพร้อมกันเวลาไปต้มเนี่ยมันจะสุกยากถ้าเราใช้วิทยาศาสตร์เป็นตัวอธิบายในเรื่องการประกอบอาหารก็จะพบเรื่องของระบบออสโมซิสกระบวนการออสโมซิสคือกระบวนการที่ของเหลวจากส่วนที่เข้มข้นน้อยเนี่ยจะซึมผ่านเข้าไปในส่วนเข้มข้นมากสมมติอันนี้คือหม้อที่เราใส่ถ้าถั่วเขียวต้มน้ำตาลแล้วเราใส่น้ำตาลไปก่อนเนี่ยน้ำจะซึมเข้าไปในเมล็ดถั่วเขียวได้ยากหรือว่าไม่ได้เมื่อมันซึมเข้าไม่ได้มันก็ถั่วเขียวมันก็ยังคงแข็งอยู่คนโบราณเรียกว่าน้ำตาลมันไปรัดถั่วแต่ไม่อธิบายแต่ถ้าวิทยาศาสตร์จะอธิบายว่าเมล็ดถั่วเขียวถ้าไม่มีน้ำตาลน้ำจะซึมผ่านเข้าไปในเมล็ดถั่วเขียวเมื่อน้ำซึมผ่านเข้าไปพอเมล็ดถั่วเขียวโดนความร้อนในน้ำมันน้ำโดนความร้อนมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนมันก็จะทำให้ถั่วเขียวนั้นสุก
1: อาจารย์ครับแล้วก็ไอ้ที่เอาช้อนครับใส่ไปในหม้อถั่วเขียวด้วยมันช่วยอะไรครับ
0: ช้อนเซรามิกหรือช้อนดินเผาที่ใส่ลงไปเนี่ยมันมีทรายแล้วมันก็เป็นดินเหนียวมันจะทำให้อุณหภูมิเนี่ยสูงกว่า100องศาเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ถั่วที่เป็นถั่วหินหรือถั่วแข็งได้รับความร้อนสูงมากถั่วจะเกิดการสุกไปเองหลังจากนั้นเราก็มาสอนเรื่องกระบวนการออสโมซิสโดยการทำขนมปังสังขยาขนมปังสังขยาเนี่ยมันมีที่มาจากขนมพุดดิ้งของชาวตะวันตกหลักการทำพุดดิ้งนะครับก็คือผสมแป้งกับส่วนผสมที่เป็นน้ำยกเว้นที่มีรสหวานคนให้เข้ากันแป้งเนี่ยโดยความคงสภาพเนี่ยมันจะแห้งพอเราใส่น้ำลงไปเนี่ยแป้งมันจะดูดซับน้ำเข้าไปในตัวมันจะดูดเข้าไปได้ถึง 25-30% หลังจากเราปล่อยให้แป้งเนี่ยครับมันดูดซับน้ำเข้าไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยโดยทั่วไปก็อย่างน้อย15หรือ20นาทีเราก็จะมากวนแป้งเนี่ยพอกวนโดนความร้อนมันจะขยายแล้วมันจะเกิดสภาวะความเป็นเจลมันหนืดพอแป้งสุกวิธีการทดสอบแป้งสุกก็คือเวลาชิมแป้งลักษณะแป้งจะสากหรือจะน่าจะเป็นยังไงมันจะลื่นคือแป้งเวลาที่มันสุกด้วยความร้อนเนี่ยมันจะมีสภาพเป็นเจลมันจะลื่นก็คือนั่นคือสุกแล้วจึงจะใส่น้ำตาลหลังจากนั้นก็จะนำสู่การปฏิบัติต้องสอนให้เขากล้าที่จะลงมือแล้วก็กล้าที่จะปฏิบัติแต่โดยธรรมชาติของคนบางคนชอบไม่ค่อยมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมักจะให้เขาทำเลยแล้วเราก็คอยดูอยู่ใกล้ๆแล้วเราก็อาจจะปรับแก้วันนี้เราจะใช้ทฤษฎีออสโมซิสกับกระบวนการเป็นเจลของแป้งเนี่ยมาทำอาหารวันนี้เราก็เลยจะทำขนมพุดดิ้งนะครับที่ครูแจกให้ทุกคนก็มีตำรับแล้วนะครับตำรับการทำพุดดิ้งวิธีการทำนะครับเดี๋ยวทั้งสองกลุ่มทำเลยผมชอบใช้เสมอว่าความผิดพลาดของชีวิตเนี่ยมันยังต้องเจออีกเยอะเป็นไม่รู้กี่ครั้งแต่ถ้าเรายอมรับความผิดพลาดเราก็จะไม่กลัวที่จะทำผิดเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้เมื่อเขากล้าแล้วเขาทำได้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเขาก็จะมีความเชื่อมั่นแล้วเขาก็จะต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยต่อมาก็มาสอนเรื่อง balance of taste กับ combination of taste ฝรั่งชอบถามว่าเทคนิคการประกอบอาหารไทยให้อร่อยเนี่ยทำอย่างไรครูใช้ทฤษฎีเรื่อง balance of taste เนี่ยหรือสมดุลของรสชาติอาหารทำให้อาหารอร่อยได้เดี๋ยวเราจะทดลองทำแลบวันนี้เราจะใช้เครื่องปรุงหลัก3ตัวก็คือน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลน้ำมะนาวเป็นตัวแทนความเปรี้ยวน้ำปลาความเค็มแล้วก็น้ำตาลความหวานเดี๋ยวก็จะให้นิสิตเนี่ยครับแบ่งเป็น2กลุ่มในนี้เลยเราลองตวงใช้เศษ1ส่วน4โดยใช้น้ำมะนาวเศษ1ส่วน4น้ำปลาเศษ1ส่วน4น้ำตาลเศษ1ส่วน4ผสมให้เข้ากันแล้วลองชิม2กลุ่มลองชิมสิครับว่าถ้าคุณตวงเนี่ยรสชาติจะเหมือนกันมั้ย โอเคละลายแล้วลองชิมความบาลานซ์ของมันรสชาติจะเป็นยังไงมันก็จะกลมกล่อมใกล้เคียงก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนี่ยมันอธิบายเรื่อง combination of taste ชัดเจนมากก็คือการใช้เครื่องปรุงที่หลากหลายของไทยเนี่ยมาประกอบอาหารในลิ้นมนุษย์มีต่อมรับรสขมอยู่ที่โคนลิ้นแล้วก็มีต่อมรับรสเปรี้ยวต่อมรับรสเค็มในตำแหน่งที่วาดให้ดูแล้วก็ต่อมรับรสหวานอยู่ปลายลิ้นถ้าเราปรุงอาหารให้มีรสของความสมดุลต่อมรับรสมันก็จะผลิตน้ำเอนไซม์หรือว่าน้ำย่อยเนี่ยออกมาพร้อมกันจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าอร่อยจะพบว่ามีตัวแทนของรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานแล้วก็รสขมแล้วก็มีรสเผ็ดด้วยอย่างอาหารจานหนึ่งที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนี่ยมีความครบรสยกเว้นรสขมนะครับแต่ตัวที่แทนขึ้นมาจากรสขมคือรสมันจากถั่ว

0: สุดท้ายก็ต้องสรุปว่าที่สอนไปแล้วเนี่ยสรุปแล้วเราต้องการให้เขาเรียนรู้อะไร
1: เราเรียนรู้อะไรบ้างโดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการประกอบอาหาร
2: ใช้ในการนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ในการทำขนมปังเนี่ยคือปกติขนมปังเนี่ยจะไม่อ่อนนุ่มใช่ไหมคะก็จะใช้โดยการไม่นึ่งอันนี้ก็ใช
1: ้มันได้อะไรพอนึ่งแล้วมันได้อะไรมันจึงอ่อนนุ่ม
3: เพราะว่าไอ้น้ำมันเข้าไปใน
1: ความชื้นจากไอ้น้ำจะทำให้ขนมปังมันนุ่มพอมันนุ่มมันก็มันเหมาะกับลักษณะอาหารประเภทนี้ครับ
3: ก็คือเป็นการใช้การทำอาหารโดยไม่ใช้ไฟ
1: โดยตรงครับ
3: ใช้เป็นไอ้น้ำแทน
1: ใช้ไอ้น้ำร้อนแทนใช่มันอธิบายเรื่องการสื่อความร้อนได้เพราะเราใช้กะละมังสเตนเลสมันให้ความร้อนสูงแล้วก็เร็วไปสอนคนได้ยังไงในฐานะพวกเราเป็นนิสิตศึกษาศาสตร
2: ์นอกจากในการทำอาหารนะคะต้องมีการจัดเตรียมหรือว่าการจัดการในการทำอาหารเช่นเราต้องหั่นหมูไว้ก่อนใช่ไหมคะถ้าหั่นแล้วไม่ได้หมักก็จะทำให้หมูเนี่ยมีกลิ่นได้เพราะฉะนั้นการหมักหรือว่าการขั้นตอนในการทำหรือวิธีการทำต่างๆเนี่ยก็ช่วยจัดการให้การทำงานของเราเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
4: เอาวิทยาศาสตร์มาใช้ด้วยครับแล้วก็เอาความพอเพียงครับ
1: สอนเรื่องวัฒนธรรมไหม
5: สอนค่ะ
1: เช่น
5: การใช้ผักของไทยค่ะหลายหลายชนิดมาทานร่วมกับผักไทยเพราะว่าผักไทยเนี่ยเป็นอาหารจานเดียวซึ่งจะมีรสชาติจัดจ้านแต่ว่าจะเห็นได้ว่าผักแต่ละชนิดก็มีลักษณะที่มีรสชาติที่ไม่เหมือนกัน
1: แล้วก็ผักจืดจะไปทำให้รสอาหารมันอ่อนลงแต่เรื่องวัฒนธรรมที่เด่นชัดและครูพูดหลายครั้งคือเราเนี่ยต้องภูมิใจในบรรพบุรุษใช่ไหมครับอันนี้สร้างอาชีพได้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวผัดไทยก็ขายได้แล้วโดยเฉพาะถ้าเราทำอาหารให้อร่อยเรื่องวัฒนธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็วัฒนธรรมเท่านั้นคือความโดดเด่นของความเป็นชาติสำคัญที่สุดผลดีที่เด็กจะได้จากการเรียนกับผมเนี่ยคือการต่อยอดความคิดการเป็นคนช่างสังเกตตรงนี้มันเป็นนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ถ้าเราสอนคนให้เข้าใจศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหารเวลาเขามีปัญหาอื่นที่ไม่ใช่ปัญหาที่เราหยิบมาสอนเขาจะคิดต่อยอดได้เราสร้างให้เด็กคิดเองได้สร้างให้เด็กคิดเองเป็น
6: หนูคิดว่าไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางด้านคากรรมสังคมศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์หรือว่าศาสตร์ทางด้านอื่นนะคะคากรรมเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หมดเลยอะค่ะเพราะว่าทุกศาสตร์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันใช่ไหมคะเช่นในการทำอาหารเนี่ยเราจะต้องมีการจัดการที่ดีอันนี้เราก็ใช้หลักการจัดการแล้วใช่ไหมคะส่วนอุณหภูมิความร้อนนะคะสิ่งต่างๆพวกนี้ก็ใช้หลักการวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วบางครั้งในการทำอาหารเนี่ยเราก็ใช้เป็นกลุ่มใช่ไหมคะสอนนักเรียนอันนี้ก็ใช้หลักของทางด้านสังคมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรนะคะศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็จะใช้อยู่ด้วยกันได้ทั้งหมดสามารถประยุกต์ใช้ได้อะค่ะ
7: ข้อดีของการใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหารครับหนึ่งคือไม่ต้องท่องจำครับผมสองเราก็ได้รู้อะไรมากขึ้นครับจากที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อนทึ่งครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเชื่อแค่คำสอนของพ่อแม่แต่เราไม่รู้ถึงที่มาที่ไปของมันว่ามันคืออะไรทำไมมันต้องรอขนาดนี้แต่พอเมื่อเราได้รู้ถึงวิทยาศาสตร์ก็ทำให้รู้ว่าอ๋อ

0: การรอคือการที่ส่วนผสมต่างๆของเคมีต่างๆมันได้เข้าไปเจอกันสารบางตัวได้ไปเจอกับอุณหภูมิเท่านี้เท่านี้เท่านี้มันก็เกิดเป็นสิ่งเป็นอาหารขึ้นมาได้ไงครับ
1: การนำหลักวิทยาศาสตร์มาใช้ก็มีผลดีนะครับเพราะว่าสามารถทำให้รู้ถึงกระบวนการนะครับมีเหตุและผลทำให้เราเกิดการเรียนรู้เกิดกระบวนการคิดแล้วก็นำไปใช้ได้จริงอย่างเช่นพืชผักผลไม้อย่างเงี้ยครับที่เรานำมาปรุงแต่งแล้วก็บอกว่าในวัตถุดิบของผักมีวิตามินอะไรบ้าง A B C D นะครับแล้วก็จะได้กระบวนการสอนในเชิงของโภชนาการของอาหารไปด้วยครับผม
2: วิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะทำให้ฝึกกระบวนการทางความคิดของคนแล้วก็ทำให้รู้จักสังเกตนะคะแล้วก็ทำให้เห็นภาพได้กว้างขึ้นแล้วก็เกิดการวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกแล้วก็มันคือการทำซ้ำอะค่ะผิดพลาดทำซ้ำแล้วก็มีการจดบันทึกมันจะเป็นการต่อยอดทำให้คนรู้จักการพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้น
3: การนำวิทยาศาสตร์มาจัดการเรียนการสอนสิ่งที่ผู้เรียนและหรือผู้สอนจะได้คือการคิดตามหลักเหตุหลักผลตัวนี้มันสร้างคุณค่าให้กับผู้สอนและก็ผู้เรียนผมก็จะบอกนิสิตครับเรามาเป็นเครือข่ายต่อกันของการสร้างความดีของการเป็นคนดีของการเป็นคนช่างคิดช่างทำครูก็จะปลูกเมล็ดพันธุ์ในตัวคุณโดยถ้าคุณเป็นคนดีคุณเป็นต้นไม้ที่มีลูกที่มีรสหอมหวานวันหนึ่งคุณไปอยู่ตรงไหนแล้วใครเขาได้สัมผัสความหอมหวานในชีวิตเราเนี่ยเขาเกิดความพึงพอใจแล้วเขาเรียนรู้จากเราตัวนี้มันก็เป็นการสร้างต้นไม้ทางความคิดนี่แหละคือหนทางหนึ่งที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากกลับมาเรียนศาสตร์ของคณิตศาสตร์หรือศาสตร์การประกอบอาหารแบบเก่งจริงในอนาคต

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ตอนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนพะดูด้วยกัน
5: เย่เย่เย่นี่ไงนี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวนึงสวยมากเลยมาดูสิ
6: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
7: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
6: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
8: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
5: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
9: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฝงแตงโมชัยโยฮิว
8: แหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
6: ดีดีพวกเราชอบ
8: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
5: แล้วไม่คล้องจองได้ไหม
6: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
5: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
8: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
6: เฮ้
4: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
6: ้เอ๊ะนั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
5: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
6: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
7: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
9: อะไรนะ
5: ฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
6: เออจริงด้วย
7: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
9: อ๋อแบบนี้นี่เอง
8: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
6: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
5: นี่ไง
7: ว้ายทำอะไรน่ะอยู่ดิ
6: ตกใจหมดเลย
5: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
7: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
6: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
7: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
6: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกลับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
7: งั้นรู้แล้วเมื่อเดือใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยี้ยไปหมด
9: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
4: เด็กๆ เดินเล่นกันไปจนถึงแปลงผัก
9: นูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
5: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
6: ลำไย
5: ผิด
7: ส้ม
5: ผิด
8: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
5: ก็นี่ไง
6: ข้าวโพด
5: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
7: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
9: แตงโม
7: ฮิ
9: ตแตงโ
7: มฮิ
9: ตแตงโม
7: เอ้ยถูกแล้ว
6: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
8: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
6: ใช่เลยจ้ะ
5: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
7: มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
5: บอถือ
8: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
5: บอถือง
8: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
5: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
8: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
4: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะคืนเพลงของทั้งคู
6: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
7: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
6: รอด้วยสิทีมเพื่อนเลยนะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 19:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเอกสิริปิ่นทารุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิพานิรันนุชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัล

เก่านางสาวนิพานิรันนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนชัยยะคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจาตุรนชัยยะคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัตยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัตยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณ์ถลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณ์ถลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชพบมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจประจำประเทศโรมาเนียนายพืชพบมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อนนายต่อสรลำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายต่อสรลำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต

วิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตานางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณ นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน

พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนันด้านนายทามันสันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวาระครบ61ปีวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิตอลพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2560วันนี้เวลา 17:33 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่27 มีนาคม 2569สิริอายุ95 ปีนางเพ็ญศรีเคียงสิริเกิดวันที่9 กรกฎาคม 2474ที่จังหวัดนราธิวาสวัยเด็กเรียนและเติบโตที่รัฐปีนังประเทศมาเลเซียสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัดจาก Royal Melbourne Hospital and Melbourne University ประเทศออสเตรเลียนางเพ็ญศรีเริ่มเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายโดยได้รับคำแนะนำจากกอสุรางคนางซึ่งเป็นญาติผลงานแรกที่ได้รับการตีพิมพ์คือเรื่องสั้นชื่อตามีแววในนิตยสารเพลินจิตใช้นามปากกาว่าสิริเพ็ญและใช้นามปากกานราวดีเขียนนวนิยายลงพิมพ์ในนิตยสารกุลสตรีผลงานในระยะแรกเป็นเรื่องเบาสมองเช่นน้ำตาดาวและรักที่ปรารถนาต่อมาจึงเขียนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นเช่นลูกเลี้ยงนางอายสนสถานโดยเริ่มเขียนเรื่องสั้นเมื่อปี2504และเขียนหนังสืออย่างสม่ำเสมอ

ีผลงานประพันธ์ทั้งนวนิยายเรื่องสั้นบทความสารคดีบทกวีและงานแปลจำนวนหลายร้อยชิ้นโดยเฉพาะนวนิยายมีกว่า40เรื่องเช่นฟ้าใกล้ทะเลกว้างและฟ้าสางที่กลางใจได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการงานเขียนของนราวดีมีจุดเด่นที่นอกจากจะสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้อ่านแล้วยังให้ข้อคิดในเรื่องครอบครัวความรักความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดความงดงามของความหลากหลายในสังคมและในแวดวงการแปลวรรณกรรมต่างประเทศใช้นามปากกาว่าศรีทาราถือเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงวรรณกรรมไทยเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนที่13และได้รับรางวัลสุรินทราชาประจำปี2551จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลนราธิปจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยปี2554และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2560ด้านครอบครัวสมรสกับนายเชี่ยวชาญเคียงสิริมีลูกสาวและลูกชายรวม4คนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศวันนี้เวลา 15:43 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21มิถุนายน2568สิริอายุ89ปีพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เกิดวันที่15พฤศจิกายน2478เป็นโอรสในหม่อมเจ้าทองประทาสีทองใหญ่และหม่อมราชวงศ์วลีรองทรงจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเช่นโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่น2494โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น15โรงเรียนในเรืออากาศรุ่น2และโรงเรียนการบินวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่28เริ่มรับราชการปี2497และมีความก้าวหน้าตามลำดับได้ดำรงตำแหน่งต่างๆอาทินักบินประจำกองฝูงบิน53กองบิน5ครูการบินฝูงบิน13กองบิน1หัวหน้าหน่วยบินขับไล่โจมตีไอพ่นเสนาธิการกองบิน1ผู้บังคับการกองบิน1และได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศคนที่14แห่งกองทัพอากาศไทยพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เป็นนักบินไทยคนแรกที่ทำการบินกับเครื่องบิน F-16 นับว่าเป็นนักบินผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบินจนเป็นตัวอย่างแก่นักบินรุ่นหลังด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงตระการจิตตระการทองใหญ่ณอยุธยาสกุลเดิมเจริญรัตน์มีลูกชายและลูกสาว2คนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

เวลา 17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกามหาวิทยาลัยรังสิตจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญจังหวัดชลบุรีและบริษัท Habitat Mall จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดเกศสโมสรวัดบางสมัครวัดเทพนิมิตวัดอาคมสิทธาพรวัดเกาะจันทารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดเทพศรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งยาววัดเขาพระวิเศษวัดกระพังสุรินทร์วัดแจ้งวัดท่าข้ามจังหวัดตรังสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทเพิ่มสยามเทรดดิ้งจำกัดบริษัทหริการโซลูชั่นจำกัดกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพชัยวัดหายโศกวัดอุดมมหาวันวัดลำดวนวัดยอดแก้ววัดสระแก้วจังหวัดหนองคายวัดธาตุวัดตราชูวนารามวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นและวัดสะอาดเริงสีจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกานายทศพลเมืองหามและครอบครัวบริษัท4แสงการโยธา1979จำกัดราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาด้านมูลนิธิสมจิตสุพรรณทัตและครอบครัวสวรรค์พันทองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร

กิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอุบาสกอุบาสิกาและประชาชนจังหวัดชุมพรโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนและวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจดังนี้ที่โรงพยาบาลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นายกิติขาวเจริญที่โรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กหญิงชนนิพามงคลพุทธิวงศ์และเด็กหญิงนัทกิตตาเท้าโสมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายกิติมากรสมน้อยและที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายสุภพงษ์บุตรชาติเด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดและเด็กหญิงพัชสาไซงามในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจดังนี้ณโรงพยาบาลธนบุรี2เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาณโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

ระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายชัยพัฒน์นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีและเด็กชายจิธารัตน์ผู้พลงณโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นางสาวชิดชนกวิจสิกะและณโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นางวัชรินทร์วัดทองและเด็กหญิงภัทริราแพรวสมุทรยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้จ้างให้

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับอย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อดุมเก่งจริง
3: ๆสบายหรอปู่ร้องลั่นขนาดนั้นนะครับ
4: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
4: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิบลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่สามโปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
4: ประตูมิติเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
5: ไปกันเถอะ
4: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
6: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
4: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
6: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
6: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
4: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
6: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆแต่ยังทรงให้แต่งโคลงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณโบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
6: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
4: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
6: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
4: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
6: เจริญพร
0: คอยยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์สิทธิ์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
7: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลก พราะองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: ในภาวะที่ปัญหาโลกร้อนส่งผลกระทบไปทั่วที่โรงเรียนแม่สวยวิทยาคมจังหวัดเชียงรายอาจารย์จุลดิษฐ์วีรศิลป์ได้จัดกิจกรรมการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนเองผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนาน
1: ปวีณาเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ
2: 18ค่ะ
1: ปวีณานอนวันละกี่ชั่วโมงเอ่ย
2: 9
1: ชั่วโมงปวีณานะครับปวีณานอนไปแล้ว 59,130 ชั่วโมงนอนไปแล้ว 6.75 ปีนะครับนอนไปเยอะนะเนี่ยดูหุ่นก็รู้นะครับกินเนื้อสัตว์กินเนื้อสัตว์กินไหมครับเนื้อสัตว์เรากินไหมกินถ้าคิดเป็นขีดหรือเป็นกรัมเนี่ยประมาณสักกี่กรัมดี5 กรัมนี่ผมชูรสซองเดียวนะน้อยเกินไปหรือเปล่า5กรัมเหมือนกับลูกชิ้นลูกเดียวยังไม่ถึงเลยนะคะเอาประมาณใหม่2ขีดได้ไหม200กรัมนะครับก็กินเนื้อสัตว์ไปแล้วทั้งสิ้นนะครับ 1,314 กิโลถ้าเป็นไก่เนี่ยนะครับก็ประมาณ876ตัวถ้าเป็นหมูนะครับปวีณากินหมูไปแล้ว13ตัวแต่ถ้าเป็นเนื้อวัวนะครับปวีณากินวัวไปแล้ว3ตัวนะครับตั้งแต่เกิดขึ้นวันวานอายุเท่าไหร่
2: 18
1: ข้าวกินเดือนละสักกี่ถังดี
2: 20
1: ถัง
2: ถ
1: ังหนึ่งกินข้าวมาแล้ว216ถังนะครับแล้วกระดาษละ5แผ่นใช้กระดาษมาแล้ว1,600กว่ากิโลนะครับตัดต้นไม้ถ้ามีส่วนร่วมในการตัดต้นไม้ถึง27ต้นใช้น้ำมันละครับ2ลิตรใช้น้ำมันมาแล้ว 12,816 ลิตรสำหรับกระบวนการของเราเริ่มแรกครับเราจะเห็นว่าเราเริ่มต้นที่ให้นักเรียนตกตะลึงตระหนักกับข้อมูลที่เขาได้รับซึ่งเขาไม่เคยได้รับมาก่อนว่าเขาใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเขาทำลายป่าไม้ไปเท่าไหร่เขาทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากเท่าไหร่พอเรากระตุ้นด้วยโปรแกรมการประเมินชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็รู้เออจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาใช้ชีวิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาใช้พลังงานมากเกินไปหรือเปล่าเขาตัดต้นไม้มากเกินไปหรือเปล่าถ้าเขาตายไปเนี่ยเขาจะมีค่าเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะกระตุ้นเตือนด้วยการให้เขาเนี่ยเริ่มคิดว่าเฮ้ยในขณะที่ฉันมีชีวิตอยู่เนี่ยฉันควรจะทำอะไรให้แก่โลกบ้างถ้าเราเกิดเราตายไปเนี่ยพวกเราคิดว่าค่าของชีวิตของเราที่ตายไปหรือสิ่งที่เหลือทิ้งไว้ให้แก่โลกเนี่ยคิดว่าเราจะมีค่าสักเท่าไหร่นาวิน
3: 500,000คร
1: ับ 500,000โอ้โหมีค่ามากเหลือเกินนะเอาปวีณาล่ะ
2: 200,000
1: นี่ครับมักน้อยดูสิว่าจริงๆแล้วปวีณาเนี่ยถ้าตายไปเนี่ยค่าเขาจะทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าเหล็กในร่างกายนะครับปวีณาจะมาทำตะปู3นิ้วได้1ตัวนะครับไขมันทำสบู่ชั้นเลวด้วยนะครับได้6ก้อนฟอสฟอรัสจากกระดูกของเราเนี่ยจะทำหัวไม่ขีดไฟได้ 2,500 ก้านน้ำในร่างกายจะมีประมาณ 2.5 แกลลอนก็ประมาณ9ลิตรกว่าๆขายได้เป็นเงินทั้งหมด 66 บาท 50 สตางค์ต่างปวีณาคิดน้อยนะครับอย่างพวกเราเนี่ยอย่างตองอย่างจินตนาอย่างสิริพรใช่ไหมครับก็มีค่าประมาณเดียวกันเต็มที่ไม่เกิน100

0: นะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาหรือยังครับที่พวกเราจะทำอะไรเพื่อโลกบ้างทำอะไรเพื่อไม่ต้องโลกเอาเริ่มตั้งแต่ทำอะไรเพื่อชีวิตเราบ้างทำอะไรเพื่อโรงเรียนเราบ้างทำอะไรเพื่อแม่สวยเราบ้างทำอะไรเพื่อเชียงรายเราบ้างทำอะไรเพื่อประเทศไทยเราบ้างและทำอะไรเพื่อโลกเราบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมนาฬิกาพลังงานจะให้พวกเราทำรายงานกิจกรรมพลังงานทำเดียวก่อนนะครับหลังจากนั้นพวกเรารวมกลุ่มกัน 8-9 คนนะครับแล้วก็ดูนั่งอ่านนาฬิกาพลังงานของเพื่อนทุกๆคนในกลุ่มแล้วก็ดูซิใครใช้พลังงานมากที่สุดนะครับแล้วก็นำไปเขียนแล้วนำเสนอ
1: ทำน้ำเปิดไฟใช้หลอดไฟน้ำใช้น้ำขอชักโครกอ่ะ
2: เมื่อคืนพ่นเปิดพัดลม
1: มีพัดลมแหมชาร์จแบตโน้ตบุ๊กมีโน้ตบุ๊กโทรศัพท์จนถึงตีห้าเพราะว่าบางครั้งก็ชาร์จไว
3: ้ดูเวลาการใช้ดีกว่าใช้มากที่สุดตอนกี่โมงถึงกี่โมง
4: ใช้ตั้งแต่6โมงถึง6โมงเช้าอ่ะทำยัง
3: เ
4: ขาบุญเช้า
3: อ่ะเป็นน้ำบุญเช้าก็ดูมีลูกข่าวบางเพลงอ่ะ
4: ลูกข่าวบางเพลง
5: นอนเปิดพัดลมโอ้โหชัดเลยนอนเปิดพัดลมพัดลมโอ้ยชัดเลย
0: ติดพัดลมว่างั้นเหรอ
6: บุคคลที่เราเห็นว่าใช้พลังงานได้สิ้นเปลืองสุดๆนะคะและกลุ่มของเราก็ลงคงเห็นก็คือวชิราภรณ์นะคะส่วนสาเหตุที่เราเลือกวชิราภรณ์นะคะเพราะว่าเธอเป็นคนที่ใช้พลังงานได้เปลืองสุดๆแม้กระทั่งตอนนอนนะถึงแม้จะหนาวขนาดไหนเธอก็ยังจะเปิดพัดลมนอนเราจึงอยากจะหาทางช่วยเธอประหยัดพลังงานที่คุยกันคือให้วชิราภรณ์นะคะไปใช้พัดลมที่ตั้งเวลาเปิดปิดได้อ่ะค่ะ
7: เสร็จแล้ว 6:00 น.นะครับเขาก็จะทานข้าวดูโทรทัศน์แล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ครับ 1:00 น.เปิดคอมพิวเตอร์เล่นเกมเล่น Facebook นะครับเปิดไฟเปิดพัดลมด้วยครับแล้วก็2:00 น.ก็จะเล่นอินเทอร์เน็ตฟังเพลงครับ
0: กิจกรรมที่2ก็เป็นกิจกรรมนาฬิกาพลังงานตลอด24ชั่วโมงที่เขาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าหลับหรือตื่นเนี่ยล้วนแต่ส่งผลกระทบนะครับต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย
8: จากที่ครูได้เดินดูแต่ละกลุ่มแล้วก็ดูผลงานเดี่ยวของแต่ละคนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยล้วนแต่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นกระบวนการลักษณะนี้จะฝากให้พวกเราไปคิดว่าเฮ้ยแต่ละช่องเนี่ยหรือแต่ละช่วงเวลาเนี่ยพวกเราจะตัดมันทิ้งได้ไหมลดมันทิ้งได้ไหมดูทีวีพร้อมเปิดพัดลมเปิดคอมพิวเตอร์เปิดทุกอย่างพร้อมกันหมดแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยเราจะทำได้ไหมเริ่มที่ตัวเราก่อน
9: ถ้าเราจะลดใช้พลังงานนะครับเราก็ต้องแบ่งเวลาการใช้พลังงานให้ถูกอย่างเช่นเราเล่นคอมอยู่ใช่ไหมครับอย่างทีวีไม่ใช่รายการที่เราจะดูเราก็ต้องปิดทีวีซะแล้วก็หันมาเล่นคอมในเวลารายการทีวีที่เราจะดูออแล้วก็ไปดูในคอมก็ได้นะครับในคอมก็มีทีวีให้ดูไม่ต้องเปิดทีวีสิ้นเปลืองพลังงานนะครับ
0: กิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ครับก็ให้คิดก่อนใช้คิดระหว่างใช้แล้วก็คิดหลังใช้นะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ซึ่งเราจะเรียกย่อๆว่า LCA สิ่งของแต่ละอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าของกินนะครับหรือของใช้เนี่ยตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการใช้การกำจัดนะครับล้วนแต่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมทั้งสิ้นลองถอดมันดูดิชีวิตของมันเนี่ยมันเกิดอย่างไรมันตายอย่างไรมันส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร
10: มันมาจากไหนอ่ะตอนมะเขือเทศ
11: อันดับแรกก็ต้อง
10: มาจากสวนที
11: ่สวนแล้วมาที่โรงงาน
12: ก็จะคัดแยกคุณภาพมะเขือเทศก่อนคัดแยกแล้วน่าจะนำมาต้มไม่ใช่นำมาปั่นในชิ้นเล็ก
13: วัฏจักรการผลิตกล้วยฉาบเริ่มจากวัตถุดิบก็จะมีกล้วยดิบนำมาปลอกเปลือกแล้วก็ฝานเป็นแผ่นบางๆแช่น้ำเกลือเอาไว้ผลกระทบจากการฝานการปลอกเปลือกก็จะได้เปลือกกล้วยออกมาเป็นขยะแต่ขยะเปลือกกล้วยสามารถนำไปทำปุ๋ยหมัก

0: ในโรงงานเนี่ยก่อนที่มันจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยมันจะต้องมีกากของผลิตภัณฑ์เราก็จะได้ปุ๋ยออกมาในกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะได้น้ำเสียและก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่มันจะได้ไอ้นี่มาอีกมันก็ต้องมีบรรจุหีบห่อเพราะนั้นก็จะต้องมีขวดหรือไม่ก็ถุงพลาสติกมันก็มาจากเม็ดพลาสติก
1: การสำหรับกระบวนการ LCA นะครับเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้เราคิดก่อนใช้คิดในขณะที่ใช้แล้วก็คิดหลังใช้คิดก่อนใช้คิดยังไงครับ
2: ในกิจวัตรประจำวันที่เราทำในนาฬิกาพลังงานนะครับเราก็ก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็ควรคิดถึง LCA ของมันควรคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราทำนะครับว่ามันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรยังไงครับ
3: กระบวนการนี้ทำให้เราทราบถึงที่มาของผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถเลือกใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้อย่างไรให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
1: เราย้อนกลับไปเมื่อต้นชั่วโมงเราครูจำได้ว่าครูบอกว่าหลังจากหมดคาบเรียนแล้วนักเรียนต้องทำอะไรได้นะครับก็คือบอกวิธีการนะครับการดำเนินชีวิตนะครับประจำวันที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วยวิธีการใดบ้างหลากหลายแล้วแต่พวกเราจะคิดว่าเราจะนำเสนอด้วยรูปแบบใด
4: ถุงผ้านะคะสามารถใส่อุปกรณ์การเรียนได้สมุดดินสอหนังสือได้ค่ะถุงผ้าเนี่ยสามารถทำเองได้มีเศษผ้าก็นำเศษผ้ามาทำมาตกแต่งเป็นถุงผ้าสามารถใช้ได้ไม่ต้องเปลืองเงินซื้อค่ะ
5: เฮ้ยเจ้าจะเจอเขาตอนนี้ทำไม
6: ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมเลยทั้งสองก็มีข้อดีและข้อเสียของตนเองมนุษย์เองต่างหากที่เป็นผู้ใช้

0: ะเห็นได้ว่าวิธีการที่พวกเรานำเสนอเนี่ยพวกเราสามารถปฏิบัติได้จริงได้จริงไหมครับ
1: จริ ง
0: นะครับทุกคนเนี่ยสามารถเริ่มต้นที่ใครเริ่มต้นที่ตัวเราไม่ต้องเริ่มกับใครเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะครับเริ่มปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของพวกเราก่อนตั้งแต่การกินการอยู่การนอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราคิดพยายามคิดก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปนะครับมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับมันก่อให้เกิดผลเสียตามมาอย่างไรแต่ถ้าเราคิดได้แล้วเนี่ยกูก็หวังว่าไอ้วิธีการที่พวกเราคิดเนี่ยมันจะสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้นะครับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน
2: สิ่งที่เราเห็นเด่นชัดคือตอนแรกเนี่ยเราพูดวงจรชีวิตของเราใช่ไหมคะเราคือทำอย่างนี้แต่พอเรามาดูของคนอื่นเนี่ยของคนอื่นที่เขาใช้เนี่ยที่เขาว่าเขาใช้เยอะเนี่ยคือเราใช้เยอะกว่าเยอะมากด้วยเราก็เลยบอกขนาดเขาว่าเขาใช้เยอะแล้วเราจะถึงขนาดไหนเราก็ต้องคิดแล้วค่ะว่าถ้าเรายังใช้อย่างนี้ต่อไปเนี่ยคนอื่นเขาจะเป็นยังไง
3: การขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนใช่ไหมคะกับการขึ้นรถรับส่งคือถ้าเราเอามอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็จะมาด้วยมาทีละคน2คนแต่ว่าถ้าเราขึ้นรถรับส่งมาเราจะมาด้วยการทีละเป็น10 20คนทำให้ลดพลังงานตัวนี้ลงไปด้วยอะค่ะ

กลางหุบเขาหลวงในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่กว่า20ไร่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนขนาดกลางชื่อว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา74ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ภายใต้ความเกื้อกูลกันระหว่างคนกับธรรมชาติมีแหล่งเรียนรู้มากมายที่ชาวบ้านเจ้าของภูมิปัญญาสั่งสมประสบการณ์และใช้ในการดำเนินชีวิตมาอย่างยาวนาน

0: การเรียนแบบบูรณาการที่เราจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในวันนี้นะครับน่าจะให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับเราต้องการให้เด็กเกิดอะไรบ้างนะครับคือข้อหนึ่งนี่นักเรียนสามารถสืบค้นสีจากธรรมชาติข้อที่2นี่นักเรียนสามารถสกัดสีจากธรรมชาติได้นี่ข้อนี้เอาไหมครับ
1: สกัดสีได้
0: ข้อ3นักเรียนสามารถนำภูมิปัญญาจากท้องถิ่นนี่มาใช้ประโยชน์ต่อการ
1: เรียนการสอน
0: หลังจากนั้นนักเรียนก็ระดมสมองแสดงความคิดเห็นเลือกประเด็นน่าสนใจ
2: ครูสาระวิทย์สังคมแล้วก็การงานมาวางแผนกันว่าเราจะสอนบูรณาการจะเอาวิชาไหนเป็นหลักใน4คนนี้เราก็สรุปกันได้ว่าจะเอาสารวิทยาศาสตร์เป็นหลักคือเป็นเกณฑ์ของที่เราจะเรียนการ
0: แนวคิดหลักเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการใช่ไหมครับคือผมมีความคิดว่าในการเรียนการสอนนี่ถ้าว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของนักเรียนจริงๆนี่มันต้องเรียนพร้อมๆกันในหลายๆด้านใช่ไหมครับถ้าเรามาแยกเรียนเป็นวิทยาศาสตร์เป็นคณิตศาสตร์เป็นการงานโดยแยกกันนี่มันน่าจะเป็นการผิดธรรมชาติของการเรียนรู้ครับ
3: จากที่ว่าพี่อยู่ที่คีรีวงศ์พี่ก็ได้เห็นว่าคือภูมิปัญญาหรือว่าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนคีรีวงศ์นี้มันมีมากมายเราสามารถที่จะบูรณาการหรือเอาวิชาสาระการงานเนี่ยเข้าไปผนวกได้ก็เลยเห็นคุณค่าว่าในสาระของผ้าลายเทียนหรือผ้ามัดย้อมเนี่ยสามารถที่จะเอามาสอนในสาระการงานให้กับนักเรียนได้เพื่อนักเรียนจะได้นำเอาวิชานี้ไปใช้เป็นการสร้างอาชีพในการดำรงชีวิตของนักเรียนได้ในต่อไปในอนาคตค่ะ
0: คุณนักเรียนลองแสดงความคิดเห็นกันดูนะว่าเมื่อนักเรียนดูภาพที่1กับภาพที่2นี่นักเรียนมีปัญหานะในใจหรือนักเรียนจะตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับภาพ2ภาพนี้อย่างไรนะครับ
4: ทำไมภาพที่หนึ่งมันเป็นสีมืดคะ
5: มันเป็นสีมืดแล้วภาพที่2
4: เป็นสีสว่าง
0: สรุปคำถามเลยครับเขาบอกว่าอย่างไรครับข้อที่1ประเด็นคำถามครับเมื่อเราได้มีหลักเลยว่าเราจะทำผ้าลายเทียนใช่ไหมครับเราก็มาศึกษาองค์ประกอบของผ้าลายเทียนว่าในผ้าลายเทียนนี่มันจะมีองค์ประกอบหลักสำคัญอะไรบ้างสิ่งสำคัญนี่เรื่องของสีนี่ก็สำคัญใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มจากให้นักเรียนดูภาพ2ภาพที่เหมือนกันแต่ว่าภาพที่1เป็นภาพที่ไม่มีสีสันอีกภาพหนึ่งมีสีดังนี้ได้ตั้งประเด็นปัญหาระหว่าง2ภาพใช่ไหมครับเราจะให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องสีได้อย่างไรการเรียนรู้ควรจะให้นักเรียนนี่ได้มีโอกาสคิดบ้างใช่ไหมครับ
6: สีที่นักเรียนเห็นนี่มองเห็นจากอะไรครับนี่มองเห็นจากอะไรครับเป็นสีจากธรรมชาติใช่ไหมและเป็นสีจากสิ่งมีชีวิตประเภทไหนจากพืชใช่ไหมจากพืชเราตั้งประเด็นปัญหาตรงนี้ว่าอย่างไรดี
7: พืชนั้นให้สีได้ยังไงครับ
5: ที่เป็นไหนพืชให้สีได้อย่างไร
8: การสกัดสีจากธรรมชาติเราจะทำได้อย่างไรและเมื่อทำได้เราจะมาใช้ประโยชน์อย่างไร
0: เห็นด้วยไหม
9: เห็นด้วย
0: เห็นด้วยนะเรื่องของการสกัดสีสรุปว่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องนี้กันนะ
10: หมายของการเรียนรู้เรื่องการสกัดสีคือแหล่งเรียนรู้กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติที่อยู่ใกล้โรงเรียนเพียงนิดเดียว
0: ในการทำงานแต่ละอย่างมันก็จะมีองค์ความรู้ของงานที่มีการสั่งสมมาแล้วใช่ไหมครับถ้านักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นหรือจากแหล่งเรียนรู้นี่ก็จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้

0: ได้เร็วขึ้นนะครับก็เลยกำหนดว่านักเรียนควรจะได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วย
1: พื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันก็มีอยู่ในรอบๆตัวเราตรงนี้และ

0: ีจากภูมิปัญญาดั้งเดิมมาให้นักเรียนได้ศึกษา
1: เราคิดว่ามังคุดในที่เนี่ยถึงเราอีรูเปลือกว่ามันในที่เราต้องทำปลื้มก่อนนะลูกทดลองใช้เราต้องใช้การทดลอง
2: ทำไมจึงใช้สีธรรมชาติแทนสีสังเคราะห์ครับ
3: เคยมีความรู้มาว่าดอกอัญชันและใบเตยมันให้สีได้แต่ว่าทำไมเขาจึงไม่นำมาทำผ้าได้ด้วยค่ะ
4: ก็เริ่มตั้งแต่สกัดสีสกัดจากพืชชนิดไหนมั่งให้นักเรียนก็สืบค้นจะสอนด้วยวิธีสืบค้นจะไม่บอกนักเรียนว่ามังคุดนี่ให้สีส้มนะเราจะไม่บอกคือเราสอนให้เด็กคิดเรื่องนักเรียนต้องตั้งปัญหาว่าพืชใดบ้างที่ให้สีมีพืชอะไรให้สีอะไรแล้วมีอุปกรณ์อะไรที่จะต้องทำมองเผนานออกแบบการทดลองออกมาแล้วก็ไปสืบค้นที่ไหนบ้างนักเรียนก็ต้องมีวิธีการ
5: นอกจากใบมังคุดแล้วยังมีพืชชนิดไหนที่ให้
6: มันมี
7: เป็นกระนุนมันจะได้สีเหลือง
8: สีชมพูเข้มค่ะได้จากมังคุดแก่ค่ะ
9: ชนิดเดียวก
8: ันอ๋อนี่เกี่ยวเข้มนี่ไงนี่เกี่ยวอ้นเหมือนนั้น
10: เลยไม้กับใบไม้ขนุนสังกากับใบหูกวางทั้งหมดนี่ดีได้มากได้มากซักเสียมั้ยซัก
11: ถ้าไปชิ้นเล็กๆแบบนี้จะสะบัดต้อง
10: นี่ถึงใบหูกวางนี่ถ้าเราไม่ซักมันถึงกัน
11: ที่มันแมว
10: ไม่ใช่หรอย่ำมัน
11: ย่ำไม่ได้เลยใบมันก็ใบมันนี
12: ่ในวิชาหลักโดยเฉพาะไทยคณิตวิทย์นะคะคือเด็กจะไม่ถนัดแต่เมื่อไม่ถนัดตรงนั้นนะเราจะไปปลุกไปปั้นไปสอนมันก็ไม่ได้ผลเต็มที่แต่ถ้าเรามาสร้างในวิชาศิลปะในวิชาการงานในวิชาเหล่านึงซึ่งมันจะไม่หนักมันจะไม่อิงวิชาการมากมายนักเด็กก็สามารถทำได้ค่ะแล้วก็สามารถทำได้ดีด้วยค่ะ
13: หลังจากได้ความรู้มาแล้วทีนี้ก็เอาความรู้นี้มาวางแผนว่าที่รู้มานี่มันเป็นจริงไหมเป็นจริงไหมนักเรียนก็วางแผนในการทดลองสกัดสีกันดูนะตามความรู้ที่ได้รับนักเรียนไปคำนวณดูนะน้ำหนักอันนี้100กรัมถ้าอันนี้5ส่วนเราเติมน้ำไป1ส่วนจะใช้น้ำกี่กรัมนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปคำนวณมาดูนะคำนวณได้แล้วมาถามมาบอกครูนะลองไปคำนวณดูนะครับ
0: คุณครูให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกแบบการทดลองของตนเองว่าจะต้องต้มพืชด้วยปริมาณน้ำเท่าไหร่และใช้เวลาแค่ไหนจึงจะได้สีสันตามต้องการโดยต้องทำการบันทึกผลการทดลองอย่างละเอียดด้วย
14: คิดตารางบันทึกว่าเราจะออกแบบวิธีการบันทึกยังไงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องออกแบบว่าเนี่ยเราจะรู้ว่าสีของเรานี่เป็นสีที่มีความเข้มข้นแค่ไหนใน10นาทีเพราะฉะนั้นต้องคิดตารางขึ้นมาคิดเองนะคะตาราง
15: สมมุติว่านี้10นาทีใช่มั้ย
13: ใช่
15: แล้วอันเราไม่
13: เวลาก็ตั้งแต่ตรงนี้แต่ว่านักเรียนอาจจะหมายเหตุว่านะเวลาเป็นเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ตอนที่นักเรียนบันทึกกันเวลาเท่าไหร่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าจุดหลักสำคัญเนี่ยครูอยากให้เธอรู้ว่าเมื่อเราต้มไป10นาทีให้สีอย่างไรต้มเวลาผ่านไป30นาทีให้สีเป็นอย่างไรเข้าใจมั้ยครับ
0: ในการบันทึกผลการทดลองทำให้นักเรียนได้สังเกตว่าพืชชนิดต่างๆอันได้แก่นขนุนใบหูกวางใบมังคุดมีปัจจัยอะไรบ้างในการสกัดสีโดยต้องมีการแสดงตัวอย่างสีที่ได้ให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยและหลังจากนั้นแต่ละกลุ่มต้องออกมารายงานผลหน้าชั้นเรียน
13: ของกลุ่มที่1ทำอะไรวิธีขั้นตอนการทำอย่างไรเล่ามาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เธอไปหาอุปกรณ์ไปหาที่ไหนหาอย่างไรมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมมีมดกัดกี่ตัวเล่าให้หมดเลยครับ
10: ขั้นตอนที่1ก็คือไปเก็บใบหูกวางค่ะใส่ภาชนะ
13: ใบที่เก็บนี่ต้องมีลักษณะอย่างไร
10: ใบที่เก็บนี่จะต้องเป็นใบแก่ค่ะเพราะถ้าใบอ่อนมันจะอ่อนมาก
13: สีอ่อนมากสีมันไม่เข้ม
10: ซึ่งในการทำนี้ก็มันจะทำไม่ได้ตอนแรกนำมาต้ม14นาฬิกา30นาทีจนถึง14นาฬิกา40นาทีก็จะได้สีเหลืองอ่อนๆ14นาฬิกา50นาทีถึง15นาฬิกาก็จะได้สีเขียวเริ่มสีเขียวอ่อน
13: เริ่มมีสีเขียวออกมาใช่ไหมครับ
10: แล้วนี่ถ้าจะให้วิเคราะห์ดูถ้าต้มเวลานานมากกว่านี้มันน่าจะได้เป็นสีเขียวแก่ค่ะ
13: สีเขียวแก่ขึ้นใช่ไหมครับร่วมมือให้เพื่อนหน่อยครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตนะครับ

ือเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามาว่าต้องเรียนเรื่องนี้นะต้องเรียนเรื่องนี้นะคือหมายความว่าทุกคนนี่คิดว่าการเรียนรู้นี่เป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตการเรียนรู้นี่คือความจำเป็นนะที่ต้องเรียนตลอดเวลาครับ

0: วันนี้เป็นการเรียนรู้และปฏิบัติจริงที่แหล่งเรียนรู้กลุ่มลายเทียนเนื้อหาหลักเป็นวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยมีวิทยากรคอยสาธิตทุกขั้นตอนให้นักเรียนได้ศึกษา
1: การสร้างงานศิลปะชิ้นนี้นะคะนักเรียนจะต้องมีสมาธินะคะมีสมาธิแล้วก็มีความมั่นใจในการลงเส้นนะคะในการลงเทียนถ้าหากว่าเราไม่มีสมาธิและไม่มีความมั่นใจมือของเราก็จะไม่ไปค่ะ
2: เวลาเราที่พาเด็กไปนะคะเราจะได้ไม่ได้เฉพาะเรื่องที่เราเจาะจงจะได้เรื่องอื่นแทรกมาด้วยนะคะจะเอาเข้ามาวิชาวิทย์ก็ได
3: ้การที่ขุดพบ
2: เจดีย์
3: ขุดพบเขาเรียกคนบ้านเราเขาเรียกว่าฝานฟ้าฝานฟ้าเนี่ยถ้าถามว่าฝานฟ้าเนี่ยมันทำจากอะไรมันทำจากหินแสดงว่าคนคีรีวงศ์เนี่ยอยู่มาตั้งเป็น 2,000 ปี
2: ไม่ใช่200คือตั้งแต่ยุคหินนะคะ
3: ถ้าไม่มีคนจะไม่มีฝาน
4: นักเรียนสงสัยไหมว่าทำไมเวลาเราผ้านะไปถูกับไม้ที่นะเราติดเพนไปไว้แล้วผ้านี่มันไม่หลุดออกจากเฟรมตรงนี้แปลกใจไหมครับ
5: แปลกใจ
4: เออนะมันน่าจะมีเหตุผลอะไรที่เราเรียนวิทยาศาสตร์ครับตรงนี้ที
5: ่
6: ความเหนียวของเทียน
4: ความเหนียวของเทียนเทียนมีความเหนียวไหมมีความเหนียวจริงไหมอธิบายความเหนียวหน่อยความเหนียวหมายถึงอะไรครับ
6: ความ
4: ยืดหยุ่นกับความเหนียวเหมือนกันไหม
7: อะไรที่มีความเหนียวที่เหนียวหมายถึงอะไร
5: ยาง
7: เหนียว
5: นอกจาก
7: อะไรอีกที่มีความเหนียว
8: เทียนก็เหนียวเหมือนกัน
7: เทียนเหนียวทำไมที่ว่าเหนียวถ้าเทียนเหนียว
8: เกิดจากการล้มเหลว
7: เกิดล้มเหลวแล้วเป็นยังไงต่อ
4: ถือว่าเทียนไขนี่มันน่าจะมีแรงยึดเหนี่ยวของโมเลกุลอยู่ด้วยไหม
5: น่าจะมีค่ะ
4: มีอยู่ด้วยใช่ไหมครับในผ้านี้ถือว่ามันจะมีรูโปร่งบ้างไหมในเส้นใยตรงนี้ถือว่ามันจะมีช่องไหม
7: มีส่วน
4: มีมีช่องไหม
5: มีค่ะ
4: มีและเทียนไขนี่มันจะมีโมเลกุลที่ยึดเหนี่ยวกันแข็งมากไหมมากไหมครับถ้าเรานำผ้านี่นะครับไปถูแล้วก็เอาอะไรไปอัดทับถือว่าเทียนไขน่าจะซึมมาที่ผ้าได้ไหมแล้วไอ้เทียนไขที่ซึมมาในรูผ้านี่มันน่าจะทำให้มันยึดก่อผ้าได้ไหมครับ
5: ได้
4: นะ
0: นอกจากการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะให้ความรู้แก่เด็กๆได้รอบตัวแล้วยังส่งต่อความภูมิใจกลับไปยังชุมชนอีกด้วยเจ้าของภูมิปัญญาต่างเต็มใจที่จะเอื้อเฟื้อสถานที่และความรู้ที่มีแก่เด็กๆซึ่งเป็นลูกหลานของตนเองที่นี่จึงเป็นตัวอย่างของชุมชนเล็กๆที่เข้มแข็งช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
9: ประวัติของหมู่บ้านคีรีวงซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรารู้เพียงแค่ว่าชุมชนคีรีวงเป็นชุมชนที่มีมาเป็นพันปีแล้ว
10: การว่าผ้าลายเทียนเมื่อก่อนถ้าเราไม่มาเรียนด้วยการปฏิบัติจริงเราก็ไม่รู้ว่าวิธีการเขียนลายเป็นยังไงต้องทำยังไง
1: เรียนในห้องเรียนเนี่ยเด็กก็จะเรียนธรรมดาแต่ว่าการที่เราพานักเรียนออกไปสู่นอกห้องเรียนหรือว่าไปสู่แหล่งเรียนรู้เนี่ยนักเรียนจะมีความรู้สึกสนุกสนาน
11: ดีใจรักครับ

พูดถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นหลักสำคัญของการเรียนก็คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนวันนี้เราได้พามาที่โรง

0: เรียนหันคราชรังสฤษฎิ์จังหวัดชัยนาทที่นี่อาจารย์อุทุมพรได้ผนวกเอาการสอนเรื่องของโครงสร้างภาษาและการสนทนาโดยใช้สิ่งที่อยู่รอบห้องเรียนนั่นก็คือชุมชนและท้องถิ่นทำให้การเรียนนั้นสนุกขึ้น
1: We are go to the Gans Master ตะเคียนวูด
2: โอเค
1: ไทยแม่ย่าตะเคียนMy friend, let's go.
3: ดิฉันอาจารย์อุทุมพรเลิศปรีชาค่ะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหันคาราชรังสฤษฎิ์อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาทค่ะ
4: โอเค let's talk about your last holiday
3: ค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็จะเริ่มด้วยการนำเข้าสู่บทเรียนหรือเรียกว่า warm up
4: I went to visit myparent in Stone. Do you know Stone?
5: Yes.
4: Stone. Where is Stone? South. Okay, very good. In the south. I visit my parents because I am a southerner. Have you ever been abroad?
6: Japan.
4: Oh, it sounds nice. What did you do there?
6: Visit my father.
4: Visit your father.
3: หลักสูตรท้องถิ่นนี่มันอยู่ในสาระการเรียนรู้นะคะที่กำหนดอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในการสอนในเรื่องของ place to go เนี่ยดิฉันจะใช้คำถามเกริ่นนำก่อนในเรื่องของ warm up พอเป็นคำถามเราจะสอนเรื่อง holiday แล้วก็ใช้คำถามนำว่าเธอเคยไปไหม Have you been abroad
4: How about you Natasha
7: Do homework too
4: And I have 5 picturesThe place that most people like to go there for their holidays. Okay, the first one. What is the name of the place? Guess. Down, นะคะ and tell your friend. Okay.
3: ค่ะที่ครูใช้ให้เขาได้เดานะคะก็คือแทนที่ครูจะถามประเดี๋ยวจะกลายเป็นคำถามซ้ำๆใช่ไหมคะ What is it? What place is it? เราอาจจะใช้วิธีการเพราะครูกำลังฝึกให้นักเรียนตอนนี้นะเวลานี้นะฝึกทักษะในเรื่องของการฟังไปด้วย
4: This place is in China. Very very big thing. Do you know what place it is? If you can, raise your hand and stand up. Very good.
8: Chinese Wall.
4: Chinese Wall is okay?
8: Yes.
4: Yes. Clap your hand to your friend
3: เราก็จะมีในเรื่องของเน้นย้ำในเรื่องของโครงสร้างประโยคเพราะนักเรียนชั้นม.6 เนี่ยจบจากนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องต่อยอดไปสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษามีผลต่อการที่เขาจะต้องออกไปประกอบอาชีพ
4: So now we will talk about the plan we will think we will plan for your holiday plan เราจะทำอะไรกันลูกวางแผนถ้าวางแผนเกิดขึ้นยัง
8: ย
4: ังโอเคเพราะนั้นเราจะเป็นเรื่องของอะไรแล้วล่ะThe future. We will talk about the place to go or thing to do.
3: แต่ก่อนที่เราจะให้เด็กทำกิจกรรมนะคะเราจะต้องมีการเซตก่อนว่าโครงสร้างที่เราจะเรียนวันนี้คือโครงสร้างอะไรเดี๋ยวเด็กจะหลงประเด็น
4: โครงสร้างตัวนี้คือ to be going to verb เรียนไหมอ่ะเรียนมาแล้วนะคะ to be going to เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูมีเปเปอร์ไอ้นักเรียนจับคู่โอเค
0: อาจารย์ได้ทำกิจกรรมโลเพลย์จับคู่สนทนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดโดยใช้โครงสร้าง to be going to หรือสิ่งที่กำลังจะทำและได้แจกหัวข้อสนทนาให้เด็กนักเรียนเพื่อคิดประโยคสนทนาขึ้นเอง
3: การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในคาบของดิฉันนะคะจะเน้นหนักในเรื่องของนักเรียนที่กล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสาร
4: Where are you
8: going to
4: Very good อย่างนี้เป็นต้น Where are you going to go เพื่อน B C หมายความอะไรเพื่อนบอกถามตอบโอเคไหมคะ2 minutes should be fair 2 นาทีให้ได้เป็นเรียมก่อน You're acting เดี๋ยวหลังจากจบ2 นาทีแล้วตอนนี้เราจะมาทำโรลเพลย์การบทบาทสมมติให้หนูเต็มที่ออกเสียงเป็นไงคะ Accent

0: il coisco today and coisco soy fabrica.
1: How are you to go?
2: I'm going to go shopping and buy the new movie.
1: Okay. Why don't you go Big C and Chenna's Bird Park?
2: The weather are hot.
3: มันจะมีในเรื่องของกิจกรรมนะคะเด็กเวลาเราให้เด็กโรลเพลย์ทำบทบาทสมมุติแน่นอนละเด็กที่พูดผิดในขณะที่เด็กพูดผิดเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปสต็อปเขาเราอย่าเพิ่งไปหยุดของเขาเพราะว่าถ้าเราไปหยุดปั๊บเฮ้ยนักเรียนพูดผิดนะขาดความมั่นใจพอเด็กจะขาดความมั่นใจปั๊บเด็กไม่สามารถโกออนไม่สามารถต่อเนื่องได้เพราะนั้นเราให้เขาพูดก่อนพอเขาพูดจบประโยคนี้เราก็ไปบอกไอ้หนูลองเปลี่ยนใหม่ซิลูกลองนี่ประโยคนี้นะที่ครูได้ยินมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกลองใหม่สิลูกไหนลองพูดใหม่อีกทีสิถ้าเขาพูดได้อย่าลืมนะคะที่จะชมเขา good very good excellent
4: hello good morning
5: hello afternoon
4: where are you going to go in your holidays
5: I'm going to Myanmar
4: oh Myanmar oh. How you go there
5: oh I go to buy bicycle.
4: What are you to do in there?
5: I go to visit Aung San Suu Kyi.
6: การเล่นบทบาทสมมุติเนี่ยหมายถึงการที่จะให้ผู้เรียนมีบทบาทมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นบทนั้นจริงๆมันจะสร้างแรงใจให้เด็กคิดว่าเราจะใช้ภาษาในสถานการณ์จริงเนี่ยอย่างไรแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นจริงไปหมดเพราะมันเป็นเพียงบทบาทสมมุติเท่านั้นเพียงแต่ทุกคนได้จินตนาการเราเน้นจินตนาการและจินตนาการนี้ก็จะนำไปสู่ความคิดของเด็กที่ว่าตัวเองได้เป็นบทนั้นบทนี้แล้วก็ได้ใช้ภาษาจริงๆในสถานการณ์เหล่านั้นอันนี้คือประโยชน์ของบทบาทสมมุติ
0: เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราจะมานึก if you think of our province จังหวัดของเรา
3: เราจะเข้ามาใกล้แล้วล่ะจะเข้ามาอยู่ในเรื่องของนักเรียนเองเพราะฉะนั้นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนก็สามารถที่จะเสนอความคิดเห็นอะไรได้
0: What are interesting places in China มีอะไรน่าสนใจใน China บ้างคะ
2: China Bird Park
0: China Bird Park very good what else มีอะไรที่ไหนอีกแวะ
6: สถานการณ์จริงเด็กก็จะมีความมั่นใจในการที่จะใช้ทั้งภาษาพูดแล้วก็นำมาสู่ภาษาเขียนที่หลังเนี่ยได้ง่ายขึ้น
0: Now we have a tour guide The student in another group will be tourists
6: เป็นตัวอย่างนำมาซะก่อนจากบทเรียนบทเรียนที่ต่อเนื่องกันแบบนั้นจะสร้างคุณค่าแล้วก็ความรู้สึกของเด็กที่มีต่อสิ่งที่เรียนได้มากขึ้นแล้วก็จะจำได้จำคำศัพท์โครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยได้มากทีเดียวค่ะ
7: How many people go to the temple all time
8: Why the Buddha
9: การตั้งประเด็นคำถามของนักเรียนหลายๆคำถามนั้นนำไปสู่เรื่องของประเด็นคำศัพท์และเนื้อเรื่องที่จะเขียนซึ่งอาจารย์อุทุมพรใช้วิธีพานักเรียนออกนอกสถานที่เพื่อหาแกนหลักของเรื่องแล้วนำมาเขียนบทความภาษาอังกฤษและในทุกปีที่ผ่านมานักเรียนทุกคนก็ได้จัดทำผลงานการท่องเที่ยวในจังหวัดของตนเอง
0: It was near
2: It was near แม่ยาตะเคียน in หนองหวาย
0: โอเค
10: ชอบตรงที่ว่าเราได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่จริงนะครับซึ่งมันแตกต่างกับในห้องเรียนนะครับสำหรับห้องเรียนอาจารย์ก็จะสอนเกี่ยวกับไวยากรณ์นะครับสำหรับการที่เราได้ออกไปนอกห้องเรียนนะครับเราก็จะต้องคิดคำศัพท์ขึ้นมาเองหรือว่าหลายคนที่แบบว่ายังกลัวๆสำหรับที่แบบว่าจะเสนอคำตอบขึ้นมานะครับสำหรับการที่แบบว่าออกไปนอกสถานที่จะทำให้หลายคนสงสัยเกี่ยวกับที่ต่างๆในสถานที่จริงนะครับจนเกิดคำถามที่จะต้องถามออกมานะครับ
11: คือภาษาอังกฤษมันต้องใช้ทุกวันใช้ให้เป็นชีวิตประจำวันแล้วมันจะถึงซึมซับไปในสมองเราแล้วเราสามารถพูดได้อย่างไม่อายปากหรือไม่ขัดเขินอะไรครับ
3: ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่อาจารย์ชุมพรเอามาใช้ก็คือในเรื่องของการเขียนเพราะนั้นนักเรียนต้องกลับมาอีกครั้งเข้ากลุ่มอีกครั้งเพื่อประมวลทั้งหมดระดมความคิดทั้งหมดนะประมวลอีกครั้งโดยการเขียนลงไปทีหนึ่งแล้วครูก็บอกให้นักเรียนตกแต่งได้เลยตกแต่งให้สวยงามเป็นชิ้นงานของนักเรียนเองเลยนะฮะแล้วเราจะนำเสนอเป็นนิทรรศการ

0: วัดใหม่วงเดือนเทมเพิลออนเดอะฟอร์เมอร์เนมวัดวงเดือน isofficial full name is วัดใหม่วงเด
1: ือ
0: น
1: เด็กจะมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรียนเองในขณะเดียวกันนั้นเด็กก็รักที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

0: ชื่อนิรมนอ้วนไตรนะฮะสอนอยู่โรงเรียนจุฬาศักดิ์มนตรีปีนี้เข้าปีที่30แล้วค่ะแล้วก็สอนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองอยู่ระดับม.4
1: โอเค sit in the group if you are a VK you sit in a circle
0: มันจะเรียกว่าการค้นพบคงไม่ใช่วิชาของตัวเองเนี่ยต้องการให้เด็กทำงานร่วมกันจะไม่แยกเดียวเห็นอยากให้เด็กเนี่ยทำงานเป็นกลุ่มก็เลยให้เด็กอ่ะตามใจชอบใครอยากอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันเลยเมื่อภาคเรียนที่แล้วเขาชอบกันเขาก็จับกลุ่มทันทีอ้าวจับกลุ่มก็เลือกกลุ่มตัวเองตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มตัวเองชื่ออะไรพอสังเกตเมื่อภาคเรียนที่แล้วว่าพออยู่ในกลุ่มแล้วในกลุ่มเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าบางครั้งเพื่อนบางคนเขาไม่ได้ชอบทำบางเรื่องแล้วในกลุ่มว่าเธอต้องทำเธอต้องทำคนที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันปรากฏว่าพอปลายภาคเรียนเอ๊ะพฤติกรรมเปลี่ยนไปมีความรู้สึกว่าเขาเริ่มห่างเอ๊ะหรือการช่วยเหลือกันมันน้อยลง
1: Now are you agree we are you agree with yourself that you are we or not จากเวลาที่ผ่านมานักเรียนคิดว่านักเรียนเป็นใช่ we ไหมใครคิดว่าตัวเองยังเป็น we อยู่ยกมือครูลองตรวจสมุดของนักเรียนแล้วไปเช็คดูแล้วปรากฏว่า V เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทำไมคะมักจะไฮไลท์ขีดเส้นใต้วงกลมถ้านักเรียนทำแบบนั้นแสดงว่านักเรียนมีคุณลักษณะของ V อยู่ A ปรากฏว่า A กับเป็นกลุ่มที่มากที่สุด Audio Visual Audio Learner ก็คือคนต้องทำไมคะฟังบ่อยๆพูดเก่งคุยเก่งใช่ไหมกลุ่มนี้คุยเก่งไหมลองสังเกตตัวเองยังอัครพงศ์คิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมอย่างเช่นอะไรที่ชัดเจนมากตอนนี้สำหรับการเป็น A เล่านิทานในนี้เขามีการพูดการฟังด้วยใช่ไหมเล่านิทาน What about you K คือกลุ่มนี้ทำไมคะลงมือปฏิบัติคุยกันปรึกษากันในกลุ่มบ่อยๆไหม Discuss กันบ่อยๆไหมเป็นอย่างนั้นไหมใครคิดว่าตัวเองเป็น K ยกมือเห็นด้วยว่าเราใช่ K แน่
2: เด็กจะรู้ถึงศักยภาพของตนเองนั้นอาจารย์นิรมนแจกแบบสอบถามเพื่อวัดผลว่านักเรียนนั้นอยู่ในกลุ่มไหนเป็นคนลักษณะใดเพื่อให้นักเรียนทราบถึงตัวตนของตนเองอย่างแท้จริงและนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้นักเรียนประเมินศักยภาพของตัวเองได้เป็นอย่างดี
0: ก่อนจะมาเป็น AVK เนี่ยเด็กเขาต้องกรอกแบบสำรวจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความชอบเกี่ยวกับเรื่องการเรียนยังไงเขาก็จะพยายามไปตีข้อความให้เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วคนได้ข้อ2ข้อ3ก็จะมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อนๆคนอื่นในขณะที่ฟังเนี่ยเขาก็จะคิดตามไปด้วยว่าเอ๊ะเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นแบบไหนว่า3 2 1 3ก็คือจริงเกี่ยวกับตัวเราถ้า1ก็คือไม่จริงเลยและถ้า2ก็คือกลางๆนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะกรอก2บอกว่าส่วนใหญ่เด็กส่วนใหญ่จะเลือกปานกลางทุกทีอะไรเวลากรอกแบบสำรวจใช่ไหมคะก็เลยบอกเด็กว่าต้องดูจริงๆว่ามันใช่ตัวตนของเราหรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนักเรียนจะอยู่กลุ่มผิด
1: เป็น V แล้วมีเครื่องหมายกากบาทอยู่ไหนใครมีเครื่องหมายกากบาทอยู่ A ยกมือ again one more time พยายามพัฒนาที่กากบาทให้ทำไมหายไปอะไรที่คิดว่ายังทำไม่ได้ลองทำ
0: มีครั้งหนึ่งเขามีการประกวดไปสาธิตเกี่ยวกับเล่านิทานภาษาอังกฤษแล้วก็บังเอิญว่าได้รับรางวัลเขาก็บอกว่าคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยให้ไปอบรมต่างประเทศได้ครึ่งเดือนก็เลยได้ไปเข้ารับการอบรมแล้วในช่วงของการอบรมเขาก็แจกเอกสารอันเนี้ยเพื่ออยากรู้ว่าเราเนี่ยชอบในเรื่องอะไรก็เลยพอกรอกไปแล้วก็เราก็เลยรู้ตัวเองว่าเราเนี่ย เราชอบอันนี้มากกว่าอย่างอื่นก็คือเป็น V
1: Jungle มันต่างกับคำนี้ยังไงอะเอ๊ต่างกับ2ตัวนี้ยังไงอะเคยดูหนังเรื่อง George in the Jungle หรือเปล่าทาซาน live in the jungle มันไม่ใช่ป่าธรรมดามันเป็นป่าแบบไหนอะป่าดงดิบป่ารกชัดโอ้โหภาษาไทยนะอะ
0: ตอนนี้ก็เห็นศักยภาพของเด็กที่เด่นออกมาว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาอยู่ A เนี่ยเวลาเราให้ฟังอะไรหรือเวลาเราสอนอะไรเนี่ยเป็นกลุ่มที่เห็นชัดเจนว่าเขาตั้งใจฟังมันก็เห็นศักยภาพของเด็กคล้ายๆกับที่เขาเป็นจริงๆด้วยส่วน K ก็เห็นอยู่เหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยเขาเริ่มพอเราพูดบ่อยๆเพราะเราต้อง มันกลายเป็นเรื่องยากเลยค่ะจากเดิมที่เราสอนเด็กเหมือนกันหมดอ่ะมันง่ายกว่าเตรียมการสอนง่ายมากแต่พอ3กลุ่มเนี่ยตายแล้วกลุ่มหนึ่งชอบฟังชอบฟังเทปฟังเพลง
1: Everyone run run run run run run run run run run run run run run run run run
0: แต่กลุ่มหนึ่งต้องหากิจกรรมอีกแบบนึงแล้วกลุ่มเคซึ่งไม่สนใจเขียนไม่สนใจจดไม่สนใจฟังเขาชอบลงมือปฏิบัติโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยสำหรับตัวเองต้องกลับไปนั่งคิด
1: One person from K โอเคบัตรเด้อ Hi Art How are you โอเคโอเคครับ your hand for your friendเพราะถ้ามีสมาธิมากขึ้นคือว่าแยกกลุ่มกันแล้วเนี่ยขนาดอยู่ต่างกลุ่มนักเรียนก็ยังสามารถที่จะจับได้ว่าเพื่อนคือใคร
0: บางคนนี่ไม่เคยออกมาหน้าเวทีเลยเขาก็มีโอกาสได้ออกมาแล้วก็พูดได้ดีด้วยเขาแกล้งทำเสียงทำอะไรในขณะที่พวกที่เราคิดว่าออกมาตอนแรกๆเนี่ยชัวร์แต่ปรากฏพอออกมาก็เฮลโหลธรรมดาแต่คนที่คิดว่าไม่น่าใช่อ่ะแล้วนั่งเฉยๆตลอดเงียบๆหิมๆพอออกมาแล้วปิดจมูกแล้วทำเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนโทนเสียงแล้วเพื่อนจำไม่ได้ว่าเขาคือใครอ่ะเขาเกิดเลยค่ะเขาเกิดออกมาเลยอ่ะว่าเอ้ยเฮ้ยเขามีความสามารถแต่เรามองไม่เห็นอ่ะคิดว่าเอ๊ะแต่ถ้าเราเด็กเขาได้แสดงศักยภาพเราเหนื่อยคนเดียวแต่เด็กเขาได้เรียนรู้อะไรกับกลุ่มที่เขาถนัดเหมือนกันมันน่าจะคุ้มมากกว่า
2: ที่ครูได้รู้ว่าเด็กในชั้นเรียนมีลีลาการเรียนรู้เป็นแบบใดจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดสภาพการเรียนการสอนและยังช่วยให้ครูเข้าใจพฤติกรรมและปัญหาการเรียนรู้ของเด็กที่ไม่เหมือนกันส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการส่งผ่านความรู้ไปยังนักเรียนและยังสามารถช่วยเหลือเด็กให้รู้จักคิดและเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดเท่าที่เด็กจะทำได้
3: คือเวลาอาจารย์สอนใช่ป่ะคะเราก็จะใช้หลักในการฟังมากกว่าคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นกลุ่มอื่นอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าลงมือทำคือเขาจะเน้นเรื่องการจดแบบเลคเชอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคือฟังเนี่ยส่วนใหญ่คือจะฟังแล้วเก็บไปคิดคือจะทำคิดคือแบบเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยค่ะถ้าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของเพื่อนที่อยู่ต่างกลุ่มใช่ไหมคะก็คือจะแบบสมมติว่าเราแบบไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าเราอาจจะฟังอย่างไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะไปถามพวกเลคเชอร์ไว้อะไรเงี้ยว่าตรงนี้คือจุดนี้ใช้ได้ไหมอะไรแล้วก็ถามแบบพวกที่เห็นว่าเฮ้ยตรงนี้เห็นตรงกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ครูเนี่ยจำเป็นเหลือเกินที่ต้องกระตุ้นให้เด็กได้คิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่เราจัดขึ้นว่าสื่อที่จะเลือกมันนั้นคืออะไรอาจจะต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนอย่างมากเลยถ้าจะทำเรื่องของกิจกรรมต่างๆได้ประสบความสำเร็จเนี่ยการวางแผนเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้สอนแล้วก็เรื่องของการแบ่งกิจกรรมว่าใครควรจะทำอะไรโดยที่จะมาดูว่าทักษะหรือความต้องการของเด็กแต่ละคนหรือความถนัดของเด็กแต่ละคนนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีว่าจะเริ่มต้นจากความถนัดของใครก่อนอย่างไรและจะนำมันมารวมเข้ามาด้วยกันอย่างไรอันนี้ก็จะทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะ
5: ถามสิ
6: Mrs. Peters what is theAnd very, very own.
7: One sip of this will take 20 years of your life. Did she help her up the steps into her house?
8: เมื่อแบ่งกลุ่มตามศักยภาพแล้วอาจารย์นิรมนได้มอบหมายงานแสดงละครภาษาอังกฤษที่ต้องมีผู้เล่าผู้เขียนบทและผู้แสดงกระบวนการแบ่งกลุ่มตามศักยภาพในห้องเรียนนี้สามารถช่วยให้เด็กนักเรียนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยต่างรู้ว่าเพื่อนคนไหนทำอะไรได้ดีเป็นพิเศษและนำทักษะเหล่านี้มาช่วยเสริมทักษะซึ่งกันและกัน
5: ถามสิ
6: Mrs. Peters what is theAnd very, very own and lint on a stick.
5: ไม่อ่านว่าลิ้น
6: ขอโทษ เอาใหม่ Excuse me, may I help you? Okay.
5: หนักต้องออกฟิลมากกว่านี้หนูเรียนภาษาอังกฤษอยู่กลุ่ม V ค่ะเพราะว่าหนูอยู่ในกลุ่ม V หนูต้องช่วยสังเกตเพื่อนเพื่อติเตือนเพื่อนๆให้ทำได้ดีกว่านี้ค่ะก็ได้ฝึกทักษะในการอ่านช่วยเพื่อนการอ่านได้รู้ว่ามันต้องทำยังไงบ้างแบบฟิลลิ่งของภาษาอังกฤษอะค่ะอย่างเอ็มนะคะเขาจะพูดได้คล่องดีแล้วแต่ว่ายังแบบมองตัวหนังสืออยู่อะไรอย่างนี้อยู่ ทำให้มันดูเสียบุคลิกไปอะค่ะส่วนเพื่อนคนที่แสดงอย่างแน็กกับไอซ์อะค่ะแสดงฟิลลิ่งยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรทักษะในการแสดงออกยังไม่ถึงขั้นเท่าไหร่ค่ะ
0: นักเรียนบางคนเนี่ยมีศักยภาพที่โดดเด่นเขาสามารถไปช่วยเพื่อนกลุ่มได้ยังไงเนี่ยคนนี้เห็นชัดเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความพยายามสูงเขาอยู่กลุ่ม V เขาเป็นกลุ่มที่มักจะเทคโน้ตจดโน้ตเวลาครูสอนอะไรเขาจะบันทึกไว้ตลอดไฮไลท์วงกลมแล้วก็สิ่งที่เห็นมีอยู่ครั้งนึงที่เขาไปช่วยเพื่อนซึ่งอยู่อีกกลุ่มนึงพอเขามองเห็นแล้วเนี่ยว่าเอ๊ะมันน่าจะทำเสียงอย่างนี้หรือถ้าแบ่งกันบทฉันจะพูดคนเดียวลองให้เราช่วยไหมอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนพากย์ในส่วนที่เป็นเนื้อหาเออถ้าเพื่อนเห็นอะไรแตกต่างแล้วอยากเสนอแนะแล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะมันทำให้เห็นการร่วมมือร่วมไม้ของเพื่อนเห็นมิตรภาพ
7: Peter was 80 and leaned on a stick. Jack used to carry her basket back from the shop. One day, she showed him the bottle she had brought.
9: I will help you to carry it. Okay, can you read the label for me? Okay.
0: สองคนนี้ที่ขี้อายขี้อายก็ดูกล้าขึ้นรอบต่อไปรอบแสดงจริงเนี่ยมันต้องเป็นแบบผู้ชายเดินไม่ใช่เดินยังจับยังนึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงอยู่เลยใช่เปล่าเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นที่สนใจหรือทำให้คนดูติดตามเราได้ก็คือเขาจะดูน้อยมากเขาจะมองปลาดเลยว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังจะอ่านนี่คือเรื่องอะไรหรือเขาเตรียมความพร้อมมาก่อนเอออ่ะลองดูสิ one two three
9: we need to feel more to understand other need to love more to be loved back we need
0: จากการใช้วิธีการที่แบ่งกลุ่มเด็กตามศักยภาพเนี่ยซึ่งเด็กแต่ละคนตอนนี้รู้ศักยภาพของตัวเองมากขึ้นจากเดิมที่ไม่รู้ว่าฉันชอบอะไรไม่รู้ว่าตัวตนเป็นยังไงตอนนี้อย่างน้อยก็รู้ว่าเฮ้ยเราถนัดอะไรแล้วยังสามารถช่วยเพื่อนคนอื่นให้เพิ่มศักยภาพซึ่งเขาไม่มีได้ด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าประทับใจอะเฮ้ยฉันทำอันนี้ได้ฉันออกแบบได้ฉันคิดบทสนทนาได้ฉันแสดงท่าทางซึ่งเธอแสดงไม่ได้แต่ฉันแสดงได้แต่ฉันแสดงไม่ได้แต่ฉันแนะนำเธอได้อะอะไรอย่างเงี้ยมันมองเห็นอะไรที่เราเกิดขึ้นในตัวเด็กซึ่งเราคาดไม่ถึงมาก่อน
10: Was 80, was very old and leaned on a stick. I used to carry her basket bag for the shop. One day, she showed me a bottle she had bought. The label said, "One sip of this will take 20 years of your life."
0: ถ้าคุณครูรู้ศักยภาพของเด็กมันก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวเองยินดีมากเลยถ้าเกิดคุณครูอาจจะลองไปทำแล้วดีกว่าตัวเองได้ซ้ำอาจจะมีวิธีการใหม่ๆแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันเผยแพร่ต่อไปเราก็จะเห็นศักยภาพของเด็กไทยซึ่งเขาพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งเป็นจุดมุ่งหวังของการศึกษาในปัจจุบันด้วยว่าอย่า กดเด็กเอาไว้ให้เขาได้มีโอกาสแสดงในสิ่งที่เขามีเขาเป็นเพิ่มเติมทุกวิชาน่าจะใช้ได้ครับ

0: sit down please
1: thank you teacher
0: โอ้โหเป็นไงสบายดีทุกคนใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยววันนี้นักเรียนใครชอบสัตว์อะไรบ้างคะวิชาภาษาอังกฤษนะคะสอนได้หนึ่งเทอมพบว่าปัญหาในการสอนคือด้วยความที่นักเรียนมีพื้นฐานที่ไม่เท่ากันนะคะบอกว่าให้ท่องศัพท์เขายิ่งแบบโอ้ไม่เอาเขารู้สึกว่ามันยากยากเกินไปอ่านไม่ออกเขาก็เริ่มหนีเอาใจออกห่างจากภาษาอังกฤษก็เลยคิดว่าจะหาวิธีไหนในการที่จะมาช่วยให้เขาคิดว่ามันไม่ยากได้ไปดูรายการโทรทัศน์ครูนะคะตอนมนุษย์หมาป่าสอนภาษาอังกฤษก็ฟังชื่อแล้วน่าสนใจพอเข้าไปดูเนี่ยพบว่าครูได้มีการสอนคำศัพท์สอนประโยคแล้วให้นักเรียนจำลองสถานการณ์ในการสัมภาษณ์มนุษย์หมาป่านักเรียนได้เป็นผู้แสดงนักเรียนได้ทำเองโดยที่ครูเป็นแค่คนคอยดูแลเขาว่าเขาทำอะไรยังไงแต่ที่เหลือคือตัวเอกจริงๆก็คือพวกเขาหลังจากนั้นเราก็เลยกลับมาดูที่ห้องเรียนเราว่าเราจะใช้วิธีการเดียวกันได้ไหมของมนุษย์หมาป่าเขาใช้การทอล์กโชว์แต่คิดว่าถ้าเป็นทอล์กโชว์เนี่ยสำหรับเด็กเราเนี่ยเขาอาจจะดูว่าดูวิชาการดูต้องพูดเยอะก็เลยใช้เพลงเข้ามาช่วยรู้ไหมเอ่ยตึงตึงตึงตึงตึงเพลงอะไรคะ
2: หนูมาลีคร
0: ับ หนูมาลีเป็นลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันแบบภาษาอังกฤษก็คือ Mary had a little lamb ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อเพลงกัน Mary had a little lamb
1: Mary had a little lamb
0: little

0: เดี๋ยวครูจะให้หนูแข่งขันร้องเพลงนี้นี่แหละเดี๋ยวคุณครูก็มีแตรน
1: ไม
0: ่วิเศษเพื่อที่จะไปจิ้มตรงไหนปั๊บตรงนั้นต่อเนื้อร้องกับครูทันทีเตรียมตัวนะ one two

0: ครูขออาสาสมัครวิธีกรหน่อยแล้วเดินขอดอ่ะออกมาเลยค่ะจี้เลยนะคะ
1: แม่เรียดอาลีเจอร์แลม
0: อ่ะลุยค่ะ
2: เรียดเจอร์แลม
0: โอ้โหให้เขาลองได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับลูกสัตว์แม่สัตว์เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากแรมเป็นสัตว์ที่เราเรียนมาได้นะมันไม่ได้ยากเลยเมื่อกี้ในทำนองเราเนี่ยมีคำว่าแรมที่เป็นลูกสัตว์ทีนี้ถ้าคุณครูเดินไปปุ๊บไม้วิเศษจิ้มไปที่นี่หนูก็ต้องร้องเป็นคลาฟยากไหม
3: ไม่ยาก
0: แม่

0: หลังจากแบ่งกลุ่มแล้วให้นักเรียนในกลุ่มตกลงกันเองว่าจะเลือกสัตว์อะไรที่เราเรียนไปเมื่อตะกี้มาเปลี่ยนจากแรมเพราะฉะนั้นเอานักเรียนออกมาตามกลุ่มเลยค่ะให้เวลาในการซ้อม10นาทีนะคะ
1: เอาอะไรที่นักเรียนเอาแค่หรือเป็ดอ่ะเอาอะไรดักดัก
2: เอาคะเอาลูกวัวเอาอะไร
3: เขาก็อยากเอาคะ
2: ใครอยากเอาคะขึ้น
4: ไหนใครว่าจะเอาชิ้นยกมือหน่อยเร็วโอ้งั้นนี้เรามาที่ท่าเต้นกันก่อนดีกว่าไหม
0: เด็กเรียนบางคนเนี่ยก็จะมีความหวงวิชาพอทำเป็นกลุ่มเขาก็เริ่มที่จะเปิดความรู้ของเขาว่าศัพท์ตัวนี้แปลว่าอย่างนี้นะเราต้องร้องแบบนี้นะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5: ลิตเทิลแลมบ้างคะมีนะ Mary have a little lamb มีนะ
0: ได้ยินเสียงแว่วๆ Mary had นะคะไม่ใช่ have นะ

ิธีกรไม่ใช่ครูเดียแล้วนะคะรายการของเราคือรายการ Academy Fantasy นั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าการแสดงเราจะต้องมีคณะกรรมการขออาสาสมัครขึ้นมา1 2 3 4นี่นะคะหันหน้าไปทางคุณผู้ชมเลยค่ะวงแรกของวันนี้เป็นที

0: ครับท่าเต้นสวยมากครับแต่ว่าถ้าคำร้องขอให้ปรับปรุงอีกนิดนึงผมรับรองเพอร์เฟคแน่ๆครับ
1: เลือกชิงมาแล้วชิงมันคือตัวอะไรอะคะ
0: ลูกไก่
2: เลิศที่สุดถ้าครั้งต่อไปก็ขอให้เลิศเหมือนเดิมอีกนะคะ

0: สอนโดยการใช้กิจกรรมเนี่ยรู้สึกประทับใจมากจากนักเรียนที่ไม่สนใจเลยเบื่อมากวิชาภาษาอังกฤษเขาก็เริ่มที่จะหันเข้ามาหาเรา เริ่มฟังเริ่มร่วมกิจกรรมพอเขารู้สึกว่ามันไม่ยากเขาสนุกเขาก็เกิดการเรียนรู้และซึมซับได้เองอย่างง่ายดายหนูรู้จักสัตว์ต่างๆแล้วสัตว์ต่างๆนอกจากนั้นแล้วเขายังต้องทำอะไรอีกคะเขาต้องกินไหม
1: ก
0: ินกินในภาษาอังกฤษคือ
1: eat
0: มีการกินเกิดขึ้นก็ต้องมีอาหารอาหารของเขามีอะไรบ้างหนึ่ง rice ทีนี้เราลองมาดูซิว่าสัตว์อะไรกินอะไรบ้างข้าวหนูว่าอะไรกินข้าวบ้าง
1: ช
0: ิกอะไรอีก
1: เฮน
0: ก็กินไรซ์หลังจากเขากินก็ต้องมีที่อยู่อะไรที่เป็นที่อยู่ของเขาภาษาอังกฤษ live แปลว่าอาศัยการออกเสียงเนี่ยเราได้ยินแล้วการพูดเราได้ทราบแล้วว่าเขาพูดได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะประเมินเขาได้ดีอีกอย่างนึงคือการเขียนก็เลยใช้วิธีการทำ mind mapping ให้เขาวาดรูปให้เขาเขียนเป็นประโยคสั้นๆระหว่างนั้นเราก็คอยเช็คบางคนอาจจะแอบดูของเพื่อนเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการที่จะตรวจงานเด็กจริงๆไม่ใช่หลังจากที่เขาเอามาส่งแต่เป็นระหว่างที่เขาได้ทำหลังจากเราได้คำศัพท์ทั้งลูกสัตว์แม่สัตว์มีอาหารมีที่อยู่ทีนี้เราก็สามารถนำมาเขียนเป็นแผนผังให้ดูได้นะคะแผนผังของเราเริ่มจากเขียนไว้กลางหน้ากระดาษว่า my animal จากนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนบรรยายมาช่วยคุณครูบรรยายหน่อยแล้วว่าเริ่มจากตัวนี้คือ this อะไรคะ this isหาลูกของเขาลูกภาษาอังกฤษคืออะไร is baby is อะไรครับจากนั้นคุณครูขีดเส้นไว้เพื่อให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นของตัวเองเลือกสัตว์ที่ตัวเองชอบแล้วเขียนแผนผังแบบนี้จากนั้นเขียนบรรยายให้เปลี่ยนตัวที่หนึ่งแม่สัตว์ก็เลือกแม่สัตว์ที่ตัวเองชอบมาเขียนต่อมาลูกสัตว์ก็เลือกลูกของแม่สัตว์ที่หนูเลือกจากนั้นอาหารแล้วก็ที่อยู่ทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ Are you okay?
1: Okay.
0: จริงๆแล้วเขียนรวบด้วยกันก็ได้ค่ะไลฟ์ไลฟ์รวมกันเป็นข้าวหลังจากที่เขาได้เริ่มวาดรูปเขาได้และวิชาศิลปะได้วาดได้การตกแต่งนะคะวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยตรงนี้นะคะพอได้บูรณาการตรงนี้มาช่วยเขาก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะจากนั้นเราก็เริ่มที่จะให้เขาเขียนเป็นประโยคสั้น
2: ๆ This is a sheep. Its baby is a lamb. There is grass.

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A

intersect B ครับแล้วรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเค้าเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับ

ป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าไอ้ PA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออก DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มาดูตัวละครตัวแรกกันเป็นลูกกษัตริย์100คะแนน
1: อีเหนา
0: อีเหนาเป็นลูกกษัตริย์พ่ออีเหนาชื่ออะไรเท่าไรครับเท้ากุเรปันอ้าวต่อไปลูกพ่อขา
2: วันทอง
0: ไม่เคยตอบอย่างอื่นไหม
2: ตอบว่ามักกะโทค่ะ
0: มักกะโทก็ลูกพ่อค้านางวันทองก็ลูกพ่อค้าสุดท้ายถูกกล่าวหาว่าไม่รักนวลสงวนตัวใครเอ่ย
3: นางว
0: ัน
3: ทอง
0: นางวันทองปรบมือให้หน่อยเก่งมากนี่คือตัวละครจะมีความหมายสำหรับเราเพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ยลองทายสิครับเรื่องขุนช้างขุนแผน
4: ครูเนี่ยจะต้องเป็นผู้เหมือนนักการตลาดคนหนึ่งนะฮะก็คือเป็นผู้สรรหาว่าจะเอาอะไรมาขายให้กับเด็กๆไปตรงไหนมองเห็นอะไรเราก็พยายามจะดึงเอามาใช้ในการเรียนการสอน
0: นักเรียนต่อไปนะครับนักเรียนดูหนังสั้นซึ่งเราตัดตอนมาส่วนหนึ่งจากเรื่องขุนช้างขุนแผนที่เราเรียน
5: ไอ้โน่นุ่ยมึงว่านางโซระยานี่มันส่องใจเมื่อกับนางวันทองไม้มึงวะ
6: ไอ้เก่งใครว่านางวันทองส่องใจกูไม่เชื่อ

0: ว่ามีผู้ชายสามคนเคยทำให้นางวันตองต้องเป็นเปย
1: เคย
0: เหรอมึงตามกูมาจากกุฏิบ่ามึงไปเล่ทิ้ง
1: เปย
2: การใช้หนังสั้นเป็นสื่อในการเรียนการสอนเนี่ยก็เกิดจากว่าเด็กเขาสนใจเรื่องหนังเรื่องภาพยนตร์แล้วโดยเฉพาะประเภทการ์ตูนพวกแอนิเมชันขุนช้างขุนแผนเนี่ยถ้าฟังดูแล้วเรื่องมันจะโบราณพอเล่าเรื่องตั้งแต่อยุธยาเราทำยังไงให้มันทันสมัยขึ้นเพราะฉะนั้นต้องแปลงจากเรื่องสมัยอยุธยาให้มาเป็นสื่อยุคปัจจุบัน
3: อีวันทองเมื่อตอนที่ขุนแผนพามึงหนีไปอยู่ในป่าแล้วกลับมาสร้างเรื่องให้คุณเคืองใจกูจนกูสั่งจองจำไอ้ขุนแผนมึงไปอยู่ไหนวะทำไมมึงไม่มาอยู่ดูไอ้ขุนแผนมัน
4: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทเมื่อขุนแผนถูกจองจำกระหม่อมฉันกำลังตั้งครรภ์แต่ขุนช้างกล่าวอ้างว่าพระองค์มีพระบรมราชโองการให้หม่อมฉันไปอยู่ด้วยขุนช้างหม่อมฉันขัดขืนไม่ไปก็ถูกหักหานฉุดคร่า
3: ไอ้ขุนช้างบังอาจกล่าวอ้างหาคิดว่ากูเป็นเจ้าชีวิตมันไม่กูจะลงโทษให้สมใจเคี่ยนตีสีให้ยับแล้วเอามะพร้าวห้าวยัดปากดูสิว่าจะเข็ดหลาบหรือไม่ไอ้มื่นไวมึงก็ทำอหังกาเหมือนบ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแปรมึงถือว่าวันทองเป็นแม่ไม่เกรงกลัวไอ้ขุนแผนพ่อมันก็เป็นใจอัยการโรงศาลก็มีทำไมถึงไม่ฟ้องให้ตัดสินอีวันทองว่าอะไรมึงจะอยู่กับใครจะตกลงปลงใจกับไอ้ขุนแผนหรือไอ้ขุนช้างหรือจะอยู่ด้วยลูกก็ว่ามา
4: ขุนแผนนั้นหม่อมฉันก็แสนรักขุนช้างเล่าตั้งแต่อยู่กันมาก็ไม่เคยทำให้หมองใจจะหมื่นไวเล่าก็เลือดในอก
3: ดูดูอีวันทองจะรักข้างไหนก็ตอบไม่ได้หญิงชั่วผัวยังมีคราวละคนเดียวหาตอมกันเกลียวเหมือนมึงไม่เร็วๆให้พระยายมราชเอามันออกไปเอาขวานผ่าอกอย่าให้เลือดตกบนแผ่นดินกู
5: เหตุการณ์ที่นางวันทองถูกประหารชีวิตในครั้งนี้คุณคิดว่านางวันทองสองใจหรือไม่เพราะเหตุใดครับ
6: สรุปว่านางวันทองไม่ได้เป็นคนสองใจค่ะเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนางวันทองไม่ได้เป็นคนเลือกค่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนางวันทองไม่ได้ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองโดนผู้อื่นบังคับมาตลอดพอมีโอกาสให้ตัวเองเลือกก็เลือกไม่ได้
7: นางวันทองเนี่ยเป็นคนรู้บุญคนรู้จักที่จะตอบแทนคุณก็คือคุณช้างเนี่ยก็เคยมีพระคุณกับตัวเองก็ไม่กล้าที่จะเลือก
8: หนูคิดว่าสองใจนะคะเพราะว่าการที่มีครั้งละสองผัวก็คือมันก็ไม่ดีที่สำคัญถ้าเกิดว่ามีสามคนให้เลือกแล้วมีลูกเราอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าให้หนูเลือกหนูก็คงจะเลือกลูก
9: สมมติว่ารักคุณแผนอยากอยู่กับคุณแผนความรักเนี่ยมันต้องมีความซื่อสัตย์ถูกไหมคะแล้วแสดงว่าวันทองก็ไม่ได้ซื่อสัตย์เลยพอให้ไปอยู่กับขุนช้างปุ๊บอีกวันนึงก็อันมีอะไรกันอย่างนั้นแสดงว่าวันทองก็ไม่ได้รักขุนแผนจริงๆก็แสดงว่าไม่ซื่อสัตย์แล้วก็สองใจค่ะ
2: ก็อีกความคิดหนึ่งนะฮะว่าวันทองนั้นสองใจ
10: อาจารย์อนุรัตน์มักจะให้นักเรียนทำแผนที่ความคิดซึ่งเป็นบทสรุปของเนื้อหาไว้ทบทวนกันเองนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการอภิปรายจากหัวข้อที่อาจารย์กำหนดให้ไว้แล้วก่อนหน้านี
11: ้วันนี้นะคะกลุ่มเรากลุ่มที่5ได้รับมอบหมายงานนะคะให้เปรียบเทียบละครในปัจจุบันกับเรื่องขุนช้างขุนแผนวันนี้เราจึงเสนอขุนช้างขุนแผนปะทะเรนูนค่ะ
12: ก็มาดูกันค่ะว่านางวันทองจะมีนิสัยยังไงเมื่อปะทะกับ
11: อิสราเอลสวร
12: ค่ะนางวันทองนะคะจะเป็นคนที่ขี้ประชดประชันปากกล้าและแต่ว่าสิ่งที่ดีของนางวันทองก็คือเขาจะเอา เอาใจใส่กับผู้ครองของเขา

0: ส่วนอิสเมล่าเป็นยังไงคะ
1: ลักษณะจะคล้ายๆของนางวันทองนะคะก็มีปากจัดเหมือนกันนะคะ
2: ความคิดที่เขาได้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ในบทเรียนเท่านั้นเขาจะต้องไปสู่โลกความเป็นจริงด้วยนะฮะเอาไปเชื่อมโยงกับชีวิตที่เขาพบเห็นในปัจจุบันอย่างเช่นว่าเอาเรื่องที่เรียนเนี่ยไปเปรียบเทียบกับละครโทรทัศน์ที่เขาดูอยู่ทุกวันไปเปรียบเทียบกับภาพยนตร์ที่เขาชอบมันเป็นยังไงแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพยายามดึงว่าสิ่งที่ดีที่เขาเห็นสิ่งที่เป็นคุณค่าเนี่ยเราต้องเอาไปใช้ในชีวิตของเรา
0: ต่อไปมาถึงขุนช้างนะคะรูปไม่หล่อแต่จิตใจของเขาเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์นะคะเพราะว่าจากที่เห็นได้ว่าเขารักนางวันทองมาตลอดและทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนางวันทองก็น่าจะเข้าดำนองเดียวกับเจคอบนะคะ
2: วิธีการของครูเนี่ยเป็นแค่แนวทางเป็นแนวทางที่จะนำเข้าไปในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งอื่นเนี่ยที่จะเป็นความรู้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราสามารถจะเสริมเข้าไปได้นะแล้วก็เขาเองก็สามารถไปหาได้แล้วพอเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยเขาจะรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้เวลาเพียงแค่2คาบบางครั้งมันได้มากมายกว่าที่ครูจะมายืนพูดคนเดียว
3: นั่นแหละครับจากขุนช้างขุนแผนเชื่อมไปที่หนังเรื่อง Twilight เลยนะฮะไปถึงตรงนั้นได้ไงครับอาจารย
4: ์ก็การสอนเนี่ยเราก็ต้องฝึกให้เด็กรู้จักวิเคราะห
3: ์
4: วิจารณ์แล้วก็มีการประเมินค่า
3: ครับ
4: งั้นเมื่อมีกิจกรรมมีการวิเคราะห์เมื่อวิเคราะห์เราก็พยายามแนะนํานักเรียนว่าจากที่เราเรียนเรื่องนี้เราควรจะไปเปรียบเทียบหรือเขามีความสนใจในเรื่องใดอยู
3: ่
4: ก็ให้ลองคิดดูโดยการแบ่งกลุ่มหรือใช้กลุ่มเนี่ยเป็นตัวช่วยกันทีนี้ในกลุ่มก็จะช่วยกันคิดว่าการอ่านคดีเรื่องนี้เนี่ยถ้าในยุคปัจจุบันที่กำลังสร้างความสนใจในตัวเขาเขาอยากจะเชื่อมกับเรื่องอะไร
3: เขาไปเองใช่ไหมไปเชื่อมเองโดยที่อาจารย์ไม่บอกว่าเธอลองเทียบขุนช้างขุนแผนกับTwilightซิไม่ใช่อย่างนั้นด้วย
4: เพราะว่าเราจะให้ความคิดเขาเป็นหลักเราต้องสอนให้เขาคิดเป็น
3: เลือกเองด้วย
4: เราให้แต่แนวทางแต่การเลือกหรือการคิดเนี่ยเป็นของเขา
3: แล้วผลออกมาเป็นไงฮะมีอะไรที่จะโอ้โหเขาวิเคราะห์มาซึ่งนึกไม่ถึงคาดไม่ถ
4: ึ
3: ง
4: ดีมากก็คือการวิเคราะห์บางทีลึกกว่าที่เราคิดแล้วก็หลายๆรุ่นที่เราสอนมาก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย
3: oh.
4: แล้วบางทีก็คือหมายความว่านอกจากการวิเคราะห์แล้วก็ไปหาสิ่งใหม่ๆมาเรียนรู้ในห้องที่มากกว่าการเรียนวรรณคดีปกตินะฮะให้ความรู้ในเรื่องอื่นๆ
3: อย่างเช่นอาจารย์มีหนังตะลุงมีเกมมาเล่นอะไรอย่างเงี้ย
4: ครับถ้าหนังตะลุงหรือเกมที่มาเล่นนี้ก็เป็นไปตามความสนใจของเด็ก
3: ครับ
4: อย่างเช่นว่าเกมโชว์ในปัจจุบันเนี่ยเด็กก็จะให้ความสนใจจากรายการโทรทัศน
3: ์
4: นะครับก็เอามาเชื่อมโยงเพื่อดึงดูดความสนใจของ
3: อาจารย์ก็เป็นพิธีกรเกมโชว์ไปด้วยเลย
4: ครับ
3: ต้องอย่างนั้นด้วย
4: ก่อนที่ครูจะสอนให้เด็กสนุกครูก็ต้องปรับตัวเองด้วย
3: ครับ
4: คือปรับตัวเองไม่ต้องให้ล้ำยุคนะแต่ก็ไม่ตกในขณะเดียวกันเราก็พยายามดึงอะไรที่เป็นไทยๆเข้ามาให้เขายอมรับได้ด้วยอย่างเช่นหนังตะลุงพื้นบ้านแบบนี
3: ้
4: ซึ่งเด็กยุคใหม่บางทีเขาไม่ดูนะฮะ
3: ใช่
4: ก็ไม่เข้าใจดูไม่เป็นละแต่เราเอามาทำแค่สอดแทรกเข้าไปนิดๆหน่อยๆก่อนให้เขายอมรับให้เขาเข้าใจง่ายให้เขาสนใจแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องที่เขาเรียนรู้อยู
3: ่จากนั้น
4: ความสนใจได้
3: เราอาจจะค่อยดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมกับศิลปะพื้นบ้านนี่มากขึ้นก
4: ็
3: อาจจะเป็นไปได้ยังวรรณคดีอังกฤษล่ะครับเป็นไงครับอาจารย์ประวิตรต้องมีเทคนิคอะไรที่ให้เด็กเขามาสนใจและให้เขาได้วิเคราะห์ต่อเหมือนอย่างที่อาจารย์อนุรัติทำไหม
5: คืออย่างที่อาจารย์ทำก็คือว่าเราคงจะทำให้เขารู้สึกว่าวรรณคดีเนี่ยเข้าใจได
3: ้
5: นะครับแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราให้แนวทางที่เขาเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะใกล้ตัวเขาได
3: ้
5: ผมว่าเขาก็จะมีอิสรภาพนะฮะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะหาวิธีการที่จะเข้าใจ
3: แล้วจะสนุกไปกับมันด้วย
5: จะสนุกไปกับมันได
3: ้จริงๆวันนี้เราได้เห็น2บริบทนะครับแบบที่อังกฤษที่ฝรั่งเขาก็จะมีวิธีการเข้าไปให้เด็กประถมสนุกสนานเรียนรู้ในอีกแบบหนึ่งของไทยเราก็อย่างที่อาจารย์อนุรัติเป็นตัวอย่างถ้าเพื่อนครูที่ดูอยู่อยากจะหาวิธีการสอนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆวิธีใหม่ๆเนี่ยควรจะเริ่มจากตรงไหนยังไงควรจะดูอะไรเป็นสำคัญครับอาจารย์อนุรัติครับ
4: ก็สำหรับผมคิดว่าเริ่มจากตัวครูก่อน
3: ครับ
4: ก็คือตัวครูเนี่ยต้องเป็นผู้ที่เสาะแสวงหาผมพยายามพูดเสมอว่าครูเหมือนนักการตลาดก
3: ็คือ
4: ต้องครูเหมือนต้องไปช้อปปิ้งต้องไปหาว่าอะไรที่น่าสนใจอะไรที่น่าสนุกแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นมาขายให้กับเด็ก
3: อยู่ในการสอนด้วย
4: ครับมาขายต่อเพราะฉะนั้นถ้าเราดูว่าเราชอบอะไ
3: ร
4: แล้วก็วัยรุ่นเยาวชนชอบอะไ
3: ร
4: แล้วมันเหมาะสมสอดคล้องกับสิ่งที่เราสอนอยู่เราก็นำมาแล้วก็ เอามาใช้กับวิธีการสอนของเรา
3: ครับ
4: เด็กก็จะไม่เบื่อนะครับแล้วที่เห็นตัวอย่างที่ผมสอนไปที่ออกมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเรื่องเมื่อกี้ใช่มั้ยฮะปรากฏว่าเขาเก่งกว่าเราเขาไปไกลกว่าเราเราบางทีต้องตามหลังเขานะแล้วต้องฟังบางทีต้องฟังเขาด้วย
3: นั่นแปลว่าเราก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเขาซึ่งกันและกันไปด้วย
4: คร
3: ับอาจารย์ประวิทย์มีอะไรแนะนำเพิ่มเติม
5: จริงๆผมเห็นด้วยกับที่อาจารย์พูด
3: ครับ
5: ก็คือว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นเนี่ยผมว่านักเรียนนักศึกษาไทยในปัจจุบันเนี่ยพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นและพร้อมที่จะทำอะไรของเขาเองนะฮะแล้วเขาคือเขาอยู่ในวัยรุ่นนะฮะเพราะนั้นเขาจะมีพลังเยอะมากเพราะนั้นเราไม่ควรที่จะให้เขานั่งเฉยๆแล้วก็นั่งจดสิ่งที่เราพูดนะแต่พยายามจะหากิจกรรมผมว่าคำสำคัญคือคำว่ากิจกรร
3: ม
5: กิจกรรมในห้องเรียนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มานั่งฟังเราแล้วก็จดอย่างเดียวแต่เขามีส่วนร่วมเขาได้ทำอะไรบางอย่างและในระหว่างที่เขาทำกิจกรรมอันนี้เนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้ไปด้วย
3: ผมเห็นบรรยากาศการเรียนที่คึกคักนะฮะเวลาที่อาจารย์สองท่านพูดแบบนี้มาจะไม่ใช่จดอย่างเดียวแล้วก็หงอยไปเรื่อยๆจนบางทีง่วงหลับไปอะไรแบบนั้นการเรียนรู้เดี๋ยวนี้เรียนรู้ได้หลากหลายวิธีนะครับเรียนรู้ผ่านวรรณคดีเรื่องผ่านละครเวทีก็เป็นไปได้เช่นกัน2-19 มิถุนายนนี้ครับภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดแสดงละครเวทีเรื่อง Macbeth ครับใครที่อยากจะมาลองชมดูรวมถึงอยากทำความเข้าใจวรรณคดีผลงานของเชกสเปียร์ก็ขอเชิญเลยนะครับติดต่อได้ที่ภาควิชาการละครของอักษรจุฬานะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง2ท่านนะครับที่ทำให้เพื่อนครูนั้นน่าจะมีแรงบันดาลใจจุดไฟในการที่จะสอนให้สนุกและทันสมัยมากขึ้นในวรรณคดีทั้งไทยและต่างประเทศวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับที่มาจุดไฟแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนครูในการจะสอนวรรณคดีทั้งไทยและต่างประเทศให้สนุกและทันสมัยมากขึ้นขอบคุณนะครับลาเป็นพร้อมกันตรงนี้ครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่ครับสวัสดีครับ

0: เจอกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ในชั่วโมงภาษาไทยของเรานะคะซึ่งเป็นคาบแรกอะล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีข้อความจะมาให้เรียนอ่านกันนะคะทุกคนดูในข้อความที่คุณครูแจกให้นะคะเดี๋ยวจะให้อ่านพร้อมๆกันอย่าลืมนะคะเราคนไทยรอเรือรอลิงต้องเป็นไงคะลูกชัดเจนนะคะเอาเริ่มเลยค่ะ1 2 3
1: พระราชดำรัสทุกองค์มีคุณค่าประชาชนชาวไทยทุกคนหัวน้องก้าวน้องกระหม่อมนำมาเป็นหลักปฏิบัติประจำชีวิต
0: นะคะคราวนี้นักเรียนทุกคนสังเกตนะคะสังเกตคำที่ใช้ที่นักเรียนอ่านนะคะขึ้นต้นด้วยคำว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นคำที่ใช้ต้องมีลักษณะคำที่เป็นคำพิเศษซึ่งเราเรียกว่าคำ
1: ราชาศัพท์
0: เรียกว่าคำ
1: ราชาศัพท
0: ์เก่งมากเราเรียกว่าคำราชาศัพท์คราวนี้คุณครูให้หนูดูนะคะว่ามันมีคำอะไรบ้างคะในนี้หนูมีดินสอมีปากกาอยู่แล้วใช่ไหมคะขีดเส้นใต้เลยลูกขีดเส้นใต้เลยนะคะว่าคำอะไรบ้างที่มีลักษณะเป็นคำราชาศัพท์นะคะเร็วนะคะขีดเส้นใต้เลยค่ะแต่ที่เราจะเรียนเนี่ยในวันนี้คุณครูจะเรียนเฉพาะหมวดที่เป็นราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์แล้วก็พระบรมมวงศานุวงศ์ปัญหาอันดับแรกก็คือภาษาไทยเนี่ยเป็นวิชาที่เหมือนเด็กจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นภาษาของเราแล้วเราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแล้วทำไมเราจะต้องมาเรียนซึ่งเนื้อเรื่องบางครั้งมันก็จะมีตั้งแต่ประถมก็มีแล้วพอมัธยมเราก็ยังต้องเรียนเรื่องนี้อยู่อีกนี่คือสิ่งที่จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายนะคะคือไม่อยากจะเรียนนะคะนี่คือปัญหาตัวนี้แล้วก็มีปัญหาอีกอย่างนึงก็คือการสอนภาษาไทยโดยเฉพาะเด็กระดับที่โตขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่ค่อยกล้าตอบคำถามซึ่งบางครั้งเนี่ยเราเลยปัญหาตัวนี้เราไม่ทราบว่าเด็กเขามีปัญหาอะไรแต่เขาที่เขามีแล้วแต่เขาไม่กล้าที่จะบอกเรานะคะเพราะตรงนี้บางครั้งเราก็แก้ปัญหาไม่ได้เหมือนเราสอนไปแล้วเราคิดว่าเด็กได้แต่ความจริงอ่ะเด็กบางครั้งก็จะไม่ได้นะคะนี่คือเป็นปัญหานะคะสำหรับวิชาภาษาไทยแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยจะต้องใช้กิจกรรมเข้าไปเยอะ

0: เยอะซึ่งตัวนี้สำหรับตัวเองเนี่ยคือสอนส่วนใหญ่แล้วเราจะยึดหลักว่ายึดหลักของการใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางซะมากกว่าการที่จะมีกิจกรรมหนึ่งครูจะต้องมีเวลาชนิดหนึ่งสำหรับเตรียมกิจกรรมให้เด็กในแต่ละคาบบางครั้งการเตรียมสื่ออาจจะไม่พร้อมเพราะว่ารับสอนตั้งแต่ม.1ถึงม.3นี่คือเป็นปัญหาของตัวเองนะคะสำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยนะคะ
1: นิเทศอาจารย์นิยาค่ะซึ่งสอนภาษาไทยระดับชั้นม.2อ่ะค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์นิยาเนี่ยได้สอนภาษาไทยในเรื่องราชาศัพท์นะคะในระยะแรกก็พบว่าอาจารย์ยังสอนแบบครูพูดคนเดียวอะค่ะแล้วก็การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ยังไม่ได้ให้นักเรียนเนี่ยได้แสดงออกอย่างเต็มที่อะค่ะในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่ค่อยให้โอกาสนักเรียนได้แสดงออกนะคะเราก็เลยแนะนำอาจารย์บอกว่าก็ควรจะมีกิจกรรมเพราะว่าเด็กในวัยมัธยมต้นเนี่ยค่ะยังชอบในเรื่องของการแข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นครูจะต้องจัดการภายในชั่วโมงที่ชอบเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยได้รับความรู้มากที่สุดมันก็เลยขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราทำยังไงที่จะให้เด็กเขาไม่รู้สึกสนุกสนานไปกับการเรียนด้วยอะค่ะในส่วนที่เป็นเกมนะคะเป็นเกมที่เราจะนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนเนี่ยค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ย ก็อยากให้มีทุกคาบนะคะในส่วนกิจกรรมที่เป็นเกมซึ่งเกมเนี่ยมีหลายวิธีด้วยกันนะคะก็อาจจะเป็นแบ่งกลุ่มอะค่ะแบ่งกลุ่มแล้วก็ลองทายซิว่าคำที่ครูจะให้เขียนเนี่ยเป็นอะไรเป็นเครื่องใช้หรือเป็นอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อใครทายว่าครูจะใช้คำอะไรเนี่ยค่ะก็ให้กลุ่มนั้นเนี่ยเขาเป็นคนออกมาเขียนแล้วก็ถ้าเผื่อกลุ่มนั้นส่งตัวแทนออกมาเขียนแล้วถ้าเขียนไม่ได้เขียนไม่ถูกเนี่ยก็สูญคะแนนไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็ต้องหาวิธีที่จะปรับไปหรือถ้าเผื่อจะใช้เป็นบัตรคำแล้วให้จับคู่กันโดยที่ให้ทุกคนเนี่ยได้ลุกจากที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นตัวแทน
2: บัตรคำนี่ต้องทำครบทุกคน
1: ค่ะครบทุกคน
2: ใช่จับบัตรคำทุกคนเลย
1: ใช่ใช่ค่ะคือเด็กมัธยมต้นเนี่ยค่ะยังต้องการที่จะสนุกสนานอยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถนำเกมอะไรต่างๆเนี่ยมาประกอบได้ทุกชั่วโมงเลยนะคะ
0: เกมของเราก็คือเดี๋ยวคุณครูจะมีคำสามัญให้โดยใช้บัตรคำนักเรียนฟังให้ดีนะคุณครูจะใช้บัตรคำหยิบมาทีละคำครูอาจจะใบ้ให้นิดหนึ่งว่าเป็นคำนามเกี่ยวกับอวัยวะเป็นคำนามเกี่ยวกับของใช้นะคะนักเรียนพยายามทายให้ถูกนะคะว่ามันคืออะไรเสร็จแล้วถ้ามันใช่คุณครูจะขึ้นป้ายปุ๊บเลยบัตรคำนั้นและนักเรียนกลุ่มไหนที่สามารถเอาคำราชาศัพท์ที่มีความหมายตรงกับคำสามัญที่บัตรคำที่ครูกำหนดให้กลุ่มนั้นก็จะได้คะแนนไปเข้าใจไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์เพราะในกลุ่มเนี่ยใครได้ลุกเลยคำนี้เป็นอวัยวะในร่างกายของคนเราอ่ะทายสิ
3: ต
0: าไม่ใช
4: ่
3: นิ้ว
4: ก้
3: อย
4: น
3: ิ้
4: ว
0: นิ้วนิ้วอะไร
3: น
0: ิ้
3: วกลาง
0: นิ้วกลางไม่มีนิ้วกลางไม่มี
3: น
0: ิ้
3: วกลาง
0: นิ้วอะไรคะนิ้วกลางถูกต้องเลยอ้าวออกมาแล้วใครออกก่อนคนนี้หนึ่งนะเพื่อนดูด้วยใครออกก่อนนะไม่ขี้โกงนะยุทธนาใช่ไหมอ่ะเสียใจด้วยนะครับอ้าวเป็นของใช้
5: กางเกงค่ะ
0: อ้าวถูกต้องค่ะกางเกง

0: นักเรียนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคำราชาศัพท์ของเรานักเรียนได้เรียนรู้1ได้ทราบความหมายของคำราชาศัพท์ใช่ไหมคะ2ได้ทราบถึงความสำคัญของการใช้ราชาศัพท์ของเราเราเรียนไปแล้วเราก็นำไปใช้ให้มันถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้คำใหม่ๆที่นอกเหนือจากคำศัพท์ที่คุณครูเอามาให้เล่นเกมสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็จะขอจบเอาไว้แค่นี้แล้วเราก็จะพบกันในชั่วโมงหน้าสำหรับคำราชาศัพท์ที่เป็นคำกริยานะคะ
1: ก็สอนดีกว่าเดิมนะ
2: เวลาเรียนภาษาไทยมันจะเบื่อ
3: ก็มีเกมมาให้เล่นค่ะ
1: แบบว่าให้ทุกคนออกไปแข่งกัน
3: ทุกคนได้แบบออกความคิดเห็น
1: อยากเรียนตั้งแต่ที่มีเกมเลย
2: ทำให้ตั้งใจเรียนมากขึ้นนะครับ
1: ชอบมากกว่าที่จะนั่งเรียนตามหนังสือ
3: ชอบค่ะ
4: รู้สึกยังไงคะได้สอนในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าการเรียนการสอนมัน

0: มันสนุกขึ้นไหมคะหรือว่าสอนเราก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะนักเรียนทำไมไม่ค่อยสนใจอะไรอย่างเงี้ยจะมีส่วนขึ้นมากไหมคะ
1: ก็ดูจากตัวเด็กวันนี้รู้สึกว่าเขาจะสนุกมากขึ้นนะคะอย่างตอนแรกโตที่ว่าไม่ค่อยจะใช้เกมเข้ามาใช้ก็คือว่าเป็นมัธยมคิดว่าเกมมันน่าจะเหมาะสำหรับเด็กเล็กๆแต่ครั้งนี้พอมาเปลี่ยนกิจกรรมการสอนเพิ่มเกมเข้ามาบ้างให้เขาได้ออกมาแสดงออกด้านหน้าเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเด็กรู้สึกมีความสุขสนุกสนานมากขึ้นดูจากปฏิกิริยาของเขาที่ออกมาแสดงข้างนอกอะค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับวันนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่านักเรียนก็จะได้แสดงออกนะคะแล้วก็ได้ฝึกทักษะก็มีทุกอย่างเลยมีทั้งฟังมีทั้งพูดใช่ไหมคะนักเรียนได้ออกเสียงมีทั้งอ่านได้อ่านออกเสียงแล้วก็มีเขียนใช่ไหมคะได้เขียนในไปก็เป็นการบูรณาการทักษะทางภาษาไทยนะคะมีการเล่นเกมนะคะก็จะทำให้นักเรียนสนุกสนานไปกับการเรียนการสอนด้วยทีนี้ดูสำหรับการจัดที่นั่งเนี่ยค่ะก็จัดที่นั่งเป็นกลุ่มก็ดีค่ะนักเรียนจะได้ไม่รู้สึกว่าฉันอยู่แถวหลังนะเธออยู่แถวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนที่นั่งได้อาจจะเป็นตัวอยู่ได้บ้างหรือว่าวงกลม2วงกลมใหญ่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่ชั่วโมงที่สามารถที่จะจัดการได้นะคะทีนี้ที่ให้นักเรียนอ่านข้อความที่แจกเนี่ยอันนี้เราสามารถรู้คือให้นักเรียนได้อ่านออกเสียงด้วยใช่ไหมคะดีกว่านั่งดูเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอ่านออกเสียงเราก็จะได้รู้ว่านักเรียนออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะแล้วก็ครูก็แก้ไขค่ะในส่วนที่ให้นักเรียนขีดเส้นใต้นะคะในใบงานก็คือให้นักเรียนเขาได้ลงมือทำไม่เหมือนกับที่ผ่านๆมาที่บางทีนักเรียนได้ดูเฉยๆอ่านก็ไม่ได้อ่านเขียนก็ไม่ได้เขียนนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ให้นักเรียนออกมาเขียนบนกระดานนะคะแล้วก็แต่ว่าการเขียนเนี่ยค่ะถ้าในรายละเอียดอีกนิดนึงก็คือการเขียนของนักเรียนนี่เราก็จะได้ดูด้วยว่านักเรียนเขาเขียนถูกไหมตัวหนังสือต้องเขียนจากหัวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็เล็กๆน้อยๆที่เราจะให้กับนักเรียนเขาจะได้ทราบค
1: ่ะแต่ว่ามัธยมเนี่ยแต่ว่าเด็กเขาเขียนกลับอย่างเงี้ยค
0: ่ะ
1: ถามว่าเราจะแก้เด็กได้ไหมเพราะว่าเขาอยู่ในระดับชั้นที่โตขึ้นแล้ว
0: อ๋ออันนี้ก็ได้อะค่ะบางทีเขาไม่ทราบนะคะไม่ทราบว่าอันนี้คือถูกต้องหรือถูกต้องเป็นยังไงแต่ความเคยชินเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราได้บอกว่าที่ถูกต้องมันต้องอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนทำให้เขาเอาเปลี่ยนไปได้เหมือนกันในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่คุณครูใช้ไปเนี่ยค่ะก็เป็นวิธีหนึ่งที่เด็กจะได้ออกมาเขียนบนกระดานนะคะหรือว่าแข่งขันกันนะคะซึ่งเด็กวัยมัธยมต้นเนี่ยยังชอบที่จะแข่งขันกันอยู่แต่ว่าประการสำคัญที่มองเห็นก็คือจะต้องมีกติกาที่แน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่ากติกาที่เราใช้ไปเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วหมายความว่าเด็กก็จะมาท้วงติงกันโอ้ยอย่างนี้ข้างหน้าก็ได้ออกไปก่อนก็ได้คะแนนอยู่เรื่อยสี่ข้างหลังก็เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้คะแนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วก็จะไม่ร่วมมือทำกิจกรรมกับเราอย่างเงี้ยกิจกรรมมันก็จะไม่สำเร็จตามที่เราต้องการนะคะดังนั้นก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรบางครั้งที่เราเห็นแล้วว่าเด็กชักจะไม่ดูไม่ยุติธรรมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูจะต้องเดินดูเวลาให้ทำงานกลุ่มเนี่ยค่ะเวลาสรุปตอนหลังเนี่ยเราจะได้นำเอาปัญหาของกลุ่มนี้ที่เราเห็นในขณะที่เราเดินดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาพูดรวมสรุปตอนหลังอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้นักเรียนกลุ่มอื่นเนี่ยเขาทราบปัญหาของกลุ่มนั้นซึ่งอาจจะตรงกับของกลุ่มเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่รู้จะถามยังไงหรืออะไรนะคะมันก็จะทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจขึ้นและเด็กก็คงจะได้รับประโยชน์มากขึ้นค่ะอาจารย์อยากจะให้เสริมเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
1: ก็มีอยู่เรื่องนะคะอาจารย์แต่ว่าอย่างเนี้ยตะกี้ที่บอกเด็กที่โยมมาส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยกล้าที่จะตอบคำถาม
0: ค่ะอันนี้เราคงจะต้อง
1: ก็รู้ก็ไม่ค่อยกล้าตอบจะมีถ้าสมมติว่าถ้าจะสังเกตจะเห็นว่าคนที่ตอบได้เขาจะตอบอยู่เป็นประจำน
0: ะคะ
1: แต่คนที่บางครั้งอะเขาได้แต่ก็ไม่กล้าตอบ
0: ใช่
1: แล้วส่วนใหญ่ผู้หญิงอาจจะเป็นเยอะ
0: ก็ครูก็คงจะต้องเรียกค่ะเรียกให้เขาตอบอะไรกระตุ้นให้เขาตอบค่ะกระตุ้นให้เขาตอบแล้วก็บางทีก็พูดเล่นเป็นกันเองกับเขาบางทีเราก็ต้องเอาเรื่องอะไรที่จะมากระตุ้นให้เขาเรียนเข้ามาไม่งั้นเขาก็จะไม่สนใจ
1: พอนิเทศครั้งแรกนะคะตอนแรกก็จะรู้สึกตัวเองก็จะเหมือนเด็กเลยค่ะเหมือนเด็กก็คือรู้สึกจะตื่นเต้นว่าเอ๊ะวันนี้เราจะโดนคอมเมนต์อันเรื่องอะไรบ้าง นะหลังจากที่ท่านอาจารย์มาดูนะคะตอนแรกคิดว่าเขาจะมาจับผิดต้องมาจับผิดเราแน่เลยว่าเราสอนเรื่องนี้ไปสอนได้ครบไหมและความรู้ที่เราสอนที่เราให้เด็กไปเนี่ยครบเต็มเนื้อหาเต็มหลักสูตรหรือเปล่านะคะแต่หลังจากที่เราได้คอมเมนต์มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่ามันไม่ใช่นะคะคือส่วนที่อาจารย์จะให้เราหลังจากที่เรานิเทศไปแล้วคือเรามีข้อบกพร่องตัวไหนอาจารย์ที่นิเทศจะบอกเลยว่าจุดนี้อาจารย์จะต้องเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะเพิ่มกิจกรรมตัวนี้เข้าไปเพิ่มบางส่วนที่เรายังขาดหายไปตัวนี้เรายังขาดไปนะควรจะเพิ่มตัวนี้อีกนิดหนึ่งกิจกรรมยังไม่ครบถ้าเพิ่มกิจกรรมตรงนี้นะเด็กจะมีความสุขกับการเรียนนั่นคือส่วนที่เราได้รับเพิ่มเข้ามาหลังจากที่เราได้รับการนิเทศค่ะ

0: สวัสดีครับต้องบอกนะครับว่าทุกวันนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นมีบทบาทกับผู้คนทั่วไปค่อนข้างมากครับสังคมออนไลน์นะฮะได้กลายเป็นสื่อกลางนะครับสำหรับผู้คนทั่วไปในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเพราะว่าทำได้อย่างสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะ รายการที่ชันเทคก็เลยจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กให้มากขึ้นครับและแน่นอนมีเรื่องของการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนการสอนด้วยครับจริงๆแล้วนะฮะเว็บไซต์ Social Networks เนี่ยมีให้เลือกหลายที่ครับถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะฮะในเมืองไทยเนี่ยหลายคนพูดถึง High Five ถ้าเป็นในต่างประเทศนะครับพวกเขาเนี่ยจะพูดกันถึงเรื่องของ MySpace แต่สำหรับผู้คนในยุคนี้จะพูดกันถึงเรื่องของ Facebook ครับ Facebook นั่นนะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ครับมีการเติบโตเร็วมากเพียง 5-6 ปีก็ดังจนไม่รู้เรื่องแล้วนะครับมีจุดเด่นอยู่ที่ความง่ายในการใช้งานและมีบริการหรือแอปพลิเคชันให้เลือกใช้ได้มากมายครับแม่สงสัยถ้าเล่ามากกว่านี้นะฮะคงหมดเวลาพูดถึงเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยผมจะมีเรื่องเล่าค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นในวันนี้กันดีกว่าครับผมมีเรื่องของการใช้ Facebook เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับเรื่องของการศึกษาแล้ววันนี้เนี่ยผมอยู่กับอาจารย์ท่านที่สนใจในเรื่องของ Facebook แล้วก็จะนำ Facebook เนี่ยไปใช้ในเรื่องการเรียนการสอนอาจารย์สวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงครับผม
1: ครับผมอาจารย์อนุสรณ์กาดามันนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวัดบวรนิเวศครับ
0: ครับคือประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปทีแรกคือเรื่องของ Facebook ไม่ทราบว่าเด็กๆนี่เดี๋ยวนี้เขาเล่น Facebook กันเยอะไหมฮะ
1: ก็เกือบทุกคนนะเพราะว่าเขาเล่นเกมด้วยเขาเล่นเกมก็มี Facebook มาประกอบเขา
0: เดี๋ยวเราจะเอา Facebook เนี่ยมาลองใช้ในเรื่องการศึกษาผมขออนุญาตเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยนะฮะ
1: ครับ
0: เราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Facebook ก่อนก็คือ facebook.com ตรงนี้เนี่ยหน้าจอปกติมันควรจะขึ้นเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางกรณีที่มันขึ้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ซึ่งเมนูจะอยู่ด้านล่าง
1: ครับ
0: ก็สามารถเลือกภาษาได้
1: ภาษา
0: ขั้นตอนแรกนะฮะก็คือลงทะเบียนจริงๆก็แค่กรอกแบบฟอร์มโดย Facebook เนี่ยเขาจะมีข้อเรียกร้องอย่างหนึ่งคือเขาอยากให้ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริง
1: ครับผม
0: ครับเหตุผลก็เพราะว่าเวลาเราใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงนะฮะเอาไปเชื่อมโยงกับ Facebook มันทำให้การค้นหาเพื่อนของเรามันจะลิงก์ต่อกันอย่างเช่นพวกสถาบันการศึกษาอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะกรอกกันในส่วนต่อไปครับแล้วก็กรอกอีเมลที่เราใช้เป็นประจำนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องมีอีเมลก่อนถูกไหมคร
0: ับใช่ครับแล้วก็เขาก็จะให้กรอกอีเมลยืนยันอีกครั้งเผื่อใครกรอกอีเมลผิดนะครับแล้วทีนี้ก็ตั้งรหัสผ่านได้เลยผมลองตั้งรหัสผ่านที่มันซับซ้อนนะครับแล้วก็เลือกเพศนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดตรงนี้เนี่ยเราก็กรอกตามจริงเข้าไปได้เลยนะเขาก็จะถามคำยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นคำศัพท์ด้านคอมพิวเตอร์จะเรียกว่าแคปชั่นครับ
1: ถ้าเราอ่านไม่ออกจะเปลี่ยนใหม่ได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ตรงไหนเอ่ย
0: ตรงนี้ฮะลองใช้คำอื่น
1: ลองใช้คำอื่นครับผม
0: เราสามารถเปลี่ยนลองใช้คำอื่นได
1: ้แล้วก็เลือกใช่ไหมอันที่เราพอจะหาง่ายขึ้น
0: หรือว่าถ้าสมมติว่าเราไม่สะดวกในการอ่านเราสามารถที่จะฟังเป็นเสียงได
1: ้
0: แต่เขาก็จะบอกเป็นตัวอักษรมา
2: Please type every word you hear with a space between each word.Don't worry if you have trouble with some words. Just enter your best guess.
0: อย่างนี้ผมขออนุญาตลองกรอกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ลงทะเบียนได้เลยขั้นตอนการลงทะเบียนนะฮะยังไม่ได้จบแค่นี้ครับอันนี้คือแค่ส่วนแรกสำหรับส่วนที่สองนะฮะก็คือการเข้าไปตรวจสอบอีเมลที่เราใช้สมัครสมาชิกแล้วก็เข้าไปยืนยันครับไม่ว่าใครจะใช้อีเมลของที่โรงเรียนของ Hotmail, Yahoo Mail หรือว่า Gmail ก็ตามก็ลองล็อกอินเข้าระบบอีเมลที่เราใช้งานครับแล้วเราจะเห็นอีเมลหัวข้อว่าอีก19สำหรับการเริ่มต้นบน Facebook ให้เราคลิกเลือกอีเมลฉบับดังกล่าวครับดูในเนื้อหาอีเมลเราจะเห็นลิงก์ตัวเชื่อมยาวๆอยู่1อันครับให้คลิกที่ลิงก์ดังกล่าวสังเกตดูนะครับจะเห็นรหัสยืนยันถูกใส่แนบท้ายลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วพอคลิกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเข้าสู่หน้าล็อกอินเข้าระบบครับ ตรงนี้ให้เรากรอกอีเมลและรหัสผ่านที่กำหนดไว้ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรื่องของการสมัครสมาชิก Facebook ครับหลังจากที่พอเราลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ Facebook เขาจะให้เราทำนะฮะก็คือเรื่องของการค้นหาเพื่อนเพราะว่ามันถือว่าเป็นจุดเด่นของ Facebook อยู่แล้วในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบรรดาคนที่เรารู้จักหรืออาจจะรู้จักเข้ามาไว้ด้วยกันนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยพอเข้ามาถึงปุ๊บก็ขั้นตอนที่1ค้นหาเพื่อนเลยข้อดีของ Facebook นะฮะก็คือว่าเขาสามารถไปดึงเอาบรรดาอีเมลแอดเดรสต่างๆซึ่งอยู่ในอีเมลของเราที่ใช้ Facebook เขาสามารถที่จะไปค้นหาเพื่อนได้เลยเขาก็จะขึ้นมาให้ละ ว่าเราใช้ตัวไหนสมัครแล้วเราก็ค้นหาเพื่อนเดี๋ยวเขาจะขออนุญาตเราในการที่จะเข้าไปที่ระบบของ Gmail เพื่อที่จะไปดึงรายละเอียดข้อมูลต่างๆเสร็จแล้วรายชื่อของเพื่อนต่างๆที่มีอยู่ในอีเมลของเราเนี่ยก็จะถูกแสดงเข้ามาที่ขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวครับเขาก็ไม่ได้ถามเราเยอะมากเขาก็ถามเราแค่ว่าโรงเรียนอะไรนะฮะเรียนมหาวิทยาลัยที่ไหน
1: ครับ
0: หรือว่าทำงานที่ไหนนะครับเป็นต้นแล้วก็รุ่นปีอะไรเขาสามารถระบุได้เลยว่าเราจบประมาณรุ่นปีอะไรทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเลือกรุ่นปีไปปุ๊บเนี่ย Facebook ก็ไปค้นหาว่ามีคนอื่นๆอีกไหมที่จบรุ่นปีเดียวกับเราแล้วก็จะถูกแสดงขึ้นมาให้ดูนะ
1: ครับนี้เพื่อนเก่าเราสมัยนานแล้วเราก็มาเจอกันได้ใน Facebook
0: ใช่
1: ครับผม
0: ก็สามารถใส่ข้อมูลไปตรงนี้ได้แล้วก็บันทึกและดำเนินการต่อได้เลยนะครับเขาก็จะไปพยายามค้นหามาค้นหาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะโชว์รายชื่อเพื่อนขึ้นมาให้เราเห็นอีกนะครับเราก็สามารถเลือกเพิ่มเพื่อนได้อะไรได
1: ้
0: นะครับทีนี้มาถึงอีกหนึ่งขั้นตอน
1: ขั้นตอนนี้คือ
0: ใส่รูป
1: ใส่รูป
0: ครับเราสามารถเลือกวิธีใส่รูปได้ทั้งหมด2แบบครับคือเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์หรือถ่ายรูปผ่านกล้องเว็บแคมหากใครมีภาพอยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์ให้เลือกอัปโหลดรูปภาพจากนั้นรอสักครู่ครับแล้วคลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อเลือกภาพที่ต้องการโดยรูปภาพดังกล่าวต้องมีขนาดไม่เกิน4เมกะไบต์ครับสำรวจขนาดของภาพกันให้ดีนะครับหากภาพที่ต้องการใช้มีขนาดใหญ่เกินไปก็ต้องปรับขนาดลงด้วยโปรแกรมแก้ไขรูปภาพหรือไม่ก็เลือกภาพรูปใหม่ครับหลังจากที่เราตั้งค่า Facebook เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกกับเด็กๆได้แล้วครับว่าคุณครูมีช่องทางในการสื่อสารให้กับเด็กๆที่เป็น Facebook เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องทางและแน่นอนครับว่ารวมไปถึงการบอกผู้ปกครองด้วยทีนี้ก็จะทำให้การสื่อสารระหว่างเด็กๆผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนั้นเป็นไปอย่างง่ายขึ้นครับถ้าเรากลับไปที่หน้าแรกเนี่ยจะเห็นว่ามีการส่งข้อความกันไปส่งข้อความกันมาตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นเรียลไทม์หรือว่าเกิดขึ้นในทันทีนะครับบางทีเราว่างเราก็เข้าม
1: า
0: ครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะการสนทนาอีกแบบนึงคือตัวนี้ฮะมุมล่างด้านขวาถ้าสมมติว่าระหว่างที่เราใช้งานนะครับแล้วก็มี

0: มีเพื่อนเพื่อนหรือมีนักเรียนออนไลน์อยู่
1: อ๋อ
0: ตอนกลางคืนกลับบ้าน
1: คุยกันได้เลย
0: คุยกันได้เลยครับก็ผ่าน Facebook เลยโดยที่เราไม่ต้องไปผ่านโปรแกรมตัวอื่นนะครับวิธีใช้เนี่ยก็แค่คลิกที่คำว่าสนทนาด้านหลังจะมีวงเล็บ
1: ในวง
0: ใส่เลขหมายอยู่ว่ามีคนที่อยู่ออนไลน์กี่คน
1: เพื่อนเราที่ออนไลน์ตอนนี้มีกี่คน
0: ใช่ครับก็ลองคลิกดูนะครับก็จะเห็นชื่อเพื่อนครับถ้าอยากจะคุยกับเขาก็กดได้เลยครับ
1: อ๋อก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างอย่างนี
0: ้แล้วเราก็พิมพ์ข้อความด้านล่างนะครับก็เผื่อนักเรียนมีข้อสงสัยเอ๊ะคุณครูสั่งการบ้านไปแล้วไม่เข้าใจก็สามารถคุยกันตรงนี้ได้เลย
1: แต่ตรงนี้คือส่วนตัวกว่าถูกไหม
0: ใช่ครับอันนี้ส่วนตัวกว่า
1: เพราะเราจะรู้กับคนที่เราคุยได้แค่สองคน
0: ครับบางทีเด็กอาจจะไม่กล้าถามเข้ามาที่
1: บางทีเป็นเรื่องเฉพาะของเขาม
0: ีตัวหนึ่งที่ตอนนี้มีคนนิยมใช้มากก็คือเรื่องของแบบทดสอบ
1: ครับ
0: ซึ่งไม่มีอยู่ในเมนูของ Facebook เราต้องไปค้นหาติดตั้งเพื่อเรียกใช้งานมันนะครับตัวที่ผมจะแนะนำมันนะฮะมีชื่อว่า QuizZ ครับ QUIZAZ ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้เราสามารถสร้างแบบสอบถามได้สร้างแบบทดสอ
1: บ
0: แล้วก็ให้คะแนนได้ด้วย
1: แล้วคราวนี้เราจะทำยังไงในแนะนำให้คุณครู
0: เริ่มต้นนะฮะเราต้องไปหาแอปพลิเคชันตัวนี้ก่อนชื่อ QuizZ ทีแรกเนี่ยเราใช้ช่องค้นหาด้านบนในการค้นหาเพื่อนใช่ไหมฮะตอนนี้เราใช้มันเหมือนกันในการค้นหาแอปพลิเคชันได
1: ้
0: ครับพอเข้ามาเจอตัวนี้ไปที่แอปพลิเคชันเพื่อเข้าไปสู่หน้าของตัว QuizZ
1: ครับผม
0: ครับก็จะเห็นหน้าจอลักษณะนี้นะฮะแต่ว่าเขาก็จะขออนุญาตเราด้วยว่าขออนุญาตให้เขาเข้าไปดึงข้อมูลบางส่วนของเรามาเพื่อให้เราสามารถเข้ามาใช้ตัว QuizZ ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการส่งคะแนนไปที่หน้า Facebook ของเราครับเราก็กดอนุญาตไปครับทีนี้เราจะมาเตรียมสร้างตัวแบบทดสอบกัน
1: ทดสอบเครื่องมือและ
0: ครับก็เริ่มต้นจากตรงนี้ฮะ Create
1: เข้าที่ Create นะครับ
0: ครับเนี่ยครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับตั้งแต่เป็น Personality Quizเหมือนกับเป็นแบบทดสอบหรือเป็นพวกเซอร์เวย์เป็นโพลอันนี้เป็นแบบสอบถาม
1: แบบสอบถาม
0: ครับแต่ว่าที่เราจะดูกันคือตัวนี้ฮะknowledge quiz ครับตรงนี้เนี่ยสามารถสร้างเป็นแบบทดสอบแล้วก็มีคำตอบที่ถูกหรือผิดแล้วก็มีการให้คะแนนแล้วจัดกลุ่มเด็กว่าเป็นเด็กที่ทำคะแนนได้ดีมีคำชมเชยต้องไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะสามารถทำได้
1: ใส่ข้อคอมเมนต์อะไรได้ลงไป
0: เริ่มแรกเราก็กรอกข้อมูลในส่วนแรกให้ครบครับอย่างเช่นตัว title นี่ก็เป็นหัวข้อภาษาไทย
1: ต
0: ั
1: วนี้คือหัวข้อหลักที่เราจะใช้ในแบบทดสอบ
0: แล้วเราก็พิมพ์คำอธิบายสั้นๆแล้วก็เลือกภาษาแล้วก็ตัวนี้เราก็ให้ทดสอบสำหรับทุกคนเลยคือเขาจะแบ่งเป็นทุกคนเป็น girls และเป็น guys สำหรับผู้ชายผู้หญิงนะครับแล้วก็มาที่ตัวแท็บตัวแท็กตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับคำคีย์เวิร์ดที่คล้ายๆกับเวลาเราใช้ค้นหาใน Google อะครับ
1: คร
0: ับ ครับถ้าเราใส่คำค้นหาลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เวลาคนอื่นเขาอยากจะหาแบบทดสอบซึ่งมีคำค้นหาตรงกับเราเขาก็จะเจอแบบทดสอบนี้ด้วย
1: เจอของเราด้วย
0: ครับก็เป็นการแบ่งปันแบบทดสอบและท้ายสุดก็คือตัวรูป
1: รูป
0: ครับถ้าสมมติว่ามีรูปใส่รูปก็ดี
1: ที่ประกอบใน
0: ใช่ที่ประกอบให้อย่างน้อยให้เขาเห็นว่าโอเคอันนี้เป็นแบบทดสอบพอทำเสร็จด้านบนเรียบร้อยนะฮะทีนี้เรามาถึงส่วนของการตั้งค่าผลลัพธ์ก่อนนะครับตั้งค่าผลลัพธ์เนี่ยอยู่ในส่วนของ resource อันนี้มันอาจจะแปลกนิดนึงแต่ว่าเขาอยากจะให้เรากำหนดก่อนว่าหลังจากที่ทำแบบทดสอบออกมาแล้วเนี่ยกลุ่มคะแนนที่ออกมาเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่กลุ่มอย่างสมมติว่าอันแรกผมบอกว่าเป็นเก่งมากแล้วกันนะครับ
1: เก่งมา ก,
0: มากเราสามารถที่จะใส่คำอธิบายเข้าไปได้ด้วยนะครับ
1: ใส่ภาพได้ด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับตรงนี้เนี่ยเราใส่ภาพได้ใส่สัญลักษณ์ได้รอยยิ้มได้แต่งสีได้ทุกอย่างเลยอยู่ในหน้าจอนี้หมดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาตั้งคะแนนสมมติว่าคะแนนสูงสุด highest percent correct เนี่ยคือ100นะครับตรงนี้ lowest percent correct คือ
1: ต่ำสุดของดีมากเนี่ยเท่าไหร่
0: ใช่ครับครับเราก็สามารถตั้งตัวกลุ่มผลลัพธ์ตรงนี้ได้นะครับหลังจากที่เราประเมินมาซึ่งถ้าไม่พอเขาจะเตรียมไว้4นะครับ
1: ถ้าไม่พอก็จะอยู่ใน4ตัวนี้อยู่แล้ว
0: ถ้าไม่พอเราสามารถเพิ่มได้

0: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของคำถามละ
1: คำถาม
0: คำถามที่จะเป็
1: น
0: ตัวทดสอบเขา
1: ครับผม
0: ครับเขาจะแยกเป็น2ส่วนหลักๆก็คือตัว Q ก็คือตัวคำถามแล้วก็ตัว answer คือคำตอบครับสมมุติว่าเราใส่คำถามเข้าไปนะฮะเป็นตัวอย่าง
1: แล้วทีนี้เราจะให้ข้อไหนถูก
0: ถ้าจะให้ข้อไหนถูกจะอยู่ที่ด้านหลังครับจะมีตัว correct answer ว่าติ๊ก correct answer ตัวนี
1: ้อ๋อ
0: ครับ
1: ก็แค่นั้นเอง
0: ใช่กรอกครบแล้วเนี่ยก็แค่เซฟตรงนี้ฮะเซฟดราฟต์ก็คือสมมติว่าเราทำไปแล้วอยากจะพักเดี๋ยวกลับมาทำใหม่
1: เซฟเป็นช่วงๆ
0: เซฟเป็นช่วงได้หรืออาจจะมีกรณีย่อยๆอย่างเช่นเอ๊ะถ้าคำตอบตอนนี้มีตัวเลือกอยู่ทั้งหมด4ตัวเลือกถ้าบอกอยากจะ3ทำยังไงเราก็ลบทิ้งมีเครื่องหมายกากบาทอยู
1: ่
0: ลบทิ้งได้เลย
1: ถ้าเพิ่ม
0: ก็มี add answer
1: ครับ
0: ก็แอดไป4 5 6แล้วแต่ความยาก add new questionเพิ่มคำถามเข้าไปอีกสมมุติอะไรอยากจะมีสัก 10-20 คำถามนะครับก็จัดการตรงนี้ได
1: ้
0: ครับทำเสร็จแล้ว publish
1: ครับผมเก็บข้อมูลนี้ก็จะไปอยู่ใน Facebook เรา
0: ใช่ครับก็เวลาเด็กทำแบบทดสอบเสร็จแล้วนะครับพอเขาแชร์ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันก็จะถูกขึ้นมาที่หน้าของ Facebook ของเรา
2: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสานนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะ วิธีการจำนะคะเราสาม

อาจจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพรีมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm end และก็3 palm end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 palm end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้น

วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าA นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์ได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์ได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยT นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดสเตอร์บอนค่ะฟอสโฟเดสเตอร์บอนนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมา

พื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วน

ระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่ปกหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: พิธีกรและดีเจหนุ่มของวงการบันเทิงเอิร์ธสันอิทธิสุขนันเขาเป็นศิษย์เก่าคนเก่งลูกแม่รำเพยโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งหากย้อนเวลากลับไปร่วม20ปีสิ่งดีๆที่เอิร์ธได้รับจากที่นี่ก็ทำให้เขารักและผูกพันโดยเฉพาะครูทุกท่านที่เคยสั่งสอนและอบรมบ่มนิสัยจนทำให้เขาประสบความสำเร็จและแม้เวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนทุกวันนี้เขาก็ยังโทรศัพท์หรือไม่ก็กลับไปเยี่ยมคุณครูผู้มีพระคุณอยู่เสมอและวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เขาจะได้กลับไปหาคุณครูที่เขาคิดถึงและย้อนรำลึกถึงความทรงจำดีๆในรั้วเทพศิรินทร์โดยครั้งนี้เราได้นัดหมายเอาไว้ที่ร้านชั้นขนมหวานซึ่งเป็นกิจการของเขาเอง
1: สวัสดีครับเอิร์ธสันอิทธิสุขนันท์ครับก็ผูกพันนะครับเพราะว่าก็อยู่มา6ปีครับอยู่ตั้งแต่ม.1จนถึงม.6ผูกพันกับเพื่อนผูกพันกับโรงเรียนครับเพราะว่าก็คือช่วยกิจกรรมโรงเรียนเยอะนะครับหลังจากที่จบไปแล้วก็อาจารย์ก็ยังเรียกกลับไปบ้านนะครับผูกพันกับคุณครูไหมก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ก็พอด้วยภาระหน้าที่การงานทำให้เลยปัจจุบันก็ห่างๆไปบ้างถ้าตามปกติคุณครูจะบอกว่าเป็นคนแบบร่าเริงแจ่มใสครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อยนะครับคุณครูจะบอกก็คือตั้งแต่สมัยเข้าไม่ว่าจะเป็นประถมหรือมัธยมเนี่ยครับแต่งตัวตามระเบียบเป๊ะมากนะครับโดยส่วนมากจะเป็นเด็กที่คุณครูรักพูดแล้วเหมือนเข้าข้างตัวเองไงชอบคนแต่ว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับคือจะเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อย
2: ทีนี้พูดถึงครูบ้างให้เอิร์ธเนี่ยพูดถึงครูที่ประทับใจ
1: จริงๆประทับใจหลายท่านครับแต่ว่าเท่าที่ผูกพันเยอะหน่อยแล้วก็ยังมีบางท่านที่ยังติดต่อกันบ้างในปัจจุบันอาจารย์วันธนีผูกพันในแง่ของอาจารย์เขาเคยสอนคืออาจารย์เขาประจำชั้นอีกห้องนึงในโปรแกรม2เราก็จะไปผูกพันแล้วก็ไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นเหมือนคุณแม่ที่รักลูกอ่ะที่สอนคือด้วยการแต่งตัวเลยครับก็คือแบบนานๆทีอาจารย์จะแต่งตัวสวยงามแบบครบเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็อย่ามาแซวชั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วดูแล้วพอชอบเนี่ยอาจารย์ท่านต่อไปก็จะมีอาจารย์วรรณาครับคนนี้ที่แปลกคือไม่ได้ประจำชั้นแต่ว่าก็ผูกพันเพราะว่าเพื่อนสนิทเป็น

ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์นะครับเราก็จะได้เข้าไปพูดคุยเล่นได้แล้วอาจารย์ไม่ได้สอนด้วยซ้ำนะเป็นคนล่าเริงเป็นกันเองนะครับคือดูเหมือนดุอ่ะคือดูเหมือนปากร้ายแต่ใจดี

0: วันนี้นอกจากความคิดถึงที่จะนำไปฝากคุณครูแล้วเขายังเตรียมสิ่งที่คุณครูชอบรับประทานไปฝากคุณครูด้วย
1: ทีละท่านก่อนนะครับอาจารย์วรรณาก็ต้องมีแบบนี้ไปด้วยครับจำได้ว่าอาจารย์ชอบทานมะเขือเทศมากสมัยก่อนเวลาตอนมาถึงโรงเรียนปุ๊บนะครับมันก็ต้องเดินผ่านตึกไปก่อนที่จะขึ้นบันไดไปชั้นบนเนี่ยครับก็จะผ่านห้องพักครูซึ่งอาจารย์วรรณาก็จะนั่งอยู่กับอาจารย์อีกหนึ่งท่านครับสังเกตได้ทุกเช้าเพราะจะต้องมีมะเขือเทศวางอยู่บนโต๊ะเอาไปฝากอันที่สองถ้าจะเป็นอาจารย์วรรณีก็จะมีขนมไปฝากอีกหนึ่งท่านก็จะมีขนมไปฝากด้วยพร้อมกับของว่างด้วยแล้วก็ถ้าเป็นอาจารย์สุษณีอาจารย์ชอบทานพวกแบบผัดขิงก็เอาไปฝากด้วยเหมือนกันเตรียมของเรียบร้อยครับผมนะครับงั้นเดี๋ยวท่านแรกที่เราจะไปหาจะเป็นอาจารย์วรรณีครับแต่ว่าอาจารย์เกษียณแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนครับก็อยู่ที่บ้านเดี๋ยวต้องโทรไปถามก่อนว่าอยู่บ้านหรือเปล่า
2: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สบายดีครับ
2: ใครพูดเหรอคะ
1: สันครับสันสันครับ
2: เหรอคะโอ้ยดีใจจังเลย
1: สบายดีครับอาจารย์ครับ
2: สบายดีเหรอลูก
1: สบายดีครับวันนี้อาจารย์อยู่ไหนครับนี
2: ่อยู่ที่วัดเชษฐศิรินทร์มาไหว้พระ
1: โอ้โหพอดีเลยประจวบเหมาะงั้นเดี๋ยวผมกำลังจะไปหาอาจารย์วรรณากับอาจารย์สุษณีที่โรงเรียนงั้นเดี๋ยวผมแวะไปหาด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้โหประจวบเหมาะพอดีเลยครับงั้นเดี๋ยวเราก็เรียกว่า one stop shopping ครับเราจะได้ไปที่เดียวแล้วครบเลยทั้ง3ท่านครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวไปครับ
0: หลังจากที่ทราบว่าครูวรรณีตันทวุฒโธออกมาทำบุญที่วัดเทพศิรินทร์ระหว่างทางเขาก็เลยแวะซื้อเครื่องสังฆทานเพื่อไปทำบุญกับครูที่วัด
1: ถึงแล้วครับโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับก็งั้นเดี๋ยวแวะไปหาคุณครูเลยดีกว่าครับหาอาจารย์วรรณีก่อนคนแรกครับเพราะบอกว่าอยู่ในวัดตะกี้โทรเช็คแล้วเรียบร้อยอันนั้นตึกโชดึกครับเป็นตึกข้างๆกับตึกแมนเข้ามาแรกๆเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นมัธยมต้นฝั่งนั้นเป็นมัธยมปลายแล้วก็จะได้เรียนม .1 2 3ที่นี่ก่อนแต่พอจะได้ไปเรียน4 5 6ที่นู่นพี่แกก็สลับฝั่งครับก็เลยกลายเป็นว่า4 5 6ก็ยังเรียนอยู่ที่นี่เหมือนเดิมก็จะอยู่ประจำชั้นที่ตึกนี้ตอนม .1 ด้วย1ครั้งแล้วก็ม .6 ด้วยอีก1รอบสวัสดีครับ
3: สวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: แนะนำตัวให้ฟังนิดนึงครับคนนี้คืออาจารย์วรรณีครับที่ตะกี้แอบนินทาถึงอาจารย์กำลังจะไปไหนครับ
3: จะเข้าไปในวัด
1: ไปวัดครับผมนะครับงั้นเดี๋ยวไปนี่ดีกว่าพอดีผมคุยกับอาจารย์ตะกี้ก็เลยซื้อชุดสังฆทานมาด้วยจะได้ไปทำบุญกับอาจารย์เลยพร้อมกัน
3: ได้เลย
1: โอเคงั้นเดี๋ยวไปเอาของที่รถก่อนตอนนี้เรียนเวลากลับบ้านผมก็จะผ่านทางนี้แหละครับแล้วก็จะผ่านนี่ครับที่เก็บอัฐิของเจ้าคุณหนอพระที่เป็นเคารพสักการะของเด็กเทพศิรินทร์เนาะเจ้าคุณหนอจะเป็นพระที่เป็นพระรูปที่แบบเน้นเรื่องราวของการปลงนะครับก่อนที่ท่านจะอาพาธแล้วก็มรณะไปท่านจะจำวัดในโรงนี่คุณแม่ผมเล่าให้ฟัง
3: ตอนคุณครูมาทำงานใหม่ๆเนี่ยคุณครูก็มาทันท่านนะ
4: มาทันท่าน
3: มาทันท่านแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานท่านก็มรณภาพ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
5: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: จะเป็นเด็กที่โดยรวมแล้วตั้งใจเรียนเรียนเก่งเรียนใช้ได้ค่ะแล้วนอกจากเรียนเนี่ยเขาไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะคะเขาจะทำกิจกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเอิร์ธก็จะมีเพื่อนเยอะแยะมากเลย
1: อาจารย์วันธนีในความทรงจำของเอิร์ธเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
2: เป็นคนนิ่ง

0: นิ่งเลยครับคือจะไม่แบบไม่ค่อยแต่งตัวสำหรับตัวเองนะครับวันไหนแต่งตัวสวยมาก็จะโดนลูกศิษย์แซวมากตลอดเวลาไม่รู้ว่าจางเขาจะเลยเขินไปเลยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าด้วยเรื่องของภาระความรับผิดชอบเรื่องของการใส่ใจเรื่องของวิชาการการเรียนการสอนเนี่ยเต็มที่คือเหมือนประมาณว่าเรื่องของตัวเองไว้ทีหลังอะเอาเรื่องลูกศิษย์ไว้ก่อนอย่างที่บอกตอนต้นนะครับเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อยครับอยู่ในโอวาทของอาจารย์ตลอดก็จะถามว่ามีครั้งนึงที่อาจารย์จำได้ว่าอาจารย์เรียกผมตอบแล้วผมตอบไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ยังจำได้ถึงปัจจุบันเลยอะ
1: ช่วงนั้นสอนเรื่องศาสนาเปรียบเทียบแล้วก็เล่าให้เขาฟังถึงเรื่องกำเนิดศาสนาคริสต์โมเสสเนี่ยขึ้นไปบนเทือกเขาซีนายแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็กลับลงมาเนี่ยบังเอิญพอดีเขาคุยกับเพื่อนเขาก็ก้มลงไปหยิบของในกระเป๋าเหมือนจะเอาขึ้นมาให้เพื่อนดูจังหวะที่เขาหยิบของขึ้นมาเนี่ยครูก็ถามเขาว่าโมเสสนำอะไรมามันก็เข้าจังหวะที่เขาหยิบของขึ้นมาแทนที่เขาจะพูดถึงโมเสสเขาก็เลยตอบว่าเขาเอาอะไรขึ้นมาพอดีจังหวะตรงนั้นก็เป็นที่ขำขันของเพื่อนทั้งห้องเลยเพื่อนก็เลยบอกว่าให้ตอบอีกตามอีกครูก็ถามนะฮะว่าไงนะอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าครูไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาตอบเขาก็ตอบซ้ำอีกทีหนึ่งตัวเขาก็คงจำได้จนถึงทุกวันนี้
0: คือเราก็นึกว่าไอ้เพื่อนก็ถามขึ้นเพื่อนประมาณบอกประมาณว่าแบบจานถามว่าเอาอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็หยิบแล้วก็ตอบอย่างแบบชัดเจนมากชัดถ้อยชัดคำหรือแบบหน้าซิดๆด้วยอะไรเงี้ย ถ้าเราเผลอแวะไปแค่แบบ2นาที3นาทีบางครั้งมันอาจจะหลุดเรื่องของความรู้ที่มันจำเป็นไปอาจจะไปออก entrance ข้อนั้นก็ได้หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ครับก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็คือก็ไม่ควร
2: แล้วคุณครูล่ะครับประทับใจอะไรในตัวเอิร์ทบ้างครับ
1: ปกติแล้วเนี่ยนะคะสังเนี่ยจะเป็นนักเรียนที่มีสัมมาคารวะห่วงหาอาทรอย่างเวลาเดินผ่านเนี่ยอาจารย์ทานข้าวหรือยังอาจารย์จะไปไหนปกติถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้ากล้ามาคุยกับครูสักเท่าไหร่แต่เขาเนี่ยจะปฏิบัติกับอาจารย์ทุกท่านเพราะนั้นขณะที่เขาอยู่ในโรงเรียนเท่าที่ครูรู้จักเขาเนี่ยก็จะเป็นที่รักของครูบาอาจารย์ทุกคนนะคะ
2: ถึงวันนี้คุณครูภูมิใจไหมครับได้ติดตามผลงานไหมครับ
1: ติดตามผลงานแล้วก็ภูมิใจคุณครูเคยพูดกับเขาเวลาที่พบเขานะคะบอกว่าก็รู้ว่าเขางานเยอะบอกว่าเอิร์ธเป็นยังไงครูคิดถึงเธอครูก็ต้องเปิดทีวีดูเขาก็จะขำขำ
0: ตอนที่อาจารย์จะชอบแซวว่าแบบว่าหญิงนะเดี๋ยวนี้เรียกแล้วไม่หันเพราะว่าเรียกผ่านทีวี
1: แล้วก็จำได้ไหมตอนที่เอิร์ธยังเรียนอยู่เนี่ยคุณครูเอาขนมชั้นมาให้ทานอ่ะ แล้วเอิร์ธบอกกับครูว่าอย่างไร
0: ว่าจำไม่ได้แล้วครับ
1: ขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอ
0: เออใช่
1: แล้วก็ไม่คิดเลยนะคะว่าตอนนี้ก็จะไปทำขนมขายเป็นอาชีพ
0: แล้วก็ขายขนมชั้นซะด้วยวันนี้ก็มีมาด้วยครับ เป็นร้านครับพร้อมของว่างแล้วก็มีขนมชั้นครับพวงมาลัยครับ
1: ค่ะก็คุณครูก็ขอให้ลูกเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเป็นที่รักใคร่ของพ่อแม่และครูบาอาจารย
0: ์ครับ
1: มีเพื่อนมากมายนะคะร่ำรวยยิ่งขึ้นไป
0: ขอบพระคุณครับผมมีการ์ดด้วยครับเรียนอาจารย์วรรธนีคือปกติแล้วถ้าสมมติว่าเวลาเราเขียนจดหมายถึงคุณครูครับเราก็ต้องขึ้นต้นด้วยคำสุภาพครับขอบคุณสำหรับคำสั่งสอนนะครับเราก็ปิดท้ายด้วยความรักครับว่ารักนะจุ๊บจุ๊บ

นี่คือบรรยากาศในโรงเรียนครับตะกี้อย่างที่บอกไปคือในฝั่งนู้นอ่ะเอิร์ทจะได้เรียนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะกลายเป็นตอนมอต้นอันนี้จะเป็นพี่มอปลายเรียนแต่พอไปเองเป็นพี่มอปลายก็จะกลายเป็นน้องมอต้นมาอยู่ฝั่งนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้จะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เฉพาะช่วงเวลากลางวันครับเพราะว่าโรงอาหารอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็จะมีเห็นเป็นคำไม่ควรเป็นคนรกโลกนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาเฉพาะเลยจริงๆเราจะเรียกกันว่าณสิยาโลกวัฒโนนะครับก็คือเป็นคำขวัญของนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับเพื่อจะเป็นการปลูกฝังต่อไปในอนาคตว่าทำยังไงก็ตามอย่าเป็นคนรกโลกก็คือเนี่ยแหละครับคำขวัญของนักเรียนแล้วก็คำขวัญของโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับไม่ควรเป็นคนรกโลกครับเป็นดอกลำเพยนะครับมีมอม้าครับพาทีแล้วก็ณสิยาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนรกโลกครับ

0: ตรงนี้คือหน้าโรงเรียนอีกหนึ่งฝั่งครับที่เดินเข้ามาแล้วก็ทุกคนจะต้องมาสักการะครับเพราะว่าเป็นในนี้เขียนเลยนะครับเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับพระองค์ท่านคือรัชกาลที่8นะครับเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับ
1: ได้หวนรำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆในโรงเรียนกันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้พบกับครูวรรณาอาชาสันติสุข
0: ตอนนี้จะไปหาอาจารย์อีกหนึ่งท่านครับคนนี้ไม่ได้ประจำชั้นครับไม่เคยสอนด้วยนะครับแต่ว่าก็ผูกพันมากเหมือนกันครับอาจารย์วรรณาเดี๋ยวไปที่ตึกนู้นครับขึ้นมาที่ชั้น2ของตึกแมนครับตึกนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าเรียนทั้งม.ต้นม.ปลายนะครับม.1 เรียนอยู่ข้างล่างครับห้องประจำชั้นแต่ว่าตอนม.6 เนี่ยครับห้องประจำชั้นอยู่ห้องนู้นตรงที่เป็นเขียนว่า6ทับ5เก่าแต่ว่าปัจจุบันคือตัวเลขเขาจะสลับกันไปนะครับสมัยก่อนจะเป็น6ทับนั่นทางนู้น6ทับ6อยู่นู้นแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็น6ทับ5แล้ว6ทับ6ตรงนี้คือ6ทับ7เก่าซึ่งเป็นห้องประจำชั้นของอาจารย์ที่กำลังจะมาหาเนี่ยครับอาจารย์วรรณา

0: ห้องเปลี่ยนไปครับแต่ว่าห้องพักครูนะครับอยู่ที่เดิมตลอดแต่เดี๋ยวนี้ไฮโซติดแอร์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์วรรณาครับสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับนี่ครับเป็นอาจารย์พิเศษอีกหนึ่งคนครับที่ประจำชั้นก็ไม่ได้ประจำครับสอนก็ไม่ได้สอนครับแต่ก็ผูกพันครับ
1: ตอนเด็กๆก็เป็นยังไงก็เป็นคนน่ารักความประพฤติดีเนื้อเรียบร้อย
0: ครับ
1: เขาก็มีน้ำใจเพื่อนเขาเนี่ยจะอยู่ที่ห้องประจำชั้นครูเพราะฉะนั้นก็เลยแบบก็จะสนิทกันไปด้วย
0: แต่ก็แปลกนะไม่ได้สอนด้วยไม่ได้ประจำชั้นด้วยนะครับแต่ว่ารู้สึกผูกพัน
2: เห็นเอ้ยบอกว่าอาจารย์เนี่ยดูเป็นคนปากร้ายแต่ใจดี
0: ดูดุนะครับจริงๆ
1: ดูเหมือนดุ
0: แต่จริงๆใจดี
1: ถ้าคนไม่ได้มาสัมผัสด้วยก็จะรู้สึกว่าดุก็อาจจะเป็นคนหน้าดุแต่ว่าพอสัมผัสแล้วก็จะเป็นอีกแบบนึง
2: เห็นอย่างนี้แต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยรัก
1: ก็ไม่รู้รักจริงคร
0: ับ รักไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์วรรณาถ้าเป็นเด็กถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนก็ตามก็ดูดิครับเป็นอาจารย์ที่เปิดบ้านให้เด็กเข้าไปถล่มได้ถึงบ้านเนี่ยครับไปทำกับข้าวกินกันที่บ้านอาจารย์ไปอาจารย์ก็จะทำไว้บางส่วนทำเลี้ยงด้วยมาเดี๋ยวฉันให้นั้นอะไรเงี้ยบอกไม่ต้องมาเดี๋ยวฉันจัดการนี้ให้แล้วแต่ทุกคนก็จะเกรงใจก็จะหิ้วกันไปแล้วก็วิ่งเล่นกันในบ้านได้แบบอาจารย์ก็เต็มที่ใจดีครับแล้วก็อยู่กับอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเยอะหลายเรื่องครับเพราะว่าอาจารย์ตอนอยู่ม.6 นี่คือนอกจากเรื่องเรียนกำลังจะ entrance แล้วเนี่ยครับก็มีเรื่องของกิจกรรมทำหนังสืออนุสรณ์กิจกรรมที่ต้องช่วยโรงเรียนช่วยอาจารย์ขายหนังสือ
1: เพราะพอดีตอนนั้นรับหน้าที่ขายหนังสือของเรียน
0: คืออาจารย์นอกจากอาจารย์วรรณาเนี่ยครับนอกจากรับผิดชอบเรื่องของการสอนตัวเองแล้วอาจารย์จะเหมือนดูแลในเรื่องของงานบริหารด้วยครับมีภาระรับผิดชอบเรื่องอื่นด้วยครับค
1: ือ
0: ถ้าเป็นไปได้ก็จะช่วยอาจารย
1: ์สาระ
0: อะไรเงี้ยครับนอกจากงานสอนจะต้องดูแลงานอื่นๆของโรงเรียนเวลาเขามีกิจกรรมเวลาเขาจะต้องเปิดเทอมจะต้องมาลงทะเบียนจะต้องผู้ปกครองต้องพาเด็กมาซื้อหนังสือพวกน้องใหม่ๆม.1เขาก็จะเอารุ่นพี่ๆเดี๋ยวไปช่วย
2: ก็เลยแบบว่ายิ่งสนิทกันมาก
1: ก็จะสนิทค่ะเพราะเวลาเขาพวกนี้เขาก็จะแบบมีอะไรเขาก็มาคุยอะเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็จะมาคุยจุกจิกจุกจิกไอเดี๋ยวฟ้องคนนั้นทีฟ้องคนนี้ทีนึงก็เหมือนจะเป็นคนแก้ปัญหาให้เขาอยู่เรื่อยๆอะ
2: ปรึกษาได้ทุกเรื่องป่ะครับ
1: ได้ทุกเรื่องไหมก็ค่อนข้างเนาะ
0: ทุกเรื่องครับทุกเรื่องจริง
2: ให้เราพูดถึงความประทับใจกับครูนิดนึง

0: ือจริงๆเหมือนเป็นแม่หนึ่งคนนะครับด้วยความที่อาจารย์ให้ก่อนให้ตั้งแต่เรื่องของการเรียนการสอนให้เนี่ยตอนสมัยเรียนตอนสมัยเรียนจริงๆเนี่ยคนอาจจะแบบดูว่าแบบดุอย่างที่อาจารย์บอกแต่พอจบไปแล้วเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงคิดถึงอาจารย์ตลอดเวลาว่า
1: ส่วนมากคนที่ถ้าเรียนด้วยจะรู้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้เรียนด้วยก็จะว่าดุแต่ถ้าที่เรียนด้วยก็จะไม่กลัวนะไม่ค่อยกลัว
2: ประทับใจอะไรในตัวเอิร์ธบ้าง
1: ก็ประทับใจก็คืออย่างน้อยเวลาเขาเป็นดาราดังแล้วเขาก็ยังไม่ลืมครูคือแบบถึงแม้จะไม่ได้สอนน่ะแต่ก็เขาก็ให้ความเคารพเรา
0: วันนี้มาเยี่ยมอาจารย์ทั้งทีครับนอกจากมีความคิดถึงมาฝากแล้วนะครับก็เลยมีของติดไม้ติดมือมาฝากด้วย
1: ขอบคุณค่ะ
0: พร้อมกับการ์ดด้วยครับอาจารย์
1: การ์ดใช่มั้ย
0: การ์ดมาก็ต้องมากราบขอบพระคุณครับอาจารย์จะได้สุขภาพแข็งแรง
1: ก็ขอให้หน้าที่การงานแล้วก็ร้านเจริญรุ่งเรือง
0: ขอบคุณครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกหนึ่งอย่างครับอันนี้ผมว่าผมจำไม่ผิดแน่นอน
1: ว่า
0: ตอนที่ผมเดินเข้ามาทั้งตึกประจำอาจารย์จะต้องอยู่กับอาจารย์ประพันธ์ห้องมุมขวามือก่อนขึ้นบันได
1: นั่งกินกาแฟ
0: นั่งกินกาแฟแต่ที่สำคัญคือกินกาแฟพร้อมกับมะเขือเทศถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่ไปนึกถึงใจครับเลยมาเยี่ยมก็เลยมีกระเช้ามะเขือเทศมาฝากอาจารย์
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: เรียนอาจารย์มันสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขนะครับ
0: ขอบคุณสำหรับ
1: คำสั่งสอนทุกคำครับ

0: และครูท่านสุดท้ายครูสุสนีชาวลิตครูผู้ซึ่งจุดประกายให้เขาอยากเรียนภาษาอังกฤษและทำให้เขารู้สึกว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยสมัยเด็กๆก็ไม่ได้ชอบภาษาอังกฤษมากอะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันไม่เห็นจำเป็นจะต้องเป็นวิชาที่จะต้องขวนขวายเยอะมันต้องมานั่งท่องตลอดเวลาแต่ว่าอาจารย์สุสนีทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันสนุกแล้วมันก็คือมุมมองกับภาษาอังกฤษของเราเปลี่ยนแปลงไปนี่มาอยู่ฝั่งตึกยาวครับเพราะว่าอาจารย์สุสนีอยู่ฝั่งนี้อาจารย์อยู่ชั้น5เดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาด้านบนกันครับซึ่งเจ้าจะสารภาพว่าไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนอะดิเขาบอกห้องทางนู้นน่าจะอยู่ในห้องพักครูอยู่แล้วน่าจะอยู่ในห้องพักครูมากกว่าครับถูกต้องครับเจอแล้วครับแต่ว่าอาจารย์สอนอยู่ครับขัดจังหวะนี่ชอบคนสวัสดีครับ
2: สวัสดีลูก
1: ขออนุญาตน้องๆนักเรียนครับแม่หมอตอนนี้มาฝากอาจารย์ก่อนครับหนึ่งรอบ
2: อ๋อขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ที่มีกับข้าวมา
2: ใช่ทุกทีต้องมีผัดพริกขิง
1: นี่ครับ
2: อ๋อเหรอลูกยังจำได้สันเป็นนักเรียนชอบเอาผัดพริกขิงมาฝากขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณ
2: น้องๆลูกน้องๆเขาก็อยากเจอพี่สันอยากเจอพี่เอิร์ธ
1: รู้สึกเป็นครับคนไหนเป็นหัวหน้าห้องครับ
2: เขาเป็นนักเรียนโครงการ
1: IEP
2: พี่สันเป็นค่ะเขาเป็นหัวหน้าห้องมาก่อนค่ะ
1: IEP คืออะไรครับงั้นแสดงว่าต้องเก่งภาษาอังกฤษมากเลยใช่ไหมครับ
3: ทำไมต้องเอาข้าวผัดพริกขิงฝากครู
1: สมัยเด็กๆอู๋แต่ถ้าถามจริงๆเลยคือไม่แน่ใจนะครับอาจจะลืมไปแล้วบ้างครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านทำหรือคุณแม่ชอบทานก็เลยเอามาฝากประมาณนี้ครับและคือที่เท่าที่จำได้อาจารย์สุสนีจะเป็นคนที่ไม่ชอบไปทานตามโรงอาหารจะทานข้าวที่ห้องพักครูตัวเอง
2: ใช่ค่ะใช
1: ่ก็เลยเอามาฝาก
3: ทีนี้ให้เอิร์ธพูดถึงความประทับใจที่มีต่ออาจารย์สุสนีนิดนึงครับ
1: อาจารย์เป็นคุณครูประจำชั้นตอนม.5ครับแล้วก็สอนด้วยสอนวิชาภาษาอังกฤษครับเป็นคนใจดีอยู่แล้วครับแล้วก็น่ารักอะครับก็คือเราจะใกล้ชิดกับอาจารย์ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยที่ประทับใจเลยคืออาจารย์เป็นคนทำให้มุมมองของภาษาอังกฤษสำหรับผมมาเปลี่ยนไปสมัยเด็กๆเราจะไม่ชอบเพราะผมเกลียดวิชาท่องมากแกรมมาต้องมานั่งท่องแบบต้องเรียนเทนส์ทั้ง12เทนส์ต้องท่องต้องโอ้มันรู้สึกว่ามันเป็นวิชาแบบไม่เห็นจะสนุกเลยนะครับแต่พอมาเจออาจารย์ตอนม.5เนี่ยครับหลายๆอย่างอย่างที่เวลาอาจารย์เขาได้มีโอกาสไปต่างประเทศอาจารย์อ่านหนังสือพิมพ์หรืออะไรเงี้ยครับเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆภาษาอังกฤษมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันก็จะมีหลายๆคำคืออาจารย์เขาจะมีการพูดคำสอนอะไรเงี้ยครับเลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยภาษาอังกฤษมันเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้อาจารย์เป็นคนแรกๆเลยมั้งที่สอนกับผมว่าแบบภาษาที่สองมันเป็นส่วนสำคัญสำหรับชีวิตในการโตขึ้นอะไรเงี้ยครับมีหลายๆคำที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กว่าไปร้านอาหารอาจารย์จำได้บอกไม่รู้
2: จำได้
1: เราก็บอกว่าต้องขอเมนูหน่อยบ้านเรารู้จักแน่นอนแต่ถ้าไปเมืองนอกขอเมนูเป็นร้อยครั้งก็จะไม่รู้จักอาจารย์ต้องบอกว่าเมนูเพื่อต่างๆอะไรเงี้ยต้องเมนูนะอะไรเงี้ย
2: ค่ะครูก็จะเอาเรื่องราวในชีวิตประจำวันเนี่ยมาแทรกเข้าไปในการสอนให้มันได้เช่นบางทีนักเรียนทำเวรเนี่ยนะคะอาจจะขอยืมไม้กวาดขอยืมอะไรจากเพื่อนเนี่ยเด็กสมัยก่อนยังไม่รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยไม้กวาดนี่เรียกว่าบรูมนะอะไรเงี้ยก็สอนก็บอกนักเรียนส่วนใหญ่วิธีสอนก็เอาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาสอนในห้องเรียนด้วย
1: มันไม่ต้องมานั่งท่องไงครับคือถ้าท่องแล้วมันจะนึกไม่ออกแต่ว่าพอใช้แล้วมันจะจำได้อะมันเหมือนกับแบบเราไม่ได้นั่งคือไม่ได้นึกเป็นภาษาไทยแล้วต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับนั่งบนแชร์ก็คือนั่งบนเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นประมาณนี้คืออันนี้คือแบบเปรียบเทียบง่ายๆนะ
3: เห็นบอกว่าครูเนี่ยไม่ชอบเห็นอะไรที่ปิดระเบียบ
1: เออว่าจริงๆก็โดยส่วนมากก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับอยู่ในจิตวิญญาณของความเป็นครูแต่ด้วยความเข้มงวดเนี่ยนะครับจริงๆก็คือทำทั้งหมดด้วยความหวังดีว่าอยากให้ลูกศิษย์แบบโตขึ้นไปเป็นคนดีไม่ใช่เฉพาะในแง่ของวิชาการนะครับ
2: ยังครูยังจำได้เรื่องนึงอะค่ะสันเนี่ยสมัยนั้นคงจะเริ่มเป็นวัยรุ่นรุ่นสันเนี่ยก็จะมีการใส่เจลที่ผมเนี่ยเยอะมากเลยนะคะบางคนก็ทำแหลมๆอะไรออกมาเนี่ยรอบๆผมเนี่ยก็เยอะมากเลยยังจำได้แต่จำไม่ได้ว่ามีสันด้วยหรือเปล่าในกลุ่มนั้นแต่รุ่นสันจำได้5ทับ8เนี่ยก็มีหลายคนเลยอ่ะ
1: ผมก็เคยโดน1ครั้ง
2: อ้าวเหรอ
1: แต่ว่ายังไม่ไปถึงอาจารย์ครับอาจารย์คนอื่นเห็นก่อนโดนล้างตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเข้าแถวแล้วหลังจากนั้นก็เข็ดเลย
3: ครั้งหนึ่งที่เคยมีหนูวิ่งเข้าในห้องอะครับเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจไม่รู
2: ้หนูใช่ไหมคะ ครูก็กำลังยืนสอนอยู่หน้าห้องค่ะครูก็สอนเนี่ยทุกคนก็กำลังมองครูมาแต่สักพักเดียว2นาทีต่อมาตาทุกคนก็มองไปที่บนโต๊ะชั่วโมงต่อจากครูเนี่ยจะเป็นชั่วโมงวิทยาศาสตร์ครูรู้สึกว่าเขาคงจะเอาหนูเนี่ยมาเตรียมทดลองหรืออะไรก็ไม่ทราบมันก็วิ่งขึ้นมาบนโต๊ะเมื่อทุกคนหันไปมองบนโต๊ะครูก็เลยหันไปมองตามน่ะก็พอเห็นเป็นหนูครูก็ตกใจมากก็กลัวมากครูก็บอกสันเป็นหัวหน้าห้องครูสันเอาไปใกล้ๆเอาไปใกล้สันก็ตอบครูว่าอย่ากลัวครับอาจารย์เดี๋ยวคนนี่มันหนูถีบจักหนูถีบจักอะไรครูก็ไม่เอาทั้งนั้นครูกลัวครูก็บอกอย่างเงี้ย
1: แต่เท่าที่จำได้คือมันเป็นภาพที่ฮามากนอกจากอาจารย์แล้วก็เพื่อนผมด้วยหลายๆคนนะครับก็กลัวคือจำได้ว่าคือแบบถ้าอาจารย์ก็จะแบบอย่างนี้คือกลัวจะวิ่งมาเพื่อนก็กระโดดขึ้นเก้าอี้อะไรเงี้ยครับก็คือแบบเราก็ต้องตั้งสติด้วยการขอหัวล้อก่อนแป๊บนึงแล้วก็ระดมกันมาจับใส่กล่องไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอาจารย์ก็สอนต่อได้แต่อาจารย์เขาก็หัวล้อต่อนะคือหลังจากนั้นนี่คือหัวล้อเหมือนอย่างเงี้ยครับว่าแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่น่าจะเกิดขึ้นในวิชาภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับ
3: สิ่งที่ได้รับจากอาจารย์ได้รับอะไรจากอาจารย์บ้างครับ
1: ก็ถ้าได้รับอะครับในแง่ของความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษได้แน่นอนอยู่แล้วครับอาจารย์สอนหลายเรื่องครับแล้วทำให้ปัจจุบันคือมุมมองของภาษาอังกฤษเปลี่ยนไปจริงๆครับกลายเป็นคนชอบแล้วก็ทุกครั้งที่แบบได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศมันทำให้เราคุยกับคนอื่นรู้เรื่องและนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องแบบตอนที่รับปริญญาตอนจบปริญญาตรีไม่คิดว่าอาจารย์จะไปทั้งที่ความจริงคือแบบรับที่ธรรมศาสตร์นะครับที่จอดรถก็หายากคนก็เยอะพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะมากครับแล้วในสนามฟุตบอลน่ะคนเยอะมากครับเกรงใจมากอ่ะก็ยังอุตส่าห์ไปนะครับร้อนก็ร้อน
2: ครูก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้ลูกถือว่าประสบความสำเร็จมาตั้งครึ่งค่อนครึ่งค่อนจะเต็มร้อยอยู่แล้วมั้งได้ซ้ำเนี่ยนะคะแต่ก็ทำงานเยอะก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยต่อไปเยอะๆเป็นที่รักของคนทั้งประเทศในฐานะเป็นพิธีกรเป็นดาราลูก
3: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
1: ทำธุรกิจขนมด้วยครับก็เลยเอาขนมมาฝากอาจารย์ครับขนมของที่ร้าน
2: อ๋อขนมของที่ร้านชั้นขนมหวานใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: นะคะก็ทราบอยู่ตลอดเวลาแหละติดตามอยู่ตลอดเวลา
1: แล้วก็มีการ์ดครับอันนี้เป็นขนมพอกครับมีของว่างแล้วก็มีขนมชั้น
2: อ๋อมีขนมชั้นขอบคุณมากเลยค่ะ
1: แล้วก็พวงอะไรมากราบอาจารย์ครับขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับอาจารย์จะได้สอนลูกศิษย์ให้แบบเติบโตเหมือนผมต่อไปอีกหลายรุ่น
2: วันนี้ครูก็มีของเตรียมไว้ให้สันเหมือนกันค่ะเนี่ยนะลูกนี่ก็เป็นสันจะได้จําได้นะคะสันเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะเป็นผ้าพันคอลูกผ้าพันคอเขียวเหลือง
1: นะค
2: ะเผื่อสันจัดรายการหรืออะไรอากาศเย็นๆหรือไปต่างประเทศสันจะได้ใช้นะลูก
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะแล้ววันนี้นะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ครูมาสอนให้โครงการ IEP เนี่ยก็มีสิ่งพิเศษที่น้องๆอยากจะมอบให้พี่เอิร์ธน้องบอกว่าวันนี้น้องเนี่ยจะบูมรับพี่เอิร์ธบูมเทพศิรินทร์เนี่ยเขาทำให้สำหรับคนพิเศษเท่านั้นนะลูก
1: ขอบคุณครับขอบคุณคร
2: ับ นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะแล้วเขาจะบูม
1: ก็วันนี้ประทับใจสุดๆนะครับได้แวะเวียนกลับมาโรงเรียนเทพศิรินทร์อีกหนึ่งครั้งครับบรรยากาศก็โดยรอบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับแต่ว่าความผูกพันครับแล้วก็ความรักที่อาจารย์ยังมีต่อลูกศิษย์นี่ยังมีตลอดครับแล้วก็ประทับใจสุดๆเลยนะครับลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ
4: บูมท่าพร้อม

0: ิธีกรสาวมั่นมีความรู้และความสามารถคับแก้วนีน่ากุลนัดดาปัจฉิมสวัสดิ์หลายคนมักจะเรียกเธอว่าสาวไฮโซแต่เธอบอกว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นและพยายามทำในสิ่งที่ตนเองรักซึ่งก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอทำได้จนประสบผลสำเร็จแต่เบื้องหลังความสำเร็จในวันนี้ส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากการอบรมสั่งสอนทั้งด้านวิชาการและกิริยามารยาทที่ดีจากครูทุกท่านจากรั้วโรงเรียนมาแต่เดอีดังนั้นในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เธอจะได้กลับไปพบครูที่เธอคิดถึงและย้อนรำลึกวัยเรียนของเธอในช่วง14ปีในรั้วมาแต่เดอีซึ่งในวันนี้เราก็ได้นัดกับเธอไว้ที่สตูดิโอรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงที่เธอเป็นพิธีกรอยู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวนีน่าขอตัวไปเปลี่ยนชุดสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนมาแต่การไปพบครูของนีน่าค่ะสักครู่นะคะนีน่าประทับใจอะไรบ้างเกี่ยวกับโรงเรียนมาแต่เดอีใช่ไหมคะแทบจะทุกอย่างเลยน่าขอบอกเลยนะคะว่าโรงเรียนมาแต่เนี่ยเป็นบ้านหลังที่2ของนีน่าเนี่ยยาวนานถึง14ปีเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นมัธยม6เลยนีน่าเป็นเด็กเงียบๆเฉยๆตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนที่ข้างจะรู้หน้าที่นะคะก็เลยเวลาอยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็จะพยายามตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่เพื่อที่เวลาสอบเราจะได้ไม่ต้องท่องหนังสือมากพูดถึงคุณครูของโรงเรียนมาแต่นะคะก็น่ารักแล้วก็มีเมตตากับนีน่าทุกท่านเลยแต่ว่าวันนี้นะคะนีน่าจะพาทุกท่านกลับไปพบคุณครูสีท่านที่โรงเรียนมาแต่ท่านแรกนะคะก็คือคุณครูเพ็ญงามคุณครูเพ็ญงามเนี่ยเป็นครูที่สอนนีน่าเป็นคุณครูประจำชั้นนะคะตอนป.4เป็นคุณครูประจำชั้นสอนทั้งพี่สาวคนโตแล้วก็พี่สาวคนที่2ด้วยแล้วก็มีความสนิทสนมกับคุณแม่เป็นพิเศษด้วยสำหรับคุณครูเพ็ญงามที่นีน่าจำได้นะคะใจดีมากๆเลยยิ้มตลอดเวลาเลยแล้วก็เป็นคุณครูที่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ฟังเด็กคุณครูยุพดีเนี่ยค่ะสอนสังคมด้วยนะคะเป็นอาจารย์ที่เก่งมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณครูก็ยังมีชื่อเสียงในด้านของการเป็นคุณครูฝ่ายปกครองซึ่งมีชื่อว่าค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะคะแต่พอนีน่าเรียนจบแล้วเนี่ยพอกลับไปโรงเรียนมาแต่อีกทีเนี่ยนีน่าเห็นเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วคุณครูเนี่ยเป็นคุณครูที่ใจดีมากๆเลยงั้นตอนนี้ตามนีน่าไปที่โรงเรียนมาแต่เดอีกันเลยค่ะไปเลยค่ะ
0: หลังจากที่ทุกอย่างพร้อมล้อก็เริ่มหมุนและเมื่อเราได้ถามถึงความรู้สึกของเธอในวันนี้เธอก็บอกกับเราว่า
1: ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็เป็นความตื่นเต้นที่ปนดีใจด้วยทุกครั้งที่นีน่าจะได้กลับไปที่โรงเรียนก็จะรู้สึก

ตื่นเต้นดีใจแล้วก็เหมือนว่าอบอุ่นใจยังบอกไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะเวลาโรงเรียนเนี่ยมีกิจกรรมพิเศษก็จะเรียกนีน่าให้ไปร่วมกิจกรรมอะค่ะอย่างเช่นบางทีก็มีประชุมศิษย์เก่าบ้างหรือว่าเรียกให้เราไปบรรยายให้น้องๆฟังบ้างเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์การทำงานของเราหรือว่าบางทีก็ต้องกลับไปซ้อมคอนเสิร์ตนะคะเพื่อที่จะเตรียมแสดงในคอนเสิร์ตของโรงเรียนหรือว่าบางทีก็กลับไปเป็นพิธีกรให้กับงานโรงเรียนอย่างเนี้ยค่ะ

0: ถึงโรงเรียนมาแต่แล้วนะคะมาถึงก็ฝนตกเลยตอนนี้ดีน่าก็มาอยู่ที่ลานเล่นของชั้นประถมอะค่ะพอกลับมาโรงเรียนมาแต่ก็รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ท่านแรกที่ดีน่าจะมีโอกาสได้พบนะคะก็คืออาจารย์เพ็ญงามนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณครูที่ใต้ถุนวัดทีนี้ฝนตกดีน่าก็เลยต้องพามาทางลัดแบบที่เราจะไม่เปียกนะคะก็คือจะพาเดินข้ามสะพานแดงนะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะคือสะพานแดงเป็นสะพานที่มีหลังคาแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นสะพานสีเขียวไปแล้วแล้วทางซ้ายเนี้ยค่ะที่เรามีเราไม่เหมือนใครก็คือตึกนะคะจริงๆเป็นห้องน้ำนะคะของนักเรียนของเรามี2ชั้นนะคะพูดถึงเรื่องห้องน้ำนะคะนี่น่าก็เกิดจำขึ้นมาได้เรื่องนึงก็คือตอนที่นีน่าเป็นเด็กนักเรียนนะคะซึ่งธรรมเนียมนี้ตอนนี้ก็ยังคงอยู่นะคะเวลาที่นีน่าหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยจะขออนุญาตคุณครูไปเข้าห้องน้ำนะคะเราก็ต้องบอกกับคุณครูว่าคุณครูคะหนูขอลาไปสำราญนั่นก็คือมีความหมายว่าขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำนั่นเองค่ะก็เป็นภาษาของชาวมาแต่นะคะ
1: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เธอจะได้ไปพบครูท่านแรกนั่นก็คือครูเพ็ญงามเสนีวงศ์ณอยุธยาซึ่งจริงๆในปัจจุบันนี้ครูได้เกษียณไปแล้วแต่ครูก็ยังคงมาช่วยงานของโรงเรียนอยู่ตลอด
0: ครูขาสวัสดีค่ะเยี่ยมสวัสดีค่ะโอ้โหดีใจจังเลยได้เจอคุณครูวันนี้คุณครูเลยต้องลำบากนะคะ
2: ฝนตก
3: ดีน่านี่ผูกพันกับเป็นญาติผู้ใหญ่เลยมีความประทับใจอะไรท่านบ้าง
0: สำหรับนีน่าเนี่ยคุณครูเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในครอบครัวเลยเพราะว่านอกจากตัวนีน่าแล้วเนี่ยค่ะคุณครูก็ยังสอนทั้งพี่สาวคนโตแล้วก็สอนพี่สาวคนรองด้วยค่ะแล้วตอนหลังก็ยังมาเป็นคุณครูประจำชั้นให้กับนีน่าตอนป.4ใช่ไหมคะครูขาแล้วก็สอนหลายๆวิชาด้วยค่ะสำหรับคุณครูเพ็ญงามเนี่ยนะคะก็เป็นคุณครูที่ใจดีเสมอแล้วก็เข้าใจลูกศิษย์อะค่ะอย่างที่น้าบอกไปแล้วคือผู้ใหญ่ที่ยอมเปิดใจรับฟังเด็กๆว่าเด็กๆเขามีความรู้สึกเขามีความคิดว่าอย่างไรบ้างแล้วคุณครูก็จะให้คำแนะนำเรา
2: ก็เหมือนกับเป็นแม่ค่ะเหมือนกับเป็นแม่คนนึงคือเราให้ความรักนะคะเวลาเราสอนเราให้ความรักกับเขามีอะไรก็สอนผิดถูกก็เตือนกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้สอนส่วนตัวด้วยนะกับครอบครัวนี้ค่ะ
0: ก็อย่างที่ดีน่าบอกค่ะเวลามีอะไรสงสัยน่าก็จะถามครูอย่างเช่นเรื่องของเรื่องของวิชาการก็ดีเรื่องของการบ้านถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็ต้องวิ่งเข้าหาครูเพ็ญงามก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเพราะคุณครูเนี่ยสนิทสนมกับครอบครัวของเราเป็นพิเศษแล้วก็อย่างครั้งหนึ่งค่ะไม่ทราบว่าหนูไม่แน่ใจว่าคุณครูจำได้หรือเปล่าหนูงอนกับคุณแม่มากเลยค่ะอุ้ยงอนจนนั่งทำการบ้านไม่รู้เรื่องเลยนะคะคุณครูก็บอกว่าแหมคุณแม่ก็ เป็นคุณแม่ของเรานะมีคนเดียวอย่าอารมณ์เสียใส่คุณแม่เลยเดี๋ยวพอรออารมณ์เย็นๆก็ให้ไปขอโทษคุณแม่ตอนนั้นสิ่งที่คุณครูพูดก็ทำให้เราแบบว่าใจเย็นลงก็นั่งทำการบ้านไปอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็พอวันนั้นนะคะทำการบ้านเสร็จก็เข้าไปคุยกับคุณแม่ก็ไปขอโทษคุณแม
2: ่ก็คือสอนไว้ว่าถ้าโมโหให้นับ1ถึง10ไว้ค่ะแล้วเราก็จะค่อยๆไปถ้า10ไม่หายก็ต่อไปเรื่อยๆถึง100
3: เห็นบอกว่าทุกครั้งที่เห็นครูเนี่ยจะวิ่งเข้ามากอดทุกครั้งเลยใช่ไหม
2: ก็ทุกครั้งแบบเจอกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนี่หน้าก็จะวิ่งเข้ามากอดครูอย่างมีงานโรงเรียนเนี่ยครูยังไม่ทันเห็นเขาวิ่งมาแต่ไกลเลยนะคะมาถึงก็มากอดเลยครูคะสวัสดีค่ะ
0: บางทีก็แบบว่าโพร่งตะโกนเสียงแบบดังมากก็ต้องแบบรีบปิดปากกลัวเสียมารยาท

0: แล้ววันนี้เนี่ยที่เราประสบความสำเร็จสิ่งที่นีน่าได้รับจากครูเนี่ยคำสอนคืออะไรบ้างครับ
1: ก็นอกจากวิชาการนะคะครูก็ปูไว้ให้หนูหลายวิชาทั้งมีเลขด้วยใช่ไหมคะ
2: เลขไทย
1: ภาษาไทยด้วย
2: ส
1: ังคมก็หลายวิชานะคะก็ได้รับวิทยายุทธจากคุณครูเพ็ญงามมานอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของมารยาทนะคะวิธีปฏิบัติตนเรื่องของคุณธรรมอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าได้รับมาจากโรงเรียนมาแต่พูดง่ายทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของคุณธรรมวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมอดออมแบ่งปันทำอะไรก็ทำให้ดีที่สุดเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่น่าได้มาจากคุณครูทั้งสิ้นเลย
2: ก็ให้นีน่าทำงานก้าวหน้าเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับภูมิใจในไม่ว่าทุกด้านที่นีน่าเป็นอยู่ก็เห็นความก้าวหน้าของหนูนะคะภูมิใจมาก
1: ก็วันนี้นะคะหนูก็ทราบว่าคุณครูไม่อยากได้อะไรจากหนูเลยไม่เคยอยากได้อะไรแต่ว่าวันนี้ก็มีพวงมาลัยนะคะขออนุญาตมอบให้คุณครูนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วก็มีตะกร้าผลไม้ด้วยค่ะ
2: ไว้บำรุง
1: ฝากให้คุณครูแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: และสำหรับครูท่านต่อไปที่เธอกำลังจะไปพบนั่นก็คือครูยุพดีถังทองครูฝ่ายปกครองสมัยที่เธอเรียนชั้นประถมซึ่งในปัจจุบันนี้ท่านก็ได้เกษียณแล้วเช่นกัน
1: ค่ะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในมุมโปรดของนีน่านะคะนั่นก็คือสะพานปูนหน้าวัดนั่นเองตอนเด็กๆนะคะนีน่าชอบถือถุงขนมมาเกาะเนี่ยค่ะขอบสะพานยืนดูปลายืนดูน้ำแต่ก็ไม่ได้รับประทานขนมนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยสอนอย่างจริงจังมากเลยว่าไม่ให้ยืนรับประทานก่อนที่เราจะรับประทานเนี่ยเราต้องนั่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วช่วงนี้นะคะเดี๋ยวนีน่าจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับคุณครูยุพดีถังทองก็นัดให้นีน่ามาเจอที่ตึกหน้านี่ละค่ะตามมาเลยค่ะตึกนี้ละค่ะคุณครูคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่แม
1: ่หนูกำลังจะขึ้นไปพบคุณครูอยู่พอดีเลยค่ะ
2: ดีใจจังเลย
1: ดีใจที่ได้พบกัน
3: ดีใจสมัยก่อนเนี่ยครูยุพดีเป็นยังไงบ้างครับดุไหม
1: คุณครูยุพดีใช่ไหมคะสมัยที่หนูเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยค่ะจะมีความรู้สึกว่าคุณครูเข้มงวดค่ะแล้วก็เป็นคุณครูสอนสังคมที่เก่งรอบรู้ไปหมดนะคะแต่ว่าพอเรียนจบกลับมาแล้วนะคะถึงรู้เลยว่าคุณครูจริงๆเนี่ยเป็นคุณครูที่ใจดีมากๆแล้วก็เมตตากับนักเรียนสุดๆเลยค่ะพอกลับมาโรงเรียนเนี่ยค่ะหน้าก็เห็นหน้าคุณครูยุพดีก็ดีใจมากก็วิ่งเข้าไปทักทายคุณครูก็บอกว่าวิคุณนดาเธอมาทำอะไรเนี่ยก็อธิบายว่ามาทำธุระอย่างนู้นอย่างนี้เสร็จคุณครูบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวหนูทำธุระเสร็จเมื่อไหร่นะหนูไปพบครูข้างหลังนะแล้วเดี๋ยวคุณหนูครูเนี่ยจะพาหนูทัวร์รอบโรงเรียนเลยแล้วคุณครูก็ทำตามสัญญาจริงๆซึ่งวันนั้นก็เป็นวันที่หนูประทับใจมากนะคะแล้วก็คุณครูก็ยังพาไปเยี่ยมคุณครูท่านอื่นๆแล้วก็พาไปเยี่ยมรุ่นน้องด้วยก็เป็นวันที่กลับไปที่บ้านก็เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยความปลื้มใจอะค่ะ
3: แล้วคุณครูอะครับตอนเด็กๆนีน่าเป็นยังไงบ้างครับ
2: นีน่าเป็นนักเรียนที่เรียนดีนะคะแล้วก็เป็นนักเรียนที่ทำกิจกรรมเก่งแล้วก็รู้จักแบ่งเวลารู้กาลเทศะเป็นมีวินัยในตัวเองแล้วก็รู้จักที่จะทำกิจกรรมนั้นดีได้ตรงไหนที่เขาสามารถจะทำได้ดีเนี่ยเขาเป็นประธานเชียร์โรงเรียนนะฮะเป็นประธานเชียร์โรงเรียนก็สามารถจะทำได้ดีด้วยแล้วก็เรียนหนังสือก็เรียนดีด้วยนะคะเวลาเรียนหนังสือเนี่ยเขาตาเขาเนี่ยค่ะตาเขาจะจ้องดูเราสอนอยู่ตลอดเวลานั่นคือสมาธิเขาดีแล้วก็ผลที่เขาได้ออกมาในการเรียนเขาก็ดีด้วยนะคะเขาไม่วอกแวกคือถึงเวลาเรียนเขาเรียนจริงๆถึงเวลาทำกิจกรรมเขาก็ทำทั้งนั้นหัวหน้าห้องก็มีภาระหน้าที่ที่แบ่งเบาภาระของครูประจำชั้นก็ช่วยดูแลห้องเรียนได้ดีด้วย
1: นีน่าก็ได้เรียนสิ่งดีๆได้รับจากคุณครูมาเยอะนะคะนอกจากความรู้วิชาสังคมนะคะเรื่องของความเป็นกุลสตรีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม

ค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้นีน่าบอกว่านีน่าชอบไปยืนอยู่ที่สะพานปูนหน้าวัดใช่ไหมคะหรือว่าบางทีจะถือถุงขนมมาด้วยแต่ไม่เคยยืนรับประทานเพราะว่าคุณครูสอนโดยเฉพาะคุณครูยุพดีเนี่ยแหละค่ะบอกว่าเนี่ยก่อนจะรับประทานอะไรเนี่ยให้เรานั่งให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะแล้วก็เราก็ต้องเป็นคนที่สะอาดเรียบร้อยมารยาทดีๆการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเนี่ยนีน่าได้เรียนจากคุณครูมาเยอะเลย

0: อนที่6มหัศจรรย์ศาลเจ้าปู่ย่าค้นหาแม่กบวันนี้เป็นวันสำคัญที่เด็กทุกคนจะได้ไปศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กบตามที่ครูมอบหมาย
1: เพื่อนๆเรามาครบกันทุกคนหรือยังจ๊ะ
2: เดี๋ยวฉันลองนับดูก่อนนะ1 2 3เอ๊ะขาดไปคนนึงนี
3: ่อีกแล้วอยู่ดีแน่ๆเลย
4: เพื่อนๆรอฉันด้วยฉันมาแล้ว
1: มาครบกันแล้วใช่ไหมอยู่ดีเธอหอบอะไรมามากมายน่ะ
4: ก็ฉันไปซื้อเสบียงให้เพื่อนๆไงเผื่อใครหิววันนี้อากาศก็ร้อนมากๆด้วย
2: โอ้โหอยู่ดีนายนี่สุดยอดไปเลยนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องจริง
3: ๆกองทัพของนายต้องเดินด้วยท้องจริงๆนะอยู่ดี
1: เอาล่ะเอาล่ะเพื่อนๆเมื่อพร้อมแล้วเรามาทบทวนการบ้านที่คุณครูสั่งเราวันนี้กันก่อนนะซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันจำคำศัพท์วันนี้เรามาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อต้องหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราแล้วมีใครจำแม่กบได้บ้างไหมอ่ะ
3: จำได้สิง่ายนิดเดียวมาตราตัวสะกดแม่กบคือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นคำว่ากบพบดาบชอบเรียบ
1: เก่งจังเลยสีเมืองแต่การบ้านของเราคือหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราใครจำได้บ้างว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราเป็นยังไงอ่ะ
4: ฉันจำได้ว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำที่มีปอปาพอสำเภาพอพานและฟอฟันเป็นตัวสะกดเมื่ออ่านจะออกเสียงเป็นบอใบไม้สะกดใช่ไหมล่ะ
2: อยู่ดีนายนี่เจ๋งจริงๆเลยฉันตื่นเต้นที่จะหาคำศัพท์แล้วสิ
1: ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วงานพวกเราไปกันเลยดีกว่า
0: เด็กๆก็ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในศาลเจ้าปู่ย่าเสร็จแล้วเด็กๆก็มาคุยกันว่าใครพบคำศัพท์ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กบกันบ้าง
1: ว้าวที่นี่สวยจังเลยนะว่าแต่เพื่อนๆพบเจอคำศัพท์ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กบในศาลเจ้าปู่ย่ากันบ้างไหม
2: ฉันเจอนะตั้งแต่เราไปเที่ยวจุดแรกที่เราไปจุดธูปทำความเคารพไหว้เทพไหว้ฟ้าดินกันไงฉันคิดว่ามีคำว่าธูปเคารพและคำว่าเทพนะ
3: โอ้โหมีคิดเธอช่างรวดเร็วจริงงั้นเวลาที่คนมาขอพรเทพเจ้าก็ต้องขอโชคลาภกับทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าเธอเจอคำว่าโชคลาภกับทรัพย์แต่ฉันสงสัยว่าเวลาคนไทยเชื้อสายจีนมาไหว้เทพเจ้าหรือไหว้เจ้านั้นเขามาไหว้เพื่อไถ่บาปกันไหมนะ
4: สีเมืองงั้นก็มีคำว่าบาปอีกนะ
3: ใช่ๆอยู่ดีงั้นก็รวมเป็น3คำนะที่ฉันเจอแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำว่าโชคลาภทรัพย์และบาป
1: โหพวกเธอเก่งกันจังเลยนะทั้งมีขีดและสีเมืองแถมถูกต้องด้วยนะเพื่อนๆส่วนฉันตอนที่เราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ที่เล่าประวัติความเป็นมาของชาวไทยเชื้อจีนที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อุดรธานีบ้านเรานี่แหละและมีรูปภาพสำคัญอยู่ฉันคิดว่าฉันพบกับคำว่าอพยพรูปภาพล่ะเพื่อนๆถูกไหมอ่ะ
2: ถูกต้องนะบัวแดงเหลือใครนะที่ยังไม่ได้ตอบ

0: อ้าวยูดี้นายล่ะไปเจอคำไหนมา
1: หืมเพื่อนๆวันหยุดสัปดาห์นี้ฉันดีใจมากที่ได้มาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่ากับพวกเธอนะตอนที่พวกเราเดินผ่านกองทัพหน้าเอ็งกอก็มีมังกรด้วยนะฉันคิดว่าฉันเจอแม่กบไม่ตรงมาตราคือคำว่าสัปดาห์กองทัพและอีกคำตอนที่ฉันไปซื้อไอติมหน้าบ่อปลาเจอไอติมรูปยีราฟด้วยคำว่ายีราฟด้วยนะได้มาเป็นเพื่อน
2: เพื่อนๆทุกคนหัวเราะชอบใจที่อยู่ดีเขาไม่ลืมเรื่องกินเลย
3: เพื่อนทุกคนเก่งมากเลยนะวันนี้พวกเราได้คำศัพท์แม่กบไม่ตรงตามมาตราทั้งหมดจากศาลเจ้าปู่ย่าเยอะมากมีคำว่าทู่เคารพเทพโชคลาภทรัพย์บาปอพยพรูปภาพสัปดาห์กองทัพแล้วก็ยีราฟ
4: เย้ทีนี้เราก็มีคำตอบการบ้านที่จะทำไปส่งครูแล้วนะ
1: งั้นวันนี้เราไปชิมของอร่อยอร่อยหน้าศาลเจ้าปู่ย่าก่อนกลับดีไหมเพื่อน
0: ๆมีคิดกับบัวแดงว่ายังไงล่ะ
3: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
2: เด็กๆทุกคนหลังจากแวะกินขนมและชิมของอร่อยอร่อยหน้าศาลเจ้าปู่ย่าแล้วเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: อนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
1: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
2: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
1: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
3: ว้าวฉันไปด้วยคน
4: ฉันไปด้วย
1: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
3: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
1: ่
3: ะ
1: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
0: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
4: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
2: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
2: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
1: อยู่
3: อยู่ดีระวัง
5: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
3: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
2: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
3: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
4: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
5: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งหือคืออะไรอะครับ
5: จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
4: 1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดมีแค่7ตัวเองนี่ครับ
3: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
5: เก่งมากจ้าแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
0: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
3: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
5: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้

0: ไหนไหนฉันขอดูก่อนสิน
1: ี่มันอะไรกันเนี่ย
2: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
0: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
3: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
0: อักษรต่ำนะเด้อฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกสิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
3: พ่อพอพานพอสำเภาค้าคอควายคอคนคอระฆัง
4: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมนโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
1: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
2: ฮอก็คือฮอนกฮูก
0: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
4: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
0: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
1: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
4: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
2: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
4: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
0: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
4: ั่นไงหีบอักษรสูง
0: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูซิ
1: 10ตัวหรือเปล่าครับ
0: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
1: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
0: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
5: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
6: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
4: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
3: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
2: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
6: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
1: อักษรกลางมี9ตัวครับ
3: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
4: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
2: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
6: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
3: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
2: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียว

สวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านค่ะหลังจากที่ทุกท่านได้รับความรู้ในเรื่องของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ตัวสะกดการใช้คำประโยคประเภทต่างๆตามโดยเฉพาะประโยคแบ่งตามเจตนาและเรื่องของส่วนของประโยคค่ะในคลิปนี้ทุกท่านจะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของประโยคที่เป็นการแบ่งตามโครงสร้างค่ะในเนื้อหาของประโยคที่แบ่งตามโครงสร้างนี้ส่วนใหญ่จะได้เริ่มเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่4 5และ6แต่วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดต่อไปนะคะในหัวข้อวันนี้จะเป็นหัวข้อที่ว่าเขียนให้เป็นเล่นกับประโยคชนิดประโยคตามโครงสร้างค่ะพระยาวุฒิกิจศิลปสารนะคะท่านได้แบ่งประโยคไว้เป็น3ชนิดด้วยกันค่ะคือประโยคความเดียวหรือเรียกว่าเอกัตถประโยคอันที่2ค่ะประโยคความรวมเราเรียกว่าอเนกัตถประโยคและประโยคที่3ค่ะเราเรียกว่าประโยคความซ้อนหรือสังกัประโยคค่ะเรามาดูทีละส่วนกันค่ะอันที่1นะคะเรื่องของประโยคความเดียวนะคะพระยาวุฒิกิจท่านบอกไว้ว่านะคะประโยคความเดียวคือประโยคที่มีเนื้อความเดียวนะคะมีความหมายสมบูรณ์ในตัวมันเองคำว่าเอกัตถประโยคมาจากคำว่าเอกอัตถะเอกก็คือหนึ่งเดียวอัตถะก็คือใจความหรือเนื้อความดังนั้นเอกัตถประโยคก็คือประโยคที่มีเนื้อความหรือใจความเดียวนั่นเองนะคะสังเกตง่ายๆนะคะเมื่อเราดูตัวประโยคแล้วประโยคจะมีความหมายแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะจะเริ่มใช้มีการใช้คำกริยาหนึ่งคำนั่นเองเช่นพี่ตีน้องพ่อไปตลาดน้องกินขนมแม่กวาดบ้านนกตัวใหญ่บินบนท้องฟ้าเขาเป็นลูกคนแรกของครอบครัวเป็นต้นค่ะอันที่2ค่ะประโยคความรวมอเนกัตถประโยคนะคะคือประโยคที่มีใจความอย่างน้อย2ใจความด้วยกันนะคะมาอยู่ด้วยกันและที่สังเกตง่ายๆของประโยคความรวมคือต้องมีคำเชื่อมหรือคำสันธานนั่นเองพระยาวุฒิกิจศิลปสารนะคะท่านบอกไว้ว่าประโยคความรวมหรืออเนกัตถประโยคเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ชนิดด้วยกันค่ะชนิดที่1นะคะเราเรียกว่าประโยคที่มีความเนื้อความคล้อยตามกันนะคะมักจะเห็นคำสันธานที่ใช้เชื่อมก็คือคำว่าและคำว่ากับคำว่าแล้วคำว่าจึงครั้นจุดๆก็พอจุดๆแล้วเป็นต้นนะคะเช่นประโยคที่ว่ามดและแมวเป็นลูกชายของพ่อค้าร้านทองเราจะเห็นได้ว่านะคะทั้งสองอันเนี้ยมีทั้งมดที่เป็นลูกของพ่อค้าร้านทองและแมวเป็นลูกค้าเป็นลูกของพ่อค้าร้านทอง2ประโยคนี้เราเอาคำว่าและเชื่อมเข้าด้วยกันเนื้อความก็จะคล้อยตามกันนั่นเองนะคะหรืออย่างเช่นประโยคที่ว่าสมหญิงกับสมศรีไปเที่ยว

ภูเก็ตด้วยกันสมหญิงก็ไปภูเก็ตสมศรีก็ไปภูเก็ตทั้งสองคนไปด้วยกันก็คือเป็นประโยคที่มีเนื้อความคล้อยตามกันนั่นเองนะคะแบบที่สองค่ะประโยคที่มีเนื้อความขัดแย้งกันค่ะโดยใช้สันธานเชื่อมคือคำว่าแต่ถ้าระดับประถมศึกษานะคะก็จำง่ายๆก็คือเมื่อสักครู่ถ้าคล้อยตามกันมีคำว่าและคำว่ากับแต่ถ้าเป็นประโยคมีความขัดแย้งกันนะคะเราจะใช้คำเชื่อมคำว่าแต่ถึงจุดๆก็กว่าจุดๆก็เป็นบทเชื่อมค่ะเช่นประโยคที่ว่าพี่ตีของแต่น้องตีฉิงนะคะเป็นเนื้อความ2อันแล้วก็มีความขัดแย้งกันใช้คำว่าแต่เข้าไปนะคะน้องไปโรงเรียนแต่พี่ไปโรงพยาบาลหรือในสำนวนก็ได้เช่นเดียวกันกว่าถั่วจะสุกง่าก็ไม่อย่างนี้คือเนื้อความที่มีความขัดแย้งกันค่ะถัดมาค่ะประโยคแบบที่3นะคะคือประโยคที่ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะในประโยคนี้นะคะเป็นประโยคความรวมที่มีเนื้อความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมักจะเห็นคำสันธานนะคะคำว่าหรือจำง่ายๆคำว่าหรือถ้ามีคำว่าหรือก็คือมีเนื้อความ2อันและมีคำว่าหรือเชื่อมเข้าไปนะคะเป็นประโยคความรวมที่มีเนื้อความให้เราเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองเช่นในประโยคที่ว่านะคะสุชาติไปบอกต้นกล้าหรือต้นรักให้มาหาครูหน่อยสุชาติสามารถเลือกได้ว่าจะไปบอกต้นกล้าหรือต้นรักก็ได้เป็นต้นนะคะสมใจชอบเพลงลูกทุ่งหรือเพลงหมอลำนะคะอย่างนี้ก็คือให้เราเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองแบบที่4ค่ะแบบที่4เป็นประโยคความรวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกันซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและอยากให้คุณครูนะคะจำวิธีคิดตรงนี้ด้วยนะคะว่าถ้าเป็นเหตุเป็นผลกันในประโยคของความรวมเนี่ยนะคะเนื้อความส่วนต้นนะคะต้องเป็นเหตุและข้างหลังต้องเป็นผลนะคะและมีคำว่าเพราะคำว่าจึงฉะนั้นอย่างเงี้ยเชื่อมเข้าไปนะคะเช่นตัวอย่างที่บอกว่านะคะเขาขี้เกียจเขาจึงสอบตกเพราะอะไรคะเพราะเขาขี้เกียจผลทำยังไงผลจึงทำให้เขาสอบตกเพราะพ่อไม่สบายเขาจึงต้องไปโรงพยาบาลเป็นเหตุและเป็นผลกันนั่นเองนั่นคือเรื่องของประโยคความรวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกันนอกจากนี้นะคะมีข้อสังเกตที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของประโยคความรวมนะคะจะเห็นได้ว่านะคะเรามีสันธานเป็นคำเชื่อมประโยคเข้าไปเนื้อความทั้งสองส่วนตัวสันธานเองนี่แหละค่ะจะบอกว่าเนื้อความนี้เป็นเนื้อความที่ขัดแย้งกันหรือเปล่าเป็นเหตุเป็นผลกันไหมหรือให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าคล้อยตามกันตัวสันธานจะเป็นการบอกประเภทด้วยนั่นเองถ้ามีคำว่าและก็จะต้องประเภทแบบคล้อยตามกันถ้ามีคำว่าหรือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าแต่ก็มีขัดแย้งกันหรือคำว่าเพราะจึงก็เป็นเหตุเป็นผลกันนั่นเองนะคะพอเรารู้จักประโยคของพยางค์อุปกิตไป2แบบแล้วนะคะแบบที่3ค่ะเราเรียกว่าประโยคความซ้อนค่ะสังกระประโยคคำว่าสังกระเนี่ยก็คือมาจากคำว่าซับซ้อนยิ่งขึ้นดูยุ่งเหยิงดูซับซ้อนดังนั้นประโยคนี้เป็นประโยคที่มีความซ้อนอยู่ข้างในและทำให้ประโยคหลายๆอย่างมาซ้อนเข้าไปด้วยกันนั่นเองนะคะประโยคความซ้อนเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นประโยคที่มีเนื้อความหลักหนึ่งอย่างและมีเนื้อความย่อยจะต่างกันนะคะต่างจากประโยคความรวมในประโยคความรวมเนื้อความสองส่วนจะมีน้ำหนักเท่ากันแต่ถ้าประโยคความซ้อนเนื้อความส่วนแรกจะมีน้ำหนักมากกว่าและเนื้อความส่วนที่สองจะเป็นตัวสนับสนุนเนื้อความส่วนแรกนะคะในประโยคของพระยาปกิจสุรประสานที่บอกเรื่องของความซ้อนไว้นะคะท่านบอกว่าในประโยคความซ้อนเนี่ยจะมีประโยคอยู่สองอย่างก็คืออันที่หนึ่งคือมุขยประโยคมุขยะมุขก็คือเป็นเอกเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นประโยคที่ประโยคหลักนะคะเป็นประโยคหลักของประโยคนั้นและมีอนุประโยคประโยคย่อยๆอยู่ในนั้นนั่นเองที่เรามาดูจากตัวอย่างค่ะในตัวอย่างนะคะเช่นผู้ชายซึ่งยืนอยู่หน้าห้องเป็นอาจารย์จริงๆแล้วในประโยคนี้ประโยคหลักก็คือผู้ชายเป็นอาจารย์แต่คำว่าซึ่งยืนอยู่หน้าห้องช่วยมาขยายเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะคะหรือว่าในประโยคนี้ค่ะฉันชอบหนังสือที่พ่อซื้อให้คำว่าที่พ่อซื้อให้เนี่ยทำหน้าที่ขยายคำนามในประโยคหลักคือคำว่าหนังสือโดยใช้คำว่าที่เชื่อมเข้าไปนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะในเรื่องของประโยคความซ้อนที่ได้บอกไปก็คือว่าจะมี

มุขยประโยคคือประโยคหลักและอนุประโยคคือประโยคย่อยช่วยเติมเต็มประโยคให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอนุประโยคนั่นแหละค่ะพระยาอุปกิจศิลปศาสตร์ได้บอกไว้ว่ามี3ชนิดด้วยกันอย่างแรกค่ะที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีเราเรียกว่านามานุประโยคคำว่านามาคือนามนะคะประโยคย่อยที่ทำหน้าที่แทนคำนามเราเรียกว่านามานุประโยคนะคะอาจใช้เป็นเรื่องของบทประธานหรือบทกรรมก็ได้นะคะสังเกตง่ายๆถ้าเป็นนามานุประโยคมักจะไม่ค่อยใช้คำเชื่อมนะคะแต่ถ้าจะใช้คำเชื่อมใช้คำว่าให้หรือคำว่าว่านั่นเองดูตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะคนดีย่อมได้รับผลดีคนจุดๆย่อมได้รับผลดีคือประโยคหลักนะคะคนยังไงคะคนที่ทำดีจะได้รับผลดีนั่นเองคำว่าคนที่ทำดีเป็นประโยคย่อยเป็นนามานุประโยคช่วยขยายประโยคให้มันเติมเต็มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่ประโยคอนุประโยคที่ทุกคนรู้จักกันดีตอนสมัยเด็กๆก็คือคำว่าประโยคคุณานุประโยคค่ะคือประโยคที่ทำหน้าที่ขยายประธานนะคะหรือขยายกรรมตอนเด็กๆคุณครูหลายๆท่านคงได้ท่องจำว่าถ้ามีคำว่าที่ซึ่งอันนี้แหละคือประโยคความซ้อนแน่ๆตรงนี้แหละค่ะเราเรียกว่าประพันธสรรพนามค่ะคุณานุประโยคคำว่าคุณาคุณเนี่ยแปลว่าประโยชน์ทำประโยชน์เป็นตัวช่วยที่ทำให้ประโยคนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะมีคำว่าที่ซึ่งอันขยายเข้าไปดูตัวอย่างค่ะเช่นนะคะในตัวอย่างที่บอกว่านะคะคนที่ประพฤติดีนะคะย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองคำว่าที่ประพฤติดีตรงนี้ค่ะเป็นคุณานุประโยคช่วยขยายประโยคให้มากขึ้นนั่นเองนะคะถัดมาค่ะเมื่อเรารู้จักนามานุประโยคคุณานุประโยคแล้วอันสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าวิเศษนานุประโยคคือประโยคที่ทำหน้าที่ขยายกริยานะคะหรือขยายคำวิเศษในประโยคหลักส่วนใหญ่เราจะเห็นคำว่าคล้ายคำว่าเหมือนเข้าไปในส่วนประกอบของประโยคตรงนี้เช่นนะคะตัวอย่างค่ะเขาเรียนเก่งเพราะเขาตั้งใจเรียนมาจากคำว่าประโยคหลักคือเขาเรียนเก่งนะคะประโยคที่เป็นวิเศษนานุประโยคเข้ามาก็คือคำว่าเพราะเขาตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะหรือประโยคที่ว่านะคะครูรักศิษย์เหมือนแม่รักลูกครูรักศิษย์ประโยคหลักแบบไหนล่ะคะเหมือนที่แม่รักลูกก็เป็นวิเศษนานุประโยคเพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองนะคะทีนี้อาจารย์เนี่ยจะแจ้งให้คุณครูได้ทราบนะคะว่าสิ่งที่น่าสนใจของประโยคของพยาอุปกิจศิลปศาสตร์เนี่ยประโยค3แบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประโยคความเดียวความรวมหรือความซ้อนนะคะลองสังเกตประโยคนี้ค่ะที่บอกไว้ว่าส้มจุกกินขนมอย่างมีความสุขประโยคความเดียวที่1ประโยคความเดียวที่2ค่ะส้มจี๊ดซื้อขนมมาฝากจากญี่ปุ่นเห็นได้ว่ามีประโยคความเดียว2ส่วนด้วยกันใช่มั้ยคะแต่ถ้าเราจะเอา2ประโยคนี้มาทำเป็นประโยคความรวมแล้วก็ใช้คำเชื่อมเข้ามาค่ะส้มจุกกินขนมอย่างมีความสุขเพราะส้มจี๊ดซื้อขนมมาฝากจากญี่ปุ่นจากประโยคความเดียวเราทำเป็นประโยคความรวมได้ในขณะเดียวกันเราก็สามารถทำเป็นประโยคความซ้อนได้เช่นเดียวกันก็คือส้มจุกกินขนมใครคะขนมที่ส้มจี๊ดซื้อมาฝากจากญี่ปุ่นแบบไหนอย่างมีความสุขนั่นเองเมื่อเราเห็นลักษณะของประโยค3อย่างเราก็เห็นความน่าสนใจของมันนะคะทีนี้อาจารย์บีเทคนิควิธีจำง่ายๆว่าความต่างของประโยค3อย่างเป็นอย่างไรบ้างถ้าประโยคความเดียวจำง่ายๆเลยว่ามักจะมีประธาน1ตัวนะคะกริยา1ตัวและไม่มีคำเชื่อมแต่ถ้าเป็นประโยคความรวมมักจะมีคำเชื่อมเข้ามาและเนื้อความของประโยคต้องมีความเท่ากันมีความสมบูรณ์เท่ากันแต่เมื่อใดก็ตามถ้าอันประโยคแรกเป็นหลักและประโยคที่2เป็นประโยคย่อยเข้ามาเขาเรียกว่าประโยคความซ้อนนั่นเองนะคะเมื่อคุณครูได้ทราบถึงเรื่องของประโยคแล้วนะคะก็มีสิ่งที่น่าสนใจคือว่าถ้าเราเรียนในระดับที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยมักจะไม่ได้ใช้คำว่าประโยคความเดียวแล้วนะคะเพราะว่าจะเริ่มใช้เป็นประโยคสามัญประโยครวมหรือประโยคซ้อนนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของไวยากรณ์โครงสร้างแต่ถ้าจะสอนระดับประถมศึกษานะคะก็ให้ใช้ประโยคตามพระยาอุปกิจศิลปศาสตร์นะคะคือประโยคความเดียวความรวมและความซ้อนนั่นเองเมื่อเราเรียนรู้เรื่องของประโยคไปแล้วนะคะจะจำได้ว่าป.1 ป.2 ป.3 เราจะเรียนเรื่องของประโยคเกี่ยวกับประโยคตามเจตนานะคะว่าประโยคคำถามคำสั่งขอร้องประโยคห้ามอย่างนี้นะ

คะแต่เมื่อขึ้นป .4 จะเรียนรู้เรื่องของประโยคความเดียวป .5 จะเรียนรู้เรื่องของประโยคความรวมเพราะเริ่มมีเรื่องของคำสันธานเข้ามาเกี่ยวข้องและป .6 จะเป็นเรื่องของประโยคความซ้อนที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อคุณครูนะคะได้เรียนรู้ทุกอย่างไปแล้วนะคะวันนี้อาจารย์มีสื่อที่น่าสนใจอย่างนึงค่ะมานำเสนอให้คุณครูทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะนั่นคือโยนเต๋าเล่าเรื่องค่ะจะเป็นลูกเต๋านะคะทำมาจากฟิวเจอร์บอร์ดนะคะคือฟิวเจอร์บอร์ดเนี้ยคุณครูก็สามารถหาได้ที่โรงเรียนหรือโรงเรียนไหนไม่มีฟิวเจอร์บอร์ดใช้กระดาษแข็งก็ได้นะคะมาทำเป็นแล้วแต่ขนาดว่าจะสอนเด็กขนาดไหนถ้าเด็กอนุบาลเด็กเล็กๆเลยก็ต้องใช้ลูกเล็กกว่านี้ไม่งั้นก็โยนไปอาจจะโดนบาดเจ็บได้นะคะก็คืออันนี้ทำไซส์ใหญ่หน่อยเนี่ยก็จะได้สนุกสนานในการโยนกันนะคะถ้าจะสอนเรื่องของประโยคควรจะมีลูกเต๋าประมาณ 3-4 ลูกด้วยกันค่ะโดยที่ลูกแรกนะคะเราก็ทำเป็นลูกบาศก์นี้นะคะแล้วก็ติดขอบให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นใช้พลาสติกค่ะสำหรับสอดใส่บัตรคำต่างๆในบัตรคำต่างๆคุณครูอาจจะใช้บัตรคำเป็นคำนามคำกริยาคำต่างๆก็ได้แต่ควรจะเป็นคำชนิดเดียวกันในลูกเต๋าลูกนั้นนะคะเช่นอันนี้ค่ะอาจารย์ใช้คำนามคำว่าหนังสือใส่เข้าไปตรงนี้นะคะแล้วทั้งหมดในนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำนามกล่องแรกนะคะควรจะเป็นคำนามที่สามารถทำหน้าที่เป็นประธานได้ค่ะส่วนกล่องที่2ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของคำกริยาค่ะซึ่งเช่นอันนี้เป็นต้นนะคะคำว่าขี่คำว่ากินคำว่าพูดอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็กล่องที่2ควรจะเป็นเรื่องของคำกริยาค่ะส่วนกล่องที่3นะคะคุณครูอาจจะใส่เรื่องของคำเชื่อมก็ได้ถ้าจะสอนเรื่องของคำเชื่อมเกี่ยวกับเรื่องของประโยคความรวมคำเชื่อมที่ใส่ส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นเรื่องของคำว่าแต่กับคำว่าเพราะคำว่าหรืออย่างนี้เป็นต้นนะคะใส่เข้าไปให้ครบหรือวันนั้นนะคะคุณครูอยากจะสอนเรื่องของประโยคความซ้อนก็หาคำเชื่อมที่เกี่ยวกับเรื่องของประโยคความซ้อนใส่เข้าไปในลูกเต๋านั้นเช่นคำว่าที่ซึ่งอันคำว่าว่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะใส่เข้าไปและลูกเต๋าลูกสุดท้ายควรจะเป็นเรื่องของคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมได้เช่นเดียวกันเมื่อเวลาเล่นนะคะให้เด็กนักเรียนแบ่งกลุ่มกันนะคะแล้วก็ทอยลูกเต๋าพอทอยลูกเต๋าเสร็จได้คำไหนพยายามให้เด็กๆช่วยกัน creative thinking ค่ะช่วยกันระดมสมองและคิดว่าจะเอาทั้ง4คำนี้มาเรียงเป็นประโยคอย่างไรคุณครูจะสั่งว่าให้เป็นประโยคความเดียวประโยคความรวมหรือประโยคความซ้อนแต่ถ้า4คำนี้อาจจะไม่สามารถเรียงเป็นประโยคได้สมบูรณ์มากนักก็เปิดโอกาสให้เด็กสามารถหาคำอื่นๆเข้ามาใส่แทนที่ได้แต่ต้องมี4คำนี้ในประโยคนั้นด้วยและอธิบายว่าเพราะอะไรจึงใช้ประโยคนี้ได้ข้อความอย่างนี้เพราะอย่างไรคุณครูก็จะต้องช่วยกันตรวจสอบนะคะว่าสิ่งที่เด็กพูดเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถ้าเขายังไม่เข้าใจตัวประโยคนี้นะก็ช่วยกันแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะดังนั้นนะคะนอกจากสื่อชิ้นนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณครูสามารถใช้ลูกเต๋าลูกนี้ไปทำสื่อลักษณะอื่นๆเพิ่มเติมได้เช่นถ้าคุณครูอยากสอนคณิตศาสตร์ก็ใส่เรื่องของตัวเลขเข้าไปถ้าคุณครูอยากสอนเรื่องการเขียนอาจจะใส่ตัวภาพหรือสำนวนต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันลูกเต๋าหนึ่งลูกสามารถเป็นสื่อในการสอนได้หลากหลายค่ะหลังจากที่คุณครูได้เรียนรู้เรื่องของประโยคไปแล้วเราจะเห็นได้ว่าตัวประโยคเนี่ยเรื่องของประโยคตามโครงสร้างจะบอกว่าง่ายก็ไม่ง่ายนักจะบอกว่ายากก็ไม่ยากเกินไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลการที่จะรู้ประโยคและสามารถแบ่งประเภทของประโยคได้ต้องมาจากพื้นฐานการเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่1ค่ะป.1นั่นเองก็คือต้องรู้ตั้งแต่เรื่องของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ตัวสะกดคำต่างๆและส่วนประกอบของประโยคเพื่อเป็นพื้นฐานในการที่จะต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นประโยคที่สูงขึ้นเช่นประโยคที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็จะยากสักทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านนะคะมุ่งมั่นแล้วก็อดทนค่ะพยายามที่จะช่วยเด็กไทยบ้านเราเนี่ยนะคะให้สามารถอ่านออกเขียนได้เป็นกำลังใจให้กับคุณครูภาษาไทยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ

ช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้ต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมายดับเบิลสแลชหมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2 อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรม

0: มจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์เมตรขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการแอมมิเตอร์มาต่อข้าวกับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดเดี๋ยวจะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซูลินอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับมิวเอ็นไอนะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับมิวศูนย์เอ็นไอนะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาค นิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทําของแรงแม่เหล็กนะครับ
1: มาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทําบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทํานะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทําบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin θ เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ไซน์เซต้าหรือไซน์พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมปลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้า นะคะส่วนเวลา

ที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมาคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็น

0: แหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2P ดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ d ไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง d เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเอง ซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับ คีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบ

ที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วอะการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับไซน์ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าไซน์ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกไซน์กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวา

ใช่ไหมครับ1ใช่ไหมครับก็จะเป็น square root 1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงโคแดนที่4นะครับซึ่งในโคแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานํานิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่ square root แล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบ square root 3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่มั้ยครับไซน์คือ root 2ส่วน2คอสก็คือ root 2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบ square root 2ส่วน2หารด้วย root 2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลมเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์มีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือ square root 4หาร2 square root 4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย

เรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรามีภารกิจให้ทำ
1: We're going to have your mission, Floyd, and person. Here in our country.
2: อะไรเนี่ย
3: Banana or banana fiber?
4: So it's made from banana leaf, right?
1: Yes.
5: So you.
2: ตัวที่เป็นใยผสมเนี่ยจะใส่แล้วไม่เย็นแต่ตัวเนี้ยที่เป็นใยจากใบกล้วยเลยใส่แล้วแบบใส่แล้วเย็นมาก
4: เสน่ห์ไปจะบอกถามว่ามีไหม
2: มี
4: โอ้โห
6: ดูชิดวิธีต่าง
7: ไอศครีมไอศครีมยูไลไอศครีม
4: ของแบบการแสดงออกสีหน้าคือเขาจะแบบหน้านิ่งๆแบบเหมือนแสดงความแบบเข้มแข็ง
2: หน้านิ่งมากเลย
4: ใช่ครูคะ look like Filipino โอเคสลับกันเดี๋ยวมาดูของครูดีป่ะว่าครูจองมาเป็นแบบไหนนะ
2: อยากรู้เหมือนกันนะ
4: ครูกลัวทำไม่ได้หูท่าเต้นก็ค่อนข้างจะคือดูเหมือนธรรมดานะแต่ว่าจะจำท่าได้หมดหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นชุดน่ารักมากเลยชุดแบบเหมือนอารมณ์พื้นบ้านเหมือนแมวอะบ้านเราก็ประมาณแมวแมวแต่ว่าของเขาคือเป็นชุด traditional แบบว่าเหมือนอารมณ์แบบคนป่านิดๆเรียกว่าอะไร tribal
8: Would you like to try this on
4: Oh sure So I have to
8: careful
4: hold
8: it It's real
4: นี่ของจริงนะคะเนี่ยตายแล้วเป็นการฝึก
8: You should balance.
4: Balance the neck.
8: Yeah. Straighten your neck. Make it strong. And put your hands at the front.
4: So have to concentrate.
8: Yes,
4: that's right.
8: Yeah. Start walking.
4: Start walking. One.
8: Yes.
4: Two, three, and four.
8: Then hold it again.
4: Hold it again.
8: Stop turning.
4: Okay.
8: You can start turning.
4: Turning.
8: Yes.
4: And
8: do 8 counts, and then let go again of your hand.
4: Okay. Oh, แค่นี้ก็ลำบากแล้วเนี่ย ถ้าเต้นทั้งเพลงกับหม้อนี้นี่จะไหวเหรอConcentrate. Like this.
8: And
4: three.
8: And four. Now, can you turn without holding the pot?
4: Okay. ครูเสร็จแล้วค่ะ

0: introduce you to our founder and president, yeah. Ambassador Sullivan. This is Miss Floy and then Praxer.
1: Yes. Hi. Hi. Nice to meet you.
2: Nice to meet you. Right.
1: Sadika.
2: Wow. All right. This is what we call the Laundry Brigade.
1: The laundry.
2: Yeah, the line of washers.
1: Oh.
2: So, first step is wetting. Second step, soaping. Third step is rinsing. Fourth step is squeezing,
1: yes.
2: And hanging with a clothespin. Until everything is cleaned up, she will throw now the water
1: to the
2: in a pail. So wow. All the tables for washing has bowls.
3: She knows everything.
2: Yes, every day they do things by themselves.
3: Boy, คือเด็กเขาทำอะไรเป็นระเบียบเนาะ
1: ค่ะ
3: พอเขาออกมาเสร็จเขาก็ใช้เสร็จเขาก็กลับไปที่เดิม
1: ใช่คือเขาสอนเป็น step by step เพราะฉะนั้นทำให้เด็กเนี่ยเหมือนการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นลำดับขั้น
3: ใช
4: ่ Those teachers who do not have the full load means they must have a teaching hours of 23 they only have let's say 15 the other hours will have to be spent here
3: พออย่างนี้คือเขาจะกำหนดชั่วโมงของครูไว้เลยว่าแต่ละวีคเนี่ยครูจะต้องสอนทั้งหมด23 23ชั่วโมงถ้าเกิดครูคนไหนสอนแค่20เนี่ย
1: ก็จะให้มา
3: อีก3ชั่วโมงนั้นน่ะ
1: ให้มาน
3: ั่งผลิตสื่อแต่3ชั่วโมงต้องคูณ2
1: ก็เป็น6ชั่วโมง
3: เพราะเขาถือว่าการที่คุณมานั่งทำสื่อเนี่ยคุณสบาย
1: ก็เลยบอกว่าทดแทนการ
3: How many teachers come to this room?
0: There's 40 to 60.
1: 40 to 60?
0: Depends on the school year because sometimes our school years we need more teachers and there are times that we need to teachers who do not pass after a year of training because they have 3 years to move themselves. So it's not you just pass the interview, you're accepted. They have 3 years to prove themselves. Within the 6 week training, if there are still some teachers who do not qualify and then not pass the training, then we still have to remove them.
1: Why they have to like close the eye?
2: Because at the end of the year, she knows it very well. So we call that stereognostic
1: sense
2: to see with the hands.
1: Wow!
2: Yeah, it's high, very high sensation. It's very, very high sensation.
1: Yes.
2: Because she has to arrange it according to biggest, fattest, thinnest.
1: Oh, yes.
2: Thank you.
1: Yeah, thank you so much.
3: Thank you so much.
1: Oh, วันนี้พวกเราก็เสร็จภารกิจจนได้I am Pim Asian นะ
3: ใช่แต่แบบเราก็ผ่านไปได้ดี
1: ผ่านได้ดี
3: ใช่ค่ะเอามาเพอร์เฟกต
1: ์เพอร์เฟกต์มาก
3: เด็กๆชอบ
1: เด็กๆชอบโดยเฉพาะคุณครูนะคะช
3: ุ
1: ดคุณครูนี่แบบว่าเป็นที่ชื่นชอบของทุกๆคนด
3: ้
1: วยเลยรวมถึงหนูนะคะกับคุณครูเองเนี่ยคือทริปนี้เนี่ยได้มาแบบได้ครูคุณครูมาเป็นบัดดี
3: ้
1: เสมือนคุณครูเป็นเพื่อนหนูเลยนะคะคุณครูเป็นคนที่มีความเป็นกันเองมากแล้วก็คือหลายๆคนเนี่ยเด็กๆอาจจะมองว่าอุ้ยคุณครูดุอย่างนู้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคุณครูเนี่ยเข้าใจเราทุกอย่างคือผ่านน้ำร้อนมาก่อนอะไรอย่างนี้เหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ไหมคะหนูรักคุณครูนะคะ
3: ครูก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับพลอยกับครูเนี่ยทำงานคนละสายงานกันแต่ว่าการที่เราได้มาอยู่ร่วมกันทำภารกิจร่วมกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราผ่านพ้นภารกิจต่างๆไปได้ด้วยดีก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่อย่างครูไม่สบายไม่มีเสียงพลอยก็คอยช่วยเหลือครูอย่าง
1: นี้ครูก็ดีใจมากที่ได้คุณครูมาเป็นบัดดี้ในทริปนี้นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆแล้วเราต้องขอขอบคุณทุกๆท่านด
3: ้
1: วยที่ให้ความสะดวกสบายกับเราแล้วก็ความแบบเวลคัมแบบกับเรามากๆเลยแล้วก็ thank you for all of you that nice and warm welcomeas
2: they so enjoyed it also
1: yes they
3: really enjoyed okay
1: malani salamat bo sain yong lahat
2: you said it very well
1: yeah, thank you so much
2: we are joyful that

0: you chose the Philippines and our school to feature among your first films of the teacher's television.
1: แล้วก็เราทำมิชชั่นนี้สำเร็จแล้ว complete แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้น I love ASEAN.
2: This is my country, Philippines. This is my country.
3: I am ASEAN.
1: ครูคุณกล้ากินได้ไงอ่ะ
4: ต้องลองต้องลอง
1: ใครมาก็ต้องมาลองนะคะแต่จะไม่ได้เป็นฟ
4: ิ
1: ลิปป
4: ิน
1: ส์
4: เถอะกล่าวว่ามาไม่ถึงฟิลิปปินส์ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
5: I am in ASEAN.
6: I am in ASEAN.

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแอมครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเป้มาถึงแล้วว่ามาเลเซียดีใจมากเลยอ่ะ
1: มาเลเซียลงเครื่องบินที่กัวลาลัมเปอร์แล้วตอนนี้ต้องไปอยู่ที่มาลากา
2: แล้วมาลากาแบบว่าเป็นเมืองเก่ามากอ่ะเหมือนภูเก็ตบ้านเราเลยอ่ะ
1: ใช่ครับผมมีสถาปัตยกรรมเก่าๆเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วทำไมต้องมามาลากาดิครับครู
2: ก็เดาเอาว่าน่าจะเป็นเมืองสำคัญหรือเปล่าว่าเขาเคยเป็นเมืองท่าแล้วก็เท่าที่รู้มาเขาเป็นมรดกโลกด้วยนะ
1: คือว่ามีสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจน่าดูใช่ไหม
3: มา2คนครั้งนี้เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังไง
1: จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังไงผมกับครูแอมนี่ก็ไม่เรียกว่าพี่เรียกว่าครูดีกว่าครับ
2: เรียกว่าพี่แอมดีกว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วน้องเป้เนี่ยแบบรุ่นเดียวกับน้องสาวพี่แอมอะแต่พี่แอมมีแต่น้องสาวไม่มีน้องชาย
1: งั้นผมก็ขอ
2: วันนี้ได้เป็นน้องชาย
1: สมัครเป็นน้องชายแล้วกันนะครับ
2: แต่เป็นน้องชายพี่แอมลำบากหน่อยนะ
1: ทำไมอะ
2: เขาต้องทำทุกอย่างเลยเพราะน้องสาวพี่แอมเขาทำทุกอย่างเลยอะ
1: เหรอได้ครับผมเป็นฝ่ายสมองแล้วกันครับพี่แอมเป็นฝ่ายกำลัง
2: ได้เลยขนาดใช้กำลังอยู่แล้ว
1: ก็แล้วแบบว่าเราเห็นนะพวกคู่ชายหญิงเนี่ยฮะเขาชอบไปกันแบบเกาหลี
2: สวีทอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: สวีทครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่สวีทนะครับเราช่วยเหลือกันครับผมจะเป็นฝ่ายใช้กำลังแล้วพี่แอมก็เป็นฝ่ายใช้สมอง
2: สวยงามฝ่ายสวยงาม
1: เหรอ
2: ฝ่ายสวยงาม
1: ดูเสื้อซะก่อน
2: ดูเสื้อสิ
1: แวบมาเลยนะ
3: ก่อนอื่นเราอยากให้สิ่งนี้ครับ
1: อะไร
2: เราจะเห็นเต็มเมืองเขาเลยนะ
1: ใช่ครับผมวันนี้มาเลเซียก็อาจจะมีแคมเปญอะไรสักอย่างอยู่หรือเปล่านะฮะผมเห็นเต็มไปหมดเลย
2: คือรูปบุคคลสำคัญมีป้ายข้อความอะไรก็ต้องมีสัญลักษณ์เนี้ยติดด้วยน่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากมากเลยต้องไม่รู้หรือเปล่าย
1: ังไม่รู้ครับ
3: เรายังไม่ต้องการคำตอบตอนนี้แต่เราต้องการวันสุดท้าย
1: วันสุดท้ายผมต้องบอกได้ใช่ไหม
3: ได้อยากจะรู้ภารกิจแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับผมแน่นอนครับ
2: ค่ะ
3: งั้นพบกับคนหนึ่งครับ
1: ครับ
4: How are you?
5: Hi. I'm good.
4: And you?
5: Yeah, very well.
4: My name is Bonnie Wee. Uh-huh. I'm a Malaccan. Uh-huh. I'm a writer. Uh-huh. Is this your first time in Malacca?
5: Yes, sure.
4: Okay, that's wonderful. Do you know where you are now?
5: I have no idea.
4: You have no idea. Okay, this is what you call the Dutch Square.
5: Dutch Square.
4: Uh-huh. Dutch Square. This is central Malacca. Uh-huh. It's called the Dutch Square. This is a very central location, very historic. Malacca has got a wonderful history, very colorful.Before the Dutch came in, this is called the Dutch Square. Mm-hmm. Dutch from Holland, right?
5: Mm-hmm. Yeah.
4: Okay, the Portuguese came first in 1511. Then the Dutch came, conquered the Portuguese. Mm-hmm. They sent them back to Portugal and they took over. And that's why it's called the Dutch Square. So, by the way, you'd like to know more about your mission in Malacca?
5: Yes, sure.
2: Yes, sure.
4: Well, there you are. These are the places you have to go.For a start, this is A. Formosa, uh-huh. a Portuguese fort. Then is St. Paul's Hill, which is just up there. Uh-huh. And later, you are here now.
5: Yes.
4: Okay, so you have to go through all these places. And anyway, there's a trishaw for you.
5: Trishaw?
4: Yeah.
5: What is trishaw?
4: You see, this is a trishaw.
5: Oh.

0: มนะครับผมความจริงแล้วผมไม่มีความสามารถนะครับแล้วก็ผมกับครูก็ทีมเวิร์คดีมากครับผมเลือกกันมาคนละแบบเลยครับแล้วนี่เราต้องการที่ชวนพิสนี่ในวันแม่ครับผม
1: ในวันแม่
0: ก็นั่นแหละครับคุณครูก็เหมือนแม่คนที่สองนะครับผมเราก็เลยเอาดอกมะลินะครับเลือกดอกมะลิมาฝาก
2: น่ารักน่ารักจริงๆ
0: น่ารัก
2: น่ารักน่ารักค่ะ

0: จำไว้เลย
1: เวียมครับเรียบร้อยแล้วครับเราได้ของมาครบแล้วครับแต่ว่
0: า
1: เยอะมากครับแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะไม่ได้แต่งตรงนี้เราจะต้องลุยไปแต่งไปเพราะว่าเวลาจะไม่ทันแล้ว
0: เพราะภารกิจเราเยอะมากเลยจริงๆวันนี้แต่ว่าสงสัยอ่ะอันต่อไปมันเป็นลูกไก
1: ่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นซุปไก
0: ่โอ้มีอะไร
1: ฮกกี้ชิคเก้นไรซ์ใช่เป็นข้าวมันไก่เหรอฮะ
0: ใช่
1: ลูกอะไรกลมๆอ่ะลูกชิ้นอ่ะ
2: ฮัลโหล welcome to Hokki Chicken Rice Shop
1: What do you recommend?
2: We are selling chicken rice ball.
1: Ball?
2: Yes, chicken rice ball. It's a rice, we make it into a bowl shape.
1: Oh, so that's not, that's the dumpling, it's just rice ball.
2: Yeah.
1: Okay.
0: Oh, really?
1: So can we make it for two?
2: Yeah, sure, no problem.
1: It's chicken rice ball, ครับผม
0: มันยังไงมันคือแบบ
1: ข้าวลูกกลมๆเดี๋ยวจะได้เห็นกันแล้วครับ
0: เหรอ
1: เอาละครับว่าที
0: ่ดูไกลๆเหมือนลูกชิ้นปลา
1: ดูเหมือนลูกชิ้นปลา
0: ดูไกลๆเหมือนลูกชิ้นปลาผมไม่คิดว่ามันจะเป็นข้าวมันไก
1: ่อ๋อนี่ไก่อ๋อนี่คือข้าว This is the right what you say thank you sir thank
0: you เหมือนลูกชิ้นปลามากแต่พอดูใกล้ๆก็
1: ผมลูกชิ้นปลาจริงครับผมอันนี้มันเป็นข้าวเนี่ย
0: พี่จะแปลกนะร้านข้าวมันไก่มีปลาแบบนี้ด้วยอ่ะ
1: นี่ผมไม่ได้อาหารจีนเลยครับครับเชิญครับ
0: like this อร่อยจริงด้วยอ่ะ
1: อร่อยจริง
0: ขอเปลี่ยนใจได้ไหมที่บอกว่าไม่ชอบกินข้าวมันไก่อ่ะ
1: อร่อยมาก
0: แต่ต้องบินมากินที่มาเลย์เหรออ
1: ร่อยสุดโลก
2: this is awesome fish this is add-on dishes lah after that because previously just chicken and chicken rice ball is two kind of dishes. That's why they make it more choices. Add on asam fish and a black bean soup. But black bean soup is sold out today lah.
1: Black bean soup
2: is sold out. Now I want to teach you how to make it a ball.
1: Okay.
2: Squeeze it and roll it. Usually we make the rice ball right. When is the hot?
3: Very hot. This one cold already.
2: Oven hot.
1: Oh.
2: The only way I can make it under the bowl rice.
1: Oh. Okay.
2: Very good.
1: This is not easy.
3: Yeah. Yeah.
1: Not easy.
2: For the rice bowl, right? Before this is my grandmaster started first.
1: Who started to sell it
2: when it's like 40 years ago.
1: 40 years ago.
2: Yeah. When first starting, he's selling at the river, Malacca Riverside.
1: Malacca
2: Riverside. Yeah, it's beside the Malacca River. And then at the starting, right, a lot of sellers come and eat. And they did it without the curry. That's why they're using a hand. And we make it into bowl shape. And lastly, very big one. It's not like this. Very big. That's why I eat it with a hand and with some sauce. Without
1: so using easy to serve, easy to make.
2: Yeah, easy to eat. Convenience.
1: ผมว่ามันเป็นอะไรที่ฉลาดนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่ามาเสิร์ฟด้วยจานมาเสิร์ฟด้วยช้อนส้อมทีละอันเนี่ยมันคงยากนะถึงพอทำเป็นบอลมันก็เสิร์ฟง่ายขึ้นเข้าใจเหตุผลแล้วว่า
3: จะขายง่ายขึ้นแต
1: ่ว่า
3: เล็กขาเลย
1: ด้วยมือเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคนจีนนะที่เรียกว่ามาทำข้าวมันไก่ขายข้าวมันไก่ก้อนกลมนะครับรูปมัน50ปีแล้วเป็นคนจีนที่มาใส่อยู่ในมาลากาแล้วก็ทำข้าวมันไก่ครับเพราะว่าสามีของเขาเนี่ยคือคุณตาของคุณจอนเขาต้องไปล่องเรือไปเป็นชาวประมงไปเก็บเรือหาปลาแล้วผมเขาก็เลยทำบิสเนสขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างที่คุณจอนเล่าให้ฟังว่ามันทำไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้มันง่ายขึ้นก็คือการปั้นเป็นก้อนนะครับ
2: thank you
1: very good chicken rice
3: very good
1: very good 好吃啊好吃啊
3: very good 好吃
1: 好吃

0: ี้ก็ถึงเบอร์4นะครับครู
1: ค่ะแดงๆไม่รู้ไม่รู้มีแต่มีกรรไกร
0: ครับผมกรรไกรแล้วก็กระดาษ
1: กระดาษน่าจะเกี่ยวอะไรกับของที่อยู่ข้างในนั่นแหละค่ะเพราะว่าข้างในก็เห็นมีเป็นกระดาษเหมือนกัน
0: เข้าไปดู
1: น่าจะลองเข้าไปดูดูเนื้อของขายเต็มเลยอ่ะ
0: ฮัลโหล
2: เวลคัม
0: What is special here? Nice to meet you.
2: We are doing a paper cut for paper the cut. Traditional for arts. We hope everybody can study and have to see what happened to the paper cut.
0: Paper cut in Malacca. In Malacca, but yeah. all in Chinese arts?
2: Yes. It's a lot like red color is very good luck when a couple need married. They will stick double happiness to furniture. For display, for mirror, is one of the good luck when they stick on everything in red color.
1: เหมือนกับว่างานแต่งงานที่เราเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีหลายลายมากเลยอ่ะ
0: มันดูตัดยากมาก It's all by handmade?
2: Yes.
0: Oh.
2: Later I will teach you how to cut it.
0: Okay. Yeah.
2: This is one of the. It's two birds.They are sing song with the double happiness.
1: So you cut it by yourself?
2: Yes.
0: Oh, it's fragile.
1: So how long does it take?
2: This one is the 6 hours. We have a more difficult, different kind. This one is a normal one.
0: ยากมากเลยนะครับคุณแอม
1: ใช่ค่ะแล้วมันมีหลายขนาดมากเลยอ่ะในขนาดนั้น6ชั่วโมงอ่ะไม่รู้ขนาดใหญ่ๆอ่ะเขาจะต้องใช้เวลานานขนาดไหน
0: You do all by yourself?
2: Yes.
0: Oh. Wow.
2: Yeah. This is a fish, six feet inside. It's one of the feng shui in traditional. This design already 1,000 plus years old.
1: Oh.
2: Yeah.
0: The two fish?
2: No, six feet.
0: Six fish. Feet. Okay.
2: On the top here.
0: I can see. Mm-hmm.
2: Yeah. And we have like a special guest order like this.The whole family, they have their own surname. Mm-hmm. This mother, father, two, three sons.
0: How are they going to use it? They're going to put it on the...
2: Normally they frame it up.
0: Frame it up.
2: In the traditional, they will stick on the lantern. When you light up the candle, you can see the shadow.
0: Just like over there.
2: Yes. Uh-huh. This is one of the traditional for arts.
0: I'm interested in your shirt.
2: Can you show me? Okay.This one is very famous now. Everybody like this.
1: Okay.
2: This is an L.
0: L.
2: I think it's the.
0: Okay. How do you start it? I mean, what is
2: we study from the book. Then the we book? Buy a lot of book from the bookshop.
0: Then but you buy. But you born here in Malacca.
2: Yeah, I was born in Malacca. Mm. Original Malacca. This already draw the dragons.
0: Dragon.
2: Mm-hmm. It's double, so it's two.But you need to fold the place like we need to cut everything in small first. So you just fold, then cut to half.
0: Oh, understand.
2: Then you open, then you go inside to cut it. Yeah, you just turn the paper. Yeah, this is a simple one.
0: Simple one.
2: Yeah.
1: Simple.
0: Okay.
2: Yeah, this always.
0: So I have to.Four and then
2: four, then cut a little bit.
3: ครูครับทำไมครูทำได้ผมไม่ได้เรื่องเลยครับมีความสามารถทางด้านการตัดคัตติ้งเพราะครู
1: ไม่เลยต้องค่อยๆใจเย็นๆจริงๆนะ
0: โอ้ยยากมากอะไม่ไหวอะ
1: พับก่อนแล้วแบบเจาะเข้าไปให้มันเป็นตัดเป็นแบบให้มันเกิดช่องให้สอดกันไกลเข้าไปได้

0: So earlier, priest, right? Brother, the question he asked, why you put the marking? Why?
1: In the ash.
0: Ash. Ash. No, you
2: ash.
0: Ash.
1: Ash. Ash. Morning, evening. The same
0: time. The ash, just put it.
3: We are going like that.
0: Thank you, sir. You see, this next one we are going is a mosque.
1: It's a
0: Muslim mosque. But you see the architecture?
4: Why is it
0: Chinese? That's a Chinese stuff, pagoda.
4: Ah.
0: You see, those days, the Chinese, the Malays, the Muslims, very, very close.
4: Mm-hmm.
0: So they copy the architecture.
4: Uh-huh.
0: The mixture, Chinese pagoda, Islamic style from other countries.
4: To blend together.
0: They blend it, yes. This temple was built in 1673, the oldest temple in Malaysia.
4: Uh-huh.
0: All the things that you see, the wood and everything, were brought in from China.
4: Uh-huh.
0: Okay, they imported from China, even the artisan, the people who made the temple, all came from China. Of course, this temple is dedicated to Kuan Yin, the goddess of mercy. And of course, again, the unique thing here is this temple. They practice three doctrines: Taoism, Confucianism, and Buddhism.
2: Oh,
0: it's combined.
2: Taoism.
0: Taoism.
2: Confucian
0: three
2: is
0: in one.
2: Saint? No?
0: Confucian is a saint.
2: Oh, yeah.
0: But they learn his philosophy, his teaching.
4: Uh-huh.
0: Lord Buddha teach you a way of life, right?
4: Uh-huh.
0: Lord Buddha teach you a way of life.
4: Uh-huh.
0: Taoism more of philosophy and a lot of prayers. Main hall, but you see the drawing there.
4: Mm-hmm.
0: That's the life of Lord Buddha.
2: Oh.
0: You see the drawing? It's a journey. His journey is how he's got his enlightenment. All done by the Chinese craftsmen from China.
2: How long? Since
0: he was built in 1648.
2: Oh,
0: yeah, a long time.
4: I wish the best way, or the leading way that I should go, the way I should spend my life.
5: Ah, he also wants to know how to live his life. He
6: is very happy. In the middle, good. This is not
5: bad. You worry about your thing. You know the worry about
6: thing. He said not. In the middle, he
5: wrote it very well. Ah, you don't need to worry.
7: สำหรับผมนะครับถามเรื่องงานเขาบอกว่างานผมจะแบบว่าหนักแต่ว่าต้องสู้ครับผมให้เขาให้ไปขอบอกว่าขอให้งานราบรื่นไปขอก่อนนะฮะ
0: So Pompey, you know why this is called Harmony Street now?
7: I know now, but I will explain in Thai.
0: Please do.
7: In case I do it wrong.
0: Right. Go ahead.
7: เราเดินทางมาไม่ถึงประมาณไม่ถึง200เมตรนะครับผมด้วยจักรยานนะครับเราจะเห็นวัดทั้งหมด3วัดทั้ง33ศาสนาครับว่ามันเหมือนกับเป็นตัวแทนของมาเลเซียนะครับที่มี3เชื้อชาติหลักๆอยู่ด้วยกันฮินดูอินเดียนะครับผมมาเลอิสลามแล้วก็คนจีน
4: ชาวคนจีนด้วยใช่
7: คร
4: ับ
7: ผมส่วนสายนี้เรียกว่าฮาร์มนีสตรีทเรียกว่าถนนกับปรองดองมันก็กฎหมายที่กำลังพยายามจะร่างอยู่นี่ครับเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกัน3เชื้อชาติโดยที่ไม่ทะเลาะกันมานานแล้ว
4: อยู่อย่างแบบมีความสุขนะสงบสุขแล้วก็ต่างคนต่างก็มีแบบว่าเอกลักษณ์ของตัวเองแต่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้
7: ใช่ครับผมต่างคนก็ไม่จำเป็นต้องว่าคนมาเลย์อย่างเดียวที่เข้าศาสนาอิสลามไม่เกี่ยวคนจีนก็สามารถเข้าได้ด้วย
4: แล้วแม้แต่ตัวแบบตึกสถาปัตยกรรมเรียกมีการผสมผสานกันนะคะ
7: ก็แปลกดีนะครับที่มาสร้างกันในถนนสายเดียวกัน
4: ใช่
7: โอเค we are done
0: well do you think you are done
7: yes it's number 5 is over
0: your number 5 is over
7: yes
0: but we have one more on
4: what?
0: Final one
7: what is it
0: I'm going to bring you to a very unique place which is a Malay kampung a village. Right in the city center
4: Mm-hmm.
0: But before we go, there's one condition.
7: Uh-huh.
0: Because this Malay kampung is so traditional,
7: mm-hmm.
0: they dress in a Malay fashion, Malay attire.
7: Uh-huh. Mm-hmm.
0: So we have got the clothes for you, and I need you to change and wear like that. Hey, hi, Allah. I can't even recognize you. You look so lovely.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikum salam. That's very nice. And you look very beautiful. You look like a sharp, petite Malay girl.

0: ที่เรียกว่าเป็นสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่จะแต่งงาน
1: เขาบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่สำหรับเป็นสถานที่แต่งงานด้วย
0: คือ
1: มีคนเหมือนกับมาขอใช้สถานที่นี้แต่งงานด้วย
0: เพราะว่าเป็นบ้านมัน
1: บ้านโบ
0: ราณแล้วเป็นครั้งแรกครับที่กินด้วยมือแบบจริงจังขนาดนี้คนก็ถ่ายรูปเราเขานึกว่าเราแต่งงานกันนะฮะ
2: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่าan นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดแล้วก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมนะครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ A1 ส่วน1ลบ R ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปกับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็น A1 คูณ R กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น A1 R ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก R กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น A1 R คูณ1บวก R กำลัง2นะครับส่วนด้วย A1 คูณ R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ A1 ตัดกับ A1 R ตัดกับ R นะครับก็จะเหลือ1บวก R กำลัง2ส่วน R เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2R กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2R กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า R ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ R ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า R มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา SN ใช่ไหมครับ SN ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าSN นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง N ส่วน1ลบ R ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นั่นเองครับเราก็จะเอา SN นะครับมาแทนค่านะครับ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 ครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วน1ลบ R ครับตอนนี้เราได้ S8 ส่วน S4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น S4 ส่วน S2 นะครับก็จะเป็น A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง2ส่วน1ลบ R นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น A1 ตัด A1 ใช่ไหมครับ1ลบ R ตัด1ลบ R A1 ตัด A1 1ลบ R ตัด1ลบ R นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง4บวกด้วย1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆอาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ R กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ R กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวกกำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ R กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ R กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก R กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก R กำลัง4บวก1บวก R กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
0: พลังแห่ง

ั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ

0: สิ่งที่มาแรงที่สุดตอนนี้คือเทคโนโลยีสารสนเทศการเข้าถึงเทคโนโลยีของในพื้นที่ที่ห่างไกลนะฮะเดี๋ยวนี้เริ่มมีคอมพิวเตอร์ก็เริ่มถูกลงใช่ไหมนะครับเด็กก็เริ่มมีโน้ตบุ๊กอะไรกันทีนี้สำคัญว่าทำอย่างไรนะครับว่ากระแสของการเปลี่ยนแปลงการมาซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งมันเปรียบเสมือนมีทั้งสิ่งดีและไม่ดีมานะฮะทำไงเราถึงจะคัดกรองเอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุณครูนี้จะเป็นผู้ปูพื้นฐานสำคัญเป็นผู้นำพาความรู้มาสู่ผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดใช้อย่างไรใช้เทคโนโลยีให้คุ้มใช้ทางที่ถูกต้องครูต้องเป็นตัวอย่างนอกจากจะเก่งด้านคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเราจะมีการฝึกตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะฮะ
1: ด้วยเหตุนี้เองแม้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ดูเหมือนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่นักศึกษาทุกคนของที่นี่กลับมีความรู้เท่าทันในการใช้สื่อเทคโนโลยีโดยเฉพาะในด้านการศึกษา
0: วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเป็นวิชาบังคับนะครับสำหรับในวิชาชีพครูนะเป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ครูเนี่ยรู้จักใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมการพัฒนาสิ่งใหม่ๆสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอบ
2: ภารกิจที่1มีโจทย์อยู่ว่ามีครูคนหนึ่งครับชื่อครูคำป้อง
0: ยกตัวอย่างกิจกรรมที่หนึ่งนะฮะกิจกรรมยอดฮิตคือจดหมายของครูคำป้องนะฮะผู้สอนจะให้ภารกิจก่อนให้โจทย์ปัญหา
2: ครูคำป้องนี้จบการศึกษานานละเมื่อ30กว่าปีก่อนประเด็นปัญหาตอนนี้ครูคำป้องก็ได้ยินคำว่าเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นมาแต่ครูคำป้องไม่ได้สนใจเรื่องนี้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องไกลตัวฮะแต่วันหนึ่งเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นครับลูกศิษย์ครูคำป้องคนหนึ่งฮะจบชั้นป.6 ไปแล้วเดินคอตกกลับมาครับมาหาครูคำป้องไม่รู้จักคอมพิวเตอร์ครับรู้จักครับว่าคอมพิวเตอร์มันคืออะไรแต่ใช้ไม่เป็นโอกาสได้งานทำมีไหมครับเนี่ยถึงมีก็น้อยมากปัญหาเกิดขึ้นครูคำป้องละภารกิจนักศึกษาวันนี้ไปสืบค้นครับบอกครูคำป้องสิครับเทคโนโลยีการศึกษามันคืออะไรฮะและสภาพปัญหาการศึกษาไทยตอนนี้มันคืออะไรทำไมต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอธิบายให้ครูเข้าใจครับและเทคโนโลยีจะช่วยครูคำป้องอย่างไรช่วยกันแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าครับแลกเปลี่ยนกันเขียนเป็นจดหมายให้ครูคำป้องอ่านแล้วเข้าใจ
1: อาจารย์ประวิตรได้สร้างสรรค์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะให้นักศึกษาในวิชาสามารถเข้ามาทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายออนไลน์แห่งนี้ได
0: ้เทคนิคก็คือจะให้เข้าเรียนเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มโดยมีเครื่องมือให้เขาติดต่อสื่อสารกันแล้วก็สามารถให้เขาทำงานร่วมกันอย่างจริงจังทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างทัดเทียมกัน1อาจจะพิมพ์โครงร่างเอาไว้คนที่2มาเติมนะฮะคนที่3มาแก้ไขคนที่1นะเขาสามารถสร้างงานเขาได้อิสระแทรกรูปแทรกอะไรได้
3: เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของท่านได
0: ้เขาศึกษางานกลุ่มอื่นได้

0: ีนี้ในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยของแต่ละเอกก็จะมีจุดเน้นแตกต่างกันในส่วนของภาคปฏิบัตินะอย่างของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเน้นเรื่องการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เขาก็จะสร้างสตอรี่บอร์ดแบบคร่าวๆออกมาก่อนจากนั้นเขาก็จะมานำเสนอก่อนเสนอไอเดียก่อน
1: จะนำเสนอเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นครับจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ครับจะมีทั้งอุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์ภายนอกซึ่งสื่อของเรานะครับจะเป็นสื่อวิดีโอการเรียนการสอนครับเวลาจะไปนำเสนอสอนน้องนะครับจะเปิดวิดีโอให้น้องดูครับแล้วก็จะให้น้องมาสอบถามเพิ่มเติมรุ่นพี่ได้ครับ
2: เราจะเน้นรูปภาพของสุภาษิตนะคะให้น้องๆทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะเมื่อน้องๆศึกษาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะจากนั้นเราก็จะลิงก์คณะผู้จัดทำนะคะซึ่งให้น้องๆติดต่อผู้จัดทำได้ทางอีเมลนะคะ
3: พวกเรานะครับได้เลือกสื่อในการทำนะครับก็คืออิเล็กทรอนิกส์บุ๊กนะครับซึ่งมัลติมีเดียนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับหนังสือนะครับแต่จะมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปเปิดหาหน้าครับซึ่งเราเปิดมาหน้าสารบัญจะมีลิงก์นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปแล้วทีนี้ก็จะเปิด

0: ปหน้านั้นได้เลยครับผม
1: สื่อการสอนของเรานี้ก็จะทำกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะหัวข้อที่1ก็จะคือความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ค่ะในหัวข้อนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายความเป็นมาแล้วก็หลักการในการสร้างค่ะในการทำสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะพวกเราก็ทำจากแฟลชค่ะใช้เวลาในการสอนประมาณ20นาทีได้ค่ะ
2: เด็กๆชั้นไหนนะหมอต้นงานประดิษฐ์มีอะไรบ้างยกตัวอย่างฟังดิ
1: การทำงานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้สดทำจากผ้าใยบัวค
2: ่
1: ะ
2: โอเคถ้าถ่ายวิดีโอเลยได้ไหมให้เขาเห็นเลยว่าวิธีการอะไรนะกระดาษใยบัวอะไรน่ะนะฮะก็ทำไงบ้างเป็นวิดีโอจะชัดเจนกว่าตัดต่อเสร็จเรามาลงในบทเรียนของเรานะครับผู้เรียนก็สามารถจะเลือกตอนได้สตาร์ทได้สต็อปได้รีไวด์ใหม่กี่ครั้งก็ได้ทบทวนกี่รอบก็ได้เนาะโอเคครับ
3: เอาไปโพสต์ข้อความลงเอาโพสต์รูปภาพโพสต์สื่อตัวนั้นลงในระบบเครือข่ายเขาจะสามารถคอมเมนต์งานของคนอื่นได้ครับทั้งแบบเปิดเผยนะฮะและแบบโดยส่วนตัวฝึกนิสัยประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นครูจะเป็นทั้งครูทั้งโค้ชเป็นโค้ชก็คือคอยติดตามคอยดูแลคอยให้คำแนะนำเรารับฟังทุกเรื่องอะไรที่แนะนำได้ก็แนะนำนะครับและเขาจะเข้ามาเองแล้วก็นี่คือข้อดีของออนไลน์บางทีเขาไม่กล้าถามซึ่งหน้าเพราะก็กลัวอาจารย์ตำหนิว่าเอ๊ะแค่นี้ก็ไม่รู้เหรอแค่นี้ก็ไม่ทราบเนื้อหาง่ายๆอะไรเงี้ย
1: คุยทางออนไลน์รู้สึกว่าเรากล้าที่จะพูดคุยมากกว่าคุยกับต่อตัวนะคะชอบเทคนิคการสอนแบบออนไลน์ค่ะชอบมากเลยค่ะเพราะว่าการสอนออนไลน์สามารถทำให้เราได้เรียนรู้เทคโนโลยีได้ก้าวไกลก็รวมถึงความสะดวกสบายด้วยค่ะและก็รวดเร็ว
4: ส่วนมากถ้าถามตัวต่อตัวใช่ไหมครับส่วนมากเพื่อนๆจะอายกันครับแล้วก็จะไม่ค่อยถามถ้าทางออนไลน์ก็คือไม่เห็นหน้ากันนะครับก็คือถามไปอาจารย์ก็ตอบกลับมาเนี่ยครับการไม่ได้เจอหน้ากันใช่ไหมครับจะทำให้กล้าคอมเมนต์เพื่อนบางครั้งอาจจะเพื่อนอาจจะบ่นให้เราก็ได้อย่างนี้ครับว่าคอมเมนต์บ่อยมากไปนะอะไรอย่างนี้ครับ
5: ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ดีนะคะเพราะว่าปกติอย่างมากๆแล้วก็เห็นแต่ว่าส่งงานอาจารย์ผ่านเมลนะวันนี้ส่งงานอาจารย์ผ่านเมลนะพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จำกัดเวลานะวันนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วค่ะตอนนี้มีการส่งงานผ่านระบบบริการการศึกษาบางทีเราเข้าไปดูงานของเพื่อนได้ด้วยแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปเอาข้อดีข้อเสียของเพื่อนเนี่ยมาปรับใช้กับงานเราได้ด้วยอะค่ะ
6: หลังจากจบภาคทฤษฎีแล้วก็ถึงเวลาที่เหล่าเมล็ดพันธุ์ครูจะต้องนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นสื่อการสอนในวิชาต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้สื่อการสอนเหล่านี้กลายเป็นผู้ช่วยสำคัญของคุณครูในโรงเรียนแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลอย่างจังหวัดมหาสารคาม
7: วันนี้นักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารระดับชั้นม.1 ถือเป็นตัวแทนของโรงเรียนได้รับเกียรตินะครับได้ใช้สื่อซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นมาใหม่ของนักศึกษา
8: ลองฟังดูฮะดูแล้วรู้เรื่องไหมสนุกหรือเปล่ามีคำแนะนำพูดได้บอกได้นะฮะอิสระเต็มที่นะครับ
9: สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพวกพี่ก็จะมาให้ความรู้น้องๆในวิชาสุขศึกษาเรื่องการถนอมอาหารนะคะโดยใช้สื่อ PowerPoint ค่ะแล้วก็จะมีแผ่นพับแจกพวกน้องๆนะคะการถนอมอาหารก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะก็มีการดองการตากแห้งการแช่อิ่มแล้วก็การกวนนะคะ
10: ในกรณีที่นักศึกษานำสื่อมาให้นักเรียนเรียนในวันนี้ก็มีความรู้สึกที่ดีกับสื่อนะคะรู้สึกถ้านักเรียนได้มีการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อแบบนี้ทุกรายวิชาทุกชั่วโมงเด็กนักเรียนก็คงจะสนุกเรียนอย่างสนุกแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น
11: กลุ่มว่าพี่จะนำเสนอสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับวีดิทัศน์นะครับเป็นวิดีโอนะครับอยากให้น้องๆได้ชมกันนะครับ
12: ครับเรามาเริ่มจากคอมพิวเตอร์นะครับปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบนะครับเช่นคอมพิวเตอร์แบบพกพาและคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะนะครับ
13: ทีนี้เราจะมาดูว่าถ้าในที่ปากนะครับอันมันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะในที่ปากมันจะมี
9: บทเรียนที่พวกพี่จะมานำเสนอตอนวันนี้ก็คือจะเป็น

0: เรื่องของภูมิปัญญาไทยนะคะให้น้องๆคนไหนสนใจก็ออกมาลองทดลองใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องๆทดลองใช้เลยว่าใช้ได้หรือเปล่า
1: โรงเรียนก็มีความต้องการอย่างสูงอย่างเช่นอยากให้คุณครูทุกคนสามารถผลิตสื่อเป็นหรืออย่างน้อยสามารถนำสื่อมาใช้จัดการเรียนการสอนเป็นค่ะเพราะการใช้สื่อนี้สามารถใช้ซ้ำๆได้แต่ถ้าเวลาคุณครูเข้ามาสอนเองเวลาคุณครูจัดการเรียนการสอนเองจัดไปแล้วก็คือผ่านไปเลยไม่สามารถที่จะยกเว้นว่านักเรียนจะไปถามซึ่งคำถามหรือคำตอบหรืออะไรตัวนี้อะไรอาจจะเปลี่ยนแต่สื่อยังคงสภาพเหมือนเดิมเด็กก็จะมาใช้ซ้ำๆได้ถ้าไม่เข้าใจในบทเรียนนั้นๆถ้าออกมาเป็นในรูปของแผ่นซีดีแล้วสามารถนำกลับไปเรียนต่อที่บ้านก็ได้
2: หัวข้อที่หนึ่งก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ค่ะนี่พอเราคลิกเข้ามาก็จะเป็นความหมายของงานประดิษฐ์ค่ะหัวข้อที่สองนะคะก็จะเป็นการออกแบบงานประดิษฐ์ค่ะ
3: วันนี้ไปทดลองนี่ยังไม่ได้เป็นในส่วนของว่าจะไปหาประสิทธิภาพวันนี้เอาไปหาข้อบกพร่องให้เขาได้ประสบการณ์ตรงให้มากที่สุดฝึกให้เขาเผชิญกับปัญหาเผชิญปัญหาแล้วหาทางให้เขาหาวิธีแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรนั่นแหละครับนั่นก็คือจะนำมาซึ่งกระบวนการเรียนรู
4: ้ไหนผมอยากฟังสิครับนะตัวแทนของกลุ่มที่ได้นำสื่อไปทดลองใช้กับน้องๆนักเรียนมาสักครู่นี้ลองกับของจริงเป็นไงบ้าง
5: ครับจากการที่ผมได้นำสื่อไปใช้นะครับก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับได้อย่างดีมากเลยครับน้องๆก็ให้ความร่วมมือส่วนปัญหาที่พวกผมได้พบนะครับก็คือบางครั้งอุปกรณ์ไม่ซัพพอร์ตแล้วก็บางโปรแกรมก็ไม่ซัพพอร์ตเหมือนกันครับส่วนที่กลุ่มผมจะปรับปรุงนะครับก็คือเนื้อหาอาจจะมากเกินไปน้องๆอาจจะไม่ค่อยสนใจครับ
6: ค่ะสำหรับกลุ่มที่2นะคะก็พบปัญหาอยู่หลายอย่างเช่นกันนะคะอย่างเช่นในด้านของการลงสื่อนะคะในเครื่องคอมของน้องๆแต่ละคนเนี่ยก็จะพบปัญหาอย่างมากเลยเพราะว่าเครื่องคอมของทางเรียนเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากแล้วก็ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการลงโปรแกรมหรือว่าเอาสื่อเนี่ยลงไปบรรจุในเครื่องคอมพิวเตอร์ของน้องๆแต่ละคนนะคะ
7: สำหรับที่ได้ออกไปทดสอบการสอนนะคะฉันก็รู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นประสบการณ์ทำให้เราได้ออกไปสอนฝึกสอนนะคะตอนปี5ได้คิดว่าในภายภาคหน้าดิฉันจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะ
3: อย่างน้อยก็ฝึกนิสัยให้เขาช่วยตัวเองค้นคว้าด้วยตนเองค้นพบคำตอบด้วยตนเองสร้างความรู้ตนเองและเป็นคนใฝ่รู้ตลอดวิชาชีพใดก็ตามครับถ้าคุณหยุดเรียนรู้หมายความว่าวิชาชีพคุณสิ้นสุดนะพูดตรงๆเพราะมันเปลี่ยนแปลงทุกปีทุกวันเทคโนโลยีมันปรับเปลี่ยนทุกวันองค์ความรู้ทุกอย่างทุกศาสตร์มันมีของใหม่มีงานวิจัยค้นคว้าขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องสร้างนิสัยสิ่งเหล่านี้นะครับและจากนั้นก็ยังมีการผนวกกับการทำงานเป็นทีมมีความรับผิดชอบให้ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เขาจะไปประยุกต์ใช้ครับและจะไปขยายผลต่อสร้างสิ่งใดก็ตามที่นำพาความรู้ไปสู่ผู้เรียนได้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดครับ

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะ
3: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
0: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3
4: ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆ

0: สามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
2: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
3: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตร

0: เหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โคโรพาสค่ะโคโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพาสค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ Light Reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 Cyclic Electron Transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ
ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตซิสเต็ม1โฟโตซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโตซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะครับมีการใช้ ATP นะครับที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะครับก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะครับจะหลุดนะครับไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โรงควัตถุนะคะ Photo System 1และ Non-Cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการ Photolysis ค่ะและโรงควัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ Sugar นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็นคูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G กวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย A U C G ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm n และก็3 palm n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะ
สิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่า

0: เอเซอร์บอน
1: ฟอสโฟไดเอเซอร์บอนเนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างOH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟต group นั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรจีนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พาร์มนะคะไป5พาร์มนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พาร์มกับ5พาร์มเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พาร์มนะคะไป3พาร์มเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
2: ลาย

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ
3: ของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ชั้นป.5ค่ะ
1: เราอยากเป็นอะไรโตขึ้นมา
0: อยากเป็นหมอค่ะ
1: เราเป็นเผ่าอะไรเป็นคนอะไร
2: คนไทยใหญ่ครับ
1: บ้านอยู่ไหนนี
2: ่อยู
1: ่เกิดโตขึ้นมาเราอยากจะทำอาชีพอะไรหมออยากเป็นอะไรโตขึ้นมาอยากเป็นอะไร
2: เป็นทหารครับ
1: ชื่อเล่นชื่ออะไร
3: ยุ้ยค่ะ
1: ยุ้ยอยู่ชั้นอะไรแล้วตอนนี
3: ้อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะที่จริงๆก็อยากเป็นครูค่ะ
1: ทำไมถึงอยากเป็นครูครับ
3: ก็เพราะว่าได้คุยกับเด็กก็สนุกดีค่ะน่ารักค่ะ

0: ที่นี่เป็นโรงเรียนชายขอบการจัดการศึกษาก็เป็นจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยระดับประถมศึกษาแล้วก็ขยายโอกาสมัธยมศึกษาส่วนใหญ่เด็กที่มาเรียนก็เป็นเด็กระหว่างประเทศพม่ากับประเทศไทยชนเผ่าที่มาเรียนที่นี่มันก็จะมีไทยใหญ่เผ่าโอแล้วก็มีชนเผ่าว้าที่อยู่ฝั่งนู้นก็มาเรียนบางส่วน
1: ความยากในการจัดการโรงเรียนแบบนี้มันอยู่ที่ไหนครับ
0: ความยากของมันคือครูต้องทุ่มเทนะครับกว่านักเรียนปกติกว่าโรงเรียนปกติเพราะต้องรับผิดชอบเด็กหอพักเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะครับเหมือนกับลูกเลย

0: เรารู้ได้ไงว่าเราต้องเรียนหนังสือ
1: เพราะว่ามีคนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับที่ไปพยายามอธิบายให้พวกให้ผมฟังครับว่าถ้าไปโรงเรียนอย่างนั้นอย่างนี้นะเราได้มีความรู้แล้วก็จะเป็นคนที่มีอนาคตดีได้ทำงานที่ดี
2: แล้วก็อาทิตย์หน้านี่จะมา
3: My name is Somkit ดีครับผมว่า Somkit
0: จริ งช
3: ื่ออ
0: ะไรคร
3: ับ
1: Somkit ครับ
0: ชื่อเล่น
1: ซุปเปอร์ครับ
0: Somkit มาอยู่ที่นี่ได้กี่ปีแล้วครับ
1: 3ปีปีนี้แล้วครับ
0: ตอนนี้อยู่ชั้นอะไร
1: ม.3แล้วครับ
0: งั้นแสดงว่าเราอยู่ตั้งแต่ม.1
1: ครับ
0: ก่อนหน้านั้นเราเรียนอยู่ที่ไหน
1: อยู่แต่แรงครับผม

0: ในประเทศของเราหรือว่าในรัชฐานไม่ให้เปิดโรงเรียนไม่ให้สอนไม่ให้มีการเรียนสำหรับเด็กๆของชาวไทยใหญ่ครับ
1: แล้วเราย้ายมาเพื่อที่จะเรียนหนังสือเลยเหรอ
0: ครับผมเพื่อที่จะเรียนหนังสือเพราะว่ามี
1: ตอนนั้นอายุ12
0: ครับ
1: ยังไม่ได้เรียนอะไรสักอย่าง
0: ไม่มีอะไรไม่มีการเรียนอะไรสักอย่างครับ
1: ถ้าเด็กข้ามมาเรียนหนังสือเขาก็จะอนุญาตให้ข้ามมา
2: ครับเขาอนุญาตครับคือตรงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการศึกษาเนี่ยโรงเรียนปางตามเราหรือทางฝั่งไทยเนี่ยโดยหลักสิทธิมนุษยชนเขาก็ต้องให้โอกาสเด็กฝั่งนู้นที่จะมาเข้ารับการศึกษาให้มีโอกาสได้เข้ามาทุกคนที่ต้องการศึกษาในที่นี้จริงๆ

0: มาที่นี่ได้ยังไง
1: เพราะว่าเรื่องนี้ก็มันเป็นของเรื่องของผู้ใหญ่เขาประสานกับผอ.ครับตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่พม่าไล่ล่าครับเห็นที่ไหนก็ต้องตีตายยิงตายเลยครับตอนนั้นมันก็โหดมากด้วยครับผมต้องเอาชีวิตรอดไปวันๆนะครับอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ตอนที่เห็นคนไทยใหญ่เนี่ยนะ
1: ครับเห็นคนไทยใหญ่นี่ยิงตายอย่างเดียวเลยครับ
0: มาเรียนม.1
1: ครับมาเรียนม.1ครับของไทยเลยครับ
0: รู้สึกยังไงบ้างที่เขาบอกว่าจะให้มาเรียนที่ฝั่งครับ
1: ก็รู้สึกดีใจสิครับเพราะว่าจะได้มีเพราะว่าข้างบนนี่จบแล้วยังไม่อยากจะจบชีวิตยังจะอยากจะเดินต่ออยากจะให้มีการศึกษาให้มันสูงกว่านั้นอีกให้เป็นระบบของไทยอีก
2: ทำขนมบัวลอยไข่หวาน1หม้อขายถุงละ5บาทก่อนปรากฏว่าเป็นไงครับ
3: หมด
2: เลยเพราะฉะนั้นจำง่ายอุปทานคือความต้องการขายถ้าราคาดีขายไม่หมดถ้าราคาถูกขายนิดเดียว understand
0: มาเรียนที่นี่3ปีเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับชีวิตของเรา
1: เกี่ยวกับชีวิตของผม1ภาษาไทยครับ2ภาษาอังกฤษเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ใต้แรงไม่ใช่ว่าไม่ได้เรียนภาษาไทยไม่ตอนที่สบหน้าต่อหน้ากับคนไทยผมก็ไม่กล้าพูดผมกลัวว่ามันจะผิดมันงักมากเลยครับอยู่บนนี่ลงมาที่นี่ไปไหนเข้าเรียนก็มีแต่ภาษาไทยออกมาก็มีแต่ครูคนไทยก็พูดภาษาไทยกับพวกเราแล้วก็หนีไปไหนไม่ได้ครับก็เลยต้องสู้เลยครับจนวันนี้ก็พูดภาษาไทยได้ครับดีใจมากครับ
4: ชื่อปรีชาครับ
0: อ่านภาษาไทยออกหรือยัง
4: อ่านออกครับ
0: ตอนแรกประมาณอ่านไม่ออกเลย
4: อ่านไม่ออกครับชื่อฟ้าค่ะ
0: มาจากฝั่งไทยแลนด์เรียนป.1 ถึงป.6ที่นู่น
4: ค่ะรู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นครับที่ได้พูดภาษาไทยถ้าเราอ่านหนังสือออกก็เขาไม่ว่าคุณโง่เนี่ย
0: อยากเรียนถึงไหน
5: หนูอยากเรียนถึงปริญญาโทอยากเรียนคณิตกับวิทย์ค่ะอยากเป็นแพทย
6: ์อันนี้อีกสีนึง
7: ถือมีสองน้องใส่
8: แล้ว
7: ก
8: ็คร
0: ัวแล้วเด็กที่จบที่นี่เด็กที่ไม่มีสถานะพวกนี้ล่ะครับ
9: ก็เราก็ออกได้แค่ใบรับรองจบการศึกษา
0: แล้วเราเอาไปเรียนต่อม.4 โรงเรียนอื่นได้ไหม
9: อ๋อมันไม่ได้ครับได้แค่ใบรับรองแล้วก็เสร็จแล้วคือเด็กมันก็ขาดโอกาสตัวนี้มันเลยบางครั้งเราก็สงสารเด็กเด็กมันเรียนเก่งมันตั้งใจเรียนจริงๆแล้วก็มันก็ขาดโอกาส

0: อันดับแรกเลยนะครับเด็กพวกนี้ถ้าเขาเติบโตแบบไม่ได้รับการศึกษาเนี่ยอันดับแรกเลยเขาจะไม่มีที่ที่เขาจะไปเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขาจะไม่เกิดความคิดซึ่งเป็นความล่อแหลมที่จะถูกชักนำจากกลุ่มขบวนการต่างๆซึ่งจะพาเขาไปในทางที่ผิด
1: ถ้าเด็กนักเรียนพวกนี้ถ้าไม่ได้รับการศึกษานะครับก็คงจะไม่พ้นจากวิถีชีวิตเดิมๆนะครับเด็กอายุเพียงแค่15 16ปีงั้นมีครอบครัวแล้วนะครับ15 16 17ปีนี่คือเด็กที่ยังไม่ได้เรียนนะครับ
2: ถ้าเป็นที่นี่เนาะเท่าที่ดูบริบทที่นี่เนี่ยก็คือทำได้ถ้าไม่เรียนหนังสือก็ทำได้ช่วยพ่อแม่ทำได้ถ้าโตขึ้นมาหน่อยเพราะว่าถ้าหากพูดถึงว่าเป็นเด็กชายแดนเนี่ยสามชายขอบเนี่ยบางคนมันไม่มีบัตรประชาชนไม่มีสัญชาติไปไกลกว่านี้ก็ไม่ได้ก็ไปรับจ้างที่ไหนไม่ได้เราก็รับจ้างภายในหมู่บ้านรับจ้างแถวนี
3: ้เราคิดว่าการศึกษาสำคัญกว่ากับชีวิตเรามากน้อยแค่ไหน
4: ผมคิดว่าสำคัญมากครับถ้าผมไม่คิดว่ามันไม่สำคัญผมก็จะหยุดอยู่แต่ที่ดอยแต่แรงผมก็จะไม่มาเรียนต่อ

0: การศึกษาเป็นที่เป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุดไม่มีขอบเขตไร้พรมแดนผมก็อยากจะมีอนาคตให้ดีกว่านี้อยู่ประเทศไทยไปไปมามาก็ให้ได้อยู่ทำงานที่ไหนก็ให้สะดวกแล้วก็ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็จะได้ช่วยทุกๆคนเพื่อนที่ด้อยโอกาสกว่าเราแล้วก็จะมีโอกาสที่จะไปกลับไปช่วยเขา
1: อยากเป็นอะไรครับ
0: จบมาแล้วผมอยากเป็นครูครับ

ปี2531ตอนนั้นเนี่ยมีผู้หญิงที่มาจากประเทศไทยอยู่ในญี่ปุ่นตั้ง 2-3 หมื่นคนและส่วนใหญ่ก็จะมาจากภาคเหนือของประเทศไทย

0: พ่อสมภพเรียนจบมาจากอะไรครับตอนแรก
1: จบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเรียนคณะสังคมศาสตร์จบแล้วก็ไม่มีงานทำจบแล้วก็เหมือนกับเพื่อนบัณฑิตคนอื่นๆก็รองานว่าเอ๊ะเราจะไปสอบอะไรดีเนาะจะไปแข่งขันกับใครเข้าบ้างอะไรต่างๆเนี่ยในที่สุดก็ช่วงนั้นก็ทำเป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วก็เริ่มจับงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นปัญหาสังคมก็มีนักเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชนทางด้านผู้หญิงของญี่ปุ่นมาหานักวิจัยเรื่องเกี่ยวกับโสเภณีหรือว่าผู้หญิงในอาชีพบริการต่างๆเนี่ยก็ทำวิจัยกับเขาก็เจอเด็กกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้านตอนช่วงที่ไปศึกษาข้อมูลน่ะแล้วก็ถามเขาว่าแล้วเขาจะเรียนอะไรต่อไหมเขาบอกเขาก็จบป.6แล้วก็คงไปทำงานกับน้ารู้ไหมงานอะไรเขาก็บอกว่าก็รู้แต่ว่าก็ได้เงินเยอะอะไรต่างๆเนี่ยพอเริ่มศึกษาเริ่มเก็บข้อมูลนี่ก็พบว่าในความคิดของเด็กเองหรือว่าของพ่อแม่เองก็ยังคิดว่าวันหนึ่งถ้าลูกจบหรือว่าเรียนไม่ได้หรือไม่มีเงินส่งลูกเรียนเนี่ยก็จะงานแล้วก็จบชีวิตลงด้วยการไปขายบริการทางเพศหรือไปให้เขากดขี่ดูถูกต่างๆเนี่ยก็เลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้า

0: ทำให้อนาคตของเด็กผู้หญิงต้องไปจบลงอย่างนั้นเนี่ยมันก็น่าจะมีลู่ทางในการป้องกันได้ก็เลยคิดว่าการศึกษาเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่หยุดเข้าได้ก่อนแล้วก็เป็นเหตุผลที่คุยกับเด็กได้ชัดที่สุดกับพ่อแม่ก็ได้ชัดเจนที่สุดว่าส่งเสริมให้เขาเรียนต่อมัธยมก่อนดีกว่าก็เลยทำเป็นโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อลูกหญิง
1: พี่แรมเขามาเรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตอนนั้น
2: ตอนนั้นจำได้ว่าประมาณ13หรือ14ย่าง14เงี้ยค่ะประมาณม.3รุ่นแรกๆของพี่แรมก็จะมีวันอยู่19คนตอนนั้นเนี่ยนโยบายของศูนย์ก็คือว่าเน้นเด็กที่ยากจนแล้วก็เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการค้าประเวณีซึ่งตอนนั้นน่ะเราจะไม่รู้ว่าเราเข้ามาเพราะสาเหตุอะไรเขาจะให้ผลอย่างเดียวว่าเราเป็นเด็กกลุ่มเรียนดีเท่านั้นนะคะตอนที่เข้ามาใหม
0: ่ๆมันก็เริ่มมาจากง่ายๆไม่มีอะไรเลยคือคิดง่ายๆแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าควรจะทำที่สุดในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ก็ไม่ได้มีความสามารถและไม่ได้มีทุนอะไรมากมายแต่คิดว่าเราพอจะทำได้
3: กระบวนการให้การช่วยเหลือกรณีเคสหรือว่า เด็กที่เข้ามาอยู่ในความดูแลของศูนย์เนี่ยเราก็จะลิสต์มาตั้งแต่คนที่มีปัญหามากที่สุดลงมาเรื่อยๆถ้าสมมติเรามี100รายอย่างเงี้ยค่ะคนที่1ก็คือเป็นคนที่ประสบปัญหามากที่สุดก็จะได้คะแนนมากที่สุดถ้าสมมติเราสามารถช่วยได้แค่30คนนะปีนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะตัดแค่1ถึง30พอตัด1ถึง30เราก็จะต้องมีสำรองไว้ประมาณ10คนเพราะว่า1ถึง30นะเรายังไม่รู้ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเขายินยอมในการที่จะให้เด็กเข้ามารับทุนหรือว่ารับการสนับสนุนจากศูนย์เราหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
4: เราไม่ค่อยเรียนรู้อะค่ะอยู่ที่บ้านไม่ค่อยเรียนรู้แล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอะค่ะพอมาอยู่ในศูนย์นี้มีการเรียนรู้แล้วก็มีความรู้เรื่องเยอะอะค่ะเรียนที่นี่มันมีความสุขแล้วก็มีเพื่อนที่รู้จักเยอะอะค่ะ
5: สนุกค่ะกิจกรรมเยอะแยะ
6: For example, at DPDC we have a lot of vocational training, so it's not just formal education, but students actually really learn something for their life, something they can do outside of school. It's not just learning out of books, it's learning by doing, they do all the things themselves, and it's great.
7: คือโดยปกติเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยเราจะเรียนในห้องเรียนก็คือเนื้อหาวิชาการทั่วไปในช่วงบ่ายจะมีเรียนเรียกว่าช็อปซึ่งเป็นงานวิชาชีพที่เด็กสามารถเลือกเรียนหมุนเวียนกันไปช็อปเกษตรช่างไม้ศิลปะประดิษฐ์อะไรหัตถกรรมอะไรพวกนี้เราพยายามเลือกกิจกรรมที่คือไม่ยากเกินความสามารถของเด็กที่จะทำได้แล้วก็เด็กสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได
0: ้การทำงานการศึกษาก็คือการที่ให้เด็กเรียนรู้จากบทบาทชีวิตจริงเรียนรู้จากฐานคิดฐานปัญหาของเขาคือถ้าเราสอนให้คนคิดเป็นให้สอนให้เด็กตระหนักรู้ในคุณค่าความเป็นมนุษย์คุณค่าวัฒนธรรมคุณค่าชีวิตแล้วเนี่ยมันก็ป้องกันหลายเรื่องอ่ะนอกจากป้องกันเรื่องของอาชีพไม่พึงประสงค์นะก็ป้องกันสุขภาพป้องกันครอบครัวของเขาเองป้องกันชุมชนป้องกันวัฒนธรรม
8: จะทำทุกปีอยู่แล้วถึงแม้ไม่มีใครมาสั่งพี่ก็ต้องทำแล้วก็จะพากันไปลอยที่น้ำโขงเดี๋ยวก็จะไปร่วมเทศกาลคิดว่ามันเป็นวันพิเศษอ่ะวันพิเศษมากเลยของพี่
9: พี่จะสอนการศึกษาเป็นเรื่องของไลฟ์สกิล

0: ทั้งหลายเนี่ยผ่านตัวเองนะฮะผ่านของพี่เองโดยเฉพาะหนึ่งวิถีชีวิตของพี่เนี่ยพี่ไม่กินไม่ดื่มไม่เที่ยวแต่ว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตเป็นทำงานเอกสารเป็นพูดภาษาอังกฤษเป็นอะไรเป็นเนี่ยแต่ขอให้ไปเก่งด้านอย่างอื่นอย่าไปเก่งเรื่องแต่งตัวขาสั้นปากแดงทาปากแดงอะไรพวกนี้พวกบริโภคนิยมเนี่ยไม่อยากให้เอามาเป็นประเด็นในชีวิตก็เลยต้นแบบจะผ่านจากพี่ผ่านจากวิถีชีวิตผ่านจากความเป็นแม่ตื่นเช้ามาต้องทำกับข้าวต้องทำความสะอาดต้องซักผ้าต้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นไลฟ์สกิลทั้งหมดที่จะผ่านจากพี
1: ่ซื้อแป้งกันชุบทอดน้ำพริกทำยัง
2: เมื่อกี้พ่อแม่เมื่อก่อนไม่เคยเชื่อเลยว่าลูกตัวเองจะสามารถตื่นเช้าได้จะทำการบ้านจะสะอาดซักเสื้อผ้าเองหุงข้าวเป็นทำกับข้าวเป็นปลูกผักเป็นเรื่องอะไรต่างกวาดขยะนี่ยังกวาดไม่เป็นเลยเพราะเนี่ยเวลาเราสอนเขาเนี่ยเราจะสอนวิถีชีวิตทักษะชีวิตแล้วก็พยายามเน้นให้เขากลับไปบ้านแล้วให้เขาทำงานอย่างนี้กับพ่อแม่ที่พ่อแม่พอเห็นลูกพัฒนาขึ้นมาเขาก็เลิกความคิดที่จะส่งลูกเขาไปทำงานแล้ว
0: พี่มองอย่างนี้ว่าการศึกษาคือเครื่องมือที่ดีที่สุดตอนนี้ที่จะทำให้เด็กเนี่ยได้พ้นปัญหาถ้าลูกไม่เรียนเนี่ยลูกจะไม่พ้นวังวนของลูกเลยท่านอาจารย์สมภพเวลาท่านมาก็เน้นเลยว่ายังไงก็ตามถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามขอให้ไปโรงเรียนขอให้เรียนจบ

0: เราก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็นเด็กนักเรียนเป็นเยาวชนแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยป้องกันชุมชนเขาด้วยก็เลยคิดว่าเด็กเหล่านี้นี่ถ้ากลับไปเป็นผู้นำก็น่าจะดีก็เลยพยายามสอนให้เด็กเยาวชนเราเนี่ยเป็นผู้นำชุมชนขึ้นมา
1: ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ
2: Mind Map
1: Mind Map นะคะ Mind Map มีความสำคัญยังไงคะทำให้เราเกิดอะไร
3: ความดี
1: พวกเราได้เรียนรู้อะไรบ้างคะจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
0: ตอนนี้ก็เขาก็กลับไปชุมชนแล้วก็สร้างเป็นโครงการต่างๆหลายโครงการมากในพื้นที่เนี่ยเกิดเป็นยูนิตเล็กๆเหมือนกับตอนที่พ่อมาแม่สายแรกๆเนี่ยเมื่อ20ปีก่อนนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์กับต่างประเทศเพราะว่าเราอยู่ตรงแม่สายนี่เราก็อยู่ใกล้กับประเทศเมียนมามีชนเผ่าอยู่เป็น10ชนเผ่ามีกะเหรี่ยงมีอาคามีกะชินมีว้ามีมอญมีปากะยอมีต่างๆมากมายก็คิดว่าคนเหล่านี้ก็อพยพมาประเทศไทยในฐานะที่ลี้ภัยสงครามก็ตามหรือว่าขัดแย้งกับรัฐบาลพม่าหรือว่าต้องการมีชีวิตที่ปลอดภัยกว่าก็เป็นแรงงานเข้ามาก็มีครอบครัวมีเด็กเยาวชนเข้ามาเยอะมากเลยเขาก็เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มใหม่เราก็คิดว่าต้องทำงานป้องกันช่วยเหลือโดยร่วมมือกับองค์กรที่ทำงานข้ามแดนเลยกลายเป็นโครงการลุ่มน้ำโขงขึ้นมา
1: MIN เรามีทั้งหมด5รุ่นมีทั้งหมด96คนแต่ปัจจุบันที่ทำงานในเรื่องของการพัฒนาสังคมและก็การพัฒนาชุมชนจริงๆมีทั้งหมดประมาณนะคะ56คน
4: คุณครูมีความสำคัญยังไงคะคุณสอนอะไรยังไงทำให้นักเรียนดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน
5: สอนจากชอบดูดีสอนให้รู้หนังสือสอนให้รู้สิ่งต่าง
4: เออโอเคเข้ามาเรียนตั้งแต่อนุบาล1อนุบาล2ก็พอเรียนมาถึงป.5ก็เลยได้ยินข่าวว่าเขาทำโครงการเรื่องของเยาวชนแม่คงยุสเนี่ยนะคะสนใจก็เลยไปสมัครดูพอไปสมัครก็เกิดว่าได้นะคะเป็น MA รุ่นที่2
6: ผมเป็นคนชนเผ่าไทรื้ออยู่ชายแดนประเทศพม่า กับติดกับประเทศจีนนะครับมันจะเป็นเมืองลามาเข้าที่นี่ตั้งแต่อายุ13จากนั้นผมก็ได้เข้าโครงการแม่คงยุทธเนตครับ
1: คำว่าอินเทอร์เน็ตหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ใช่ไหม
7: MIN ก็ช่วงแรก

0: ็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับคือปรับก่อนปรับพื้นฐานการเรียนรู้ร่วมกับแต่ละประเทศเพราะหนูเรียนร่วมกับ6ประเทศช่วงแรกๆพ่อจะเข้ามาสอนค่อนข้างมากเพราะว่าจะสอนเรื่องของทักษะชีวิตต่างๆไม่ว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็การรู้จักตัวเองการรู้จักเพื่อนการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะก็จะได้เรียนค่อนข้างเยอะ
1: กระบวนการศึกษาที่จัดเนี่ยคือสอนให้คนเข้าใจรู้ทันปัญหาพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำตัวเป็นประโยชน์ก็คือเป็นแบบอย่างแล้วก็คืนทรัพยากรกลับไปสู่สังคมเราไม่ได้ตั้งเป้าว่ารับเด็กมาแล้วเรียนแล้วก็ต่อสูงแล้วก็ไปเป็นเจ้าคนนายคนหรือว่าไปทำงานร่ำรวยแล้วก็หายไปในสังคมอย่างนี้ก็ไม่ใช่

คือความเป็นครูเนี่ยถ้าเป็นครูอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเป็นครูสอนอย่างเดียวไม่สามารถทำอะไรให้เปลี่ยนแปลงได้มากนอกจากทำให้คนอ่านหนังสือเป็นคิดเลขเป็นนะครับแล้วโตขึ้นมาแล้วก็มีวุฒิการศึกษาแต่ครูต้องเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นที่ปรึกษาครูต้องเป็นเกือบทุกอย่างครับถึงจะสามารถทำให้ชีวิตน้อยๆเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาควรจะได้รับ

ปัญหาเด็กเร่ร่อนที่เราเห็นทุกวันก็คือเด็กพวกนี้มีความเสี่ยงในการที่เขาจะใช้ชีวิตหรือว่าถูกหลอกลวงได้ง่ายเราไม่สามารถที่จะช่วยเด็กได้ทั้งหมดแต่เราสามารถที่จะให้ความรู้เขาได้เพื่อให้เด็กเดินเข้ามาหาเราแล้วก็บอกได้ว่าเขาต้องการอะไร

0: ก่อนเนี่ยมันจะไม่มีเด็กมาขายดอกไม้เท่าไหร่นักหรอกส่วนใหญ่มันก็จะโตหน่อยหรือไม่ก็คนแก่ไปเลยเฮ้ยถ้าเด็กพวกนี้ถ้าเขาโตแล้วมันไปไหนตอนนั้นเรานั่งคุยกันก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะเปิดบ้านสักหลังนึงเพื่อที่จะเอาเด็กกลุ่มนี้มาขัดแล้วมาเกลาให้เวลาสำหรับเขา24ชั่วโมงเพื่อเราอยากจะรู้ว่าเด็กกลุ่มนี้เราจะช่วยไหวไหม
1: เราทำการทดสอบยัง
2: ทำเขียนตามคำบอกเลย
1: ทำได้ใช่ไหม
2: ยังเมื่อวาน
1: 7คะแนน
2: น่า7ครับ
1: ดีมาก
2: หนูไม่น่าเชื่อนะว่าเขียนคำว่าเพื่อนได
1: ้ในช่วงปี2540นะครับเราก็มาตั้งองค์กรชื่อกลุ่มอาสาพัฒนาเด็กครับพอดีทีมเราเองก็สนใจงานประเด็นเรื่องศิลปะด้วยเรามองว่าการทำงานศิลปะเนี่ยมันจะช่วยปรับพฤติกรรมเด็กในแง่ของการลดความก้าวร้าวการฝึกสมาธิการฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับเด็กกลุ่มนี้ได้เพราะว่าบางทีเด็กอาจจะไม่พร้อมที่จะเรียนหนังสือในระบบเราจะใช้กระบวนการศิลปะเนี่ยค่อยๆปรับพฤติกรรมเด็กอย่างบางทีมีสื่อมีอะไรเงี้ยที่เด็กทำเนี่ยครับมีกิจกรรมศิลปะเนี่ยเราก็จะติดโชว์เพราะว่าเราอยากจะให้เด็กเขาภาคภูมิใจในตัวเองเพราะว่าเขาได้มีผลงานที่ทำแล้วก็เอามาติดให้เพื่อนๆหรือว่าคนทั่วไปได้ดูอะไรเงี้ยซึ่งพอเราทำงานเป็นระยะหนึ่งเนี่ยก็จะมีกลุ่มเด็กที่เขาพอจะมีฝีมือ

0: แล้วก็ตั้งใจทำนะครับเราก็จะคัดเลือกงานเนี่ยที่เด็กทำเนี่ยไปขาย
1: ที่นี่ชื่อว่าร้านดอเด็กนะครับเป็นร้านขายผลงานของเด็กเป็นรายได้ให้กับเด็กแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ต้องการที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้
2: มาทำกับอาสาเด็กนี่นานหรือยังคร
3: ับ ก็ประมาณตั้งแต่อายุ11อะค่ะมีพี่ๆเขาเกี่ยวกับกลุ่มอาสาเนี่ยค่ะเขามาลงพื้นที่แล้วก็จัดเด็กวาดรูปตามถนนนั่นนะแล้วหนูก็เดินขายดอกแล้วก็หนูก็เห็นเด็กเยอะก็เลยเอาไปเข้าไปดูว่าทำอะไรกันจะมีผ้าสีขาวๆปูไว้ที่ถนนใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กวาดรูปตามใจชอบของตัวเองแล้วหนูก็คิดว่าหนูก็อยากจะวาดเห็นเด็กเขาวาดก็เลยได้รู้จักกับน้ำเขาที่นั่น
4: จริงๆแล้วเราก็เชื่ออย่างเดียวกันกับครูเอกก็คือเราถึงพยายามจะทำศูนย์ที่ให้บริการเด็กเพราะเราเชื่อว่าเด็กพวกนี้ถ้าเราให้โอกาสเขาในเรื่องของการมาได้เรียนรู้เนี่ยเขาจะได้ทักษะอะไรไปได
3: ้หนูไปอยู่กับคุณน้าใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ช่วยแม่ขายดอกแบบนี้แม่ก็จะตามเอากลับไปให้ไปช่วยหาเงินแม่ตอนนั้นแม่ก็เล่นยาด้วยค่ะก็เลยถ้าไม่มีน้องหรือว่าไม่มีหนูเนี่ยก็ไม่มีเงินที่ไปซื้อยามาเล่นอะไรเงี้ยก็แม่ก็พยายามบอกคนนู้นทีบอกคนนี้ทีว่าเห็นหนูไหมแล้วก็ถ้าเห็นอ่ะเอากลับมาด้วยเงี้ย
5: ก็เราก็จะแบ่งเหมือนกันค่ะเราจะแบ่งช่วงอายุแล้วก็ความสามารถของน้องเขาว่ามีประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้องที่เขียนได้นิดนึงเราก็จะเอามาช่วงนึงแล้วก็แบบน้องที่เขียนไม่ได้ก็เราก็จะเอาไปอยู่อีกที่นึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สอน
2: ทำไมถึงคิดว่าอยากสอนเด็ก
5: ก็อยากจะให้น้องเขาอ่านได้ค่ะแบบเวลาออกไปข้างนอกก็เวลาเขาเขียนป้ายอะไรติดอย่างนี้ไว้ก็เขาก็จะได้รู้ไงคะว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้เขียนชื่อตัวเองเป็นด้วยอย่างเงี้ยเป็นเวลาไปไหนมาไหนก็จะได้ไม่ต้องแบบเขียนตัวเองเขียนชื่อไม่เป็นนะไอเขาจังเลยอะไรประมาณเนี้ย
0: อ่านได้ไหมครับนี่อ่านได้ไหมอ่านได้ยัง
6: อ่านได้สิครับ
0: อ่านว่าอะไรครับ
6: สอนให้ฟ
0: ัง
6: เลย
0: เด็กคนไหนที่อยากจะเรียนหนังสือเนี่ยพออยู่กับเราช่วงหนึ่งเนี่ยอยากจะเรียนหนังสือเราก็จะส่งเข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐบาลนะครับคือจุดหนึ่งก็คือเราก็จะเตรียมความพร้อมหรือว่าปรับพฤติกรรมเด็กระดับหนึ่งก่อน
4: อันดับแรกที่ทำให้เราเห็นว่าสภาพของเด็กจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยพี่บอกกับเด็กเลยว่าจริงๆไม่ได้ดีขึ้นจากการที่เด็กเรียนเก่งพี่มองว่าถ้าเด็กเรียนรู้สังคมได้เนี่ยสังคมให้โอกาสกับเขาเขาไม่ต้องเรียนเก่งก็ได้แต่เขาเป็นคนดีของสังคมพี่มองอย่างนี้

0: นี่แค่ปัญหาเดียวนะปัญหาเด็กเร่ร่อนอย่างเดียวเร่ร่อนขอทานแต่พอมาอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันมารู้ว่าอ้อปัญหาที่ซับซ้อนต่อมาก็คือเด็กพวกนี้มีความเสี่ยงในการที่เขาจะไปใช้ชีวิตหรือว่าถูกหลอกถูกลวงไปขายหรือว่าไปทำอาชีพอื่นได้ง่ายตอนนั้นสถานการณ์ดังมากเมื่อปี36ก็คือเด็กเร่ร่อนเชียงใหม่ติดเอทอันดับหนึ่งของประเทศ
1: เฮ้ยแล้วก็พิงไปไหนพิงอ่ะ
2: พิงที่บ้านบ้านนะจะออกหัวมาหาเปิด
1: มีก็ถุงยางอ่ะถุงยางมีทุกวันอยู่แล้ว
2: เปิดเอามามี
1: เวลาจะไปไหนตัวเขา
3: อ๋อแกซื้ออ๋อ

0: กว่านะเออเดี๋ยวก่อนไอ้อู้เรื่องลูกเขาก่อนป่อของลูกเขาที่เป็นฝรั่งมันรู้หรือยังว่าลูกมันคิดยังไง
1: มันบอกว่าตามรู้เจอ
0: แล้วมันบอกฮะมันอยากจะเอาลูกไปมันบ่มี
1: มาเพราะแม่มันใจมันแท้ไงมันบอกให้เอาลูก
0: มันใจกำลังคิดไอ้กำลังคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีลูกแท้ๆเขายืนยันว่าลูกมันแท้ๆเนี่ยละอ่อนอ่ะสบายเลยนะอยู่บอก

0: กลุ่มอาสาพัฒนาเด็กครับก็ได้รับทุนสนับสนุนครั้งแรกจากยูนิเซฟมีทุนเรื่องของการทำงานป้องกันโรคเอดส์นะครับเข้ามาเป็นทุนเริ่มแรกนะครับเราก็ใช้วิธีการกระบวนการภาคสนามก็คือเราจะต้องเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับเด็กก็จะมีงานครูข้างถนนอะไรเงี้ยเข้าไปสอนหนังสือเด็กเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้เขาไว้วางใจกับเราอะไรเงี้ย
1: เวลาเรามาเขาเนี่ยเราจะไม่บอกว่าเรามาทำงานอะไรอยู่ยังไงเราก็มาอยู่ของเราทุกๆวันทุกๆวันจนมันกลายเป็นคนๆหนึ่งในพื้นที่เราพอเรามาเจอปุ๊บเราก็จะรู้ทุกอย่างเลยรู้ทุกอย่างคุยกันทำความรู้จักกันมันก็จะทำให้เราเห็นอ่ะเห็นดีกว่าเราไปถามขอตรงๆว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรไหมมันก็อุ๊ยอะไรมันก็ไม่รู้ดีถ้าเรามาทุกวันเราก็จะเห็นเอง
2: เราไม่ต้องแบบไปเน้นว่าตัวเราเนี่ยคือคนที่มาให้ข้อมูลตัวเราเป็นคนที่มาเสริมทักษะให้เด็กแต่ตัวเราคิดว่าตัวเราแบบมาเป็นเพื่อนเขาดีกว่ามาสนุกสนานเงี้ยบางทีก็คุยเล่นและอีกอย่างนึงมันจะได้เป็นการที่แบบดูไม่น่าเบื่อสำหรับตัวเขาเองถ้าเกิดบางทีเรามาแล้วเราจมปลักคุยกับเขาอยู่ตรงนั้นน่ะบางทีแบบว่าแทนที่เขาจะได้เงินแบบแขกกำลังมาอย่างงี้ใช่ไหมครับก็เหมือนว่าโอกาสเขาหายไปแล้วเขาจะเป็นอะไรที่แบบเวลาเรามาปุ๊บเขาจะลุกหนีเขาจะลุกหนีทันทีอย่างเงี้ยงามเนาะใจพี่ยับไปตรงไหนใจพี่ยับไปตรงไหน
3: หนูต้องใช้อยู่แล้ว
2: ต้องใช้นะต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้นะ
3: รัก
2: อนาคตที่จะเป็นกระเทยแก่ต่อไปก็คือต้องใช้นะ
3: กระเทยแก
2: ่ไอ้หรออยากได้หรือเปล่าจริงนะได้ไปต้องใช้นะ
1: เราไม่ต้องการให้เขาเป็นคนดีจนชนิดที่ว่าแบบเป็นแบบคนดีโคตรดีเลยเงี้ยแต่เราขอให้เขาอยู่รู้ก็พอว่าจะไม่ทำอะไรใครเดือดร้อนแล้วก็ตัวเองจะทำยังไงให้ตัวเองปลอดภัยแล้วก็ตัวเองมีโอกาสคิดว่าให้ตัวเขาเองเนี่ยว่าอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสคิดว่าตัวเองเปลี่ยนได้เมื่อไหร่ก็ได้
4: ตอนนั้นเนี่ยปัญหาที่เราเห็นชัดเจนมากที่สุดคือช่วงซีเกมการจัดการของภาครัฐเขาใช้วิธีการจับแล้วส่งไปไกลๆเขาไม่ได้สนใจว่าคนจะเป็นยังไงแต่เขาสนใจแค่ว่าการท่องเที่ยวจะเป็นยังไงความสวยหรูตอนนั้นเด็กเราโดนจับไป9คนจนไปเจอที่สุดเจอที่ระยองแล้วสภาพที่เราเห็นก็คือว่าเด็กอ่ะเขาควรจะได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ใช่หรอ
2: วันนี้เอกจะเอาสื่อมาใช่ไหมครับก็คือจะให้เขาเกี่ยวกับสิทธิเด็กนะครับเด็กคือใครให้เขารู้ว่าถ้าเกิดสมมติตัวเขาถูกกระทำขึ้นมาแล้วเขาจะต้องหาใครช่วยได้มั่งหรือว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรได้หรือว่าบางทีเขาไม่กล้าแต่ที่จริงแล้วสิทธิ์เขาต้องควรคนที่จะได้รับมีใครเคยมาร่วมเกินเราดูที่อาบอมายินยอมก็ว่าถึงก็ยินยอมหัวจ้างมีหรอมีมั้งครับผมอันนั้นแหละเขาห้องว่าล่วงละเมิดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีใครมาล่วงละเมิดเขาเนี่ยเขาสามารถแจ้งได้เลยเพราะตามหลักแล้วอ่ะกฎหมายอ่ะเขาคุ้มครองเราอยู่แล้ว
1: อย่างเราทำงานเองเนี่ยวันไหนถ้าเรามีทุนเรามีเงินเราก็ยังทำกันได้อยู่แค่นั้นอ่ะแต่พอหมดเงินหมดทุนไปเราก็ไม่มีอยากให้ภาครัฐลงมาทำงานตรงนี้คือไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวครับอยากให้ภาครัฐลงพื้นที่บ้างหรือว่าลงมาทำงานในพื้นที่จะได้เห็นเพราะภาครัฐเนี่ยถ้าเจอเด็กปุ๊บมีปัญหาปุ๊บส่งได้เลยช่วยได้เลยคือมันเข้มแข็งกว่าเราเยอะ
5: ผมยื่นออกพวกความรู้ไง
2: เนี่ยพวกนี้บางทีเขาจะรู้นะแต่เป็นแนวออกขี้เล่นพวกเนี้ยออกแนวเหมือนกับว่าโชว์สาวคนเราอ่ะต่อให้พูดเป็นร้อยครั้งพันครั้งอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดหรอกมันขึ้นอยู่กับคนอ่ะที่ว่าจะทำหรือไม่ทำอ่ะก็ใช่ไหมเออนั่นแหละเราพูดไปสัก10ครั้งมันก็เบื่อเราสัก10คนเงี้ยบางทีเราพูดไปครั้งเดียวแต่มันดันทำครั้งเดียวที่เราพูดอ่ะมันก็จะได้รู้ว่าเออสิ่งที่พี่เขาพูดมาก็เป็นความจริงนะก่อนที่เอกจะมารู้จักกับครูน้ำกับครูเอกหรือว่ามูลนิธิอาสาพัฒนาเด็กใช่ไหมครับเอกก็เป็นเด็กตอนนั้นอายุประมาณสัก14 15แต่ก็มีปัญหาเริ่มติดเพื่อนเริ่มเที่ยวเริ่มรู้จักคำว่าดิสโกเทคเริ่มกินเหล้าเริ่มรู้จักบุหรี่

0: เริ่มรู้จักการขายบริการแล้วก็รู้จักเพื่อนบนร้านท่าแพประมาณคน2คนเงี้ยแล้วก็จับจังหวะที่ว่าครูน้ำเขามาทำกิจกรรมกับพวกเด็กๆพอดีพอแกเจอเอกปุ๊บแกก็เอาเป็นไงแกก็ถามปุ๊บตอนแรกเอกก็ไม่ค่อยกล้าไม่ค่ะแต่คือรู้ว่าอ๋อเขามาสอนทักษะแบบนี้นะเรื่องการป้องกันโรคเอดส์แล้วก็ทีนี้แกเป็นกันเองแกเป็นอะไรที่แบบทุ่มเทนะครับลุยถึงไหนถึงกันเลยบ้านไม่ว่าบ้านเด็กจะอยู่ในป่าในห้วยที่ลงเลยไปหมดมันเป็นความเหมือนว่าความผูกพันแต่พี่เรารู้สึกว่าเราผูกพันกับใครคนหนึ่งรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้เขาแล้วมีความสุขนะเอกก็เริ่มเปิดใจว่าปัญหาของเอกเป็นอย่างนี้นะ
1: ถ้าเรามองว่าเขาเป็นปัญหาถ้าเราเอาปัญหานี้มานั่งแก้ไขโอเคมันอาจจะไม่ได้พุ่งปี๊ดไปถึงว่าโอ้โหเขาจะดีเลิศเลอไปถึงระดับไหนแต่แน่นอนอ่ะเขาจะดีได้จากการขัดของเรา
0: อดีตอ่ะคือสิ่งที่สอนเรามาเราก็เห็นน้องๆพวกนี้เราก็เลยรู้ว่าน้องๆพวกนี้เจออะไรมั่งเด็กคนนี้เป็นแบบนี้นะเอกเลยรู้สึกว่าอยากจะทำมูลนิธินี้ด้วยใจ
1: สภาพที่เราเห็นทุกวันในขณะที่เราเป็นครูข้างถนนเนี่ยเกิดคำถามขึ้นทุกวันเลยว่าทำไมเราเปิดบ้านแล้วเราช่วยเด็กแล้วช่วยไม่หมดสักทีทำไมถึงมีเด็กอีกอายุน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเข้ามาขายดอกไม้ที่เชียงใหม่เราจะทำยังไงเนาะพี่ก็เลยคิดว่าเราต้องหาข้อมูลก่อนว่าเด็กพวกนี้มาจากที่ไหนแล้วเราก็พบว่า 90% นะของเด็กในขณะนั้นเนี่ยที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่เลยมาจากแม่สาย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดี
9: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
6: เออ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
10: พร้อมครับ
11: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
7: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้า

0: จะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: แม่อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
1: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
3: ปลอดภัยครับ
2: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องแล้วจดไว้หมดแล้วล่ะ
1: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
4: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
5: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
4: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
5: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
6: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
1: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
7: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
1: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
2: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
7: เย้ดีใจปลอดภัย
6: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
1: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
2: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
8: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
9: ขอองค์ทรงพระเจริญ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

0: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
2: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: ค่ะ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
0: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: from our common goals. Thank you very much.
1: ค่ะในภาพนี้ก็เป็นกลุ่มไมโครสเกลของที่ University ของเขานะคะก็เขาได้ทำเวิร์กช็อปอะไรมากมายนะคะทำทั้งพวกโรงเรียนด้วยนะคะการทำไมโครสเกลเนี่ยเขาก็เอาไปทำนอกพื้นที่ไม่จำเป็นต้องทำอยู่ในห้องปฏิบัติการนะคะทำแม้กระทั่ง อยู่ตามโรงแรมนะคะมีการอบรมที่โรงแรมนี้ก็ได้นะคะwell thank you very much Jorge

0: microscale chemistry. Thank you very much.
1: Okay. Well, thank you. I forgot to add that in that slide, those two wolves that are in the back, they are not members of our center.
0: ค่ะก็ในภาพนะคะจะมีเสือหรือสิงโตเนี่ยหรือเป็นอะไรคะสิงโตป่ะคะเนี่ยสองกระบอกสองตัวนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเขาที่มหาวิทยาลัยเขาอะค่ะนะคะเป็นจุดน่าสนใจของมหาวิทยาลัยนะคะค่ะ thank you very much so now I'm just trying to do my slide in Thai so that make sure that the teachers can get the point of how to do micro scale and what is the real benefit and they should do itOkay.
1: Sure, so, that's a good idea.
0: You still around or just Limata and Lupita? Because after this, then after my lecture, then we will do some demonstration first so that they get acquainted what is micro scale about. ค่ะก็ของ Professor Hoihe ก็ได้พูดเกี่ยวกับว่า micro scale นี่คืออะไรนะคะความจริงแล้วอยากจะให้คุณครูนะคะมีข้อสงสัยนะคะหรือไม่แน่ใจที่โปรเฟสเซอร์ฮอยเฮ่ได้พูดมาก็น่าจะถามได้นะคะเดี๋ยวเราสามารถตัดกลับไปได้ตลอดเวลานะคะทางหัวหินจะมีคำถามอะไรก่อนไหมคะ
2: ครับทางด้านหัวหินนะครับก็มีความชัดเจนนะครับแล้วก็ในช่วงเบื้องต้นนี้ยังไม่มีคำถามครับ
0: โอเคค่ะเพราะฉะนั้นเราขอสไลด์ของสุภวรรณเลยนะคะค่ะก็ตามที่ได้กล่าวมาตอนแรกกันแล้วนะคะว่าการที่จัดการอบรมนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะก็เนื่องในโอกาสพิเศษนะคะก็คือเป็นการฉลองเคมีปีเคมีสากลนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นปีพ.ศ. 2011ค.ศ. 2011นะคะคือปีที่แล้วทั้งปีนะคะอันนี้ก็ประกาศโดยสหประชาชาตินะคะแล้วก็เป็นการความร่วมมือของยูเนสโกกับIUPACนะคะคงเคยได้ยินชื่อยูเนสโกกับIUPACแล้วนะคะเนื่องในโอกาสของการเฉลิมฉลองปีเคมีสากลเนี่ยนะคะหน้าถัดไปเลยค่ะก็เขาก็ให้เป็นเหมือนกับเป็นธีมของงานนี้นะคะว่าเคมีชีวิตของเราอนาคตของเรานะคะเพราะว่าเคมีเนี่ยก็คือเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราที่เราใช้อันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของInternational Year of Chemistry นะคะจะเห็นว่าดิฉันก็มีเข็มติดเสื้ออยู่นะคะถ้าใครถามคำถามนะคะจะมีแจกนะคะอันนี้จะเป็นอันเดียวใน100ปีที่ทำขึ้นมานะคะแล้วไม่มีอีกแล้วนะคะจะดูรายละเอียดของเรื่องราวของเกี่ยวกับปีเคมีสากลเนี่ยได้ตามเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็เป็นการเฉลิมฉลองไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวนะคะทั่วโลกเลยค่ะทั่วโลกทุกประเทศก็จะทำกิจกรรมอะไรมากมายของสมาคมเคมีเองเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะคะเราก็ได้มีการแจกรางวัลเยาวชนเคมีนะคะเราได้มีการทำแต่ตั้งเป็น Bangkok Bank Young Chemist Award อะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ได้มีจัดนิทรรศการนะคะที่ไบเทคนะคะในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเราได้ทำหนังสือ Green Chemistry นะคะเป็นภาษาไทยนะคะถ้าใครสนใจนะคะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมเคมีก็จะได้หนังสือนี้ฟรีนะคะไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดนะคะค่ะก็จะขอเข้าเรื่องเลยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะเดี๋ยวจะอาจจะข้ามบางสไลด์นะคะเดี๋ยวขอเน้นตรงนี้นิดนึงเนื่องในโอกาสของปีเคมีสากลเนี่ยนะคะทำไมถึงเลือกเอาปี2011อันนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นการครบรอบ100ปีของการก่อตั้งของ IUPAC นั่นเองนะคะเขาก็เลยมองเห็นว่าเคมีเนี่ยมีมายาวนานแล้วนะคะแล้วก็เคมีมีประโยชน์นะคะแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็บอกว่าเหมือนเมื่อกี้ที่โปรเฟสเซอร์ฮอยเฮ่บอกว่าบางคนกลัวเคมีนะคะอันนี้ก็เนื่องจากการที่เราใช้ไม่ถูกต้องทำไม่ถูกต้องนะคะก็ถือโอกาสอันนี้ว่าได้จัดเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งปีแต่ละประเทศก็จะหากิจกรรมอะไรต่างๆทำทั้งนี้ก็คือจะมุ่งเน้นที่จะนำเสนอให้ตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ของเคมีที่มีต่อมนุษย์นั่นเองนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้กับคนรุ่นใหม่นะคะสนใจที่จะมาศึกษาเคมีเพราะว่าเรายังต้องการเคมีที่จะต้องทำเพื่อแก้ปัญหาต่างๆต่อไปในอนาคตนะคะ

ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้นักเคมีเนี่ยคิดค้นสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์นะคะในเชิงแก้ปัญหาของสิ่งต่างๆที่เผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกร้อนก็ดีนะคะหรือว่าเป็นปัญหาของการขาดแคลนอาหารในบางแหล่งหรือว่าน้ำท่วมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเคมีนี่เข้าไปช่วยในส่วนไหนได้บ้างนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นร้อยปีครบรอบร้อยปีของการที่มาดามแมรี่คูรีนะคะได้รับรางวัลโนเบลนะคะซึ่งในต่างประเทศนะคะไม่ใช่ประเทศเราคือในต่างประเทศเนี่ยในทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเนี่ยเขาจะมีสตรีหรือผู้หญิงที่เป็นนักเคมีน้อยเขาก็เลยถือโอกาสว่ามาแคมเปญช่วยส่งเสริมกันว่าให้ผู้หญิงนะคะสนใจมาเรียนเคมีมากขึ้นอันนี้คือประเด็นหลักๆจุดมุ่งหมายของการจัดปีเคมีสากล2011นั่นเองนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับของ Professor Hoyhel ฉันจะไปเร็วนะคะพูดเร็วเพื่อที่เราจะได้ลองทำdemonstration กันนะคะว่า micro scale นี่เป็นอย่างไรเราบอกเคมีสำคัญนะคะจะเรียนรู้เคมีได้เนี่ยเราท่องสูตรเอาให้นักสอนให้นักเรียนเนี่ยจำสูตรสอนให้นักเรียนเนี่ยมองว่ามีอิเล็กตรอนวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันมองแล้วมันไม่เห็นแล้วก็ทำให้เกิดความที่ไม่สนใจนะคะก็จำเป็นที่ต้องทำการทดลองด้วยด้วยการทดลองเนี่ยนอกจากทำให้เข้าใจแล้วมีการฝึกทักษะทำให้คิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็รู้จักวางแผนนะคะทำให้เข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะคะเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวเราถ้าเราเข้าใจได้แล้วจะทำให้เราคิดได้ว่าเราจะมาประดิษฐ์คิดค้นอะไรที่มาเป็นประโยชน์ในใช้งานได้นะคะหลายโรงเรียนดิฉันก็เข้าใจนะคะว่ามีข้อขัดข้องทำให้ไม่สามารถต้องทำการทดลองได้นะคะอันนี้ก็สำรวจนะคะนี่เราก็เคยจัดการอบรมในทำนองนี้มาแล้วเหมือนกันนะคะก็สำรวจจากคุณครูนะคะก็มีปัญหาเช่นว่าประมาณไม่พอแต่ที่สำคัญคือไม่มีเวลาเพราะว่าคุณครูเองก็มีงานหลายอย่างนะคะการที่สอนการทดลองเนี่ยมันต้องเตรียมอะไรมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็ในเรื่องของสารเคมีที่เราก็รู้ว่าสารเคมีนี่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้การสอนด้วยการทดลองนี่ก็เลยมีน้อยนะคะทำเท่าที่ทำได้เมื่อกี้นี้โพสเซอร์ฮอยเฮดพูดไปแล้วเยอะเลยนะคะว่าข้อดีของการใช้สารเคมีปริมาณน้อยเป็นอย่างไรเดิมแต่เดิมเนี่ยใช้สารเคมีปริมาณมากแล้วมีผลอย่างไรนะคะในสมัยก่อนๆ นั้นเนี่ยจำเป็นต้องใช้สารเยอะๆเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยยังมีไม่มากพอเครื่องมือที่จะมาตรวจวัดอะไรก็ยังไม่ค่อยมีเขาเลยต้องทำเยอะๆไว้ก่อนนะคะที่พอใช้ปริมาณมากก็มีปัญหาถูกไหมคะเพราะว่าอุปกรณ์ใหญ่ที่เก็บยากนะคะไม่ใช้อุปกรณ์ใหญ่ก็ต้องใช้สารเยอะก็แพงสารเยอะแล้วใช้เยอะก็จะมีของเสียมากนะคะอันนี้ก็ทบทวนของโพเซอร์ฮอยเฮนั่นเองนะคะค่ะ อีกอันนึงที่เราคิดว่าควรจะไปพร้อมๆกันก็คือในเรื่องของการที่เตือนนะคะว่าให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมดังนั้นจะเห็นว่าถ้าเราสอนการทดลองให้นักเรียนไปด้วยเนี่ยนะคะแล้วเราใช้สารปริมาณน้อยเราก็ควรจะต้องอธิบายไปด้วยว่าข้อดีของการใช้สารปริมาณน้อยเนี่ยก็จะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันเพราะการที่เราจะต้องกำจัดทิ้งไปมันก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะนอกจากนี้แล้วในเรื่องของความปลอดภัยก็คือนิสิตนักศึกษานักเรียนของเราเองที่ทำงานกับสารเคมีก็จะได้รับสัมผัสกับสารหรือว่าสูดดมเข้าไปอย่างที่เมื่อกี้นี่โพเซอร์ฮอยเฮ่บอกว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเก็บเรคคอร์ดเก็บบันทึกนะทำสถิตินะคะเพื่อดูว่ามีนักเรียนเนี่ยบาดเจ็บหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าซึ่งพอหลังจากที่ใช้เป็นปริมาณน้อยลงสิ่งเหล่านั้นก็หายไปนะคะไม่เกิดอุบัติเหตุอีกนะคะค่าใช้จ่ายในการกำจัดสารนี่ก็ลดลงนะคะแล้วก็จะตามมาก็คือการจัดการก็จะง่ายขึ้นนะคะระบบบริหารก็จะไม่ยุ่งยากนะคะโอเคนะคะเรื่องการทำปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเนี่ยนะคะความหมายคือใช้สารปริมาณน้อยที่น้อยแค่ไหนล่ะคะเมื่อกี้นี้โพเซอร์ฮอยเฮ่บอกว่าน้อยคือน้อยเป็นไมโครลิตรเป็นขนาดไมโครโมลนะคะซึ่งบางอย่างเนี่ยก็ทำแบบนั้นได้แต่บางอย่างเราก็อาจจะน้อยเกินไปนะคะเราอาจจะทำในระดับ1มิลลิลิตรหรือระดับเป็นหยดนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วก็การทดลองต่อไปอีก4 วันเนี่ยก็จะเป็นสารปริมาณน้อยๆนะคะเพราะการที่เราใช้น้อยก็คือหลีกเลี่ยงอันตรายได้นะคะการเตรียมทุกอย่างนี้ก็จะง่ายขึ้นนะคะลดค่าใช้จ่ายนะคะลดการจัดเก็บนะคะ
ที่เราบอกว่าน้อยในที่นี้เราจะเป็นหยดนะคะถ้าในกรณีที่สารบางอย่างเราจะต้องทำเพื่อจะทำขั้นตอนต่อไปอาจจะใช้ปริมาณมากขึ้นอาจจะเป็นมิลลิลิตรนะคะที่ในการทำการทดลองนี้พอเราใช้สารน้อยอุปกรณ์แล้วก็คือจะไม่อุปกรณ์เดิมๆแล้วล่ะค่ะเราก็จะไม่ได้ใช้เป็นขวดแก้วเป็นรูปขวดรูปชมพู่หรือว่าบิ๊กเกอร์อาจจะใช้ขวดอะไรที่เราหาได้ที่เราเรียกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหาก็ยังใช้ได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งพลาสติกต่างๆนะคะจะเป็นถ้วยจะเป็นหลอดกาแฟนะคะหรือจะเป็นจานนะคะที่เป็นพลาสติกอะไรเงี้ยเราก็ดัดแปลงใช้ได้เหมือนกันนะคะที่เรารู้จักกันแล้วก็เห็นกันบ่อยๆนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าใช้กันมากมายแล้วนะก็คือใช้พลาสติกที่เป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้กันในห้องปฏิบัติการสำหรับทั้งเชื้อทางด้านจุลชีววิทยาทางด้านจุลินทรีย์อะไรพวกนี้นะคะเราก็เอาพวกนี้มาใช้ได้เหมือนกันนะคะในบ้านเราประเทศไทยเราก็มีขายนะคะแต่ก็จะลำบากนิดนึงตรงที่ว่าเขาจะขายที่เขาขายที่ปริมาณเยอะๆมากๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสมาคมเคมีเองก็ได้คิดถึงเรื่องนี้อยู่ว่าสมาคมเคมีอาจจะช่วยในการที่ช่วยกระจายนะคะอุปกรณ์เหล่านี้ให้นะคะก็ถ้าสนใจเนี่ยภายหลังก็ติดต่อที่สมาคมเคมีได้นะคะโดยสรุปนะคะจากที่โปรเฟสเซอร์หอยเฮ้พูดมาเนี่ยนะคะก็คือข้อดีนะคะข้อดีก็คือปลอดภัยนะคะปลอดภัยนะคะปลอดภัยเนี่ยเนื่องจากใช้น้อยถูกไหมคะตัวอาจารย์เองคุณครูเองที่จะต้องเตรียมสารเคมีเราก็จะสัมผัสกับสารเคมีน้อยลงนักเรียนเองที่ขณะกำลังทำก็สัมผัสสารเคมีน้อยลงนะคะการจัดการก็ง่ายขึ้นจัดเก็บง่ายขึ้นของเสียน้อยลงนะคะโอกาสเกิดอุบัติเหตุนะคะตรงนี้ต้องชี้แจงเลยนะคะว่าสารเคมีที่บอกว่าเป็นอันตรายความอันตรายก็ยังเป็นอยู่อย่างเดิมนะคะเพราะว่าอันนั้นคือเป็นสมบัติของสารเคมีถูกไหมคะกรดไฮโดรคลอริกนะจะกัดเวลาโดนมือเราจะรู้สึกว่ากัดแสบมันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่หมายความว่าการใช้ไมโครสเกลแล้วจะไม่เจ็บแสบไม่ใช่นะคะก็ยังอันตรายเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าปริมาณน้อยลงถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นเราแก้ไขได้ง่ายขึ้นนะคะปริมาณน้อยที่โดนตัวเรามันก็น้อยนิดเดียวถ้าเราหกรถตัวเยอะๆอย่างนั้นเราก็ลำบากใช่ไหมคะแต่พอเราใช้หนึ่งหยดใช้สองหยดโดนตัวเราก็รีบล้างมือออกอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือการอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นก็จะไม่ร้ายแรงเหมือนกับถ้าเราใช้ปริมาณมากๆแล้วเราก็จะแก้ไขได้ทันนะคะอันนั้นคือเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในเรื่องของประหยัดนะคะอันนี้ก็จะประหยัดนะคะเนื่องจากว่าอะไรเราใช้น้อยทุกอย่างประหยัดหมดเมื่อกี้นี้โพสต์ฮอยเฮ่ก็ชี้แล้วว่าประหยัดเวลาด้วยพอเราใช้น้อยลงนักเรียนก็สามารถสังเกตการเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นใช้เวลาน้อยลงเราก็จะมีเวลาที่เราจะ อธิบายนะคะซักถามกันได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่ดี เนื่องจากเราใช้ปริมาณน้อยนะคะแล้วก็เรามองเรื่องของ green chemistry ทุกคนที่เคยอบรมเรื่อง green chemistry คงจำได้นะคะเราก็จะเลือกสารชนิดของสารเคมีที่มีความเป็นอันตรายน้อยงั้นถ้าเราใช้สารน้อยแล้วมีอันตรายน้อยเราก็สามารถทำในห้องเรียนยังได้เลยนะคะ เราไม่จำเป็นต้องใช้ตู้ดูดควันซึ่งทุกคนก็คงทราบว่าตู้ดูดควันเนี่ยราคาแพงมากนะคะเป็นแสนนะคะหลายแสนนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดที่ว่าพอเราจะสอนการทดลองก็ต้องมีตู้ดูดควันไม่มีเราก็ไม่กล้าทำอันนี้ก็เลยเป็นข้อจำกัดที่ทำให้โรงเรียนไม่สามารถสอนการทดลองได้นะคะลดพลังงานนะคะเพราะว่าถ้าในปางปฏิกิริยาที่ต้องใช้ความร้อนพอเราใช้น้อยลงมันก็เดือดเร็วก็คือใช้ความร้อนน้อยซึ่งตรงนี้ก็ช่วยโลกร้อนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะเราใช้ไฟฟ้าน้อยลงใช้แก๊สน้อยลงนะคะก็ช่วยประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียนะคะพวกเราทำการทดลองจะทิ้งไปลงถังขยะเฉยๆเนี่ยไม่ได้นะคะเราต้องเก็บเอาไว้แล้วก็ต้องเรียกบริษัทกำจัดซึ่งตอนนี้ก็มีในประเทศไทยเราก็มีบริษัทรับกำจัดอยู่แต่ปัญหาก็คือเราจะต้องเก็บไว้ให้ปริมาณเยอะพอสมควรเขาถึงจะมาเก็บเอาไปกำจัดนะคะเราจะเห็นว่าการทำไมโครสเกลทำสมอลสเกลเนี่ยนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาในหลายเรื่องทีเดียวนะคะก็อยากจะเชิญชวนเนื่องในโอกาสปีเคมีสากลเนี่ยค่ะเราก็เริ่มต้นเลยนะคะเปลี่ยนใหม่เลยนะคะจากการสอนการทดลองที่ใช้สารปริมาณมากมาใช้สารปริมาณน้อยลงค่ะขอภาพสไลด์ต่อไปเลยนะคะภาพนี้เพื่อจะเชิญชวนเรานะคะว่าทำได้นะคะอันนี้ก็เป็นการอบรมที่เราจัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะตอนนั้นมี

ผู้เข้าสมัครเยอะมากเลยค่ะเกือบ1,000 คนแต่เรารับได้แค่400คนนะคะเราก็ทำ2รอบนะคะก็จะเห็นว่าคุณครูเนี่ยจะทำการทดลองไปพร้อมๆกับเลคเชอร์ในห้องเลยนะคะเช่นเดียวกันว่าเวลาเราสอนนักเรียนเราปกติเราจะสอนในห้องเรียนแล้วก็ทำปฏิบัติการก็จะย้ายไปอีกห้องหนึ่งถูกไหมคะความที่นักเรียนกำลังกระตือรือร้นกำลังสนใจอยากรู้อยากเห็นก็ต้องหยุดไปก็รอจนกว่าจะถึงเวลาทำปฏิบัติการดิฉันจะขอแนะนำว่าต่อไปนี้ถ้าเราทำ small scale นะคะเราก็สามารถสอนไปแล้วก็ทำไปได้เลยนะคะขณะที่สอนเนี่ยเราบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็หยิบขึ้นมาทำได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองทำ demonstration กันทางโรงเรียนปลายทางก็คงไม่ได้ทำวันนี้นะคะแต่ว่าโรงเรียนที่ห้องส่งที่ TOT กับที่หัวหินนะคะที่วังไกลกังวลก็จะได้ลองทำดูนะคะก็จะเห็นว่าครูทุกคนนะคะจะเห็นสนุกสนานดูหน้าตานะคะเพราะว่าได้ตื่นเต้นเห็นทันทีอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีการทำปฏิบัติการเนี่ยในวันเดียวเนี่ยเราทำหลายเรื่องมากเลยค่ะเป็น10เรื่องเลยนะคะใช้เวลาน้อยมากรวดเร็วนะคะค่ะที่เสนอมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการทดลองจะเรียกว่าเคมีทั่วไปคือใช้สารละลายที่เป็นสารละลายน้ำถูกไหมคะงั้นพวกสารละลายน้ำเนี่ยเราก็ใช้พลาสติกได้แต่ถ้าจะทำทางด้านเคมีอินทรีย์นะคะเช่นเราจะสอนเรื่องของจุดเดือดจุดล้อมเหลวการกลั่นนะคะพวกนี้เราไม่สามารถเอาพลาสติกมาต้มได้นะคะเราก็ต้องใช้เครื่องแก้วนะคะเราก็เห็นความลำบากตรงนี้เหมือนกันนะคะในนี้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้พัฒนานะคะชุดอันนี้ขึ้นมาเรียกว่า Small Lab Kit ซึ่งเข้าใจว่าครูบางท่านก็คงเคยเห็นเหมือนกันเพราะว่าเราก็ออกมาสู่ตลาดแล้วด้วยนะคะประมาณ 3-4 ปีแล้วนะคะซึ่งในชุดนี้ก็เป็นเหมือนกับกระเป๋าหิ้วนะคะไปที่ไหนก็ได้ทำที่ไหนก็ได้มีอุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วนหมดนะคะอุปกรณ์เหล่านี้นะคะก็มีตั้งแต่Lab Stand นะคะนะคะเพราะเรารู้แล้วว่าต้องมีการยึดเกาะใช่ไหมคะเราก็จะมีLab Standซึ่งเป็นแบบน็อกดาวน์นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆนะคะจะมีแคลมป์มีคลิปที่จะยึดขวดแก้วยึดอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะงั้นคือเบ็ดเสร็จอยู่ในกล่องนี้นะคะอันนี้ก็จะมีเราใช้ปั๊มตู้ปลาได้ซึ่งหาซื้อได้เลยนะคะราคาถูกๆไม่ถึง100บาทนะคะแล้วก็ใช้น้ำหมุนเวียนเซฟประหยัดน้ำด้วยถูกไหมคะข้อดีอีกอันนึงก็คือน้ำถ้าเราน้ำปลามาใช้เนี่ยออกมาจากกลางแดดเนี่ยร้อนถูกไหมคะแต่ถ้าเราใช้เป็นน้ำที่หมุนเวียนแบบนี้เราใส่ในถังนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งเราสามารถทำให้อุณหภูมิลดลงเหลือ10องศาได้อย่างสบายๆ5องศาก็ได้ใส่น้ำแข็งไปเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเนี่ยเราจะสามารถทำได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการเซตอุปกรณ์ต่างๆได้เหมือนปกติเลยนะคะแต่อันนี้ชุดขนาดเล็กลงนะคะเตานะคะเราจะมีเตาตัวใช้เป็นอลูมิเนียมบล็อกขึ้นมาด้วยเพราะว่าหลายคนตอนนี้ใช้ก็คือใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วก็เกิดปัญหาก็คืออะไรคะไฟไหม้เกิดบ่อยมากไฟไหม้นะคะซึ่งเราไม่อยากให้เกิดแบบนั้นถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยนะคะฟ้องร้องนะคะแล้วก็ปรับแพงมากนะคะยันต่างประเทศเนี่ยก็เลิกใช้หมดเลยพวกที่ใช้เปลวไฟนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นฮอตเพลทนะคะแล้วก็เป็นอลูมิเนียมบล็อกซึ่งมีขนาดเล็กมากนะคะนอกจากนี้แล้วจะเห็นว่าในกรณีที่เราต้องการกรองนะคะเราไม่ต้องใช้ปั๊มไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเราใช้แรงคนอันนี้ก็ใช้ลูกยางที่เราใช้ดูดมีเป็ดนั่นเองนะคะคุณครูคงคุ้นเคยตัวนี้นะคะเราก็สามารถดูดซ้ำหลายๆครั้งนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องแก้วเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อให้ทำแบบนี้ได้ก็อยู่ในเซตนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็นำเสนอนะคะว่าเราสามารถทำได้แล้วก็เครื่องชั่งนะคะโรงเรียนบอกว่าโอ้โหเครื่องชั่งแพงนะคะหลายหมื่นบาทนะคะเราซื้อถูกๆแบบนี้ก็ได้แล้วค่ะเพราะเราทำปริมาณน้อยเราทำไมโครสเกลถูกไหมคะเช่นเราก็ใช้เครื่องชั่งที่เขาใช้ชั่งเครื่องเพชรพลอยนี่แหละค่ะนะคะราคาอันนึงเนี่ยไม่เกิน1,000 บาทนะคะแทนที่จะซื้อเป็น10,000 บาทเราใช้ประมาณนี้เราก็พอแล้วเพราะเราเป็นไมโครสเกลนะคะอันนี้ก็ทำให้สะดวกมากขึ้นนะคะสำหรับชุด small lab kit เนี่ยนะคะเราก็ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะคะยูเนสโกก็ได้มาเห็นเข้าของชุดของไทยเนี่ยค่ะยูเนสโกก็เลยมาขอ

0: ให้เอาขึ้นเว็บไซต์ของยูเนสโกนะคะแล้วก็มีการทดลองเป็นภาษาอังกฤษนะคะ40การทดลองตอนนี้ก็เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วนะคะถ้าจะเข้าไปดูเนี่ยนะคะเราใช้ Google Search ก็ได้นะคะแล้วคีย์ UNESCO Small Lab Kit Small Lab Kit PDFนะคะก็จะเข้าไปหน้านี้เลยนะคะแล้วในนี้ก็จะเป็นการทดลองมีทำสังเคราะห์ด้วยนะคะสังเคราะห์พวกเอสเตอร์อะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งมีการสกัดนะคะมีการสกัดพวกไม้จากใบไม้ต่างๆอะไรนี้ก็มีนะคะไปดูได้เลยนะคะค่ะก็ก่อนที่เราจะจบตรงนี้นะคะก็ขอนำเสนอว่า เราได้ทำชุด Small Lab Kit เนี่ยไปทั่วโลกนะคะไปหลายแห่งหลายประเทศก็ไปทำเวิร์กช็อปที่คูเวตนะคะเราไปทำเวิร์กช็อปให้ที่เม็กซิโกนะคะกับโปรเฟสเซอร์ฮอเฮ่นี่แหละค่ะนะคะตอนที่จัด International Symposium ทางด้านไมโครสเกลเคมิสตรีนะคะแล้วก็มีของประเทศมาเลเซียได้ซื้อชุดนี้ไปนะคะแล้วก็สอนโดยใช้ชุดนี้ทั้งแล็บเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของไทยนะจริงๆก็เป็นของไทยก็อยากจะเชิญชวนว่าเรามาทำการทดลอง small scale กันเถอะนะคะจะเป็นทางด้านใช้ทางด้านเคมีทั่วไปนะคะหรือว่าทางด้านเคมีอินทรีย์ก็ได้นะคะวันนี้ก็คิดว่าเรานำเสนอให้คุณครูเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องไมโครสเกลนะคะแล้วก็ข้อดีของไมโครสเกลนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะช่วยกันนะคะสนับสนุนแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำการทดลองควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียนนะคะตรงนี้ดิฉันคิดว่าจะขอเปิดโอกาสก่อนว่าให้สักถามก่อนหรือว่าจะคอมเมนต์ดีไหมคะทั้งของโปรเฟสเซอร์ฮอเฮ่ก็ได้นะคะท่านก็ยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็ทางหัวหินมีคำถามก็เชิญเลยนะคะเราขอให้เป็นเวลาคำถามสักพักหนึ่งดิฉันจะมีแจกอยู่เข็มนะคะเข็ม IYC อยู่จำนวนหนึ่งนะคะถ้าถามในห้องส่งนะคะก็จะได้ไปนะคะสำหรับผู้ที่ถามจากไกลกังวลหัวหินนะคะไม่ต้องกังวลนะคะจะส่งไปให้เลยนะคะเชิญเลยค่ะมีคำถามไหมคะ
1: ในกรณีของการใช้ไมโครสเกลนะคะอาจารย์คะมีความคลาดเคลื่อนหรือว่าข้อที่มันข้อจำกัดบ้างไหมคะ
0: โอเค maybe Professor Hoyhead you may like to answer this the question is that doing micro scale how about the precision how precise it is
2: Well, let me tell you, we have one friend who does analytical chemistry, and he's a very serious analytical chemist. And he has performed literally thousands of titrations with a 1 milliliter syringe, and he compares them to a 50 milliliter burette. And the results he has obtained are the following. When he uses the 50 milliliter burette, he gets, on the average,a 0.2% error. When he uses the titrations with the 1 milliliter syringe, he gets 0.5% error. We agree that 0.5 is a lot more error than 0.2, but 0.5 is still a small error for many, many applications. I wouldn't say that for every analytical application this could work.But for titrations, for example, it does work very well.
0: Yes, may I take this opportunity to introduce another one of my colleague, Dr. Parishat. She will translate your answer.
3: ก็คือ professor นะคะก็ตอบคำถามเรื่องความคลาดเคลื่อนโดยการยกตัวอย่างงานวิจัยของ professor ท่านหนึ่งที่ซึ่งเป็นนักวิจัยทางด้านเคมีวิเคราะห์นะคะว่าได้ทดสอบการไตรเตรดแบบปกติที่เราใช้บิวเรตขนาด50มิลลิมิลนะคะเปรียบเทียบกับการไตรเตรดแบบ small scale โดยใช้เข็มขนาดเล็กขนาดปริมาตรก็คือ1 ml นะคะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการไตรเตรดแบบปกติก็คือ50 ml บิวเรตเนี่ยความคลาดเคลื่อนประมาณ 0.2% ในขณะที่ของแบบ small scale เนี่ยเป็น 0.5% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย professor ก็สรุปให้ฟังว่าในกรณีถึงแม้ว่าตัวเลข 0.5 จะมากกว่า 0.2 แต่ถ้าเราใช้สำหรับการสาธิตให้นักเรียน ในระหว่างการเรียนนะคะในความคลาดเคลื่อนระดับนี้ก็ถือว่ายอมรับได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะทราบว่าความคลาดเคลื่อนของ small scale ยอมรับได้ในแต่ละการทดลองไหมคงจะต้องศึกษาเป็นกรณีไปนะคะแต่ว่าในระดับที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ย professor เห็นว่ามันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียค่ะ
0: โอเค Jorge, you know, I just offer that anyone ask question, then they will get IYC pin.
2: Oh, can you send some for us?
0: Oh, sure. Okay, I will do it. ค่ะคำถามอื่นไหมคะเดี๋ยวเก็บไปให้นะคะค่ะทางหัวหินมีไหมคะ
4: ครับอาจารย์ครับทางหัวหินนะครับก็มีเพื่อนครูจากโรงเรียนนอกเหนือจากโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับก็มีคุณครูจากโรงเรียนพัทรวดีมัธยมอำเภอหัวหินนะครับมาด้วยกัน2ท่านนะครับก็มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ชุด Small Lab Kit นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์เป็นคนถามนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ที่มาคนแรกด้านหน้านี้นะครับเป็นอาจารย์ชลิตแก้วมณีนะครับจากโรงเรียนหัวหินวิทยาคมนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นท่านอาจารย์ทางซ้ายจากหน้าจออาจารย์วรีรัตน์ใช่ไหมครับอาจารย์วรีรัตน์โคตรสังจากโรงเรียนรักวิทยานะครับแล้วก็อาจารย์วรรณศักดิ์สิริล่าตรงกลางนะครับจากโรงเรียนพัทรวดีมัธยมนะครับแล้วก็อาจารย์สุนิสาเลิกอุดมนะครับจากโรงเรียนพัทรวดีเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์วรรณศักดิ์ครับ
5: เครื่อง small lab kit นี่นะครับเนื่องจากว่าทางโรงเรียนเราเนี่ยเพิ่งเปิดโรงเรียนมาได้เพียงแค่ปีนี้เป็นปีที่2การที่เราอยากจะได้เครื่องมือ small lab kit เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างครับเนื่องจากว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วย
0: โอเค Professor Jorge Mata and Lupita you can see another site the broadcasting in fact it's the headquarter for broadcasting several thousand university schools in Thailand and also go to Laos Vietnam and Cambodia okay so you can see them right
2: yes we can very okay. clearly
0: all right well the question is about my small lab kit so I will answer them in Thai okay
2: sure
0: ค่ะชุดนี้นะคะก็เป็นของจุฬานะคะแล้วก็จุฬาก็มีไลเซนส์มีจดสิทธิบัตรนะคะแล้วก็ให้กับบริษัทขายชื่อบริษัท UNV Trading อะค่ะนะคะก็ติดต่อผ่านดิฉันมาก็ได้แล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อให้กับทางบริษัทเนี่ยนะคะติดต่อกลับไปอีกทีนึงนะคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจว่าโรงเรียนไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะขอให้บริษัทสนับสนุนในทํานองนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ที่โรงเรียนวังไกลกังวลก็มีชุด Small Lab Kit อยู่ถ้าจําไม่ผิดรู้สึกจะ10ชุดหรือเปล่าคะนะคะก็อันนั้นก็สนับสนุนโดยปตท.นะคะซึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะว่าถ้าเราคิดว่าเราสนใจที่จะสอนนะคะแล้วเราก็ลองมาช่วยดูกันว่าทําอย่างไรถึงจะให้มีชุดนี้ได้นะคะชุดนี้ก็จริงๆแล้วคือขายไปทั่วโลกอะค่ะถ้าไม่มีคำถามอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำ demonstration กันนะคะเพื่อจะดูว่า small scale เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะอุปกรณ์เครื่องมือเป็นอย่างไรสำหรับคุณครูบางท่านที่ยังไม่เคยได้สัมผัสนะคะเดี๋ยวเราจะขอเวลานิดนึงเตรียมนะคะแนะนำนิสิตคนหนึ่งมาช่วยนะคะชื่อสโลชาค่ะเป็นนิสิตปริญญาเอกนะคะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์สองคนนั้นนะคะProfessor Hohen we going to start do demonstration okay from this from our broadcasting room and the other school outside I mean throughout the country they cannot do this they don't have the equipment but next tomorrow right tomorrow then they will have equipment to do along with us okay. So I will see that how much we can do perhaps I don't know, maybe Martha and Lupita, you may save your demonstration for tomorrow. What do you think?
6: Yes, it's perfect.
7: Yes. Yes, maybe it's perfect tomorrow.
0: Okay, good. So tomorrow we will do the experiment on water electrolysis, right?
7: Yes.
0: And copper electrode deposition.
7: Yes.
0: And then demonstration.
7: Yes, it's okay.
0: Okay. Okay, good. ขออันแรกนี่คือเรื่องของการแพร่ของแก๊สนะคะขอดูสไลด์นิดนึงเรื่อง diffusion gas ค่ะขึ้นสไลด์ให้หน่อยค่ะนะคะเราก็จะดูการแพร่ของแก๊สนะคะระหว่างแอมโมเนียกับไฮโดรคลอริกแอซิดนะคะคลิกต่อไปเลยค่ะนะคะก็ถ้าเราดูปฏิกิริยาเคมีนะคะแอมโมเนียซึ่งอยู่ในรูปของสารละลายนะคะแล้วก็ไฮโดรคลอริกแอซิดก็อยู่ในรูปของสารละลายนะคะแอมโมเนียเองเนี่ยเป็นแก๊สไฮโดรคลอริกแอซิดเองก็เป็นแก๊สนะคะนะคะถ้าเราให้ทำปฏิกิริยากันเราก็จะได้แอมโมเนียมคลอไรด์ซึ่งแอมโมเนียมคลอไรด์เนี่ยเป็นของแข็งสีขาวนะคะอาจารย์สุรพงศ์ทำด้วยใช่ไหมคะได้รับอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับทางหัวหินก็พร้อมครับได้รับอุปกรณ์เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะร่วมทำไปกับท่านอาจารย์ด้วยเลย
0: นะคะตอนนี้ที่ต้องการให้สังเกตก็คือเมื่อเราพร้อมแล้วนะคะเราปล่อยให้เกิดการแพร่ของแก๊สออกมาให้สังเกตนะคะว่าเราเห็นอะไรเห็นอะไรลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ

0: คุณครูคนไหนเห็นอะไรอธิบายนะคะเดี๋ยวได้เข็มนะคะได้เข็ม IYC นะคะใครก่อนนะคะขอหนึ่งคนค่ะ
1: ขอพูดไหมคะดิฉันนางอมรรัตน์ปรีกิติศิริกูลผู้ชำนาญการจากสสวทค่ะเมื่อเราต่อครบวงจรจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นในนี่ค่ะตอนนี้ยังไม่ต่อครบวงจรนะครับพี่ตาแบบแรกนะคะ
2: ทำเรื่องนี้ก่อน
1: เขาทำเรื่องนี้ก่อนเลยค่ะแต่ละเขาโอเคค่ะ

0: ทําหัวหินเป็นไงคะได้ทํามั้ยคะอาจารย์สุรพงษ์
1: กำลังทำอยู่ครับ
0: อาจารย์สุรพงษ์คะ
1: ครับผมหัวหินก้าเดี๋ยวมีภาพขึ้นไปให้อาจารย์
0: อาจารย์สุรพงษ์ครับ
1: อาจารย์ครับ
0: ค่ะหลายท่านก็คงสังเกตเห็นนะคะว่าจะเกิดเป็นของแข็งใช่ไหมคะสีขาวแล้วเราก็จะเห็นเหมือนกับว่ามันของแข็งนั้นมันหล่นลงมาใช่ไหมคะหล่นลงมาใช่ไหมคะเห็นไหมคะค่ะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะใครช่วยอธิบายนิดนะคะเรากำลังพูดถึงการแพร่ของแก๊สนะคะอันนี้เราจะได้อธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้เลยนะคะปกติแล้วแก๊สมันก็จะแพร่กระจายทุกทิศทางถูกไหมคะนะคะทีนี้การเคลื่อนที่ของแก๊สเนี่ยอะไรเร็วกว่ากันช้ากว่ากันขึ้นอยู่กับอะไรล่ะคะ
2: น้ำหนักโมเลกุลก็คือขออนุญาตนะคะค่ะก็คือจากผลการทดลองนะคะที่เห็นก็คือจากด้านฝาที่ได้หยดไฮโดรคลอริกลงไว้ก่อนนะคะได้มีการเกิดการแพร่เข้าไปตรงนี้กับแอมโมเนียแต่ในขณะที่เราจะสังเกตเห็นเหมือนคล้ายๆควันขาวๆซึ่งก็คือน่าจะเป็นตัวแอมโมเนียมคลอไรด์ที่เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาของไฮโดรคลอริกกับก๊าซแอมโมเนียนะคะที่เกิดขึ้นถ้าสังเกตจากตำแหน่งของสีขาวที่เห็นนะคะก็คือพบว่าเราจะเห็นจากด้านที่ใกล้กับคลอริกก่อนแล้วค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ซึ่งถ้าหากพิจารณาถึงมวลโมเลกุลของไฮโดรคลอริกแล้วก็แอมโมเนียจะพบว่าแอมโมเนียเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเนื่องจากมีมวลโมเลกุลที่น้อยกว่านะคะขอบคุณค่ะ
0: ดีมากเลยค่ะคนอื่นมีความเห็นอย่างอื่นไหมคะอาจารย์ท่านอื่นคุณครูคนอื่นมีความเห็นอย่างอื่นไหมคะทางไกลกังวลเป็นไงคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นการทดลองนี้เสร็จแล้วนะง่ายมากเร็วมากรวดเร็วนะคะแล้วเราก็สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ว่าการแพร่ของแก๊สนี่มันขึ้นอยู่กับมวลโมเลกุลของสารจริงๆถูกไหมคะค่ะถ้าสมมติว่าเราหยดแอมโมเนียกลับกันนะคะเราไปหยดแอมโมเนียบนฝาแล้วก็ HCl ไฮโดรคลอริกแอซิดที่ตรงจานข้างล่างเราคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะอย่างนี้ก็น่าจะเป็นคำถามใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถถามนักเรียนได้เพื่ออธิบายนะคะนี่เรากำลังทำ small scale ถูกไหมคะถ้าเราทำปริมาณมากๆเราก็จะเป็นปัญหาทันทีเลยถูกไหมเราจะต้องใช้อุปกรณ์ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วควันก็จะฟุ้งกระจายนะคะของแข็งที่เกิดขึ้นก็จะมากมายอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นเลยนะคะโอเคนะคะSo Jorge, Marta, Lupita, I think you follow, right? This is just very simple one demonstration. Very quick, very quick.
3: Yes, indeed. Although we are having some trouble seeing the ammonium chloride.
0: โอเคนะคะเราจะเปลี่ยนทำการทดลองต่อไปนะคะเราจะเอาเรื่องจุดระเบิดไหมคะเพราะว่าเวลาท่าทางดูเวลานี่จะไม่ทันนะคะเอาเรื่องจุดระเบิดนะคะเดี๋ยวจะทำเรื่องการคือ water electrolysis นั่นเองนะคะแต่ว่าเราจะดูว่าแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นมีแก๊สไฮโดรเจนจริงหรือไม่นะคะโดยการที่เราจะจุดระเบิดทีหลังนะคะทีนี้จะเห็นว่าพอเราฟังว่าจุดระเบิดเราก็ดูว่าน่ากลัวถูกไหมคะถ้าเราทำปริมาณมากๆเนี่ยน่ากลัวเลยแต่นี่เราทำปริมาณน้อยนะคะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะคะว่าทำได้ง่ายมากนะคะรวดเร็วอันนี้ไม่มีสไลด์ให้ดูนะคะเพราะว่าง่ายมากเราใช้สารละลายนะคะเป็นโซเดียมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตนะคะสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตนะคะแล้วเราก็ใช้แค่ปิ่นอะไรนะเข็มปักผ้าเนี่ยค่ะนะคะเข็มหมุดเงี้ยนะคะปักเข้าไปแทนเป็นอิเล็กโทรดนะคะเราก็ใช้ถ่านไฟฉายก้อนเล็กๆนะคะนะเป็นตัวให้พลังงานนะคะพอครบวงจรปุ๊บเราก็เห็นแล้วนะคะสังเกตเห็นใช่ไหมคะค่ะคุณครูใครจะอธิบายตรงนี้คะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ แล้วเราก็จะต่อเนื่องไปให้แก๊สได้ผ่านไปที่สารละลายสบู่นะคะมีสบู่อยู่นะคะก็จะเกิดเป็นฟองแก๊สนะคะค่ะแก๊สที่เกิดขึ้นคืออะไรคะคุณครูเชิญเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแจกเข็มนะคะFirst of all here, anything from your side? Any comment, please? So this one you also know, right? You can see, right?
3: Yes, in fact, we will do the same electrolyte water, but it will be quantitative. So we will be able to measure separately the volumes of hydrogen and oxygen, the relative volumes. This that you are doing, we like it very much.Because it's a very, very small amount of substances that you need, and the dangers are also very, very small. There are no danger, right?
0: Yes. Well, we just choose something different from what Lupita and Mata were going to do. This one is just to highlight it, huh? with the sound, burst sound.

0: ่ะก็โพโซให้บอกว่าอันนี้ก็คืออิเล็กโทรไลซิสของน้ำนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราออกแบบนะคะให้เราสามารถวัดปริมาณของไฮโดรเจนและออกซิเจนที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะซึ่งเราจะได้ทำการทดลองต่อไปทางมาทากับลูปิต้าได้เตรียมเอาไว้นะคะสำหรับการทดลองต่อไปนะคะนะคะสำหรับวันนี้ที่เราทำเนี่ยเพียงเพื่อให้เห็นว่าเราแยกแก๊สนะคะไฮโดรเจนออกซิเจนออกจากน้ำจริงๆค่ะค่ะทางโรงเรียนปลายทางนะคะก็ขอให้ดูจากที่เราทำกันนะคะถ้าจะไปทำเองนะคะก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่านี่มันมีแก๊สไฮโดรเจนอยู่นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันปริมาณน้อยมากนะคะก็อาจจะไม่ถึงกับอันตรายมากมายนะคะแต่ก็ต้องมีความระวังเป็นพิเศษนะคะค่ะจากที่แสดงให้ดูนะคะ2การทดลองนะคะทำได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาน้อยใช้สารน้อยมากนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเลือกมาก็คือเป็นสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถสอนนักเรียนได้นะคะแล้วก็การทำเนี่ยใช้เวลารวดเร็วนะคะมีเวลาอธิบายกันได้มากมายนะคะค่ะรู้สึกว่าคุณครูยังไม่ได้ตอบเลยทางไกลกังวลมีอธิบายแล้วไหมคะอยากจะแจกเข็มแล้วค่ะทางไกลกังวลคะอาจารย์สุรพงษ์คะ
1: ครับก็กำลังทำการทดลองด้วยใจจดใจจ่อนะครับอยากให้อาจารย์เห็นภาพจากโรงเรียนหัวหินนะครับเป็นภาพเนี่ยฮะที่เราทำตามที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปคือลองจุดดูใช่ไหมครับ
0: ทำไมเป็นสีชมพูล่ะน่ะ
1: เป็นฝาขวดน้ำครับ
0: เป็นถ้วยใช่ไหมคะเป็นถ้วยค่ะ
1: you know.
0: ค่ะจุดใช้ไม่ขีดไฟนะคะใช้ไม่ขีดไฟตอนนี้ในบับเบิ้ลนะคะในฟองสบู่นั่นน่ะจะมีไฮโดรเจนออกซิเจนอยู่ด้วยกันในฟองสบู่นะคะ
1: อ
0: ๋
1: อครับอ
0: าจารย์ก็ยกได้ฟองจำนวนหนึ่งอาจารย์ก็ยกจากปลายเป็ดออกมาได้เลยค่ะแล้วอาจารย์ก็จุดไฟตรงนั้นเลยที่ตรงฟองสบู่นะคะจะดังนะคะดังไหมคะดังไหมคะ
1: อาจารย์ได้ยินเสียงไหมครับ
0: เสียดายไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงแต่ตกใจเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ถ้า
0: สมมติเราทำปริมาณเยอะๆมันก็จะอันตรายมากเลยถูกไหมคะนะคะอันนี้เราทำน้อยๆถูกไหมคะเราก็สามารถทำได้นะคะค่ะโรงเรียนปลายทางนะคะสังเกตดูนะคะเราใช้อุปกรณ์อื่นก็ได้เห็นไหมคะเป็นฝาหรือเป็นพลาสติกถ้วยพลาสติกอะไรก็ได้นะคะที่จะมาใส่ตัวสารละลายสบู่เนี่ยนะคะส่วนปิเป็ดที่เราเห็นเป็นพลาสติกก้านยาวๆนี่นะคะเราส่งไปให้แล้วนะคะเราส่งไปสนีไปแล้วคิดว่าน่าจะได้รับแล้วด้วยนะคะในนั้นก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่ใช้ได้นะคะนะคะแต่อย่างไรก็ตามขอให้เก็บอุปกรณ์กลับที่เดิมนะคะเพราะเราจัดไว้เป็นชุดๆการทดลองนะคะโซโพสฮอยเฮMata and Lupita, I think that's it for today. Demonstration, at least I think they really excited about using small scale and can observe the happenings of, about from the reactions.
2: We hope it would be like this. We hope they will be very excited.
0: Yes, okay. So I would like to explain a bit to the audience that the next 4 days what they're gonna learn. Okay?
2: Okay.
0: And then you may say goodbye to them later. All right?
2: Yes. Well, it was nice meeting you. Nice meeting you. Goodbye.
0: Yes.
2: See you tomorrow.
0: Okay, then in that case, then you will say to them first.
3: Say that again, please.
0: Okay, would you like to say goodbye to them for today?
3: Oh, yes. Well, it's a delight. It's a delight to be doing this. We feel like if the whole world is just one, because we can communicate in this way, we can interact, and we

0: We are very happy to collaborate on this endeavor. Thank you very much for inviting us, Lupita.
1: Thank you very much for everything, and have a nice day.
2: โอเคค่ะก็โปรเซอร์ฮอเฮนะคะลูปิต้าแล้วก็มาทานะคะก็จะขอลาพวกเราวันนี้นะคะก็เขาก็สังเกตเห็นว่าพวกเราตื่นเต้นนะคะแล้วก็ได้ทำการทดลองกันนะคะแล้วก็สนใจให้ความสนใจค่ะนะคะก็วันนี้ก็สวัสดีนะคะ Thank you. Bye.
0: See you tomorrow. Bye. We'll see you tomorrow. Bye.
2: สวัสดีครับค่ะสำหรับพวกเรานะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตอธิบายนิดนะคะว่าการอบรมครั้งนี้นะคะจะมีทั้งหมดเนี่ย5วันนะคะแต่ละวันก็จะเป็นการทดลองสองเรื่องนะคะซึ่งได้ส่งไปให้แล้วทั้งหมดเนี่ยมี8การทดลองด้วยกันที่เราจะทำการทดลองวันละ2การทดลองนะคะในขณะที่ทำการทดลองเนี่ย ทางเม็กซิโกเนี่ยจะเป็นคนอธิบายแล้วก็ทางประเทศไทยเราก็จะช่วยแปลให้นะคะทำนองเดียวกันนะคะคำถามต่างๆเราก็ยังมีเข็ม IYC แจกนะคะแต่ก็คิดว่าหมดเมื่อไหร่ก็หมดเมื่อนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ควรจะต้องพยายามให้ความสนใจแล้วก็ถามก่อนนะคะใครถามก่อนก็ได้ก่อนนะคะแต่ว่าได้ไม่ซ้ำกันนะคะได้ครั้งเดียวนะคะทางโรงเรียนไกลกังวลนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะ เรายินดีส่งไปให้นะคะสำหรับโรงเรียนปลายทางเราไม่สามารถที่จะโต้ตอบกันได้นะคะแต่ถ้ามีโอกาสนะคะติดต่อเรามานะคะก็จะยินดีส่งไปให้ถ้ามีการทำกันบ้านให้เราบ้างนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอจบรายการนะคะการอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศนะคะ ประจำปี พ.ศ.2554นะคะแต่ได้เลื่อนมาเป็นวันนี้เนื่องจากอุทกภัยของหลายๆจังหวัดนะคะวันนี้ก็เป็นปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนนะคะเนื่องในโอกาสฉลองปีเคมีสากล2011นะคะขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณอิเบโรอเมริกาน่ายูนิเวอร์ซิตี้นะคะประเทศเม็กซิโกนะคะ ขอบคุณมูลนิธิทางการเทียมนะคะแล้วก็ขอบคุณทีโอทีจำกัดมหาชนนะคะแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะบริษัท IRPC นะคะกลุ่มปตท.นะคะธนาคารกรุงเทพแล้วก็บริษัทเมอร์กประเทศไทยจำกัดนะคะค่ะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction ว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเนื่องในโอกาสฉลองเคมีปีเคมีสากล2011ค่ะด้วยซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนและเม็กซิกันเซ็นเตอร์ for green chemistry and micro scale chemistry Ibero Americana University ประเทศเม็กซิโกค่ะการประชุมการฝึกอบรมครั้งนี้นะคะเป็นตอนที่2นะคะในการอบรมทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่5วันด้วยกันเลคเชอเรอร์ทางฝ่ายของเม็กซิโกนะคะได้แก่จอร์จอิบานเนสมาธาอิวาเกโนเกเตียลูปิต้ากาสตาเนดาส่วนวิทยากรฝ่ายไทยนะคะได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุปกรณ์บุญยืนอาจารย์ดร.ปาริชัดวรรณลาภพัฒนาและดิฉันรองศาสตราจารย์